0: พื้นที่ลุ่มค่ะวันนี้ภาคเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในโซนจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในโซนจังหวัดนครนายกจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่จะตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ครับ
2: สวัสดีค่ะ and welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, ทราธีรักเอาสัน Thailand and China are looking to turn a long-standing friendship into a new opportunities for the future. The Prime Minister says the next chapter will focus on technology, investment, and stronger ties between the younger generations. Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul presided over a ceremony marking the 60th anniversary of the nine Chinese associations in Thailand.Wu Xiaowu, the Chargé d'Affaires ad interim of the Chinese Embassy in Thailand, also attended the celebration. Prime Minister Anuttin said that for over six decades, the nine associations have played an important role in supporting Thailand's economy, creating jobs and income, and serving as a bridge of friendship between Thailand and China.He added that his visit to China in July showed that China sees Thailand as a partner for moving forward together.
3: ในการพบกันที่เซี่ยงไฮ้ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวถึงสายสัมพันธ์ของเราด้วยคำว่าไทยจีนครอบครัวเดียวกันและกล่าวว่าจีนเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจและพึ่งพาได้ของไทยจริงๆท่านพูดอีกคำหนึ่งครับซึ่งมีความกินใจมากก็คือขอให้ประเทศไทยคิดว่าประเทศจีนคือเพื่อนสนิทที่อยู่ใกล้ชิดแต่ท่านก็ต่อท้ายด้วยคำว่าเพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดอาจจะมีความสำคัญและมีความหมายมากกว่าญาติที่อยู่ห่างไกลนะครับประโยคเหล่านี้มีความหมายมากเพราะคำว่าครอบครัวคำว่าเพื่อนคำว่ามิตรล้วนแล้วแต่ย้ำถึงความผูกพันที่พวกเราสร้างร่วมกันมาในอดีตส่วนคำว่าหุ้นส่วนก็คือข้อสัญญาที่บอกว่าเราจะเดินไปด้วยกันอย่างใกล้ชิดในอนาคต
2: The Thai government is also expanding cooperation in new industries, including AI, semiconductors, electric vehicles, and clean energy. It has opened a BOI office in Chengdu to connect Thai businesses with trade and investment opportunities in Western China.The Prime Minister stressed that the future of Thai-Chinese relations is about growing together and passing the bridge of friendship.

0: Friendship to younger generations, making China not only a land of ancestry but also a land of opportunity. Pattaya has been buzzing over the past 4 days as thousands of U.S. Navy personnel came ashore to enjoy the city. Now the visit has come to an end with the USS Abraham Lincoln sailing out of Lam Chabang yesterday afternoon. The U.S. aircraft carrier USS Abraham Lincoln, or CVN-72, has left Thailand after a 4-day visit with around 5,000 sailors and personnel returning to the ship as scheduled. The carrier arrived at Lam Chabang Port in Chonburi Province on September 2nd, following an extended maritime mission. The visit gave U.S. personnel an opportunity to rest and explore Pattaya while also carrying out logistical and resupply activities. The departure on September 6 was met with a warm farewell as officials and people at the port waved goodbye. Some U.S. personnel waved back as the carrier slowly sailed away from the Lam Chabang port. The visit marked the USS Abraham Lincoln's return to Thailand for the first time in more than 14 years, bringing thousands of U.S. Navy personnel to the area and adding to Pattaya's tourism activity over the past 4 days. Two other U.S. Navy vessels also visited Thailand, USS Frank E. Peterson Jr., which docked in Siracha, and USS Robert Smalls, which visited Mataput Port in Rayong Province. Authorities in Chonburi Province and Pattaya, together with local officials and police, provided security and assistance for U.S. personnel at tourist sites and along routes between Pattaya and Lam Chabang. The Ties Help Ties Plus scheme is entering its final month, but many participating businesses and consumers want it to continue. They say the scheme is helping to boost sales while easing everyday expenses. The Ties Help Ties Plus scheme is now in its final month, with participating businesses and consumers calling for the government to extend the program. Shop owners and vendors say the scheme has helped boost sales as consumers are more willing to spend. However, higher raw material costs mean that increased sales have not necessarily translated into significantly higher profits. They say extending the scheme could help sustain sales and support small businesses amid rising costs.
1: อยากให้มีต่อครับเพราะว่าทางร้านก็โอเคขึ้นแล้วก็ประชาชนก็จะได้บอกว่าภาระในการซื้อของจับจ่ายได้มากขึ้นด้วยครับ
2: จากที่ว่าเงินหมุนไม่ทันนะพอมามีไอ้โครงการเนี้ย3เดือนเนี้ยดีขึ้นใช่ใช่ได้เยอะช่วยได้มีอยากให้มีด้วยอยากให้เป็น80-20คิดง่าย80-20คิดง่ายแล้วก็อย่างน้อยเขาก็มาใช้สิทธิ์ได้วันหนึ่งเขาก็ประหยัดค่าเข้าไปได้อะจากที่ว่าต้องซื้อวันละ100กว่าจนก็มาเหลือวันละ100เขาประหยัดได้นะประหยัดได้เยอะช่วยได้เยอะ
3: มันดีมันก็ดีนะเด็กบางคนที่ว่าเขาไม่มีจากเคยว่าใช้วันละ20บาทพอมีคนละครึ่งอาจจะใช้40บาทถึง60บาทถูกป่ะก็หมายว่าเขาก็มีเวลากินนิดหน่อยเพราะเด็กบางคนถามมาทุกวันเศรษฐกิจทุกวันนี้พ่อแม่จะส่งให้ทิ้งเดือนละเป็นหมื่นเป็นไม่ได้หรอกเรามีโครงการตัวนี้แทนที่ว่าจะกินน้อยกับเด็กได้กินอิ่ม
0: Meanwhile, consumers have also welcomed the program, saying it has helped reduce their daily expenses. Many want the government to extend the scheme while also considering higher spending limits and longer daily hours for using the benefits.
4: ใช้ก็แทบจะทุกวันใช่
5: ว่าโครงการมันช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะ
4: ช่วยได้นะพี่ต่อเดือนกว่าจะมีแบบไรถ้าไม่มีไทยช่วยไทยกว่าจะแบบตกเดือนละ3,000อะไรก็ช่วยได้ประมาณ1,000กว่าบาทเลยซื้อของกินอย่างเดียวเลยพี่ใช่ของกินอย่างเดียวแบบพวกกับข้าวอะไรอย่างนี้ครับอย่างเดียวเลยใช่ครับกล้าซื้อใช่ก็ถ้ามีก็ดีนะพี่ อยากให้มี
6: หลักๆจะเป็นแบบของใช้ในบ้านมากกว่าเพราะว่าถ้าอย่างกับข้าวมันไม่สูงเกินนะคะอย่างเราตัวเราซื้อพวกของใช้ในบ้านพวกนั้นมันก็หลักร้อยขึ้นมองว่ามันคุ้มมากกว่ามีต่อได้อยากให้มีต่อในส่วนของวงเงินจริงๆแล้วแบบอยากให้เขาให้แบบทีเดียวแบบเป็นเงินก้อนมากกว่าไม่ต้องแบบค่อยๆทยอยจ่ายค่อยๆทยอยจ่ายแบบนี้ค่ะใช่แบบนั้นมันจะลงหัวเราใช้เราแบบโอเคกว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีกว่าด้วยแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่เขาค้าขายอะค่ะมันโอเคกว่าเหมือนเงินมันสะพัดมากกว่า
0: A local festival in Nakhon Si Thammarat province is bringing the province's famous mangosteens and durians straight to consumers with free delivery nationwide. The Thai Fruits Festival 2026 at Nakhon Si at Central Nakhon Si Thammarat has attracted large crowds with mangosteens and durians among the top choices at special prices.Nakhon Si Thammarat Provincial Commerce Office Chief Praphai Petpongpan said the event aims to promote Thai fruit consumption and create more sales opportunities for quality produce from local farmers, while connecting farms directly with consumers. The festival also offers 50 baht cash coupons as part of its sales promotion activities to encourage spending. Visitors can also use free DIT fruit boxes provided by the Department of Internal Trade, Ministry of Commerce, in cooperation with Thailand Post. The service allows customers to send fruit free of charge to family and friends in other provinces across Thailand. And that wraps up our morning edition of NBT World Brief. For more stories, please scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ

ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดคอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

0: 7:14 กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เป็นข่าวต่างประเทศเริ่มกันที่ความคืบหน้าของคณะผู้แทนสหรัฐในความพยายามที่จะยุติสงครามยูเครนโดยล่าสุดได้เสร็จสิ้นการพบหารือกับผู้นำยูเครนแล้วหลังจากที่ไปพบกับผู้นำรัสเซียมาก่อนครับคณะผู้แทนสหรัฐที่ประกอบด้วยสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษและนายจาเร็ดคุชเนอร์ลูกเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปยังกรุงเคียฟของยูเครนโดยทางรถไฟนับเป็นการเยือนยูเครนครั้งแรกของทั้งสองและการที่ต้องใช้บริการโดยสารรถไฟก็เนื่องจากน่านฟ้าของยูเครนในพื้นที่ที่ไม่ใช่กรุงเคียฟยังไม่ปลอดภัยต่อการบินจากนั้นวิทคอฟและคุชเนอร์ได้เข้าพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนเพื่อนำข้อเสนอของทรัมป์ในการยุติสงครามยูเครนที่ยืดเยื้อมากว่า4ปีให้เซเลนสกี้ได้พิจารณาหลังจากที่ได้ไปเสนอให้แก่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้พิจารณาไปก่อนหน้านี้มีรายงานว่าระหว่างการเยือนของคณะผู้แทนสหรัฐนั้นทั้งรัสเซียและยูเครนได้ตกลงที่จะระงับการโจมตีเมืองหลวงของกันและกันเอาไว้เป็นเวลา3วันเพื่อความปลอดภัยแต่ไม่รวมพื้นที่อื่นๆขณะที่เซเลนสกี้ก็โพสต์ใน Telegram ว่ายูเครนมีความพร้อมที่จะพูดคุยอย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรมและเขาก็มีข้อเสนอในการยุติสงครามอย่างยุติธรรมและยั่งยืนที่ได้มอบให้กับคณะผู้แทนของสหรัฐนำกลับไปพิจารณาด้วยส่วนการพบกันระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐกับปูตินก่อนหน้านี้มีการแถลงจากทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเพียงว่าเป็นการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์และตรงไปตรงมาแต่จะยังไม่ประกาศความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากจุดยืนเรื่องการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของรัสเซียกับยูเครนยังมีความแตกต่างกันมากส่วนคณะผู้แทนสหรัฐก็เตรียมนำผลการหารือของทั้งสองฝ่ายไปจัดทำแผนและขั้นตอนอื่นๆที่จะนำไปสู่การยุติสงครามโดยจะมีการแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้
1: การกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันช่องเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลติดเขตทิเบตของจีนหรือที่เรียกว่าสึนามิหิมาลัยยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยภารกิจที่ดำเนินมาสู่สัปดาห์ที่2ได้ทำให้พบผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นที่ 1,384 คนในจำนวนนี้43คนอยู่ในฝั่งทิเบตอีกทั้งยังมีผู้สูญหายรวมกันอีกกว่า 5,500 คนโดยมีราว800คนที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและผู้แสวงบุญจากการที่ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในฝั่งเนปาลทำให้ที่เก็บศพมีไม่เพียงพอทางการท้องถิ่นจึงต้องแก้ปัญหาศพล้นสถานที่ด้วยวิธีฝังหมู่ในหลุมขนาดใหญ่แต่ก็ได้จัดเก็บ DNA ไว้เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์ในอนาคตโดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่นิติเวชเนปาลสามารถจำแนกศพส่งคืนญาติได้เพียง100คนเท่านั้นส่วนจุดที่การกู้ภัยยังดำเนินไปอย่างเข้มข้นอยู่ที่อุโมงค์ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำตรีสุรีในฝั่งเนปาลซึ่งถูกน้ำท่วมและดินโคลนถาโถมลงมาฝังกลบทำให้คนงานติดค้างนับร้อยคนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงมีความหวังหลังจากที่สามารถช่วยเหลือวิศวกรชาวจีนที่ติดอยู่นาน10วันออกมาได้งานได้อีก2คนโดยการกู้ภัยดำเนินไปท่ามกลางความท้าทายทั้งจากปัญหาสภาพภูมิประเทศที่เข้าถึงได้ยากสภาพอากาศที่ย่ำแย่และระบบการสื่อสารที่ถูกตัดขาดซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พยายามแก้ไขเบื้องต้นด้วยการนำแผงโซลาร์เซลล์ไปติดตั้งเพื่อสร้างพลังงานด้านรัฐบาลเนปาลระบุว่ามูลค่าความเสียหายและการฟื้นฟูอาจสูงหลายพันล้านดอลลาร์โดยมีสหประชาชาติที่ได้ประกาศระดมทุนฉุกเฉิน50ล้านดอลลาร์เพื่อใช้สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า 84,000 คนและในวันนี้ทางการเนปาลก็ได้ประกาศให้เป็นวันไว้อาลัยทั่วประเทศแด่ผู้เสียชีวิตทั้งหมดด้วย
0: เมืองกูโคโวในบัลแกเรียจัดเทศกาลแข่งลาที่อุ่มเกมประจำปีซึ่งเป็นเทศกาลพื้นบ้านสุดแปลกและเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ขันโดยเห็นได้ตั้งแต่การตั้งสโลแกนการแข่งขันประจำปีนี้ที่ว่าปั่นลาไปให้ถึงหอไอเฟลกติกาการแข่งขันมีอยู่ว่าผู้เข้าร่วมจะต้องนำลาทุกตัวไปตรวจสุขภาพอย่างเข้มงวดทั้งตรวจฟันเกือกและอัตราการเต้นของหัวใจที่สำคัญคือห้ามใช้สารกระตุ้นซึ่งก็หมายถึงพริกขี้หนูและอุปกรณ์ใดๆที่จะนำมาใช้ในการแย่ให้ลาเนี่ยวิ่งครับนอกจากกรรมการจะดูเรื่องความเร็วยังมีการพิจารณาให้คะแนนเสริมแก่เกวียนที่ได้มีการตกแต่งอย่างสวยงามซึ่งจะทำให้ผู้ชนะสามารถได้รับรางวัลพิเศษกลับไปบ้านด้วย สำหรับปีนี้ยังมีการแข่งขันรายการเสริมเช่นแข่งกีฬาแต่ว่าบางปีอาจมีแข่งฟุตบอลลาหรือไม่ก็ประลองการดื่มเบียร์ของคนขี่ลาเป็นต้นครับประวัติของเทศกาลนี้เริ่มขึ้นเมื่อ55ปีก่อนโดยนักศึกษา3คนที่ต้องการประชาสัมพันธ์บ้านเกิดของตัวเองก็มีความโดดเด่นเรื่องลาในการเลี้ยงลาให้เป็นที่รู้จักเมื่อเป็นที่สนใจจึงได้รับการจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันส่วนผู้ที่มาเยือนไม่เพียงจะได้ชมเทศกาลแข่งลายังได้ชมพิพิธภัณฑ์ลาในเมืองนี้ซึ่งเป็นแห่งเดียวในเบลเกเรียด้วยครับ
1: สถานการณ์สงครามตะวันออกกลางนะคะล่าสุดกองทัพสหรัฐได้เผยแพร่คลิปยืนยันว่าได้ปฏิบัติการจมเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามยิงเรือรบสหรัฐติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆกันค่ะ
2: กองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐหรือเซนคอมเผยภาพเรือบรรทุกน้ำมัน MT ไคโรของอิหร่านในสภาพอับปางซึ่งเกิดขึ้นในอ่าวโอมานจากการยิงโจมตีของกองทัพสหรัฐโดยเซนคอมระบุว่าเป็นการโจมตีเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านได้พยายามยิงเรือรบสหรัฐใกล้ช่องแคบฮอร์มุซและนอกจากเรือลำนี้แล้ว

0: กองทัพสหรัฐยังยิงทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านอีก2ลำด้วยแต่ได้ยืนยันว่าไม่มีรายงานลูกเรือของเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากได้มีการแจ้งเตือนให้ลูกเรืออพยพก่อนหน่วยป้องกันภัยพลเรือนของปาเลสไตน์ยังไม่ยุติความพยายามที่จะขุดค้นหาร่างผู้เสียชีวิตของผู้คนในฉนวนกาซาตามซากปรักหักพังต่างๆหลังจากที่ถูกอิสราเอลโจมตีเสียหายย่อยยับมาตั้งแต่ปี2566โดยมีรายงานผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมากโดยที่จุดนี้เคยเป็นที่ตั้งของหอคอยแห่งค่ายนูเซรัตทางตอนกลางของฉนวนกาซาซึ่งเป็นจุดที่เชื่อว่ามีร่างผู้คนถูกฝังอยู่อีกราว150คนหลังจากที่สามารถเก็บกู้ได้ถึง160คนในช่วงหลังถูกโจมตีเมื่อปี2566ชาวโครเอเชียร่วมชุมนุมใหญ่ที่บริเวณจัตุรัสกลางกรุงซาเกร็บเพื่อกดดันให้รัฐบาลเร่งกำจัดขยะอันตรายและขยะอุตสาหกรรมรวมกว่า 35,000 ตันที่ถูกลอบนำมาทิ้งไว้อย่างผิดกฎหมายในเขตอุทยานแห่งชาติในภูมิภาคลิก้าที่ถือเป็นปอดของโครเอเชียคาดว่าอาจเป็นขยะจากประเทศเพื่อนบ้านในสหภาพยุโรปอย่างอิตาลีเยอรมนีและสโลวีเนียโดยน่าจะถูกนำมาทิ้งตั้งแต่ช่วงระหว่างปี2566ถึง2567ด้านกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ระบุว่าพิษจากขยะเหล่านี้ได้รั่วไหลลงสู่ชั้นดินและแหล่งน้ำแล้วกลุ่มคนชุดดำและปกปิดใบหน้ารวมตัวก่อเหตุปิดกั้นทางเข้าออกท่าเรือโดเวอร์ซึ่งเป็นท่าเรือข้ามฟากระหว่างประเทศที่พลุกพล่านที่สุดของอังกฤษส่งผลให้การจราจรและการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวโดยการรวมตัวกันของคนกลุ่มนี้เกิดขึ้นแบบสายฟ้าแลบซึ่งแต่ละคนได้ตะโกนถ้อยคำว่าหยุดเรือผู้อพยพเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายที่ลักลอบโดยสารเรือเล็กข้ามช่องแคบอังกฤษมาจากฝรั่งเศสชาวบังกลาเทศร่วมชุมนุมในกรุงทาก้าซึ่งเป็นเมืองหลวงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีทาริกรอมานที่เพิ่งขึ้นบริหารประเทศได้6เดือนเศษเร่งแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตค่าครองชีพแม้ที่ผ่านมารัฐบาลบังกลาเทศจะชี้ว่าปัญหาต่างๆเป็นผลกระทบส่วนหนึ่งมาจากสงครามในตะวันออกกลางแต่ฝ่ายค้านได้โจมตีว่าเป็นเพราะความล้มเหลวในการบริหารจัดการของรัฐบาลมากกว่านางซาร่าดูเตเตรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์วัย48ปีเรียกร้องให้ประชาชนอยู่เคียงข้างเธอในยามที่เธอต้องต่อสู้ในคดีที่ถูกกล่าวหาว่าข่มขู่เอาชีวิตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์รวมทั้งครอบครัวและคนอื่นๆพร้อมยอมรับว่าเธอรู้สึกหวาดหวั่นต่อสวัสดิภาพของตนเองว่าไม่น่าจะได้รับความปลอดภัยท่ามกลางวงล้อมของตำรวจทางการอินโดนีเซียเผยภาพการปะทุหนักของภูเขาไฟกระกะตั้วซึ่งอยู่ในช่องแคบสุนดาระหว่างเกาะชวาและสุมาตราซึ่งเป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ล่าสุดได้ปะทุรุนแรงซ้ำอีกครั้งทำให้มีเท่าฐานถูกพ่นขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงถึง 15,200 เมตรฟุ้งกระจายครอบคลุมหลายจังหวัดรวมทั้งกรุงจาการ์ตาซึ่งเป็นเมืองหลวงอย่างไรก็ตามการปะทุไม่ส่งผลให้มีผู้ได้รับอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บและทางการท้องถิ่นได้มีคำสั่งให้อพยพประชาชน
1: ที่กาน่ามีช่างทำโลงศพที่เรียกกันว่าโลงศพแฟนตาซีครับโดยสามารถทำออกมาเป็นรูปทรงอะไรก็ได้เกือบทุกอย่างที่เชื่อมโยงกับผู้ล่วงลับจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
2: เมื่อมือกีตาร์ที่คล่ำวอดในวงการดนตรีอย่างเฟเดริกเทโกโอฟอรีวัย40ปีได้เสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุรถยนต์ในกาน่าร่างของเขาได้รับการบรรจุลงในโลงศพรูปทรงกีตาร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ครอบครัวของเขาจัดให้เพื่อหวังเป็นสิ่งบอกเล่าเรื่องราวของเขาที่ใครเห็นก็จะรู้ได้ทันทีว่าผู้เสียชีวิตกับกีตาร์นั้นเกี่ยวพันกันอย่างไรแม้ในประเทศอื่นจะมองว่าการต่อโลงศพรูปทรงต่างๆเป็นเรื่องแปลกแต่สำหรับชาวกาน่ามองเป็นเรื่องปกติโดยถือเป็นการเฉลิมฉลองชีวิตให้แก่ผู้ล่วงลับที่ชุมชนชาวกาซึ่งอยู่รอบๆกรุงอัคราเมืองหลวงถือเป็นแหล่งประดิษฐ์โลงศพที่เรียกกันว่าโลงศพแฟนตาซีโดยช่างต่อโลงสามารถทำออกมาเป็นรูปทรงอะไรก็ได้เกือบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทรงปลาเรือแคนูรถยนต์รองเท้าหรือแม้กระทั่งกีตาร์โดยชาวประมงมักจะถูกฝังในโลงศพรูปปลาขนาดใหญ่เท่าตัวคนหรือรูปเรือแคนูร่างของชาวไร่โกโก้จะนอนลงในโลงรูปฝักโกโก้คนขับรถจะอยู่ในรถยนต์และผู้นำทางศาสนาจะอยู่ในเล่มคัมภีร์ไบเบิลหนึ่งในช่างทำโลงศพแฟนตาซีที่กาน่าก็คือแดเนียลโอบรีเมนซาวัย54ปีผู้คนที่นั่นรู้จักเขาดีในฐานะช่างรุ่นเก๋า โดยทำอาชีพนี้มากว่า30ปีเขาบอกว่าทุกครั้งที่มีคนสั่งให้เขาทำโลงศพตามอาชีพของผู้เสียชีวิตมันทำให้ตัวเขาตื่นเต้นมากและเขารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำงานสุดท้ายให้แก่ผู้ล่วงลับอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามการทำโลงศพแฟนตาซีมีขึ้นครั้งแรกในหมู่ช่างฝีมือชาวกาแถบกรุงอัคราในช่วงกลางศตวรรษที่20โดยส่วนหนึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเสลี่ยงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงซึ่งใช้สำหรับผู้นำท้องถิ่นเมื่อมีการนำมาประยุกต์เป็นการต่อโลงศพสำหรับผู้คนทั่วไปจึงกลายเป็นที่สนใจอย่างรวดเร็วจากการที่เป็นงานที่ต้องใช้ความประณีตวิจิตรบรรจงทำให้โลงศพ บางรูปทรงได้รับการนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เลยทีเดียวอาทิโลงศพรูปกีตาร์แบบเดียวกับที่ใช้บรรจุร่างของปาโจศิลปินชาวกาหน้าที่เคยถูกนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนในนครนิวยอร์กของสหรัฐมาแล้วมีราคาอยู่ที่ประมาณ 10,000 เซดิกาหน้าหรือเกือบ 30,000 บาทส่วนชิ้นงานที่ตั้งใจจะนำไปจัดแสดงในนิทรรศการจะมีราคาสูงกว่าเนื่องจากช่างจะต้องใช้วัสดุที่ทนทานกว่าเพื่อให้มีอายุอยู่ได้นานหลายทศวรรษภายใต้แสงไฟของพิพิธภัณฑ์เขาบอกว่าอุตสาหกรรมนี้ยังคงพึ่งพาสืบทอดทักษะฝีมือผ่านทางสายเลือดครอบครัวเป็นหลักถึงแม้ว่ามันจะเปลี่ยนไปมากนับตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษที่ต้องทำงานด้วยเครื่องมือและช่างแบบดั้งเดิมก็ตามและยังทิ้งท้ายว่าอาชีพของเขาต้องใช้ฝีมือของความเป็นช่างชำนาญการและความคิดสร้างสรรค์แบบศิลปินรวมเข้าไว้ด้วยกัน
3: ได้เวลาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับพี่ท็อปและน้องยำโรค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: วันนี้มีอะไรมาฝากบ้างคะ
4: ฟุตบอลไทยลีกเปิดฤดูกาลใหม่แล้วนะครับแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผลงานยอดเยี่ยมเลยนะ
5: ตอนนี้เราจะไม่พูดถึงพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้เหรอคะ
4: เอาดูแค่บอลไทยอย่างเดียว
3: โอเคหน่อยไหมคะเชิญค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มมาที่ฟุตบอลไทยลีกนะครับเปิดฤดูกาลใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตัวเต็งอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเมื่อวานนี้ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมนะครับบุกไปเจอกับสุโขทัย
5: ค่ะก็เรียกว่ามีแฮตทริกเกิดขึ้นในเกมนี้ด้วยนะคะเป็นฟุตบอลไทยลีกค่ะสุโขทัย FC เปิดบ้านทะเลหลวงสเตเดียมเจอแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะ
4: ครับบุรีรัมย์ก่อนจะเตะนัดนี้มีข่าวเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเฮดโค้ชนะครับมาร์คแจ็คสันที่พาทีมได้3แชมป์ก็ออกไปแล้วก็ใช้เอมาสันเปเรราเข้ามาทำหน้าที่เป็นรักษาการแล้วก็บุรีรัมย์ขึ้นนำก่อนนะครับเป็นกีโบ้บิโซลี่นะครับยิงจุดโทษให้บุรีรัมย์ขึ้นนำ 1-0 แล้วหลังจากนั้นก็ได้ลูก2ก็ยังเป็นบิโซลี่ครับยิงด้วยซ้ายเข้าไปช่วงทดเวลานะครับเป็นทางบิโซลี่ทดเวลาในช่วงครึ่งแรก 45-2 มาทำแฮตทริกได
5: ้ค่ะก็เป็นช็อตที่สถานะไหประโคนเนี่ยผ่านบอลให้บิสโซลี่ยิงโล่งๆเลยทำแฮตทริกได้สำเร็จบุรีรัมย์นำห่าง 3-0 เลยนะคะในครึ่งแรกโอ้โห
4: เป็นแฮตทริกในครึ่งแรกเลยนะ
5: ใช่ค่ะมาครึ่งหลังนาที78ค่ะเป็นเนธานปาลาฟอสมงเปลี่ยนทางทำประตูสุโขทัยก็ตามมาเป็น1-3ค่ะ
4: ก็จบเกมเป็นบุรีรัมย์นะครับบุกมาชนะสุโขทัยไป 3-1นัดแรกก็เก็บ3คะแนนไปนะครับก็ถือว่าก่อนเริ่มแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในเรื่องของเฮดโค้ชแต่ว่าผลงานยังยอดเยี่ยมอยู
5: ่ค่ะยังมีฟุตบอลไทยลีกคู่อื่นๆด้วยนะคะอยุธยายูไนเต็ดชนะราชบุรี FC 2-1ค่ะ
4: เกมนี้อยุธยาได้เอเวอร์ตันมายิงประตูชัยนาทีที่81
5: แล้วก็ลำพูนวอริเออร์แพ้ให้กับอุทัยธานี FC 1-4ค่ะ
4: ครับวิลเลียนดีล่ายิงคนเดียว2ประตูนะครับให้อุทัยธานีบุกมาเก็บ3คะแนนได
5: ้ค่ะมาที่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุ20ปีเมื่อวานนี้ค่ะก็แพ้ให้กับอิรัก1-3ได้รองแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีหน้าค่ะ
4: ถึงแม้ว่าเราจะแพ้เกมนี้แต่ว่ายังผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายนะครับนี่เป็นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเป็นรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่3ทีมชาติไทยเจอกับอิรักนะครับ2เกมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ไทยชนะรวด2นัดส่วนอิรักชนะ1แพ้1จริงๆเราเสมอได้นะ
5: ค่ะ
4: เสมอก็จะเป็นแชมป์กลุ่ม
5: ใช่ค่ะคือเริ่มเกมมาเพียง10นาทีเท่านั้นค่ะอิรักเนี่ยขึ้นนำไปก่อน 1-0 เป็นจังหวะที่อับบาสโอกาอิลีพาบอลไปสุดเส้นจ่ายตัดกลับมาให้โมอาเมลเอาชาวียิงด้วยซ้ายจ่อๆเข้าไปเลยค่ะ
4: ครับนำเร็วตั้งแต่10นาทีแรกเลยจากนั้นนาทีที่19อิรักหนีเป็น 2-0 นะครับนี่จังหวะลูกนี้ไม่ฟาวแล้วพาบอลเข้ามาแล้วก็ยิงเข้าไปเลยนะครับเป็นทางฮาซันอัลตาเลบีโอ้โห ยังประมาณ20นาทีแรกอิรักนำเราไปแล้ว2ลูก
5: ค่ะมาช่วงครึ่งท้ายนะคะช่วงท้ายของครึ่งแรกเนี่ยนาที45อิรักบวกสกอร์เพิ่มเป็น 3-0 ค่ะเป็นจังหวะที่วิชัชอินรัมเนี่ยจ่ายบอลกลับหลังพลาดค่ะก็มาเข้าทางเอาชาวีคนเดิมยิงไกลด้วยขวาบอลลอยเข้าประตูไปเลยค่ะ
4: จังหวะผู้สับตูของเราก็ออกมาไกลด้วยนะครับไปเสียบอลท้ายเกมนาที86ไทยตามมาเป็น 1-3 เป็นฉันทวัฒน์กาติปนะครับที่ยิงเข้าไปคนเปิดเข้ามาเป็นศิวกรพลสัน
5: ค่ะช่วงเวลาที่เหลือก็ไม่มีสกอร์เพิ่มค่ะจบเกมทีมชาติไทยแพ้อิรัก1-3ทำให้อิรักมี6คะแนนเป็นแชมป์กลุ่มส่วนไทยเราเนี่ยมี6คะแนนเท่ากันแต่ว่าสถิติที่พบกันเป็นรองก็เลยได้รองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในฐานะอันดับ2ที่ดีที่สุดค่ะก็เข้ารอบสุดท้ายไปเป็นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในปีหน้า2027จะแข่งกันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่24มีนาคมจนถึง10เมษายนค่ะก็จะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลกประจำปี2027ที่อุซเบกิสถานและก็อาเซอร์ไบจานค่ะ
4: ครับแพ้แต่ว่ายังได้สิทธิ์เข้ารอบต่อไป
5: ค่ะ
4: นะครับส่วนฟุตบอลลาลีกาสเปนบาร์เซโลนาผลงานยังยอดเยี่ยมนะครับตอนนี้ชนะ4นัดติดละนะครับแล้วก็ฉวยโอกาสที่เรอัลมาดริดเกมล่าสุดแพ้ด้วยทำให้ได้เปรียบอยู่นะครับลาลีกาสเปนนัดที่4นะครับบาเลนเซียเล่นในบ้านเจอกับบาร์เซโลนาบาเลนเซียมีอยู่แต้มเดียวส่วนบาร์ซ่าชนะมา3นัดรวดก่อนหน้านี
5: ้ค่ะครึ่งแรกค่ะบาร์ซ่าขึ้นนำเร็วนาทีที่6เป็นเฟมินโลเปสผ่านบอลให้ลามินยามาลนะคะโอ้โหยิงคมๆค่ะบาร์เซโลนาขึ้นนำก่อน 1-0
4: จริงๆมุมนี้ก็แทบจะไม่มีมุมยิงนะครับแต่ลาม
5: ิน
4: ยามาลเนี่ยสามารถทำประตูได้มาถึงนาที22เป็นเฟมินโลเปสยิงให้บาร์ซ่านำเป็น 2-0 คนส่งให้เป็นแอนโทนีกอร์ดอน
5: ค่ะโอ้โหย้ายมาก็ผลงานโดดเด่นเลยนะคะ
4: ครับครึ่งหลังนาทีที่50เป็นราฟินญานี่จังหวะเข้าฮอสจ่อๆนำเป็น 3-0 แล้วสำหรับบาร์เซโลนาแล้วก็นาทีที่79นะครับแดนนี่โอโม่ทำชิ่งกับเปดรี่แล้วก็ยิงนะครับให้บาร์เซโลนานำเป็น 4-0 โอ้นำขาดเลย
5: ช่วงท้ายเกมค่ะนาที84แดนนี่โอโม่ค่ะผ่านบอลให้ลามินยาวมาอีกแล้วยิงประตูที่2ของตัวเองค่ะแล้วก็เป็นประตูปิดท้ายเลยทำให้บาร์เซโลนาบุกมาชนะบาเลนเซียขาดลอย5-0ทำสถิติชนะรวด4นัดเป็นทีมนำของตารางเลย
4: ครับบาซ่า4นัดมี12คะแนนเต็มยิง17เสีย2นะครับเกมรุกดุดันเหลือเกินเมื่อคืนนี้โรดรีนักเตะใหม่ที่ซื้อมาจากแมนซิตี้ลงสนามเป็นตัวจริงครั้งแรกด้วย
5: คร
4: ับซื้อมา65ล้านปอนด์แล้วก็ผลคู่ที่เป็นคู่แข่งสำคัญของบาร์ซ่าก็คือเรอัลมาดริดนะครับสัปดาห์นี้มาดริดไปแพ้เบติส 0-1 ก็ไปเข้าทางบาร์เซโลนาอีก
5: ก็เรียกว่าบาร์ซ่าเนี่ยชนะรวดแล้วก็ยังไม่สะดุดเลยนะคะ
4: ส่วนบาเลนเซียเอง4นัดมี1คะแนนนะครับก่อนเกมจะเริ่มเนี่ยแฟนบอลบาเลนเซียบางส่วนก็มีการประท้วงกินด้วย
5: คร
4: ับเข้าสนามช้า
5: อันนี้ก็เป็นผลคู่อื่นๆนะคะในลาลิก้าสเปนมาลาก้าเสมอเลบันเต้0-0ค่ะ
4: มาลาก้าอยู่อันดับ18มี2คะแนนนะครับส่วนเลบันเต้อยู่อันดับ10มีอยู่5คะแนน
5: ส่วนอาราเบสเนี่ยก็ชนะโอซาซูน่า5-2เลยค่ะ
4: อาราเบสอยู่อันดับ2เลยน
5: ะ
4: มีอยู่10คะแนนสำหรับอาราเบสนะครับขณะที่โอซาซูน่าอยู่อันดับ8มีอยู่7คะแนน
5: ส่วนเอสปันยอลค่ะเมื่อวานนี้ก็เสมอกับเซบีย่า1-1ค่ะ
4: เอสปันยอลอยู่อันดับ11มี4คะแนนนะครับแล้วก็เซบีย่าอยู่อันดับ7มี7คะแนน
5: มาต่อกันที่ฟุตบอลคาโซเชียอิตาลีบ้างค่ะโฟซิโนเน่เอาชนะเวเนเซีย3-2ค่ะ
4: ครับแล้วก็มีปามาเสมอมอนซ่า1-1โบโลญญาตามตีเสมอซาซูโอโลในช่วงทดเวลานะครับมาตีเสมอได้ในช่วงทดเวลา 90+1 แล้วก็เกมใหญ่เมื่อคืนนี้ยูเวนตุสเจอกับ AC มิลานเป็นยูเว่ตามตีเสมอนาทีที่ 90+2 ยูเวนตุสกับ AC มิลานตอนนี้มี7แต้มเท่ากันอยู่อันดับ3กับอันดับ4นะครับส่วนจ่าฝูงฟุตบอลเกาโชเชเรียอากลุ่มนำเนี่ยก็จะเป็นโรม่ากับอินเตอร์มิลาน3นัดมีอยู่9คะแนนเต็มเลย
5: ค่ะเมื่อคืนนี้เกาโชเชเรียอานี่เสมอกันซะส่วนใหญ่เลยนะคะมาที่บุนเดสลีกาเยอรมนีกันบ้างค่ะฮัมบูร์กเนี่ยแพ้ไมล์0-5เลย
4: ครับแล้วก็มีแฟรงก์เฟิร์ตแพ้อัลส์บวกไป1-4นะครับตอนนี้2นัดที่ทีมที่มี6แต้มคือชนะทั้ง2นัดเนี่ยก็มีอัลส์บวกมีไฟบวกมีดอทมุนมีเอลวอสแบร์ส่วนบาเยิร์นเกมล่าสุดบุกไปเสมอชาลเก้0-0
5: ค่ะม มาต่อกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ะเมื่อคืนนี้มีลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่คู่ของอาร์เซนอลก่อนเลยค่ะอาร์เซนอลก็แซงชนะทีมเยือนเชลซีไป2ประตูต่อ1ค่ะ
4: ครับจริงๆเกมนี้เชลซีออกนำก่อนค่อนข้างเร็วนะครับจากมอร์แกนโรเจอร์นะครับนำเร็วตั้งแต่ผ่านไป2นาทีก็หลังจากนั้นเนี่ยทางอาร์เซนอลมายิงคืน2ลูกรวดเลย
5: ใช่ค่ะก็ตามตีเสมอลูกแรกนะคะจากไคฮาเวตดาวยิงทีมชาติเยอรมนีในนาทีที่25ส่วนครึ่งหลังเนี่ยลูกทีมของมิเกลวาเตต้ามาได้ประตูแซงนํา 2-1 นาทีที่50เป็นมาร์ตินโอเดการ์ดค่ะยิงเข้าไปท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนบอลโหเมื่อคืนนี้ 60,000 กว่าคนเลยค่ะ
4: ครับถือว่าเป็นเกมที่ยากของอาร์เซนอลนะครับปกติในอาร์เซนอลเป็นทีมที่เกมรับดีแต่เมื่อคืนนี้แม้ว่าจะเสียประตูเร็วแต่ก็ยังยิงคืนกลับมาได้นะครับนั่นเท่ากับว่าถ้านับตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วอาร์เซนอลชนะในลีกมา8นัดติดแล้วนะ
5: ค่ะ
4: ส่วนเชลซีก็มีสถิติที่ไม่ค่อยดีก็คือเสียประตูต่อเนื่องในเกมลีกมา18เกมติดละนับจากฤดูกาลที่แล้วด้วย
5: ใช่ค่ะแล้วเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มาเล่นที่ Emirates Stadium บ้านของอาร์เซนอลด้วยนะคะซึ่งบรรยากาศนี่ก็โอ้โหเสียงเชียร์ฮือฮามากเลยนะคะจบเกมเนี่ยเป็นอาร์เซนอลที่เฉือนชนะไป2ประตูต่อ1คว้าชัย3นัดรวดนะคะเก็บ9แต้มเต็มก็เท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ว่าประตูยิงได้เนี่ยน้อยกว่าทำให้ตอนนี้อยู่อันดับ2ของตารางค่ะ
4: ครับส่วนเชลซีแพ้นัดแรกของซีซั่นนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ชนะมา2นัดก็มี6แต้มเท่าเดิมอยู่อันดับ4เชลซีช่วงซัมเมอร์เนี่ยทุ่มเงินไป350ล้านปอนด์ในการเสริมทัพนะครับฤดูกาลนี้เชลซีเน้นเสริมทัพตัวเก่า
5: ๆต่อมาอีก1คู่นะคะที่สนามฮิลดิกินสันสเตเดียม
4: ทำไมอ่านคำนี้แล้วยิ้มไปด้วย
5: โอ้ดูแล้วก็นะตามผลบอลที่เกิดขึ้นนะคะเจ้าบ้านเอเวอร์ตันเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะ
4: ตอนเริ่มเกมมาเมื่อสักครู่เราเห็นแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับมีปะทะเลือดออกเลยต้องลุ้นว่าเล่นไหวหรือเปล่าสุดท้ายก็เล่นได้แล้วแมนยูก็นำก่อนด้วยครึ่งหลังเล่นไปนาทีเดียวเป็นไบรอันอิมโบโมยิงให้แมนยูขึ้นนำนะครับแล้วก็เอเวอร์ตันมาตีเสมอจากไทดิจจอร์ดนาทีที่83แมนยูมานำอีกครั้งนาที86จากเบนจามินเซสโกซึ่งนำตอนนี้คิดว่าน่าจะได้3แต้มนะ
5: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นช่วงท้ายเกมแล้วนะคะนาที86แล้วแต่สุดท้ายนะคะคดเจ็บ5นาทีนะคะเป็นนาทีที่90บวก6เลย5นาทีมานิดเดียวค่ะเป็นเอลลี่เมดแลนไนส์ค่ะโอ้โหคนนี้ยิงไกลให้เอเวอร์ตันตามตีเสมอ 2-2 แบบหวุดหวิดแล้วก็แบ่งแต้มได้สำเร็จเลยนะคะหลังเกมเนี่ยไมเคิลคาริกออกมาพูดว่าเสมอเหมือนแพ้เลยนะเกมนี้
4: ใช่นะครับก็อีกนิดเดียวเองนะ
5: ใช่ค่ะ
4: ครับก็แมนยูตอนนี้ปัญหาก็คือเรื่องของเกมรับเพราะว่า3นัดที่ผ่านมาเสียประตูทุกนัดแล้วก็หยั่งละ2ลูกอ่ะ
5: ค่ะ
4: นะครับตอนนี้3นัดแมนยูเสียไป6ประตูละ
5: ค่ะ
4: อ
5: ัน
4: นี้เป็นสิ่งที่ไมเคิลคาริกต้องรีบแก้ไขนะส่วนแมนยูมีสติที่ต้องจดจำเลยเป็นทีมที่ยิงชนเสาจนขาดมากที่สุดตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วค
5: ือ
4: เขาไม่นับ
5: เป็นสถิตินี้ที่ไม่น่าจดจำเท่าไหร่
4: ให้ดูชื่นใจไงว่ามีจังหวะเขาทำเยอะ
5: ก็เอเวอร์ตันค่ะตอนนี้ชนะ1เสมอ2ก็มี5คะแนนอยู่อันดับ8ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้ก็ครบเลยนะคะชนะ1เสมอ1แพ้1
4: ใช่ไม่ต้องกดดันละ
5: ไม่ต้องกดดันใช่ค่ะมี4คะแนนตอนนี้ก็อยู่อันดับที่11ค่ะ
4: ครับตารางคะแนนตอนนี้แมนซิตี้กับอาร์เซนอลนะครับเป็น2ทีมที่3นัดชนะรวดมี9คะแนนเต็มอันดับ3เป็นฮาวซิตี
5: ้
4: โอ้อยู่อันดับ3นะ
5: ค่ะ
4: อันดับ4เป็นเชลซีเบรนท์ฟอร์ดกับลิเวอร์พูลมี5แต้มเท่ากันนะครับส่วนนัดต่อไปเดี๋ยวกลางสัปดาห์เนี่ยก็จะมีทีมจากอังกฤษไปเล่นฟุตบอลสโมสรยุโรปแล้วกลับมาจะมีเกมใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี
5: ้
4: วันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้นะครับเตะกันตอน4ทุ่มครึ่งดูจากฟอร์มแมนซิตี้กำลังมาด้วย
5: ดาร์บี้แมตช์อีกแล้ว จากฟุตบอลค่ะมาที่ฟอร์มูล่า1ชิงแชมป์โลกกันบ้างค่ะคิมมี่อันโตเนลลี่กลายเป็นนักขับอิตาลีคนแรกในรอบ60ปีที่คว้าแชมป์ที่บ้านเกิดรายการอิตาเลียนกลางปีแล้วก็ออกสตาร์ทเป็นอันดับ19ค่ะ
4: ครับนี่เป็นฟอร์มูล่า1สนามที่13ของฤดูกาลนะครับรายการอิตาเลียนกลางปีแข่งกันที่ประเทศอิตาลีรอบชิงชนะเลิศแข่งกันทั้งหมด53รอบปีแอร์แกสลี่จากฝรั่งเศสทีมอัลไพน์ได้ออกสตาร์ทในตำแหน่งโพซิชั่น
5: แต่ว่าเป็น2นักขับที่ Mercedes ค่ะที่ขับเคี่ยวแย่งตำแหน่งผู้นำระหว่างจอร์จรัสเซลจากสหราชอาณาจักรที่ออกสตาร์ทเป็นอันดับ2แล้วก็คิมมี่อัลโตเนลลี่วัย20ปีผู้นำคะแนนสะสมที่ออกสตาร์ทอยู่ท้ายๆเลยค่ะคืออันดับ19การโดยความเร็วในรอบที่50เป็นคิมมี่อัลโตเนลลี่เนี่ยเร่งความเร็วแซงจอร์จรัสเซลขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็เข้าเส้นชัยคนแรกทํา

0: ดีนะครับมี267คะแนนอันดับ2เป็นจอร์จเซลมี S Open แข่งกันที่นิวยอร์กรอบ16คนในประเภทชายเดี่ยวเจอกับทอมมี่พอลของเจ้าถิ่นสหรัฐอเมริกาเป็นมืออันดับ20ของรายการ
1: ผลการแข่งขันเป็นคาร์ลอสอัลคาราชนะทอมมี่พอลไป3ต่อ0เซต6ต่อ4 6ต่อ3และ6ต่อ4ใช้เวลา2ชั่วโมง23นาทีทำสถิติชนะรวดในแกรนด์สแลม18แมตช์แล้วก็ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายสำหรับอัลคาราสมือ3ของโลกเนี่ยหายจากการบาดเจ็บข้อมือแล้วก็กลับมาลงเล่นประเภทเดี่ยวเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเลยค่ะ
0: ด้านหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายครับอารีนาสบาเรนกาวัย28ปีจากเบลารุสมือ1ของรายการนะครับแล้วก็แชมป์ US Open 2สมัยติดต่อกันเจอกับเทเลอร์เทาเซนของเจ้าถิ่นสหรัฐอเมริกา
1: ปรากฏว่าเป็นอารีนาสบาเรนกาเอาชนะเทเลอร์เทาเซนไป2ต่อ0เซตคะแนน6ต่อ4และ6ต่อ3ค่ะนักมวยเบลารุสมือ1ของโลกดีกรีแชมป์แกรนด์สแลม4สมัยก็ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายจะไปเจอกับลินดานอสโควาจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันปี2026ค่ะ
0: ขณะที่การแข่งขันกอล์ฟ DP World Tour ซึ่งแข่งกันที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแชมป์เป็นนักกอล์ฟจากแอฟริกาใต้นี่เป็นรายการยูโรเปียนมาสเตอร์นะครับแข่งกันที่ครองมอนตาน่าที่สวิตเซอร์แลนด์ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ107ล้านบาท
1: การแข่งขันวันสุดท้ายค่ะแชมป์เก่าคริสตองโรเรนจากแอฟริกาใต้ออกรอบด้วยการตามหลังผู้นำคือพอลเคซี่โปรวัย49ปีจากอังกฤษถึง6สโตรกเลยแต่ในรอบสุดท้ายค่ะเป็นคริสตองโรเรนทำเพิ่มถึง8อันเดอร์พาร์คะแนนรวม18อันเดอร์พาร์ขึ้นมาเป็นผู้นำร่วมกันกับพอลเคซี่ซึ่งวันสุดท้ายทำได้2อันเดอร์พาร์ทำให้ทั้ง2คนต้องดวลเพลย์ออฟตัดสินแชมป์ค่ะ
0: ปรากฏว่าผ่านไป3หลุมทั้งคู่เซฟพาร์ได้นะครับต้องดวลเพลย์ออฟถึงหลุมที่4แล้วก็เป็นทริสตองลอเรนซ์ที่เก็บเบอร์ดี้ได้สำเร็จป้องกันแชมป์ไว้ได้ทำให้ได้แชมป์ยูโรเปียนมาสเตอร์เป็นครั้งที่3ต่อจากปี2022ปี2025แล้วก็ปีนี้นะครับนับเป็นแชมป์ DP World Tour รายการที่6ในการเล่นอาชีพด้วย
1: ค่ะโอ้โหก็ดราม่ากันเลยนะคะขณะที่พอลเคซี่เนี่ยเจ้าของแชมป์ DP World Tour 15รายการก็ผิดหวังที่ไม่สามารถคว้าแชมป์ครั้งแรกในรอบ5ปีได้อันดับ3เป็นของแฮร์รี่ฮอลล์จากอังกฤษทำได้รวม17อันเดอร์พาร์ค่ะแพ้แชมป์เพียงสโตรกเดียวอันดับ4ร่วมมีด้วยกันถึง5คนประกอบไปด้วยอังเครลอาโยรายูเจนิโอชาคาร่าค่ะอังเกลดีคันโกเป็น3โปรจากสเปนนะคะแล้วก็มีอย่างฟานเชสโกลาปอต้าจากอิตาลีแล้วก็เบิร์นส์ไวเบเกอร์จากออสเตรียทำกันได้คนละ16อันเดอร์พาร์ค่ะ
0: ขณะที่ผลงานของนักกอล์ฟไทยโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัตวันที่4ทำได้3อันเดอร์พาร์นะครับรวมสกอร์อยู่ที่4อันเดอร์พาร์ก็อยู่ที่53รวบ
1: ค่ะส่วนวอลเลย์บอลหญิงไทยค่ะตอนนี้มีการแข่งขันรายการพิเศษนะคะนี่เป็นวอลเลย์บอลรายการพรีเมียร์วอลเลย์บอลลีกอินวิเทชั่นแนลคอนเฟอเรนซ์รอบแรกนัดสุดท้ายแข่งกันที่เมืองเกซอนซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ
0: ครับก็วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทีมเอสโคล่าที่มีดาวรุ่งหลายคนเจอกับโฮจิมินห์ซิตี้ทีมจากเวียดนาม
1: โดยหญิงไทยทีมเอสโคล่าค่ะได้โค้ชนาวรรณาบัวแก้วหัวหน้าผู้ฝึกสอนเลือกผู้เล่นชุดแรกเนี่ยเป็นประพัชญาพลธรรมนันพัฒน์มูลจคำสสิธรเจตตะนัทนิชาแซ่เล้านัทริกาวะสารนิรารัตน์ศรีกุตาแล้วก็ตัวรับอิสระจิรัญชาน้าวประจุนค่ะ
0: ครับก็ปรากฏว่าทีมชาติไทยทำได้ดีกว่าในเกมบุกแล้วก็การบล็อกนะครับเอาชนะไป3ต่อ0เซต25ต่อ19 26ต่อ24และก็26ต่อ24
1: ค่ะผู้ทำคะแนนทีมไทยประพัชญาพลธรรมเนี่ยทำได้21คะแนนแล้วก็นันพัฒน์ทำเพิ่มอีก18คะแนนค่ะทีมไทยเอสโคล่าที่มีกันที่มาเอกปัชชาเป็นกัปตันทีมตอนนี้แข่งครบ5นัดแล้วชนะ4แพ้1มี11คะแนนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะไปเจอกับ NXLETแชมเปลอนนะคะนี่เป็นทีมของเจ้าถิ่นฟิลิปปินส์ค่ะที่ได้อันดับ2สถิติชนะ3แพ้2มี10คะแนนก็แข่งขันรอบชิงชนะเลิศกันในวันอังคารที่8กันยายนนี้นะคะเวลา 17:30 นาทีถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Premier Volleyball League ค่ะ
0: ก็รายการนี้มีทั้งหมด6ทีมนะครับเป็นทีมจากฟิลิปปินส์4ทีมทีมจากไทยแล้วก็เวียดนามด้วยนะครับก็รอบแรกเนี่ยแข่งแบบพบกันหมดคัดเลือกทีมที่มีผลงานดีที่สุด2ทีมหลังจบรอบแรกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป
1: ค่ะจากวอลเลย์บอลหญิงมาที่วอลเลย์บอลชายไทยกันบ้างตอนนี้ก็เริ่มซ้อมเข้มเน้นการบล็อกการเสิร์ฟแล้วก็เพิ่มสิทธิ

0: บอลค่ะก่อนจะเตรียมเจอเกาหลีใต้ลุ้นชนะเพื่อการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียที่ญี่ปุ่นค่ะ
1: ครับวันนี้ทีมชายของเราเจอกับเกาหลีใต้นะครับนี่เป็นรายการชิงแชมป์เอเชียแข่งกันที่เมืองฟุกุโอกะที่ญี่ปุ่นก็ทีมชาติไทยประเดิมสนามรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะครับในสาย C เอาชนะกาตาร์3เซตรวดถือว่าเป็นการชนะกาตาร์เป็นครั้งแรกหลังจากเจอกันก่อนหน้านี้ทั้งหมด6ครั้งด้วยกัน
0: ค่ะหนุ่มไทยก็ฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมเข้มข้นเลยนะคะซ้อมกันที่คิตะคิวชูยิมเนเซียมสนามแข่งขันใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งโค้ชปาร์คกีวอนค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้เนี่ยเน้นหลายทักษะเลยทั้งการบล็อกการเสิร์ฟการตีบอลให้มีสปีดเพิ่มพลังความแรงมากขึ้นขณะที่ผู้เล่นบางคนเนี่ยมีอาการล้าจากเกมนัดแรกก็ให้ได้พักในเรื่องของการตีบอลส่วนสภาพทีมโดยเฉพาะเรื่องจิตใจเนี่ยค่อนข้างดีเพราะว่าจากเกมที่ชนะกาตาร์มาเนี่ยนะคะทำให้โอ้โหกำลังใจมาเต็มเลยค่ะส่วนอาการบาดเจ็บก็ไม่มีปัญหาเพิ่มส่วนใหญ่จะเป็นอาการบาดเจ็บที่มีติดตัวมาบ้างเล็กน้อยค่ะ
1: ครับสถิติที่เจอกันระหว่างไทยกับเกาหลีใต้นะครับแม้ว่าไทยจะเป็นรองแต่ว่าครั้งล่าสุดรายการ AVC ครับช่วงเดือนมิถุนายนไทยชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตนะครับก็โปรแกรมของทีมชาติไทยจะแข่งวันนี้เจอกับเกาหลีใต้เวลา 15:00 นนัดแรกเนี่ยเกาหลีใต้ชนะไต้หวันมา 3-1 เซตด้วยส่วนเรานัดแรกก็ชนะกาตาร์มาได
0: ้ค่ะมาต่อกันที่การแข่งขันสนุกเกอร์กันบ้างค่ะนุกสงขลามือ1ประเทศไทยเฉือนชนะกรนครปฐม4-3เฟรมคว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเงินรางวัลอีก 300,000 บาทค่ะ
1: ครับนี่เป็นการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสม Thailand Ranking รอบสุดท้ายรายการที่7นะครับแข่งกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์
0: รอบชิงชนะเลิศใช้ระบบ4ใน7เฟรมค่ะโดยเป็นการพบกัน ระหว่างนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยมือ1ของไทยค่ะแล้วก็เป็นแชมป์ประเทศไทย3สมัยเพิ่งจะคว้าแชมป์รายการหัวหินครับเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเจอกับกรนครปฐมภาสกรสุวรรณวัฒน์มืออันดับ3ของประเทศไทยดีกรีแชมป์ประเทศไทย2สมัยค่ะ
1: ครับผ่านไป6เฟรมเสมอกันอยู่3-3ต้องตัดสินในเฟรมสุดท้ายนะครับในเฟรมตัดสินนุกสงขลาเน้นออกคิวอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นโดยการบีบให้กรนครปฐมแทงยากทำให้ทั้งคู่ไม่สามารถออกคิวได้อย่างไหลลื่นนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นกฤษณัฐเลิศสัตยาธรที่เอาชนะไป4-3เฟรมนะครับเฟรมตัดสินชนะไป74-9
0: ค่ะแล้วก็รับถ้วยแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเงินรางวัลอีก 300,000 บาทส่วนรองแชมป์กรนครปฐมค่ะได้รับเงินรางวัล 150,000 บาทขณะเดียวกันได้รางวัลเบรกสูงสุดไฮเบรกด้วยนะคะก็ทำไว้ที่126แต้มรับเงินรางวัลอีก 20,000 บาทค่ะ
1: ครับส่วนรายการต่อไปเป็น6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับเริ่มรอบคัดเลือกวันที่9กันยายนที่สนามกีฬาของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยนะครับผู้สนใจก็เข้าชมฟรีเลย
0: ค่ะส่วนทางด้านของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็ได้มีการส่งนักตบขนไก่เยาวชนสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียค่ะ
1: ครับก็จะไปแข่งกันที่จีนนะครับนี่เป็นคณะนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนตัวแทนประเทศไทยที่จะเดินทางไปที่เมืองเฉิงตูที่จีนนะครับเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน15แล้วก็17ปีครับ
0: ก็การเดินทางครั้งนี้ค่ะก็มีนักแบดมินตันเยาวชนทั้ง2รุ่นนะคะรวมทั้งหมด66คนแล้วก็เรียกว่านักกีฬาส่วนมากเนี่ยอยู่ในโครงการ Sport Science High Performance ของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นโครงการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะก็จะมีทีมงานจากทางกกท.เนี่ยเดินทางไปร่วมติดตามวัดผลแล้วก็วัดศักยภาพของนักกีฬาในครั้งนี้ด้วย
1: ทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับคาดหวังว่าเด็กชุดนี้จะมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลสร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนๆกีฬาได้ส่วนตัวนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนตัวแทนประเทศไทยนะครับก็มีความมั่นใจว่าจะทำผลงานได้ดีและจะนำเหรียญรางวัลกลับบ้านด้วย
0: ค่ะสำหรับการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียค่ะรายการแบดมินตันเอเชีย U17 แล้วก็ U15 จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026เป็นการแข่งขันในระดับเยาวชนรุ่นอายุต่ำกว่า17ปีและรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีแข่งขันกันระหว่างวันที่8ถึง13กันยายนนี้ที่เมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนก็มีนักกีฬาเยาวชนจากประเทศไทยรวมถึงจากทั่วภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมชิงชัยในรายการนี้ค่ะ
1: ครับมาดูฟุตบอลระดับเยาวชนกันบ้างนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอะคาเดมี่ฟุตบอลไทยนานาชาติก็เริ่มแข่งขันกันแล้วนี่เป็นการจัดโดยสมาคมกีฬาอะคาเดมี่ฟุตบอลไทยนานาชาตินะครับหรือว่าทีฟา จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการทีฟายูธลีกอย่างเป็นทางการ
0: ก็แข่งขันกันที่ TC ฟุตบอลคลับพระราม9ค่ะเป็นการแข่งขันลีกเยาวชนพรีเมียมที่รวบรวมนักเตะดาวรุ่งลูกครึ่งไทยและไทยแท้เลยนะคะมากถึง 1,400 คนจากทีมอะคาเดมี่ระดับแนวหน้าถึง102ทีมค่ะการแข่งขันครั้งนี้ก็จัดขึ้นตั้งแต่รุ่น7ปีจนถึง19ปีมีทั้งรูปแบบการแข่งขันแบบ5คน7คนแล้วก็สนามใหญ่11คนลีกนี้ก็เน้นไปที่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติแล้วก็สถาบัน2ภาษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลักเนื่องจากว่าทางทีฟาเล็งเห็นว่าเยาวชนกลุ่มนี้เนี่ยมีทักษะด้านภาษาซึ่งจะช่วยลบจุดอ่อนสำคัญที่เป็นอุปสรรคของนักเตะไทยในการก้าวไปสู่ระดับนานาชาติพร้อมกันนี้ยังยกระดับมาตรฐานลีกให้มีความเป็นทางการด้วยการใช้ผู้ตัดสินที่มีคุณภาพโค้ชที่มีไลเซนส์รวมถึงมีนักจิตวิทยาระดับประเทศมาช่วยดูแลแล้วก็แนะนำเยาวชนด้วยค่ะ
1: ครับซึ่งทางคุณต้นนรนองนายกสมาคมกีฬาอะคาเดมี่ฟุตบอลไทยนานาชาตินะครับก็ตั้งใจที่จะยกระดับมาตรฐานอะคาเดมี่ฟุตบอลในประเทศให้เทียบเท่าสากลนะครับก็การจัดการแข่งขันรายการนี้ถือเป็นพื้นที่สำคัญในการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพกันด้วย
0: ค่ะมาต่อกันที่การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานค่ะก็เดินทางมาถึงสนามที่5แล้วซึ่งเป็นสนามสุดท้ายได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีค่ะ
1: ครับก็แข่งกันที่สวนกีฬากมลนะครับมีนักกีฬากว่า500คนอายุตั้งแต่1ขวบ8เดือนไปจนถึง11ปีเข้าร่วมการแข่งขันถือว่ากระแสดีมากเลย
0: ค่ะทางผู้ปกครองนักกีฬาทั่วประเทศเนี่ยก็เดินทางมาร่วมชิงชัยล่าสุดก็มีผู้ปกครองจากภาคใต้เนี่ยแสดงความประสงค์ว่าอยากให้สมาคมไปจัดการแข่งขันที่ภาคใต้บ้างนะคะเพราะว่าการเดินทางเข้ามาแข่งขันที่กรุงเทพเนี่ยใช้เวลาหลายวันเลยดังนั้นเนี่ยเบื้องต้นสมาคมก็พิจารณาอยู่ค่ะว่าอาจจะแบ่งไปจัดการแข่งขันที่ภาคใต้สัก1สนามส่วนสนามหลักก็จะอยู่ที่สวนกีฬากมลกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
1: ขณะที่ทางนายกสมาคมนะครับฝากถึงบรรดาเด็กๆที่จะเป็นตัวแทนนักกีฬาไทยไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับในช่วงปีหน้าที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพบอกให้เตรียมตัวฝึกซ้อมกันดีๆนะครับเพราะถือว่าเป็นรายการใหญ่นะ
0: ค่ะก็สำหรับการแข่งขันรายการต่อไปที่ทางสมาคมกีฬาจักรยานจะจัดเนี่ยจะเป็นจักรยานเสือภูเขาทางเรียบแล้วก็ประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงถ้วยพระราชทานสนาม4สนามสุดท้ายเช่นเดียวกันค่ะก็จะเริ่ม 12-13 กันยายนนี้ที่จังหวัดพิจิตรค่ะ
1: ครับเห็นมันแบบนี้เนี่ยบรรยากาศในการแข่งขันจริงจังนะ
0: สนุกสนานนะคะ
1: ทั้งตัวกีฬาแล้วก็ผู้ปกครองด้วยจริงจังมาก
2: น่ารักมากเลย
3: โดยเฉพาะผู้ปกครอง
1: ใช่
0: ผู้ปกครองได้เชียร์กันสนุกนะ
2: ขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวภาคเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพดอกไม้ไฟเหนือด้านฟ้ากรุงโซของเกาหลีใต้ค่ะซึ่งมีขึ้นในงานแสดงดอกไม้ไฟนานาชาติทำให้บรรยากาศค่ำคืนวันหยุดสัปดาห์นี้ในกรุงโซนั้นมีสีสันเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะ
4: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ำนักพระราชวังกำหนดเวลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาแบ่งเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยจุดคัดกรองปิดเวลา20นาฬิกาสำนักพระราชวังแจ้งเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง5ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา8นาฬิกา15นาทีถึง9นาฬิกา15นาทีช่วงที่2เวลา11นาฬิกาถึง13นาฬิกา15นาทีช่วงที่3เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาช่วงที่4เวลา17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีและช่วงที่5เวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองปิดเวลา19นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT
3: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2 HD

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับต้อนรับสู่ช่วงเวลาของรายการเล่นข่าวชาวใต้นะครับทาง NBT ภาคใต้ทีวีดิจิตอลช่อง21ครับ
1: สวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะวันนี้ได้เวลามาแลกข่าวสั้นบ้านเรากันแล้วนะอยู่กับพี่เบาเกลียงแล้วก็น้องยิ่งออมเหมือนเดิมค่ะวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569ค่ะเริ่มต้นสัปดาห์พันนี้ก็มีข่าวมาฝากกันเหมือนเดิมนะติดตามแลกกันได้ค่ะไม่ว่าอีเป็นทางทีวีดิจิตอลกดหมายเลข10แอดและทางทีวีกันได้เลยหรือว่าจะเป็นทางเพจของเรา NBT ภาคใต้นะคะที่ Facebook ตอนนี้เราไลค์กันแล้วแหละแล้วก็มีได้ไล่ช่องทางเลยนะ TikTok YouTube ก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของเราก็ได้ติดตามกันได้เลย NBT Plus ค่ะ
0: ค่ะรายการเล่นข่าวชาวใต้ของเรานะครับเรื่องราวของข่าวที่นํามาฝากกันนะครับนะโดยเฉพาะช่วงวันยุติผ่านมามีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างในพื้นที่บ้านเราก็หยิบยกมาแล้วมาเล่าให้ฟังกันครับเริ่มตั้งในช่วงจับเกษตรใต้วันนี้น้องยิ่งอมนะจับเกษตรใต้วันนี้เนี่ยพูดคุยถึงเรื่องดีๆนะครับเรื่องข้องเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีพัฒนาจิตใจผู้ตรงข้างลดอัตรากันกระทำพิษซ้ำครับอันนี้โครงการนี้เป็นพันพืชนะครับที่เราจะมาพูดคุยนะครับกับทั้ง3ท่านนะครับเกี่ยวกับโครงการนี้ครับน้องยิ่งอมนะ
1: อ่ะเดี๋ยวก็รอแลพร้อมกันนะในช่วงข้องจับกระแสตายนั่นเองค่ะทีนี้ก็นี่จะไปแลกข้าวเลยพี่บอกเกลี้ยงมีเรื่องมาฟ้าม
0: ีเรื่องมาฟ้ากันหน่อยนะครับนี่ทางด้านของรัฐบาลนะครับกระลิงหินถึงความสำคัญในการปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐนะครับหรือว่าข้าราชการนั่นเองเนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำนะครับด้านบุคลากรเนี่ยสูงถึงร้อยละ73ครับรัฐบาลมีภารกิจสำคัญในไล่ด้านที่จะเป็นจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อจะขับเคลื่อนประเทศนะครับโดยครม.เองนะครับน่าจึงได้มีมติแต่งตั้งและก็คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐโดยมีท่านประกรณ์นินประพันธ์กับรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อศึกษาแนวทางในการปฏิรูประบบราชการนะครับระบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภาครับเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาที่ประชุมครม.มีมติเอ็นชอปนะครับให้มีการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งไม่นะครับไอ้ชะลอข้อรับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งไม่ในทุกกรณีโดยให้คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนประจำกระทรวงดำเนินการพันนี้ครับพิจารณายุบกรอบอัตราข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและก็ชำนาญการและก็ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานระดับชำนาญงานที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปซ่องครับยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั่วไปซึ่งเป็นอัตราว่างจากเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2570นี้โดยครอบคลุมตั้งแต่ปีงบประมาณ2571ถึง2575ยุบเลิกตำแหน่งสายงานสนับสนุนที่ไม่จำเป็นในรูปแบบของการจ้างประเภทข้าราชการและทุกส่วนราชการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างของหน่วยงานให้สอดคล้องกับอัตรากำลังและการให้สำนักกพ.เนี่ยจะทำเสนอเชิงนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องโดยความคืบหน้าขณะนี้นะครับมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนก็มีความคืบหน้าครับ
1: ค่ะโดยท่านรองนายกค่ะก็ได้หารือรวมกับสำนักงานกพ.สำนักงบประมาณนะคะแล้วก็กรมบัญชีกลางแล้วก็เห็นชอบหลักการสำคัญแล้วก่อนจะมีการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยดำเนินการควบคู่กันไปใน3ด้านสำคัญค่ะก็คือ1ปรับกำลังคน2ปรับกระบวนงานและก็3ปรับวิธีทำงานด้วยเทคโนโลยีเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจและก็แน่นย้ำค่ะการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการนะคะต้องเริ่มจากการพิจารณาว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่อะไรกระบวนการไหนจำเป็นและก็งานไหนสามารถจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้และก็เป็นภาครัฐระบบเปิดค่ะหรือว่า Open Government นี่แหละท่านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันประชาชนติดต่อราชการกันได้ง่ายขึ้นประเทศก็จะลดภาระรายจ่ายประจำปีมีงบประมาณสำหรับการลงทุนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและมีระบบราชการที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนั่นเองค่ะ
0: นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะครับแต่ช่วงนี้มาเลยข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเราในช่วงสันข่าวเช้านี้ครับ

0: แล้วกลับมาที่ทานข้าวเช้านี้นะครับนะมากำนวดโลกนี่ผ่านไปแล้วเมื่อไรแต่ว่านี่งอมแต่เราไปเลยบรรยากาศพิธีไหว้ครูใหญ่ที่จัดขึ้นในมากำนวดไทยและสุขภาพนานาชาติ2569นะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีบรรยากาศเต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่พลังศรัทธาของศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงานครับโดยเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาที่ห้องประชุมวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนารัตนพรหมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีนะครับพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติบรรดาศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธีไหว้ครูใหญ่ภายใต้งานมากำนวดไทยและสุขภาพนานาชาติ2569สำหรับพิธีส่งนะครับโดยพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์199รูปต่อมาประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับสวดเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นถวายจตุปัจจัยไทยธรรมกรวดน้ำรับพรต่อด้วยข้าวสู่พิธีพราหมณ์บูชาเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาบูรพาจารย์บรมครู108หรือ408นะครับและก็บรมครูพราหมณ์ที่ระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์และก็เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ลูกศิษย์ตามความเชื่อทางศาสนาครับ
1: สำหรับการจัดพิธีไหว้ครูใหญ่ในครั้งนี้ค่ะก็มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหนวดนานาชาติ2569ชิงแชมป์โลกนะคะชิงถ้วยพระราชทานส้มเด็ดพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมส้มเด็ดพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากทั้งในและก็ต่างประเทศค่ะการสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อนะเกี่ยวกับลักลายของเชื้อชาติความเชื่อทางศาสนาผ่านศาสตร์การแพทย์แผนโบราณที่พร้อมใจกันเข้ามารวมแข่งขันและเป็นองค์ความรู้และก็เป็นการยกระดับเครือข่ายด้านสุขภาพให้เป็นซากก้นย่างยังยืนต่อไปด้วยนั่นเองค่ะ
0: อ
1: โอ้ยจัดย่างยิ่งใหญ่นะ
0: รู้สิรู้ห้ามากมายเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: มาครูด้านการนวดนะ
1: อืมอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาแล่ในเรื่องของการรุกป่ากันบ้างที่ทำแล้วทำซ้ำทำ
0: น
1: วล
0: นะคะ
1: เออลุกเล่ด้วยในพื้นอืมใช่ค่ะด้วยเรื่องนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ได้มีการสร้างกรมอุทยานดำเนินคดีกับคนที่ทำผิดให้ถึงที่สุดพร้อมเรียกค่าเสียหายด้วยค่ะหลังจากมีการพบนี่แหละแบ็คโฮกลับมาขุดเจาะเกาะวังนอเกาะสมุยในพื้นที่เดิมค่ะซึ่งตอนนี้พื้นที่นั้นอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีนั่นเองค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะท่านได้สั่งการด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแรงตรวจสอบและการดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดกรณีพบการลักลอบนำเครื่องจักรกลนักข่าวมาบุกรุกพื้นที่เกาะวังน้อค่ะหมู่ที่3ตำบลตะลิ่งงามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งอยู่ในพื้นที่การเตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติฮาดคะน้อมหมู่เกาะทะเลใต้ค่ะซึ่งเหตุการณ์เนี่ยถูกพบแรงวันที่5กันยายนที่ผ่านมาค่ะในขณะที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติฮาดคะน้อมหมู่เกาะทะเลตายได้รวมกับนักดำน้ำจิตอาสาคือวันนั้นเขาลงพื้นที่เพื่อจะไปเก็บขยะตายทะเลแต่ว่าไปพบการนำรถแบ็คโฮนี่แหละค่ะข้าวมาขุดจอและการทำลายแนวหินเพื่อจะเปิดร่องน้ำสำหรับเรือขนาดใหญ่รวมไปถึงขุดตักหินทำคันดินและก็มีการแผ่วทางพื้นที่ป่าค่ะคิดเป็นพื้นที่ประมาณ17ไร่ทีนี้สิ่งที่น่ากังวลก็คือพื้นที่ตรงนี้ค่ะอยู่ระหว่างการดำเนินคดีจากการบุกรุกไปก่อนหน้านี้แต่กลับพบว่ามีการนำเครื่องจักรเนี่ยกลับเข้ามาปรับพื้นที่อีกครั้งนึงเนี่ยค่ะการสะท้อนถึงการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ครับท่านนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับนายสุชาติชมกลิ่นแกก็ย้ำว่านะครับจะไม่ยอมให้ผู้ใดทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยได้สั่งการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาตินะครับนายบูรณาการกำลังร่วมกับกรมเจ้าท่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมป่าไม้ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดต่อเช้านะครับ8กันยายนพร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้นครับด้านนายอัตพลเจริญชันซ่าอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับแกกระโบได้ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เกาะสมุยเพื่อรวมตรวจสอบข้อเท็จจริงรังวัดแนวเขตประเมินความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับก่อนจะแจ้งความดำเนินคดีทางกฎหมายเบื้องต้นการกระทำดังกล่าวนี้เขาข่ายความผิดนะครับพรบป่าไม้พรบอุทยานและก็กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยเนื่องจากการขุดเจาะและก็ปรับพื้นที่เนี่ยอาจจะสร้างความเสียหายต่อแนวปะการังระบบนิเวศสัตว์น้ำไวออนและก็ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติของเกาะนะครับล่าสุดทางด้านของนายอนิธาอุยกิมกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติฮาดคะน้อมหมู่เกาะทะเลใต้เปิดเผยว่าได้สั่งการเจ้าหน้าที่ปักหลักความระวังบริเวณที่เกิดเหตุตลอด24ชั่วโมงนะครับคณะที่เครื่องมือและก็รถจักรของผู้บุกรุกอย่างทุกทิ้งไว้ในพื้นที่แล้วก็ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายออกกันนะครับภายหลังจากตรวจสอบในวันที่8คือต่อเช้าใช่ไหมวันนี้ที่8 18ต่อเช้าเจ้าหน้าที่จะยกรับมาตรการในการรัตวีทางบกทางเรือป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ที่พื้นที่ห่างใกล้แม่เกิดซ้ำอีกนะครับ
1: ค่ะ
0: ไปแลกกันต่ออีกเรื่องนึงนะครับจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษานะครับได้มีความกังวลต่อความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้ปกครองสำนักการศึกษาธิการภาค5กับได้ถึงความจำเป็นในการยอมรับมาตรการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างจริงจังครับโดยสำนักการศึกษาภาค5นะครับนะซึ่งดูแลในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยนะครับด้านความปลอดภัยนะครับสั่งการให้ศึกษาธิการจังหวัด5จังหวัดประกอบไปด้วยกรุงเทพฯพัทลุงนครสุราษฎร์ชุมพรนำอยู่ใบไปสู้การปฏิบัติอย่างเร่งด่วนดร.สัมมนาการบุญเรื่องกับศึกษาธิการสำนักงานศึกษาธิการภาค7รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการสำนักงานศึกษาธิการภาค5กล่าวว่าได้สั่งการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง5จังหวัดภายใต้สังกัดเนี่ยรับนโยบายเพื่อนำไปปฏิบัติทันทีเพื่อให้โรงเรียนทุกแห่งนะครับเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงมีแนวทาง7มาตรการนะครับได้แก่ตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ซีรีส์และความปลอดภัยประจำสถานศึกษาทุกแห่งเป็นจุดรับแจ้งให้คำปรึกษาประสานงานช่วยเหลือเยียวยาครับซ่องมีแผนความปลอดภัยในการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุให้ครอบคลุมในพื้นที่โรงเรียนการเดินทางสถานศึกษาและก็กลุ่มเข้มวัสดุอันตรายนะครับสร้างยกระดับดูแลสุขภาพจิตโดยเชื่อมโยงนักจิตวิทยาสาธารณสุขและก็ครูแนะแนวในพื้นที่นะครับซึ่งบริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตำรวจฝ่ายปกครองนะครับองค์กรปกครองท้องถิ่นและเครือข่ายในพื้นที่รวมกันป้องกันและเยียวยานะครับ5ได้เปิดพื้นที่ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสังเกตการรวมสร้างความเชื่อมั่น6ปลูกฝังวัฒนธรรมไม่ใช่ความรุนแรงการจัดการอารมณ์ความขัดแย้งอย่างสันติและก็7กับประกาศให้สถานศึกษาเป็นเขตปลอดภัยนะครับนาสกุลเซฟตี้โซนคัดกรองลงทะเบียนผู้เข้าพื้นที่ห้ามอาวุธและก็สิ่งผิดกฎหมายครับ
1: โดยเป้าหมายสำคัญค่ะก็คือการสร้างสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่นักเรียนสามารถจะมาเรียนได้อย่างมีความสุขครูสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นใจและก็ผู้ปกครองก็สามารถจะส่งบุตรหลานเข้าสู่ระบบการศึกษาได้โดยความเชื่อมั่นค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
2: ในส่วนของความปลอดภัยในสถานศึกษาไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับและก็ที่ล่าสุดที่กำแพงเพชรนะครับทางสำนักงานศึกษาธิการภาค5นะครับก็เห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ในวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะครับคณะรัฐมนตรีนะครับก็พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยของสถานศึกษาเนี่ยเป็นวาระแห่งชาตินะครับกระทรวงศึกษาธิการก็ตอบรับนะครับโดยออกนโยบาย7มาตรการนะครับให้กับสถานศึกษานะครับปฏิบัตินะครับโดยแนวทางในการขับเคลื่อนในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการภาค5นะครับก็ได้สั่งการโดยด่วนนะครับเพื่อให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนะครับขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดยสถานศึกษาปลอดภัยนี้นะครับสถานศึกษาจะต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการภาค5เองนะครับก็มีแนวทางติดตามนะครับในส่วนของการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยนี้นะครับด้วยกระบวนการคือให้รายงานผลและที่สำคัญสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนนะครับเพื่อดูว่ามีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่แท้จริงหรือไม่นะครับและก็ในส่วนของทั้ง5จังหวัดนี้นะครับผมเองก็ได้ลงพื้นที่นะครับครบพื้นที่ทั้ง5จังหวัดนี้แล้วนะครับแล้วก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของสถานศึกษาปลอดภัยตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทรลวงทองด้วยครับ
0: ครับขอให้ความมั่นใจนะ
1: ที่นี่จังในเรื่องของการศึกษาเดี๋ยวพาไปแลกการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกันมั่งค่ะโดยภาคธุรกิจสุขภาพค่ะได้จับมือผู้ให้บริการท่องเที่ยวและก็ที่พักชั้นนำที่จังหวัดภูเก็ตค่ะยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผลักดันจังหวัดภูเก็ตให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางเวลเน็ตทัวริซึมในระดับโลกค่ะเมื่อเร็วๆนี้ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้มีความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้มีการเปิดตัวโปรแกรม BDMS Wellness Clinic X ศรีพันวา The Holistic Wellness Retreat ภายในงาน Longevity Conversation by The Sea ค่ะซึ่งศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันในเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนหรือว่า BDMS ค่ะก็ได้รวมกับโรงแรมศรีพันวาภูเก็ตต่อยอดประสานองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ป้องกันและก็วิทยาศาสตร์สุขภาพข่าวกับการผักพ่อนและการบริการระดับลักชัวรี่โดยความร่วมมือดังกล่าวค่ะกำมุงที่จะหยอกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบเฉพาะบุคคลครอบคลุมการประเมินสุขภาพเชิงลึกการให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกันโภชนาการ เฉพาะบุคคลนะคะแล้วก็มีการฟื้นฟูสุขภาพตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางด้านร่างกายและก็จิตใจค่ะซึ่งภายในงานนี้ค่ะการมีผู้บริหารและก็ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพมาเข้าร่วมค่ะเช่นว่านายสงกรานต์อิสระประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทชาญอิสระดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนายแพทย์เกติภูมิสร้ายไทยค่ะแพทย์ผู้ชำนาญการด้านวิทยาศาสตร์ป้องกันคลินิกสุขภาพเชิงป้องกันและฟื้นฟู BDMS Wellness Clinic
0: ครับเพชรยิ่งอาติยารุ่งแจ้งครับผู้อำนวยการคลินิกนะครับแล้วก็นางสาวกมลชนกโชติสมิทธิ์กุลครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดครับแล้วก็ผู้คารมันนะครับนะนี่รู้จักไหมก้อยรัชวินคงมาเลย
1: เขาเป็นดาราแล้ว
0: แอนนมัตนันสนัน
1: มานัสนันนักละดาน
0: ักละดานี่ดาราเหมือนกันใช่ไหม
1: มีคุณนัททิวไพ่งามค่ะมียกผักสนันธนมหาทวีกิจการมารวมกันแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันการมีอายุยืนย่างมีคุณภาพและการทิศทางการพัฒนาภูเก็ตไปสู่จุดหมายปลายทางด้านเวลเนสระดับโลกนั่นเองค่ะ
0: ครับนอกจากนี้มีการเปิดตัวโปรแกรมดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงเพื่อเปลี่ยนรูปแบบนะครับการพักผ่อนระยะสั้นให้เป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพในระยะยาวโดยมุ่งเน้นนะครับการประเมินสุขภาพการให้คำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมไปถึงการดูแลด้านโภชนาการการฟื้นฟูร่างกายการดูแลสภาวะจิตใจทางนี้นะครับก็นับเป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับในการทำพุ่นภาพศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตและกับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางทางด้านของวิวเน็ตนะครับนะ
1: แล้วก็เป็นลองจีวิตี้ได้รับการอาชาร์ตด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ภูเก็ตด้วยเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Global Wellness Summit 2026ค่ะระหว่างวันที่10ถึง13พฤศจิกายน2569นี้แล้วค่ะ
0: เอามาเล่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างนะครับวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะเสนอจังหวัดสุราษฎร์ธานีชูภูมิปัญญาพื้นถิ่นนะครับนำเปลือกมะพร้าวและขยะที่เหลือใช้เนี่ยมาแปรรูปเป็นผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติและผลิตภัณฑ์รักโลกนะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเปราะบ้างในพื้นที่ครับโดยการสร้างงานสร้างอาชีพและก็พึ่งพาตนเองด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมท้องถิ่นที่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต้านรักที่เข้มแข็งล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับนะที่บ้านชุมชนบ้านเกาะเสนอตำบลวัดประดู่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนายกอบทวนดำผานิจจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะทำงานนะครับเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะเสนอเพื่อติดตามการดำเนินงานและก็ส่งเสริมอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยมีนางวริธพรก่อนพีระไพศาลนะครับประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะเสนอและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนให้การต้อนรับครับ

0: มีตัวสินค้าเราก็เข้ามาช่วยในเรื่องของการหาช่องทางการจำหน่ายการหาตลาดหรือการพาไปออกงานแสดงสินค้าต่างๆนะครับที่ทางเราได้จัดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าต่างพื้นที่บ้างในพื้นที่บ้างนะครับก็แล้วแต่ว่างานนั้นจัดที่ไหนนะครับ
1: ถึงความโดดเด่นของชุมชนบ้านกอเสนอค่ะก็มาจากการที่จะมุงแก้ปัญหาขยะเปลือกมะพร้าวที่มีเยอะเลยในพื้นที่โดยที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านก็มักจะกำจัดโดยวิธีการเอาไปเผาค่ะซึ่งมันเป็นการสร้างมลพิษนะการเอามาแปรรูปเป็นซี่ย้อมผ้าผ่านกระบวนการขัดเปลือกแล้วก็แช่น้ำ7วันเสร็จแล้วก็เอามาต้มและสกัดซี่รวมไปถึงการประยุกต์ผสมผสานกับใบไม้แห้งมีครามธรรมชาติมีซี่จากครั้งแล้วก็ซี่จากประดูค่ะเพื่อจะมาสร้างสั้นลวดลายแล้วก็เช็ดซี่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่เขาทำออกมาค่ะเช่นว่ามีเสื้อมัดย้อมมีกระเป๋าหลักโลกรองเท้าหมวกแล้วก็มีพวงกุญแจ
2: ครับนอกจากนี้ทางวิสาหกิจชุมชนยังได้นำแนวคิดธุรกิจหมุนเวียนนะครับมาขับเคลื่อนผ่านการบริหารจัดการขยะต้นทางอย่างเป็นระบบนำวัสดุเลือดชายมาสร้างมูลค่าเพิ่มและก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รักโลกออกสู่ตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารักโลกสร้อยคอต่างหูจากวัสดุรีไซเคิลการดำเนินนั้นทั้งหมดนี้นะครับไม่เป็นแต่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดขยะในชุมชนแต่ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเยาวชนที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ฝึกฝนพร้อมทั้งสร้างงานสร้างอาชีพและก็สร้างรายได้เพิ่มนะครับให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนครับ
3: เกิดขึ้นว่าเนี่ยชาวบ้านเรามีกี่หลังที่เราต้องคอยช่วยเหลือก็เลยจับกลุ่มกันให้มาทำผ้ามัดย้อมสีเปลือกมะพร้าวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนซึ่งชุมชนของเราเนี่ยค่ะใครทำใครได้เราไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเราไปขายทุกคนก็ได้เงินเต็มค่ะก็ต้องมีตั้งแต่ผู้สูงอายุเยาวชนคนติดเตียงกลุ่มเปราะบางนะคะก็เข้ามาแล้วตอนนี้ทุกคนเป็นครูแล้วนะคะเป็นครูผ้านะคะเป็นครูสอนคือการเราเป็นผู้นำเนี่ยถ้าเราสร้างคนให้เป็นผู้นำได้เราก็จะทำให้ชุมชนยั่งยืนขึ้นนะคะ
1: ผ้าซวยๆนะเป็นผ้าหมัดยอมใช่ไหมเดี๋ยวมาแหละอีกผ้าหนึ่งซวยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมไปแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12ค่ะจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู้การสร้างทักษะอาชีพของนักเรียนต่อยอดการทำผ้าพิมพ์อีโคบาร์ด้วยซี่จากใบง้อบ้านนาซ่านค่ะไปแลกกันนะคะที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์12อำเภอบ้านนาซ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู้การสร้างทักษะอาชีพของนักเรียนในมีนักเรียน250คนนะมีแจ็คชมรมค่ะสลับมุ่นเวียนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยค่ะมีล่ายเรืองค่ะฉันว่ามีการบินโดรนมีงานไฟฟ้างานครัวสร้างสั้นการทำขนมการออกแบบผ้าเป็นตอนโดยเฉพาะกิจกรรมการซ่อนทำผ้าพิมพ์อีโคบาร์เข้าทำมาจากซี่ใบง้อบ้านนาซ่านดันดิบอกเรีย
2: นได้ครับคุณยุวธิดาสุวรรณเมนเมกคุณครูโรงเรียนรัฐประชานุเคราะห์12นะครับที่ทำหน้าที่ควบคุมการซ่อนในกิจกรรมให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าซี่จากใบง้อเนี่ยทำได้ทำโดยนำใบง้อนะครับไปต้มกับน้ำ30ลิตรเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วก็จึงได้ซี่ที่ทนทานนะซี่อย่างง้อมันทนอยู่แล้วนะครับในส่วนของสั้นกันซี่จากเม็ดง้อนะครับก็นำเม็ดเนี่ยสั้นสกัดซี่จากเม็ดหอนะก็นำมาล้างแล้วก็น้ำเพื่อนำไปต้มให้นิ่มนะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดครับหลังจากนั้นก็ผสมกับเจลาตินผสมแป้งเมล็ดง้อกับแล้วก็กาวกระทิ่นกวนจนนืดกับผักให้เย็นแล้วก็นำมาบีบเขียนวาดลวดลายแทนเทียน
1: เอามาใช้แทนเทียน
2: ไม่ต้องใช้เทียนเลยนะนะครับนับเป็นการใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของง้อให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นของดีขึ้นชื่อของอำเภอบ้านนาซ่านอยู่แล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดทางการสร้างเอกลักษณ์ของชิ้นงานให้มีความหลากหลายสวยงามสะท้อนถึงความเป็นตัวตนของท้องถิ่นผ่านชิ้นงานศิลปะฝีมือนักเรียนครับ
4: ที่มาที่ไปของการทำผ้าอีโคบาร์นะครับเราเริ่มจากที่ว่าได้รับการอบรมจากทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะครับก็แล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากวิทยาลัยอาชีวะสุราษฎร์ธานีนะครับเราก็พัฒนางานขึ้นมาเป็นงานอีโคบาร์ที่แต่เดิมนะครับยังใช้ลายใบไม้กับสารเคมีนะครับและเมื่อเราได้ไปเข้าประกวดของโครงการสร้างการดีนะครับของเขตพื้นที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ระดับประเทศนะครับเราก็คิดว่าเราน่าจะพัฒนางานนะครับของเราให้มันแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราก็คืออำเภอ บ้านอาสานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5: สำหรับผลิตภัณฑ์อีโกบาร์นะคะของโรงเรียนเรานะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาเพื่อรักโลกแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมนะคะก็อยากจะขอเชิญพี่ๆทุกท่านนะคะร่วมกันสนับสนุนนะคะผลงานที่น้องๆได้ทำขึ้นนะคะที่ทำมาจากวัตถุดิบนะคะในท้องถิ่นให้เพิ่มมูลค่าขึ้นมานะคะหากพี่ๆท่านใดสนใจนะคะร่วมสนับสนุนน้องๆผลงานของน้องๆนะคะหรืออาจจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์12นะคะหรือทักมาทางเพจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12หรือกลุ่มสร้างการดีได้ค่ะ
2: นะครับพอที่ตอนเด็กๆทุกอย่างงอนี่มันสักไม่ออก
1: แล้ว
2: เ
1: นาะแม่ถู
2: ก
1: อ่ะนะ
2: แม่ถูกไปแล้วนี่เอามาทําซี่เลย
1: นะช่วยเลย
2: ช่วยเลยนะครับ
1: อ
2: ่ะไปเลยทีมฟุตบอลของพี่บอกเกรียงมั้งนะครับนะ BK ฟุตบอลคลับครับเปิดสนามฟุตบอลเองไม่นะครับอย่างเป็นทางการโดยการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นเด็กอายุไม่เกิน11ปีนะครับเพื่อสร้างเสริมทักษะและศักยภาพด้านกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนครับโดยเมื่อในวันที่5กันยายนที่ผ่านมาที่สนามฟุตบอล BK ฟุตบอลคลับตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับ BK ฟุตบอลคลับเปิดสนามฟุตบอลแห่งใหม่ BK สปอร์ตคอมเพล็กซ์ย่าเป็นทางการพร้อมจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน BK U11 ครับนะครับครั้งที่1รุ่นเด็กอายุไม่เกิน11ปีโดยมีนายศักดาสมบุญลักขณารองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดการแข่งขันครับ
1: ค่ะสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะก็มีทีมฟุตบอลเยาวชนเข้าร่วมทั้งแมตช์24ทีมการมีการจัดทีมละไม่เกิน15คนในการชิงเงินรางวัลพร้อมรับถ้วยรางวัลจำนวน4ประเภทมูลค่ารวมว่า 52,000 บาทค่ะซึ่งวันนับเป็นการเปิดบ้านให้เยาวชนได้เข้ามารู้จักสนามแข่งขันฟุตบอลแห่งใหม่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีทั้งสนามที่สวยนะได้มาตรฐานบรรยากาศดีพร้อมบริการอาหารและก็เครื่องดื่มการทั้งคนที่ว่ามาเล่นและก็ผู้ติดตามนะก็บริการครบจบในทีเดียวกันเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะกิจกรรมการแข่งขันเนี่ยก็เป็นไปตามอย่างเป็นกิจกรรมแข่งขันที่ส่งเสริมการออกกำลังกายค่ะพัฒนาปลูกฝังทักษะด้านกีฬาและก็สร้างโอกาสให้กับเยาวชนได้มาแสดงศักยภาพตลอดจนการมีส่วนร่วมสนับสนุนในการจัดการแข่งขันจากน้องๆ นะคะนักกีฬาผู้ปกครองและก็ประชาชนที่เดินทางมาที่สนามฟุตบอล BK Sport Complex นี่แหละค่ะเขาอยู่ที่ตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนี่เองค่ะพี่บอก
2: นะครับ
1: ค่ะ
2: บีเคที่ไม่ได้แปลว่าเบาเกลียงนะ
1: ไม่ได้แปลว่าเบาเกลียงมันจะต้องมีเบาเกลียงอ่ะก็ไปเล่นกันได้เด็กๆกันนะ
2: อ
1: ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปแลพยากรณ์อากาศกันสักคิดค่ะ
2: ครับเริ่มที่ภาพใต้ดาวเทียมนะครับว่าเป็นแบบเรื่องกันบ้างนะครับอินทรฝนเริ่มจะมาเลยแล้วนะครับงอมแต่ว่าอย่างลุ่งๆนะมีก้อนส้มๆเขียวๆนิดๆนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยครับขอประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังลิกเลี้ยงการเดินเรือบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองครับ
1: มาแล้วภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและก็นราธิวาสเลยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรค่ะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้36องศาเซลเซียสและก็ต่ำสุด23องศาเซลเซียสค่ะ
2: รีควายตกกันบ้างครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากลางสตูลครับอุณหภูมิต่ำสุดนะครับ24ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะครับ31ถึง34องศาเซลเซียสแล้วก็ทะเลจังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในจังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรครับบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุดนะครับ34องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศาเซลเซียสนี่คือลักษณะอากาศของเช้าวันนี้ครับ
1: หลักการในช่วงหน้าจับกระแสตายเมื่อที่บอกค่ะวันนี้มาพูดคุยกันในประเด็นเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังลดอัตรากระทำความผิดซ้ำน่าสนใจกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวมาแลพร้อมกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะ

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมดองตองอะพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
0: ไป
2: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
3: ไปโรงเรียนก่อนพอ
4: เออเข้าโรงเรียนดิลูกมือแล้วบวกกับนกอ่ะมันบาดร้อยไหม
5: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ครับสู่เรื่องข่าวชาวใต้ช่วงจับกระแสใต้นะครับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของเรานะครับนะช่วงนี้มาติดตามโครงการดีๆของเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีครับชื่อโครงการเนี่ยก็คือโครงการอบรมและบรรยายธรรมโดยผู้นำศาสนาพุทธคริสต์อิสลามและศาสนาอื่นๆปีนี้จัดเป็นปีที่2แล้วนะครับและโครงการนี้เนี่ยเป็นผันพื้นบางเกิดประโยชน์ต่อสังคมผันพื้นบางทางรายการได้รับความเมตตานะครับจากพระอาจารย์ธนกฤตกิตติปัญโญหัวหน้าพระธรรมวิทยากรและก็ท่านแม่ชีนายนาแก้วบันดอนจากวัดมหิยุงนะครับแล้วก็ท่านสุติพงษ์อนุชาครับอนุศาสนาจารย์ปฏิบัติงานนะครับเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีนมัสการพระอาจารย์ครับแล้วก็สวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับ
0: อะไรครับก่อนอื่นมาเริ่มกันที่โครงการก่อนนะอยากจะทราบนะครับจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เป็นเหมือนเพื่อกับคุณสุติพงษ์ครับ
3: ก็เป็นไปตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์นะครับที่จะมุ่งเน้นในการพัฒนาจิตใจของผู้ต้องขังนะครับก็เลยได้มีหนังสือสั่งการนะครับนะประจำปีงบประมาณก็เป็นไล่ไตรมาสนะครับไตรมาสนั้นก็3เดือนแล้วก็จัดสรรงบประมาณมากับโดยเฉพาะโครงการบรรยายธรรมโดยผู้นำศาสนาพุทธคริสต์อิสลามแต่ในที่นี้จะก็พูดถึงศาสนาพุทธนะครับก็โดยนะครับก็ทางกรมราชทัณฑ์นี่ครับนะได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขผู้กระทำความผิดนะเรามาอยู่ในผู้ต้องขังที่มาอยู่ในเรือนจำกลางสุราษฎร์เนี่ยครับนะก็ต้องได้รับการฟื้นฟูแก้ไขนะสภาพทางด้านจิตใจได้ส่งเสริมนะครับแล้วก็โครงการเนี่ยครับบรรยายธรรมโดยผู้นำศาสนาพุทธนี่ความจริงแล้วไม่ใช่มีเฉพาะบรรยายธรรมผู้นำศาสนาพุทธคริสต์อิสลามเท่านั้นแต่ว่าก็มีโครงการอื่นอีกนะครับเป็นไปตามคู่มือพัฒนาจิตใจนะครับเช่นโครงการเลื่อนจำเลื่อนธรรมที่เคยได้จัดแล้วนะมันได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ธนกฤตกิตติปัญโญแม่ชีนายนานะครับก็ผมในฐานะอนุศาสนาจารย์นี่ก็ครับเกลื่อนคอยประสานงานกับอาจารย์ตลอดในการนิมนต์ท่านมา
0: ก็คือจนท่านมาแล้วไล่รอบแล้วครับ
3: ไล่รอบแล้วครับ
0: อ๋อเป็นหลายเดือนเลย
3: ก็เป็น
0: ไตรมาสพอดีว่า
3: เป็นไตรมาสครับแต่ว่า การจัดรูปแบบของการจัดนี่จัดเป็นเดนไปครับเช่น1ครั้งต่อ1เดนพูดตรงครั้งที่อบรม200บ้าง300บ้างก็สุดแล้วแต่กับเดือนนึง5วันวันละ6ชั่วโมง6 5ก็เป็น30ชั่วโมงนะครับทั้งนี้เป็นประโยชน์พูดตรงครั้งก็ได้สอบชันด้วยแล้วก็เป็นไปตามตารางเนี่ยแต่ละวันในการจัดครับ
1: ค่ะก็เมื่อที่ธันวาก็ไม่ใช่เท่าแต่มีศาสนาพุทธนะก็มีหลายศาสนาหมุนเวียนกันไปทีนี้ทําไมถึงเหลือใช่ไอ้ลักคำสอนทางศาสนาเขามาฟื้นฟูจิตใจผู้ต้องขังอะค่ะ
3: ก็เพราะว่าศาสนานี่เป็นสถาบันที่ว่าคนให้การยอมรับแล้วก็เห็นผลมาแล้วดูจากลักคำสอนของพระศาสดาเหมือนของศาสนาพุทธนี่ก็มีคำสอนที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเหมือนเช่นว่าผู้ต้องขังกระทำความผิดคดีนี้คาดอะไรเหมือนเช่นว่าคดีลักทรัพย์เพราะว่าขาดศีลนะศีลข้อที่2คนทําความชั่วเพราะว่าเราขาดอุปการะธรรมถ้ามีอุปการะมาก็คือขาด1สติคือความระลึกได้2สัมปชัญญะคือความรู้ตัว
0: คร
3: ับก็มีคําสอนที่ชัดเจนแล้วก
0: ็เลยเลือกศาสนานะ
3: ครับเป็นการแก้ศาสนาเป็นการแต่ว่าแก้ปัญหาแบบต้นหลักต้นคนเลยเพราะว่าเราเน้นด้านจิตใจ
1: ค
3: นคนแต่ว่าทําความชั่วทําความผิดนี้หลักๆสําคัญก็คือกระบวนการทางด้านจิตใจก่อน
0: จิตใจเป็นหลักเลยนะครับ
3: ครับผม
0: ต้องไปที่พระอาจารย์แล้วครับนมัสการพระอาจารย์ครับในฐานะหัวหน้าพระธรรมวิทยากรเนี่ยครับได้วางหลักสูตรในการอบรมไว้บรรพื้นบ้างกับพระอาจารย์ครับ
4: ก็ขอบคุณครับสำหรับคำถามจากพิธีกรท้องฐานเบื้องต้นก็ขอบคุณในความเมตตาข้องตันพ่วงในการท่านนี้และบริหารกิจการตัวตัดข้องเอ็นบีทีจองสิบเอ็ดก็อาจารย์มาประสานวันนั้นจนนำมาสู้ในการออกรายการวันนี้ซึ่งการประชาสัมพันธ์เนี่ยถ้าไม่มีความสำคัญมากในการที่เรา ทำประโยชน์ให้กับสังคมมาโดยเฉพาะศาสนาเนี่ยก็เป็นการทำประโยชน์โดยการโดยหน้าที่ซึ่งคำถามที่พิธีกรถามได้วางหลักสูตรอย่างไรเนี่ยตอนนี้พระอาจารย์ก็อยู่ในกระบวนการที่กำลังออกเป็นครูมือหลักสูตรแล้วนะแต่จะบับร่างได้เสร็จมาแล้วก็ในการที่เราทำงานมา2ปีเนี่ยเป็นการบุกเบิกมาทั้ง2ปีเป็นการบุกเบิกรวมระหว่างศาสนานะครับโดยพระอาจารย์นี่ก็ผลักดันตัวเองข้าไปในเรือนจำเลยคือข้าไปติดร่างเองนะ แต่เราไปติดร่างเราไม่มีวันออกนะครับซึ่งก็ข้อขอบคุณกรมราชทัณฑ์โดยเฉพาะผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีนะในวิชาชีพพิเศษสื่อง่ายการอนุมัติถ้าผู้บัญชาการผู้บัญชาการเรือนจำไม่อนุมัติในโครงการนี้ก็ไม่เกิดท่านอนุสาสนาอาจารย์เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นะปราศนามแล้วก็ดูแลในการศึกษาก็รายการรวบรวมของแดน10ซึ่งอยู่ในแดน10เรือนจำสุราษฎร์เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีเนี่ยแดน10เป็นแดนของการศึกษาแดนการศึกษา
3: และพัฒนาจิตใจ
4: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้วางหลักสูตรไว้ชัดเจนในตอนนี้ออกมาเป็นฉบับร่างชัดเจนแล้ว
0: เน้นเรื่องอะไรบ้างอาจารย์ครับเน้นลักๆเลย
4: ลักๆในตอนนี้โครงการที่เราจัดนี่จะมีอยู่5วัน5วัน5วันของโครงการของท่านอนุสาสนาอาจารย์ก็จัดไว้5วันทีนี้พระอาจารย์ก็เลยออกแบบหลักสูตรมาให้สอดคล้องคือ5วันจบ5วันจบการอบรม5วันจบหลักสูตรผู้ต้องขังเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์มากเลยหลังจากไอ้ทดลองใช้หลักสูตรนี้ก็คือมันจะมีหน่วยการเรียนอยู่5หน่วยคือ5บท5วันจบเลยแล้วก็มีการทดสอบประเมินผลแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันหมดครับพอจบโครงการนี้จะมี100คะแนนนะการให้คะแนนนี้เป็นการถ้าการให้คะแนนมีผลอย่างไรก็มีผลก็คือ1การทํางานขององค์กรของเราเองศาสนานี่ก็ทํางานรูปแบบชัดเจนในด้านผู้รับก็คือผู้ต้องขังซึ่งเป็นผู้รับเป็นผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยจะได้รับประโยชน์ก็คือก็จะมีความตั้งใจวันนี้ไม่ใช่การมาลงโทษแต่เป็นการชายสถานที่เรือนจำเนี่ยเป็นสถานที่ที่เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเองเพื่อนำตัวเองเนี่ยเป็นคนดีเลยไปพัฒนาสังคมต่อไป
0: ครับต่างด้านของผู้ต้องขังยิ่งกันบ้าง
1: แม่ชีนายนาค่ะสามวันท่านมีความเชี่ยวชาญในการเอาเทคโนโลยีเนี่ยค่ะมาใช้ในการเผยแผ่คำสอนแล้วก็การปฏิบัติเขาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานค่ะทีนี้ท่านได้เอาเทคโนโลยีเนี่ยค่ะมาประยุกต์ในการเข้ามาช่วยซ่อนผู้ต้องขังผันพรือมั้งคะ
2: ต้องเริ่มด้วยประสบการณ์เรื่องพี่เลี้ยงกรรมฐานก่อนแล้วก็เคยเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาไอทีถึงส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาชายเราก็จะสังเกตบอกว่าเราคลุกคลีกับผู้ปฏิบัติค่อนข้างมากทั้งผู้หญิงผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงด้วยซ้ำทีนี้ก็คือว่าเราก็สังเกตอารมณ์สีหน้าแววตาของเขาว่าเขารู้สึกแบบหรือซึ่งทีนี้เราก็เลยมาปรับใช้ในการฝึกอบรมกรรมฐานของผู้ต้องขังแต่ละครั้งเนี่ยเราจะสังเกตสีหน้าแววตาอารมณ์ว่าเขามีความรู้สึกคุณมัวไหมหรือว่าโกโมโหไหมเราก็จะปรับบรรยากาศปรับทัศนคติก็คือป่าอาจารย์จะให้ธรรมะก่อนแม่ชีก็จะลงเสริมว่าเดี๋ยวเราจะปรับอารมณ์นะเราจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานซึ่งผู้ต้องขังทั้งชายทั้งหญิงเขาให้ความร่วมมือดีมาค่ะเขาก็จะตั้งใจฟังเราแล้วก็พร้อมที่จะไปกับเราไปกับเราปุ๊บที่นี่เราก็จะบอกเขาว่าอายุกับปัจจุบันนะให้พลอยว่างผ่อนคลายสบายสบายแล้วก็เจริญสติไปพร้อมกันตรงนี้ก็เลยทำให้เขาเนี่ยรู้สึกประทับใจแล้วก็ปลื้มใจค่ะ
0: นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเวลาน้อยวันนี้ขออภัยนะครับโยนที่พระอาจารย์อีกครั้งนึงพระอาจารย์ครับผลสำเร็จของสถานการณ์นี้ที่ชัดเจนเลยครับอาจารย
4: ์ผลสำเร็จนั้นอาจารย์ก็เยเป็นช่วงภาพอินชัดเจนเลยคือภาพแรกคือภาพในครอบเขตของเรือนจำคือภาพของผู้ต้องขังและภาพของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์และมีการพัฒนาการอย่างไรเพราะที่พระอาจารย์รายงานไปเบื้องต้นว่าสถานที่เรือนจำเนี่ยเป็นสถานที่เรียนรู้พัฒนาตัวเองพัฒนาชีวิตตัวเองแก้ไขเนี่ยซึ่งบกพร่องให้สมบูรณ์แบบเพื่อกลับคืนสู้เนาะเรือนจำอีกภาพนึงคือเนาะเรือนจำ
0: ครับ
4: เนาะเรือนจำนี่ก็ต้องเข้าใจว่าผู้ต้องขังเนี่ยก็จะมีครอบครัวอยู่มีผู้ที่เป็นที่รักครอบครัวก็รออยู่เพราะฉะนั้นไม่มีครอบครัวไหนที่รอคุณจัวกลับ ทีนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยพระอาจารย์กว่าจะมาถึงวันนี้ได้นี่ก็ขอบคุณบุคลากรรักเกินเนี่ยอนุชาตนาจารย์ฐานสุติพงศ์เนี่ยฐานก็ในทางพระพุทธศาสนาก็ฐานทั้งปาเรียนแปดนะครับทั้งก็มาสอบอนุชาตนาจารย์ได
1: ้
4: ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีจิตวิญญาณตามหน้าที่จริงๆเพราะฉะนั้นภาพข้องครอบครัวที่รอคนเป็นที่รักเราเนี่ยฉะนั้นในด้านข้างในในเดือนจำเนี่ยที่พระอาจารย์เข้าไปในการบรรยายธรรมอบรมธรรมเนี่ยที่จริงเป็นการทำงานเป็นการให้ทั้งหมดเลยอาจารย์ไม่ได้เอาอะไรเลยอาจารย์ไปทำงานนี่เป็นงานต่างจิตสาธารณะทุกอย่างเลยแต่เมื่อเราสร้างศรัทธาให้ประชาชนให้สังคมแล้วเนี่ยทั้งข้างในเดือนจำทั้งนอกเดือนจำเนี่ยทุกอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะให้การดูแลพระสงฆ์เองเช่นก็จะมีการเพิ่มกิจกรรมในเรื่องตักบาตรเข้าไปในเรือนจำด้วยตอนนี้เป็นการตักบาตรในเรือนจำด้วยนะครับปกติ

0: เดี๋ยวให้ท่านอนุศาสนาจารย์ได้เป็นตัวแทนสักนิดนึงค่ะพระอาจารย์บอกเลยว่าไม่มี
1: ขอให้ท่านผู้ชมนะครับก็ตรงนี้อุ่นใจแล้วก็สบายใจได้สิ่งที่ท่านจะได้รับว่าได้รับอะไรบ้างสิ่งที่พระอาจารย์หรือกระผมหรือเมชีที่เขาดำเนินโครงการนี้กิจกรรมเนี่ยครับเรามาสร้างสังคมให้ปลอดภัยนะครับสร้างสังคมให้ปลอดภัยสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นกับผู้ต้องขังซึ่งอาจจะผู้ต้องขังเขาอาจจะไม่หลับธรรมะหรือปัญญาจิตใจอาจจะไม่ได้ครบ 100% แต่ยังน้อยๆก็ให้ทราบว่าเราพยายามพักดันเราพยายามสร้างตรงนี้คือให้สังคมปลอดภัยให้ทานให้คงใจตรงนี
2: ้คร
3: ับ ครับพี่ครับ
4: ค่ะก็คิดว่าทุกคนควรจะได้รับโอกาสเท่าเทียมกันนะคะเพราะว่าทุกคนก็อยากเป็นคนดีไม่มีใครอยากเป็นคนชั่วดังมดตัวนี้บอกโครงการอบรมตรงนี้ได้เข้ามาเจริญกรรมฐานเจริญวิปัสสนาคุณภาพจิตใจของเขาจะทุกยกระดับขึ้นธรรมารมณ์ธรรมะได้ทุกอย่างเขาไว้ก็จะมีความสุขแล้วก็ได้ความสบายใจกลับไปค่ะ
3: ขออนุญาตครับสไตล์นิดครับ
2: ครับอาจารย์ก็เสริมมาถึงเป็นประเด็นสำคัญในทางพุทธศาสนาเนี่ยซ่อนในคนมีปัญญาเพราะฉะนั้นสถานที่ในเรือนจำนี่ก็ทางผู้ชมทางบ้านนี่ก็โปรดเข้าใจด้วยว่าลูกหลานของฐานหรือญาติของฐานนี่มาพัฒนาเพื่อเป็นคนดีและกลับไปอยู่ในอ้อมอกของครอบครัวซึ่งก็จะมีความสุขแต่ถ้าเราได้คนชั่วกลับไปก็มีข้าวบางเขตก็อย่านำมาเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตเราจะเอาเคสในเรื่องของคนดีกลับคืนทุกสังคมคนที่เมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยแม้อยู่ท่ามกลางวิกฤตเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนวิกฤตนะให้เป็นโอกาสได้หมดอ่
0: ะ
2: แต่ถ้าคนขาดปัญญาเนี่ยก็จะแม้อยู่ท่ามกลางโอกาสก็ทำลายโอกาสเป็นวิกฤตหมดอ่ะ
0: การ
2: เรียนพร
3: ผมวันนี้รายการเล่นการจอใต้ต้องขอบพระคุณในความเมตตานะครับกับพระอาจารย์ธนกฤตนะครับแล้วก็คุณทิติพงษ์แล้วก็แม่ชีนายนานะครับขอบคุณมากๆครับผม
0: ขอบคุณมากๆครับนมัสการค่ะและวันนี้ค่ะเวลาห้องไหนการแลกข่าวจ่อใต้แมทลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะเราทั้งแมทนะคะพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตอนเราเข้าสู่รายการพีราบข่าวๆค่ะวันนี้อยู่กับนันทาแก้วการสุขพงษ์ค่ะ
0: น้องวัดฝากขวัญส่วนรักค่ะ
1: ค่ะทักทายคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมผ่านทางโทรทัศน์ช่อง11 NVT ภาคใต้ค่ะ
0: รวมถึงช่องทางอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ค่ะทางเพจ Facebook Live New NVT สงขลานะคะ TV สงขลา YouTube ค่ะ News NVT สงขลานะคะ TV NVT สงขลา TikTok ค่ะ News NVT สงขลา TV สงขลา X ค่ะ NVT สงขลาหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหนองไม้ค่ะแอปพลิเคชัน NVT Plus ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารกันค่ะ
1: นี่นะคะก็สามารถเลได้หลากหลายช่องทางถ้าเกิดว่าอยากแลช่องทางแล้วก็คือผ่านทางโทรทัศน์ช่อง11ช่องทางออนไลน์เรามีหลากหลายช่องทางให้ติดตามไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook YouTube X ต่างๆนะคะมีครบเลยนะคะและก็อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถแวะเวียนมาทักทายแล้วก็พูดคุยกับเราได้นะคะ
0: พูดคุยกับเรา2คนก็คือว่าเข้ามาที่มาในเพจ Facebook ไลฟ์เลยพอตอนนี้เรากำลังไลฟ์อยู
1: ่นี่นะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นข่าวพีราบกับข่าวคนเล็กไม่เล็กไม่ได้เลย
0: คนนี้ไม่ทักไม่ได
1: ้ติดต้นน้ำ
0: มาคนแรก
1: คนแรกเหมือนเดิมนะคะมาด้วยสติ๊กเกอร์หัวใจแล้วก็บอกว่ารายงานตัวครับสวัสดีชาววันจันทร์นี่นะคะ
0: แล้
1: วก
0: ็อารมณ์ดีมาเลยวันจันทร
1: ์อารมณ์ดีอารมณ์ดีแล้วก็

0: ครูจากหรือคณิกาชัยโยธามาแล้วนะคะ
1: สวัสดีทุกท่านค่ะนะคะ
0: นี่นะคะวันนี้บรรยากาศเป็นอันพือกะทักทายเล่นกันได้นะบอกกันได้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ค่ะเรามีหลากหลายข่าวสารให้ได้ติดตามกันหลายประเด็นเลยแต่ว่ามาเริ่มกันในเรื่องของการทลายจำหน่ายสิ่งผิดกฎหมายกันมั่งค่ะต้องบอกว่าสกัดกันภัยมีมืดนะคะถึงมือเยาวชนค่ะต้องบอกว่าตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเขามีการทลายเล้งหลับหลบนะคะจำหน่ายยาควบคุมพิเศษค่ะโดยตำรวจภูธรจังหวัดยะลาค่ะก็ได้บุกนะคะตรวจค้นและก็จับกุมผู้ต้องหาได้3รายด้วยกันค่ะพร้อมกับยึดยาแก้ไอทรามาดอนเกือบ30,000เม็ดเลยค่ะปฏิบัติการดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่4กันยายน69ค่ะเวลาประมาณ06ก้นหินนะคะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดยะลาก็ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนนสาย15ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาแพทย์ปัจจุบันและก็ยาอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตท่านเองค่ะโดยจากการตรวจค้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ในจำนวน3รายด้วยกันพร้อมกับยึดข้องการประกอบไปด้วยยาแก้ไอยาแก้แพ้และก็ยาแก้ปวดทามาร้อนจำนวนมากเลยโดยเฉพาะยาแก้ปวดเนี่ยก็ต้องบอกว่าพบมากที่สุดถึง29,250เม็ดเบื้องต้นเองค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อหาในความผิดฐานครอบครองยาแพทย์ปัจจุบันและก็ยาอันตรายเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนควบคุมตัวพร้อมข้องการส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: คดีนี้นะคะการนับว่าเป็นอีกหนึ่งการปฏิบัติการเชิงรุกที่สำคัญค่ะเนื่องจากยาก้องกลางดังกล่าวนะคะมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปใช้ในวัดในการผิดวัตถุประสงค์โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและก็เยาวชนเพื่อที่จะนำไปผสมเป็นวัตถุออกฤทธิ์ชนิดต่างๆนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เน้นย้ำค่ะถึงผิดไพ่และก็การใช้ยาอย่างรู้เท่าทันดังนี้ค่ะทรามาดอนยาแก้ปวดที่ใช้ในทางการแพทย์หากนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือว่าใช้เกินขนาดเนี่ยก็จะก่อให้เกิดอาการง่วงซึมคลื่นไส้ชักและก็รุนแรงถึงขั้นกดการหายใจค่ะหรือในส่วนของยาแก้ไอเนี่ยเป็นยาแก้แพ้ชนิดน้ำและก็ยาบรรเทาอาการตามฤดูกาลหากนำไปใช้ผิดวิธีหรือนำไปผสมกับซ่าหรือนะจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและร่างกายอย่างรุนแรงค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามฝากเตือนไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองและก็ผู้นำชุมชนค่ะให้ช่วยกันสอดส่องดูแลและก็สร้างความตระหนักรู้แก่บุตรหลานเนื่องจากภัยข้องยาอันตรายไกลตัวเหล่านี้มักจะแพร่ระบาดเข้าสู่กลุ่มเยาวชนได้ง่ายค่ะการรู้เท่าทันพฤติกรรมและก็การใช้ยาที่ถูกต้องจึงเป็นกรอบป้องกันสำคัญในการปกป้องอนาคตของลูกหลานและจะสร้างความปลอดภัยให้แก่ชุมชนค่ะ
0: ซึ่งพาเป็นในเรื่องของการจับกลุ่มผู้ต้องหานี่ต้องบอกนายยานอย่าเดี๋ยวถือแพงแพงยานที่บอกคณะข่าวว่าบางที่ซื้อยาเอาไปทำอะไรอื่นไม่ใช่ไปกินยาแก้แพ้มังแก้ไอมังยาหลุดจากกันทั้งที่นะ
1: ส่วนนี้นะเพื่อนก็เป็นแบบว่าผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องช่วยดูแลในส่วนนี้แบบต้องดูแลเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาจะไปง่ายถ้าไม่มีผู้ปกครองในช่วยกำชับนะคะ
0: นี่นะคะส่วนช่วงนี้ต้องบอกว่าสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัดทางคำมันเป็นเดือนที่เซ่เหลียวแล้วก็เราก็เอาบรรยากาศและก็เสียงของประชาชนมาฝากคุณผู้ชมรายละเอียดเป็นผืนติดตามในช่วงของไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันค่ะสำหรับช่วงไทยเฉยไทยคนไทยเฉยกันค่ะต้องบอกว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเสียงจากคุณยายวัย80ปีเขาบอกเขาดีใจนะสำหรับโครงการไทยเฉยไทยพัฒน์ค่ะช่วยลดภาระค่าครองชีพได้ดีเลยเสียงจากคุณยายวัย80ปีค่ะต้องบอกว่าเขาบอกว่าช่วยลดภาระในเรื่องของโครงการไทยเฉยไทยชีเงินเนี่ย 1,000 บาทต่อเดือนต่อชีวิตได้หวังว่าภาครัฐจะสร้างต่อมาตรการลดค่าครองชีพค่ะบรรยากาศการฉายซิดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยเฉยไทยพลัดในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะเดือนก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการแล้วนะเป็นไปอย่างคึกคักเลยประชาชนเขาก็ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เดิมที่ได้รับสิทธิ์มงคลเฉลื่อน 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลาเศษเดือนต่างก็ทยอยเดินทางค่ะนำบัตรประจำตัวประชาชนมาสแกนเพื่อรับสิทธิ์และก็จับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
1: จากการลงพื้นที่ นะคะสำรวจบรรยากาศที่ห้างแฟมิลี่อำเภอเมืองยะลาก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ในการเลือกจ่ายสิทธิ์วงเงิน 1,000 บาทในการซื้อสินค้าครั้งเดียวจบเพื่อความสะดวกในการเดินทางโดยสินค้าที่นิยมซื้อส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นสินค้าในชีวิตประจำวันค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ผงสักฟอกทั้งนี้ค่ะทางห้างเนี่ยก็ได้ระบุว่าตลอดช่วงโครงการเทพานมาโดยเฉพาะวันหยุดเนี่ยก็มีประชาชนมาใช้จ่ายกันอย่างคึกคักค่ะด้านคุณยายวัยกว่า80ปีนะคะหนึ่งในผู้ได้รับสิทธิ์ก็ได้บอกว่าได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 เนี่ยต่อเนื่องมาเป็นเดือนที่เซ่แล้วโครงการนี้เนี่ยก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้เป็นอย่างดีโดยเลือกใช้สิทธิ์รวดเดียวเพราะสะดวกไม่ต้องเดินทางมาหลายรอบสินค้าที่ซื้อส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นของใช้ในครัวเรือนแม้เงินจำนวนนี้เนี่ยจะหมดลงในทุกเดือนค่ะแต่ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้มาก
0: นี่นะคะโครงการนี้เองค่ะก็ยังแสดงความหวังนะคะว่ารัฐบาลเองจะมีโครงการดีๆลักษณะนี้เนี่ยต่อเนื่องไปอีกและก็รู้สึกดีใจค่ะที่รัฐบาลยังคงมีสิทธิ์สวัสดิการให้รัฐในรอบต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยมาตรการดังกล่าวค่ะก็เตรียมสิ้นสุดวาระลงในเดือนกันยายน69นี้ท่ามกลางเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่ที่อยากให้ภาครัฐพิจารณาต่อยอดโครงการเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่องค่ะ

0: ซึ่งเดี๋ยวพาไปเทมูลดีทีเลียนฟาอันยาล่าค่ะจัดพิธีมหาทิงกระจาดซิโกปีที่17ค่ะโดยมูลนิธิเลียนฟาอันอัมยาล่าค่ะได้จัดพิธีมหาทานทิงกระจาดนะคะซิโกปีที่17แจกข้าวสารอาหารแห้งกว่า 3,000 ชุดค่ะบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนค่ะวันนี้ค่ะเทมูลนิธิเลียนฟาอัมยาล่าค่ะจัดพิธีมหาทานทิงกระจาดค่ะซิโกประจำปี2569ซึ่งกระจัดเป็นปีที่17แล้วค่ะโดยมีประชาชนชาวไทยพุทธและก็ไทยมุสลิมค่ะทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและก็ผู้ด้อยโอกาสกว่า 1,000 คนเดินทางมารอรับอาหารรอรับทานแจกอย่างคึกคักค่ะพิธีการเริ่มต้นด้วยประธานมูลนิธิและคณะกรรมการประกอบพิธีอุทิศกุศลพ้นบุญให้แก่บรรพบุรุษและเล่าดวงวิญญาณรายญาติค่ะพร้อมโปรยทานจากนั้นก็ได้รวมแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับความร่วมมือจากผู้มีจิตศรัทธาและคณะกรรมการรวมกันบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของซึ่งก็ประกอบด้วยข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องน้ำปลาน้ำมันพืชน้ำตาลทรายและก็น้ำดื่มรวมทั้งสิ้น 3,000 ชุดค่ะพร้อมด้วยขนมสำหรับเด็กค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะพิธีแจกทานภายในบริเวณมูลนิธิแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการเขาก็ยังได้นำอาหารนุ่มผืดพักและก็ผลไม้เนี่ยค่ะไปมอบให้กับชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครยะลาเพื่อช่วยเหลือและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากภาวะคราของชีพเนี่ยสูงในปัจจุบันพิธีมหาทานถิ่นกระจาดค่ะก็ถือว่าเป็นพิธีทางสายจีนนะที่เขาสืบทอดกันมาเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณเร่ร่อนและก็บรรพบุรุษควบคู่กับการให้ทานช่วยเหลือผู้ยากไร้ในสังคมซึ่งก็ไม่เพียงแต่ช่วยส่งเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังเป็นการส่งเสริมความเอื้ออาทรปลูกฝังความกตัญญูกตเวทิตาและก็สร้างความสิริมงคลแก่ผู้รวมทำบุญในชุมชนด้วยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะก็ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นพิธีกรรมเป็นพิธีอีกหนึ่งพิธีและประเพณีของทางไส้จีนที่เขาจะมีการทำหนึ่งรอบในเรื่องของพิธีการมหาทานถิ่นกระจาหรือว่าซิโก้นั่นเองนี่ปีที่17แล้วนะคะ
0: ซึ่งก็มีทั้งคนไทยพุทธไทยมุสลิมนะหลายคนนะมารวมรับของกันนะในนี่นะ
1: ค่ะนี่นะคะก็ต้องบอกปุงบอกในเรื่องของพหุวัฒนธรรมหลากหลายศาสนาอยู่รวมกันได้เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ว่ากันก็คือการให้ทานและก็จิตเมตตานั่นเองนะคะรับบุญกันว่าชาวๆซึ่งที่นี่ค่ะมาเลยอีกหนึ่งเรื่องราวก็ต้องบอกว่าเป็นต้นแรกในไทยเลยนะคะที่เขาฉลอง250ปีโดยสหรัฐเขามีการจัดงานอเมริกันแฟร์ต้นแรกค่ะโดยจัดที่อำเภอแยะจังหวัดสงขลานะคะสถานทูตสหรัฐค่ะก็ได้จัดงานอเมริกันแฟร์ครั้งแรกในประเทศไทยที่มอหาดใหญ่ค่ะรวมฉลองขอบรอบ250ปีนะคะสหรัฐเขาถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหารนวัตกรรมและก็ความสัมพันธ์ไทยสหรัฐค่ะเมื่อวันที่4กันยายน2569ค่ะสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเขามีการจัดงานอเมริกันแฟร์เพื่อที่จะเฉลิมฉลองวาระครบรอบ250ปีสหรัฐอเมริกาซึ่งก็จัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6กันยายน2569ที่ลานโรงช้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยนับเป็นหนแรกนะคะที่จัดงานดังกล่าวในประเทศไทยโดยพิธีเปิดงานเองค่ะก็มีมิสเตอร์ชอนโอนีนนะคะเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเป็นประธานค่ะพร้อมด้วยนายชูชีพธรรมแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณาจารย์นักศึกษาและก็ประชาชนค่ะรวมเป็นจำนวนมากค่ะ
0: ภายในงานค่ะก็ได้มีการจัดแสดงบูธจากหน่วยงานและบริษัทอเมริกันค่ะเช่นบูธกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐค่ะโครงการ Education USA และสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมคณะนักร้องประสานเสียงยามาฮ่าคอนเสิร์ตพิเศษจาก Queen on Street ค่ะเวิร์กช็อปสตรีทอาร์ตการสาธิตธรรมฮานและก็เกมตอบคำถามเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาและก็การแข่งขันสกอตคัมตลอดจนการนำเสนอวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอเมริกันรวมถึงความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวในสหรัฐค่ะจอห์นเคโอนีนค่ะเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้ค่ะมีเป้าหมายเพื่อที่จะเริ่มฉลองวาระสำคัญที่สหรัฐอเมริกามีอายุครบ250ปีและเลือกอำเภอหาดใหญ่ค่ะเป็นสถานที่จัด อเมริกันแฟร์แห่งแรกในประเทศไทยเอกอัครราชทูตสหรัฐยังกล่าวถึงความประทับใจค่ะในการเดินทางมาฮัดย้ายหวาได้มีโอกาสรับประทานไก่ทอดฮัดย้ายและก็ชื่นชมในรสชาติเป็นอย่างมากค่ะโดยมองว่าไก่ทอดฮัดย้ายมีรสชาติที่อร่อยไม่แพ้และก็ถือเป็นเมนูที่เหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเริ่มสัมผัสอาหารไทยค่ะไปลองฟังเสียงค่ะ
2: It is my honor to be here to open the very first American fair here in Thailand to celebrate America's 250th birthday this year. Just like any family celebrating a big event, we want to invite our friends to join us. And so today we are inviting our friends from around Thailand, and all year we're inviting our friends from around Thailand to join us in this very special celebration for America. And Thailand is America's oldest friend in all of Asia.Our countries have been friends and partners for over 200 years, and so we are really, really honored and happy to celebrate our 250th birthday with our oldest friends in Asia. I just had some gai tot today. First thing I did before I even went to the hotel, I landed and I went right to gai tot, and I loved it. I had some gai tot and some biryani, some hot yai biryani. Love it. I love, yeah. So everyone who's watching,Everyone is invited. It's open to the public. Please come to Korat if you're in Korat. Come to Chiang Mai. Come to Bangkok. Join us at all of our American fairs. Bring your family. Bring your friends. Wear whatever you want. Sabai sabai. It's very relaxed. And just have fun. Kohai sanuk. Kohai chokti. Kapun makap.
1: นี่นะคะก็เป็นการไฮสัมผัสต้องบอกว่าน่ารักนะ
0: น่ารัก
1: ไม่ใช่ได้กินไก่ทอดทัดย้ายอย่างเดียวได้สำเนียงคนตายไปกันนิดนึงไก่ทอด
0: ไก่ทอดนี่ว่างนี่ไก่ทอดทัดย้าย
1: น
0: ี่นะ
1: กระซุ้มกับจีส่งค้าเราเป็นเมืองไม่นะเมืองเอี่ยงการจัดงานค่ะหุ่นแรกเข้ามาจัดทีอำเภอทัดย้ายจะมาส่งค้าของเราก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนั่นเองค่ะ
0: ค่ะซึ่งเดี๋ยวพาไปเลยในเรื่องของเยาวราชทัดย้ายกันมั่งค่ะคึกคักค่ะชูส่งร้านอร่อยดังย่านชื่อช่างสู่ world class street food ค่ะโดยเยาวราชทัดย้ายค่ะหรือทัดย้ายชายหน้าเท่าครั้งที่หนึ่งค่ะคึกคักค่ะนักท่องเที่ยวแห่รวมงานค่ะชิมชอบอาหารกว่า200ร้านพร้อมชมสตรีทอาร์ตและการแสดงสร้างเวทีว่องยกระดับยันซื้อช่างสู่จุดหมายสตรีทฟู้ดระดับโลกกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งและสร้างรายได้ให้ชุมชนค่ะนายณรงค์พรณพัทลุงค่ะนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานเยาวราชหาดใหญ่หาดใหญ่ชายหน้าเท่าครั้งที่1ค่ะบริเวณยานชื่อช่างค่ะถนนสุภสานรังสรรค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีประธานกรรมการมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนพร้อมด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเข้าร่วมเป็นจำนวนมากค่ะ
1: นี่นะคะและบรรยากาศนู่นก็คือมันเยาวราชมาอยู่ที่หาดใหญ่เลยนะคะคนไปกันยังคึกคักทีเดียวค่ะต้องบอกว่างานดังกล่าวเนี่ยเขาเกิดจากความร่วมมือนะคะระหว่างสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดสงขลาและก็เทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และก็พัฒนาพื้นที่ยานชื่อช้างเนี่ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านอาหารและก็วัฒนธรรมพร้อมกับพักดันนะคะถนนสุภสานรังสรรค์ให้ก้าวสู่การเป็น World Class Street Food หรือว่าถนนสายอาหารระดับโลกและก็ส่งเสริมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านสตรีทฟู้ดและก็อัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาให้เป็นทีโรจักในระดับนานาชาติค่ะภายในงานก็จัดเต็มนาด้วยร้านอาหารและก็ของกินว่าซ่องรอยร้านเลยทีเดียวค่ะที่เอามาว่าให้คุณผู้ชมให้ประชาชนเนี่ยและก็นักท่องเที่ยวได้เลือกชิมช็อปกันอย่างหลากหลายไม่ว่าอีเป็นอาหารข้าวหวานของกินพื้นถิ่นเครื่องดื่มและก็สินค้าจากผู้ประกอบการในพื้นที่ท่ามกลางบรรยากาศชัยนาทาวที่ผสมผสานกับสตรีทอาร์ตและก็ซีซั่นยามค่ำคืนของเมืองหาดใหญ่ค่ะ
0: นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์ตลอดงานค่ะทั้งการแสดงจากสามเวทีเมื่อจะเป็นการร้องเต้นเล่นการร้องเต้นเล่นและก็โชว์รวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปค่ะไม่ว่าจะเป็นการพลอยชิงฮวาชื่อชุนะคะเป็นลายเส้นตุนหวังค่ะภาพวาดภาพด้วยผู้กันจีนวาดภาพบนไม้ไอติมและก็ทำพวงกุญแจด้วยตัวเองค่ะเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสศิลปะและก็วัฒนธรรมจีนในรูปแบบรวมสมัยค่ะสำหรับงานเยาวราชหาดใหญ่รัวชัยนาหาดใหญ่ชัยนาทาวครั้งที่1ค่ะก็จะจัดขึ้นทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ค่ะระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมค่ะและก็วันที่เซ่ถึง6กันยายนค่ะบริเวณถนนสุภสานรังสรรค์ค่ะตั้งแต่วัดชื่อช่างจนถึงมูลนิธิท่งเสียเสียงถึงค่ะโดยในสัปดาห์แรกก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานกว่า 10,000 คนและเกิดเงินสะพัดในพื้นที่หลายล้านบาทค่ะ
1: ทางนี้นะคะก็เชิญชวนประชาชนและก็นักท่องเที่ยวค่ะรวมสัมผัสบรรยากาศนะคะเยาวราชหาดย้ายดายในสัปดาห์สุดท้ายของการจัดงานภายใต้แนวคิดเดินกินฟินช็อปนะคะเพื่อที่จะรวมสนับสนุนร้านค้าและก็ผู้ประกอบการในชุมชนเพื่อสร้างซีซั่นและก็กระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองหาดย้ายอย่างต่อเนื่องค่ะนี่นะบรรยากาศต้องว่ากัน
0: คือ
1: ข้องจึงไปได้หลากหลายเลยนะคะเพราะว่าข้องกินมังการแสดงมังเต็มแล้วก็ครอบนั่นแหละเหนื่อยๆใครเหนื่อยๆก็คือเวไปได้นู่นเลย
0: ไปฟังเพลงชิลๆนะบางคนก็ไปช้อปปิ้งนี่มีกางเกงช้างไข่กัน
1: นี่ถ้าใครไปมาแล้วการลองคอมเมนต์กันมาเลยนะ
0: ใน
1: อ
0: ิน
1: ทรีย์ทรงพระว่าไปบันพื้นมังรสชาติอาหารไปบันพื้นมังกติดตามเลยนะเพื่อว่ามันมีหุ้นต่อไปเลยอันนี้หุ้นแรกนะคะ
0: นี่หุ้นแรกค่ะ
1: ส่วนที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพามาเลยในส่วนของมัสยิดกลางที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมใจของพี่น้องชาวมุสลิมจังหวัดสงขลาของเราค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาทุกคนนี่แหละค่ะไปสัมผัสนะคะกับเรื่องราวของมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาค่ะหรือว่าทัชมาฮาลเมืองไทยที่นี่ค่ะต้องบอกว่าไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจและก็ความศรัทธาของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นแลนด์มาร์คสำคัญเลยค่ะที่จะดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้เดินทางมาสัมผัสความงดงามและก็แรงศรัทธาที่ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: ความโดดเด่นของมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาต้องขอชมเชยสถาปนิกผู้ออกแบบนะครับก็คือท่านอาจารย์สถาพรถ้าดูอย่างนี้นะครับถ้าเรามองทัศนียภาพทั้งหมดของมัสยิดกลางเนี่ยหลายคนที่พูดว่าคล้ายๆกับทัชมาฮาลเมืองไทยนะครับที่เขาพูดกันอย่างนั้นแต่ความคิดของผมนะครับว่าทัชมาฮาลเนี่ยนะครับกับมัสยิดเนี่ยมันต่างกันมัสยิดเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจแต่ทัชมาฮาลเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะคำว่ามัสยิดเนี่ยประกอบศาสนกิจเหมือนกับมัสยิดทั่วไปนะครับละหมาดวันละ5เวลาแล้วก็วันศุกร์เราก็ละหมาดยุมอัตซึ่งมีพี่น้องมาใช้บริการในการละหมาดยุมอัตเนี่ยนะครับประมาณสัก600คนนะครับต่อวันศุกร์นะครับจะมีพี่น้องจากประเทศมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียที่มาท่องเที่ยวนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมาที่นี่มีคนจากประเทศอาหรับซาอุดีอาระเบียก็มาดูไบหลายๆประเทศนะครับที่เข้ามาเพื่อที่จะมาบางทีมาประกอบศาสนกิจท่านอาซิดพิทักษ์คุมพลท่านได้ให้นโยบายไว้ว่าในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยปัตตานียะลานราธิวาสและสตูลต้องมีมัสยิดกลางประจำจังหวัดอยู่ทุกจังหวัดแต่สงขลาไม่มีในขณะนั้นนะครับท่านเลยบอกว่าเราจะพยายามสร้างมัสยิดกลางในจังหวัดสงขลาให้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงร.9ที่พระองค์ท่านได้มีพระราชดำริได้ก่อสร้างให้มีการสร้างมัสยิดกลางประจำจังหวัดทั้ง4จังหวัดขึ้นจังหวัดสงขลาเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่5จึงได้ประสบผลสำเร็จดังที่เห็นมีมัสยิดคำว่ามัสยิดเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของพี่น้องมุสลิมเหมือนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างชั้น2เนี่ยนะครับขอให้เป็นศูนย์ประสานงานกิจการศาสนาอิสลามภาคใต้นอกจากนั้นเนี่ยสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอนาคตนี่คือเจตนารมณ์สั้นๆ

พูดถึงคำว่านักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับพี่น้องมุสลิมที่มาจากไม่ใช่มุสลิมด้วยมาเลเซียชาวมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียบรูไนด้วยและก็รวมทั้งเดี๋ยวนี้มาจากประเทศจีนเกาหลีก็มีนะครับมาถ่ายภาพมาเยี่ยมชมมัสยิดกลางแต่ว่านักท่องเที่ยวเหล่านั้นเมื่อมาเที่ยวเยี่ยมชมมัสยิดกลางแล้วพักที่ไหนกินอาหารที่ไหนนะครับเที่ยวชมอะไรที่ไหน

0: จ่ายใช้สอยหาดใหญ่ในตัวเมืองสงขลาหรือเวลานี้นะครับออกมาอยู่ตามชนบทต่างๆเนี่ยเป็นโฮมสเตย์เนี่ยมากมายก่ายกองเราได้ทั้งมัสยิดที่สวยงามเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจแล้วเป็นศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแล้วนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนได้มาเยี่ยมชมและสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติเรามากมายนะครับนี่คือสิ่งที่น่าความภาคภูมิใจครับต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์รอบมัสยิดเนี่ยกลางค่ำกลางคืนเนี่ยเริ่มสว่างแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยนะครับเราได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้อนุมัติงบประมาณไว้แล้วนะครับด้านขวามือเนี่ยอีก11ต้นก็หลังจากนี้นะครับไม่น่าจะเกิน2เดือนไฟฟ้าริมสระน้ำเนี่ยจะสว่างไสวนะครับพอให้พี่น้องได้มาเดินออกกำลังกายก็ขอความเมตตาความโปรดปรานจากพระองค์ละสุบฮานวตาลานะครับให้พี่น้องที่ผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่นะครับได้รับความเมตตาได้รับความกรุณาจากพระองค์ละสุบฮานวตาลาให้ได้ท่านทั้งหลายนั้นได้ประสบผลสำเร็จในชีวิตทั้งในโลกปัจจุบันนี้และในวันปรโลกด้วยวะบิลลาฮิตเตาฟิกวะลิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นแหล่งมากสำคัญนะครจังหวัดสงขลาอย่างที่ท่านบอกค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการติดไฟลบสระน้ำให้คุณได้ออกกำลังกายก็ติดตามกันได้ค่ะแต่ส่วนช่วงหน้าต้องบอกว่าเรามีข่าวสารที่จังหวัดสตูลเขามีการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมดีโฮปพระราชเอ็ดเวนเพื่อติดตามได้ช่วงนี้ช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะ
2: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ต่อมาช่วงสีส้มของพี่รับขับข้าวค่ะเดี๋ยวพาไปเล่นในเรื่องของการเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ค่ะผ่านกิจกรรมที่พบของจังหวัดสตูลค่ะโดยจังหวัดสตูลค่ะได้เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมดีโฮปค่ะเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวจากภูมิปัญญาสู่การลงมือปฏิบัติจริงค่ะเทบริเวณเข้าบอคะขาบานทางง่อมู่ที่5ตำบลขวนสตออำเภอขวนโดนจังหวัดสตูลค่ะนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะคะภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติจัดโดยอำเภอขวนโดนรวมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขวนโดนค่ะโดยมีนายอำเภอขวนโดนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวนสตอตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนซื่อมวลชนและก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะเข้าร่วมกิจกรรมกว่า110คนค่ะโดยการจัดโครงการนี้นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมและก็พัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวค่ะที่นำทุนทางวัฒนธรรมชาตินะคะวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็วัฒนธรรมชุมชนค่ะที่มาถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้นะคะหลักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมและก็ปฏิบัติงานจริงพร้อมทั้งยกระดับการปฏิบัติบริการด้านการท่องเที่ยวค่ะโดยชุมชนและก็เปิดพื้นที่ประชาสัมพันธ์สินค้าและก็บริการของผู้ประกอบการชุมชนค่ะภายใต้แนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ค่ะเพื่อที่จะสร้างมูลค่าให้กับทรัพยากรและก็อัตลักษณ์ของท้องถิ่นค่ะ
1: โดยภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปีนเขาผีฉีดเข้าบ่อค่ะชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ว่าเป็นลิเกฮูลูหรือว่าชาชักลีลานั่นเองนะคะพร้อมกับเรียนรู้และก็ทดลองทำกิจกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นการสร้างโครนะคะและก็รวมถึงกิจกรรมผจญภัยและก็นันทนาการไม่ว่าจะเป็นการปีนผ้าโรยตัวนี่การขับรถ ATV นู่นแหละนู่บิดลอยเลยนะถ้าสร้างหมดไว้นี่นะจะวิดช้ำและก็อีกหนึ่งกิจกรรมค่ะนั่นก็คือการพายเรือขายัดนะคะตลอดจนรวมกันชิมอาหารพื้นถิ่นและก็เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนทางนี้ค่ะโครงการดังกล่าวก็เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยสร้างมาที่จะเรียนรู้และก็

0: ลงมือทำได้จริงเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ประชาชนและก็ประกอบการในชุมชนโดยตรงค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และก็การขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์พร้อมกับเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท่านรากนั่นเองค่ะนี่นะคะก็แวะเวียนไปเที่ยวกันได้นะ
1: นั่งไปพายเรือเลยแหละเครถนะคะ
0: ไม่ว่าจะเป็นพายเรือนี่นะคะเครถก็ยัง
1: ขับรถ ATV นะ
0: บิดเรือทีนะคะแต่ว่าอีพาไปเลยนึงกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวแต่แน่นในเรื่องของไส้สุขภาพสักทีละการสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายเพราะว่านักวิ่งว่านึงผังคนค่ะต้องบอกว่าเขารวมกันวิ่งมินิเทลยันล่าเทลแอดเบตงนั่นเองค่ะต้องบอกว่าเขารวมวิ่งนะคะกิจกรรมยันล่าเทลแอดเบตงเนี่ยเขาเพื่อที่จะยกระดับเบตงสู่เมืองกีฬาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะที่ลานนารูปันมือส่วนสาธารณะเทศบาลเมืองเบตงหรือว่าส่วนสุดสยามอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะนายกองสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมนะคะยะลาเทลแอดเบตงภายใต้โครงการยกระดับกิจกรรมกีฬาเพื่อที่จะการท่องเที่ยวจังหวัดยะลาโดยมีการท่องเที่ยวและก็กีฬาจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการคณะนักกีฬาและก็ประชาชนชาวเบตงเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักค่ะด้านนายกองสกุลจันทราผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้กล่าวนะคะว่าอำเภอเบตงเองเนี่ยก็เป็นเมืองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและก็กีฬาเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามอาหารร้อยอากาศดีผู้คนเป็นมิตรและก็เป็นเมืองที่เหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและก็กีฬาและก็มีการจัดการแข่งขันวิ่งที่ได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติทุกปีเพื่อที่จะสร้างเชื้อเสียงนะคะกับเมืองเบตงและก็จังหวัดยะลาดึงดูดนักวิ่งและก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติสร้างความคึกคักให้กับเมืองเบตงสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและการส่งเสริมผู้ประกอบการห้างร้านพ่อค้าแม่ค้าและก็ประชาชนทุกมิติค่ะ
1: โดยโครงการดังกล่าวค่ะเป็นการยกระดับกิจกรรมกีฬาเพื่อที่จะเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดยะลาค่ะเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้คนตลอดจนสร้างบรรยากาศความเป็นเมืองสุขภาพและก็เมืองกีฬาพร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้แก่ชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืนค่ะโดยกิจกรรมมีการแข่งขันแข่งวิ่งนะคะมินิเทรล7กิโลเมตรค่ะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1,000 คนทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติและก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะที่รักในการออกกำลังกายค่ะโน่แหละนะเข้ารวมกันยังคึกคักเลย
0: นี่นะคะก็เบตงนี่ต้องบอกหน้าหวานเหมาะสำหรับคนที่นึ่งสุขภาพซ่องธรรมชาตินี่มันดีเหลือเกินโดยเฉพาะบิ๊กไบค์อะไรต่างๆนี่เขาก็จะชอบไปขับ
1: ไป
0: เลย
1: วิวนะ
0: นี่นะคะขับไปเลยบรรยากาศไปนะ
1: ค่ะซึ่งเดี๋ยวพาไปที่นราธิวาสกันบ้างค่ะจัดงานแถลงข้องดีเมืองนราธิวาสประจำปี2569นะซึ่งก็จะเป็นปีที่49แล้วค่ะจังหวัดนราธิวาสค่ะแถลงเข้าจัดงานข้องดีเมืองยะลาประจำปี2569ปีที่49สืบสานประเพณีสำคัญการส่งเสริมอัตลักษณ์และข้องดีเมืองนราธิวาสค่ะบริเวณริมเขื่อนท่าพระยาซ้ายค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะนายบุญช่วยห้อมยำเย็นค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานข้องดีเมืองนาราประจำปี2519ค่ะซึ่งก็จัดเป็นปีที่49ค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และก็สื่อมวลชนเข้าร่วมค่ะนายบุญช่วยห้อมยำเย็นผู้ว่าราชการนราธิวาสนะคะกล่าวว่างานข้องดีเมืองนาราครั้งที่49ค่ะได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการจัดงานกระตุ้นเศรษฐกิจ10วัน10คืนค่ะซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้เพื่อที่จะเฉลิมฉลองครบ111ปีเมืองนราธิวาสโดยภายในงานค่ะมีไฮไลท์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทางกระบวนการแห่อันหญิงใหญ่ค่ะการประกวดผลผลิตทางเกษตรค่ะโดยเฉพาะกล่องของนราธิวาสค่ะที่มีผลผลิตกว่า 7,000 ตันมีการประกวดศิลปาชีพการแข่งขันนกเข้าชวาเสี่ยงกว่า 1,500ตัวนะคะและการแข่งขันเรือกว่า60ลำซึ่งก็มีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมประกวดเช่นกันค่ะพร้อมกันนี้ค่ะยังมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงในงานสมโภชสร้างลักเมืองนะคะในวันที่9ถึง11กันยายนค่ะ
0: ตลอดจนกิจกรรมการประกวดและก็การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านบริเวณเวทีกลางของงานข้องดีเมืองนราค่ะไม่ว่าจะเป็นการแสดงมโนราการแสดงศิลปวัฒนธรรมดิเกฮูลูการประกวดบาสโลกามีนะคะรวมไปถึงการแสดงจากดาราและก็นักร้องชั้นนำของเมืองไทยที่พลัดกันเปลี่ยนมุนเวียนนะคะมาสร้างความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนเพื่อที่จะมอบความสุขแก่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวค่ะ ทั้งนี้นะคะงานข้องนี้เมืองนาราประจำปี2569กับนอกจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน69เพื่อที่จะสืบสานงานประเพณีสำคัญของจังหวัดนราธิวาสส่งเสริมอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นลอดจนการประชาสัมพันธ์ผลผลิตและก็ผลิตภัณฑ์อันเป็นของดีของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางขอกระเชิญประชาชนนะคะรวมที่จะสัมผัสความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมและก็เรื่องราวอันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสได้นะคะนี่นะคะก็ยังมีเวลาอยู่นะเดี๋ยวจะเหลือวันที่12ยาวไปถึงวันที่28เลยนะคะข้องดีนะราธิวาสเพราะฉะนั้นใครที่ว่างก็แวะเวียนหรือว่าอยู่พื้นที่ใกล้เคียงก็ไปกันได้นะคะแล้วเล่นในเรื่องข้องกินจะกรรมไม่ไว้เป็นวิงมั่งการจัดงานหลายอย่างเลยแต่ว่าช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปเล่นในเรื่องข้องกินกันสักนิดถึงยังวัดอลาก็บอกเล็กถึงก๋วยเตี๋ยวโบราณกันสักนิดเหล่าแหละต้องบอกว่าเส้นทางความร้อยยาลำพญาจังหวัดยะลาค่ะก๋วยเตี๋ยวโบราณบ้านปอเยาะเขาชูสูตรต้มยำโบราณเต้าฟืนนะคะมันหนาวซดแล้วก็เครื่องเนี่ยแน่นจัดจานทึ่งใจเลยราคาเริ่มต้นเพียง35บาทค่ะปุ๊กชีฟสูตรหลับก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณอายุว่าทศวรรษเลยนะคะให้ล็อบบะหมี่ชีวิตชีวาอีกคนค่ะสำหรับก๋วยเตี๋ยวโบราณอัญญาไบซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านปอเยาะตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งก็กลายเป็นจุดหมายของคนที่ว่ารักเซนนะคะทั้งในพื้นที่และก็นักชิมจากต่างอำเภอต่างจังหวัดที่ตั้งใจเดินทางมาลิ้มลองความเข้มข้นจัดจานแบบชามต่อชามเลยนี่เครื่องแน่นนะแล้วก็ต้องบอกว่าจุดเด่นของทางร้านค่ะก็อยู่ที่ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการทำโดยเฉพาะการใช้น้ำซุปที่เคี่ยวบนเตาฟืนแบบดั้งเดิมซึ่งก็ไม่เพียงช่วยให้กลิ่นมันหอมระมุนเป็นเอกลักษณ์นะคะแต่ว่ายังช่วยเก็บความร้อนให้ยืนนานขึ้นกับหม้อกับสำหรับลูกค้าที่เขาสื่อล็อบไปกินที่บ้านควบคู่กับการชายลูกหนาวซดขันจากลูกหนาวเท่ๆบานๆเลยนะคะเพื่อที่จะประสานกับเครื่องต้มยำที่ทำเองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงคั่วพริกเผาและก็พริกคั่วเนี่ยซึ่งก็ปราศจากการใช้ของสำเร็จรูปทั้งหมดเลยค่ะ
1: โดยทางร้านค่ะก็มีเส้นให้เลือกหลากหลายตามความชอบเลยค่ะทั้งเส้นใยเส้นหมี่พัดเส้นหมี่เส้นเลื่องแล้วก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซื้อดะค่ะพร้อมเครื่องแน่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นไก่ซับไก่บดลูกชิ้นเกี๊ยวเนื้อแล้วก็ไข่เป็ดย่างมะตูมค่ะราคาเนี่ยก็เป็นมิดมาค่ะเริ่มต้นเพียง30ถึง65บาทเท่านั้นค่ะสำหรับเด็กเล็กเนี่ยบางครั้งทางร้านก็มีน้ำใจค่ะไม่คิดเงินนะคะเพื่อให้เด็กๆได้อิ่มอร่อยปลอมกับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะนอกจากก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสเด็ดแล้วค่ะทางร้านก็ยังมีเมนูยำแล้วก็ส้มตำนะคะปืนบ้านที่5ทานยากเป็นพี่มือสร้างสรรค์เพื่อจะสร้างรายได้แล้วก็ฝึกตักซะให้น้องที่เป็นเด็กพิเศษน่ะได้มีส่วนรวมนะคะเช่นยำยอดมะพร้าวยำไล่บัวแล้วก็ยำกระท้อนตามฤดูกาลซึ่งก็กลายเป็นเมนูยอดฮิตที่ลูกค้าเนี่ยต่างติดใจท่ามห้าค่ะด้านนางสาวมูซีระแดแก่ค่ะเจ้าของร้านกล่าวถึงความเป็นมาว่าเดิมที่เนี่ยพี่สาวเนี่ยก็เคยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวมานานกว่า10ปีในราคาถ้วยละ10บาทก่อนที่จะหยุดพักเพื่อไปเข้ารับราชการทว่าลูกค้าเนี่ยก็ยังคงคิดถึงรสชาติเดิมประกอบกับว่าความต้องการใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยให้เกิดประโยชน์และก็ต้องการหารายได้เสริมให้กับครอบครัวรวมถึงให้น้องเนี่ยได้ฝึกทำงานรวมกับผู้อื่นการใช้เวลาหน้าจอโทรศัพท์จึงตัดสินใจนะคะนำสูตรของปีเศร้าเนี่ยกลับมาเปิดค่ายอีกครั้งค่ะ
0: นี่นะคะนู่น
1: เลยตา
0: อันส้มตำมันส้มตำก๋วยเตี๋ยวเด็ดแล้วอย่างส้มตำกันนะคะอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้ฉายของสำเร็จรูปเมื่อว่าผิกโป้นอะไรเนี่ยเขาไม่ได้เสิร์ฟแบบสำเร็จรูปนะเขาเอาผิกมาคั่วนึ่งกระทิมเองปั่นเองเม็ดเลยนะคะนี่เขาบอกว่าน่ากินนะว่าเช้าๆทุกเราเหนื่อยแล้วเลยการสำรับผู้ที่สนใจนะคะก็ทราบมาที่จะแวะเวียนมาอุดหนุนได้ค่ะที่ก๋วยเตี๋ยวโบราณอัญญาไบนะคะบ้านปอเยาะราดตั้งอยู่ตรงข้ามประตูซ่องโรงเรียนบ้านปอเยาะตำบลลำพญาอำเภอเมืองยะลาค่ะก็ต้องบอกกับเปิดเฉพาะวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เท่านั้นนะช่วงวันนี้ค่ะเวลาก็คือตีสิบแอดไปจนถึงตีเซ่วันเย็นกันเลยทีเดียวเนื่องจากน้ำซุปนี่เขาเคี่ยวซดไหมแล้วก็อาจจะหมดไวในช่วงเวลาประมาณตีสามห้าเราจะตีสามครึ่งนี่ลืมคิดแล้วเลยก็จะต้องไปก่อนตีสามเดี๋ยวน้ำซุปหมดนะคะก็แนะนำให้โทรซับมาสอบถามล่วงหน้าก่อนค่ะที่เบอร์0830038811ค่ะ
1: เลยตาหนูพุ่งรถเครื่องแน่นเหนื่อยว่าเช้าๆในเราไปยาลาแล้วถึงเดี๋ยวผ่อนไปห้ากะยามิละกันลาวในช่วงวาวซาลาตันค่ะเรื่องของฟุตบอลกระชับมิตรค่ะบรรยากาศซึกฟุตบอลระว่างไส้งานยุติธรรมความมั่นคงและซื่อมวลชนค่ะพนึกกำลังจัดซึกฟุตบอลกระชับมิตรค่ะติดตามได้จากวาวซาลาตันค่ะ
2: ว้าว ว้าวสลาตันมากิดดาเวดะกับ

ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาชวนทุกคนพูดถึงประเด็นที่กําลังเป็นที่สนใจของสังคมตอนนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของบัญชีม้านั่นเองนะครับบัญชีม้าเนี่ยหมายถึงอะไรถ้าพูดง่ายๆนะครับก็หมายถึงว่าการที่เราเนี่ยเปิดบัญชีธนาคารแล้วเอาบัญชีธนาคารนะครับไปให้กับบุคคลอื่นใช้งานนั่นเองโดยบุคคลอื่นเนี่ยเขาอาจจะเอาบัญชีของเรานะครับไปใช้รับโอนเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดตามกฎหมายนะครับอาจจะสงสัยว่าเราเป็นแค่เจ้าของบัญชีธนาคารเนี่ยเราจะมีความผิดด้วยเหรอเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เข้าไปทําความผิดด้วยตัวเองจริงมั้ยครับแต่ว่าตามกฎหมายฉบับใหม่ที่ชื่อว่าพระราชกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ. 2566มาตรา9นะครับได้กําหนดเอาไว้เลยครับว่าการที่เราเปิดบัญชีธนาคารเปิดใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเปิดใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้เพื่อตนซึ่งก็หมายความว่าเราเปิดแล้วเรา

ไปให้คนอื่นใช้แล้วบุคคลอื่นนั้นน่ะเอาบัตรเอาบัญชีหรือเอาหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับไปใช้รับโอนเงินที่ได้มาจากการทำผิดกฎหมายอาทิเช่นรับโอนเงินที่ได้มาจากการไปหลอกลวงคนอื่นมารับโอนเงินที่ได้มาจากการเล่นพนันออนไลน์หรือว่ารับโอนเงินที่ได้มาจากการฟอกเงินเจ้าของบัญชีเนี่ยก็อาจจะต้องร่วมรับผิดกับบุคคลเหล่านั้นด้วยนะครับหากเป็นกรณีที่เจ้าของบัญชีสามารถรู้หรือควรที่จะรู้ได้ว่าบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือหมายเลขโทรศัพท์ของเราเนี่ยจะถูกนำไปใช้กระทำความผิดนั่นเองซึ่งในกรณีนี้นะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับการที่เราแค่คิดว่าเราเอาบัญชีไปให้เพื่อนให้พี่น้องให้ญาติยืมใช้เฉยๆใครๆก็ทำกันมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรจริงไหมครับแต่เวลาที่ตำรวจเนี่ยเขาสืบเส้นเงินได้เนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นคนที่ทำความผิดใครเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเขารู้แค่ว่าเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเนี้ยมันถูกโอนเข้ามาในเจ้าของบัญชีนี้เพราะฉะนั้นเจ้าของบัญชีก็จะต้องเป็นคนรับผิดนั่นเองนอกจากโทษทางกฎหมายแล้วนะครับก็ยังมีผลร้ายอย่างอื่นตามมาด้วยอาทิเช่นบัญชีธนาคารของเราเนี่ยก็อาจจะถูกธนาคารอายัดทำให้เราเนี่ยไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้เลยการที่จะไปขอเปิดบัญชีใหม่ก็เป็นเรื่องที่จะยากขึ้นเพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาก็อาจจะเอาชื่อของเจ้าของบัญชีเนี่ยขึ้นบัญชีดำมาไว้แม้กระทั่งที่เราจะไปสมัครงานนะครับก็จะเจอว่าเราเนี่ยมีรายงานประวัติการกระทำความผิดอยู่ในระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขอเตือนเอาไว้เลยนะครับว่าอย่านำบัญชีธนาคารของเราเนี่ยไปให้คนอื่นใช้ง่ายๆหากมีบุคคลอื่นเนี่ยมาขอให้รับโอนเงินแทนให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับอย่าเอาชื่อของเราเนี่ยไปติดคุกแทนคนอื่นเขาเลยนะครับ

0: ก็เป็นในเรื่องของข้อกฎหมายนะคะที่นำมาฝากกันทุกวันและนะครับฉะนั้นบัญชีมาค่ะต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าเปิดรับเบี้ยมาสักคิดแล้วก็ไม่ปิดผิดนะคะ
1: ผ
0: ิ
1: ดนะ
0: ถึงใครที่ว่าข้อบัตรประชาชนมาเอ้ยยืมสักคิดอันนี้ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้ถึงว่าออกปากคนใกล้ตัวนี่ก็ระวังนะ
0: นี่นะคะอย่าลืมค่ะว่าบัตรประชาชนเป็นของส่วนตัวไม่ควรให้ใครยืมนะคะทางเพจนี่ก็คือพี่ราบขับข้าวของวันนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาเราหมดซะแล้วค่ะน้องนัดน้องหมดพร้อมด้วยทีมงาน NVT สงขลาต้องขออนุญาตลารายการไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: รื่อยๆนะครับจากสีเขียวโตขึ้นนะครับเริ่มมาออกเหลืองเหลืองขึ้นมาเป็นชมพูชมพูขึ้นมาแดงนะครับระยะเวลาจากตรงโน้นมาจนถึงตรงนี้ใช้เวลา9เดือนนะครับได้แล้วนี่คือเมล็ดเชอร์รี่สุก 100% ที่ทางกลุ่มรับซื้อจากเกษตรกรอยู่กิโลละ40บาทเงินสด
1: โอ้โหแต่เข้าห้องมาต้องบอกว่ากลิ่นหอมมากนะกลิ่นหอมไม่ได้ออกกาแฟจัดไม่ได้ออกกาแฟชัดขนาดนั้น
0: ตอนนี้มันยังไม่ออกจนกว่าจะคั่ว
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะวันนี้ค่ะรายการของเราพาคุณผู้ชมมาติดตามในเรื่องของกาแฟกันนะคะต้องบอกว่าหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาและรู้จักกาแฟดีในฐานะที่เขาเป็นเครื่องดื่มชูกำลังในทุกๆเช้าค่ะแต่ต้องบอกว่าที่อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลานั้นกาแฟมีคุณค่ามากกว่านั้นค่ะและที่สำคัญเขาเติบโตไปพร้อมกับธรรมชาตินะคะกาแฟหนึ่งต้นค่ะต้องบอกว่าตั้งแต่เมล็ดนะคะใบดอกเกสรนะคะทุกอย่างคุณผู้ชมต้องบอกว่ามันสามารถแปลงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนที่นี่เขาใช้ประโยชน์ทั้งต้นเลยนะคะไม่ได้ปล่อยให้เป็นของเสียหรือว่าถูกการเผาให้มันเกิดมลพิษทางอากาศด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันค่ะว่าต้นกาแฟหนึ่งต้นนั้นจะมีคุณค่ามากแค่ไหนติดตามได้ในรายการค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สวนกาแฟค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าเอ๊ะโรบัสต้ามันมายังไงเรามาเริ่มต้นกันที่จุดนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะผู้ที่จะพาเราทัวร์สวนนี้นั่นก็คือคุณวุฒิค่ะเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: นี่คุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา
2: ใช่ครับ
1: ของกลุ่มนี้เลยนะคะเดี๋ยวเท้าความก่อนที่จะเริ่มในสวนนี้อยากรู้ถึงจุดเริ่มต้นของคุณวุฒิชนิดนึงถามว่าเป็นมายังไงเราถึงมาอยู่ในกลุ่มนี้ได้คะ
2: ยาวมากนะครับเล่าเป็นว่าตั้งแต่ตอนที่10ปีที่แล้วพี่เปิดร้านกาแฟก่อนแล้วกันนะครับพี่เปิดร้านกาแฟเล็กๆอยู่ในเมืองสงขลาชื่อว่าเล่ากาแฟครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยเราต้องการสร้างร้านกาแฟที่แตกต่างจากร้านกาแฟทั่วไปก็คือเรามุ่งเน้นที่จะเอากาแฟที่มีคุณภาพกาแฟที่มีคุณค่ามาให้กับลูกค้าที่ดื่มกาแฟนะครับแล้วเราก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยกาแฟดีๆในมือเราเนี่ยกาแฟดีๆในแก้วของลูกค้าเนี่ยมันควรจะมาจากไหนเราอาจจะรู้ว่าเฮ้ยมันมาจากโรงคั่วดีๆแต่เราไม่เคยรู้คุณค่าไม่เคยรู้ที่มาที่ไปก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่พี่เริ่มตามหากาแฟในท้องถิ่นจังหวัดสงขลาเรารู้ว่ากาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อยเนี่ยปลูกกันมา100กว่าปีแล้ว120สะบ้าย้อยเป็นแหล่งปลูกโรบัสต้าที่แรกของประเทศไทยครับแล้วก็เมื่อ2447ประมาณ122ปีเราก็เข้ามาในพื้นที่สะบ้าย้อยครับแล้วเราก็มาเจอต้นกาแฟสะบ้าย้อยณวันนั้นเนี่ยเพิ่งเริ่มปลูกกันเล็กๆน้อยๆเพราะว่ากาแฟมันหายไปช่วงหนึ่งครับแล้วก็เราคิดว่าวันนั้นเนี่ยเราควรจะต้องมาทำอะไรกับกาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อยครับ
1: นี่นะคะถ้าพูดง่ายๆก็คือกาแฟโรบัสต้าเนี่ยมันเริ่มจุดแรกที่แรกของประเทศไทยก็คือที่นี
2: ่ใช่ครับหมู่บ้านนี้เลยครับ
1: นี่เรามาถึงที่แล้วนะคะจุดกำเนิดของกาแฟโรบัสต้าทีนี้มาดูในส่วนของต้นกาแฟก่อนปกติเราจะคุ้นตาว่าเม็ดกาแฟมันต้องเป็นสีน้ำตาลแต่อยากมาดูต้นแนะนำสักนิดนึงค่ะ
2: คือต้นกาแฟโรบัสต้าเนี่ยครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับใบหนามีรอยหยักที่ชัดนะครับแล้วก็โรบัสต้าเนี่ยมันผสมข้ามต้นนะครับนั่นหมายความว่าเขาจะต้องออกดอกก่อนนะครับแล้วก็ใช้ลมในการผสมพันธุ์ข้ามต้นใช้ผึ้งใช้แมลงนะครับพอผสมพันธุ์ก็จะติดลูกนะครับติดลูกโดยเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นลูกเล็กๆนะครับนี่ครับจะเห็นนะครับเนี่ยไล่ออกมาเนี่ยนี่คือเริ่มติดลูกเล็กๆก่อนนะครับแล้วก็โตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากสีเขียวโตขึ้นนะครับเริ่มมาออกเหลืองขึ้นมาเป็นชมพูขึ้นมาแดงนะครับระยะเวลาจากตรงโน้นมาจนถึงตรงนี้ใช้เวลา9เดือน
1: ถ้าดูง่ายๆเหมือนกิ่งนี้ไหมคะเริ่มต้นจากเม็ดเล็กๆอย
2: ่าง
1: น
2: ี้ไล่มาเรื่อยๆคร
1: ับ แล้วก็เริ่มโตมาเป็นออกเหลืองๆประมาณนี
2: ้ครับ
1: ชมพูแล้วก็ไปแดง
2: แดงครับ
1: อันนี้ให้เราดูวิธีการก้านนี้นี่ครบเลยนะ
2: ใช่ครับ
1: นี่จะเป็นเม็ดอย่างนี้ก่อน
2: 9เดือนครับใช้เวลาจึงจะมาจากนี้จากดอกขึ้นมาถึงนี้ใช้เวลา9เดือน
1: 9เดือนเลยครับ
2: คราวนี้สิ่งที่เกษตรกรจะเก็บก็จะเก็บเฉพาะลูกสีแดงแบบนี
1: ้ค่ะ
2: นะครับเราเรียกว่ากาแฟเชอรี
1: ่
2: กาแฟเชอรี
1: ่กาแฟเชอรี
2: ่ครับ
1: ทีนี้ในส่วนของการดูแลแต่ละต้นนะคะปุ๋ยส่วนใหญ่แล้วอินทรีย์หรือสารเคมีผสมหรือเป็นยังไงบ้างคะ
2: คือโดยปกติของสะบ้าย้อยเนี่ยเรามีความโชคดีตรงที่ว่าพื้นดินของสะบ้าย้อยนี่อยู่ในหุบเขาสันกาลาคิรีพออยู่ในสันกาลาคิรีเนี่ยใต้ดินของเขามีธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีฮิวมัสฮิวมิกแอซิดค่อนข้างจะเยอะทำให้กาแฟสะบ้าย้อยเนี่ย ทบจะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยก็ไปกันได้แล้วนะครับแต่บางครั้งบางพื้นที่อาจจะมีความต่ำด้อยของธาตุอาหารก็จะมีเติมบ้างแต่โดยส่วนใหญ่แล้วที่นี่ก็จะเลี้ยงแบบอินทรีย์ปลูกปล่อยออกไปไม่ใส่เคมีจะใส่ขี้ไก่ขี้วัวอะไรนะครับถ้าแปลงไหนที่ผลผลิตน้อยหน่อยก็จะใช้เคมีแต่ใช้น้อยมากแต่เป็นเคมีที่เราเรียกว่าเคมีปลอดภัย
1: แสดงว่ายังคงความเป็นพื้นดินคุณภาพอยู่ใช้ความเป็นปุ๋ยอินทรีย์อยู
2: ่ใช่ครับ
1: ทราบมาคือกาแฟเมล็ดกาแฟต่างๆเราสามารถแปลงมาเป็นปุ๋ยได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับโดยตัวที่เรามาทำได้ก็คือตัวเปลือกกาแฟด้านนอกนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เอาไปแปรรูปเป็นชาหรือไม่เอาไปแปรรูปเป็นตัวเครื่องสำอางเนี่ยเปลือกพวกนี้เวลาเหลือทิ้งเราก็มาทำเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็ใส่เข้าต้นกาแฟกับช่วยฆ่าเชื้อราแล้วก็ให้ธาตุอาหารที่ดีกับต้นกาแฟได้คร
1: ับ แสดงว่าเมล็ดของมันมีคุณสมบัติในเรื่องของการฆ่าเชื้อราด้วย
2: เปลือกตัวเปลือกมันหมักเป็นปุ๋ยแล้วใช้ได้ครับครับผม
1: แสดงว่ามันครบอยู่ในต้นเดียวมันสามารถเป็นปุ๋ยมาบำรุงตัวเองเช่นเดิมกับเข้าสู่มาผลิตเป็นเมล็ดเป็นผลอย่างนี้เหมือนเดิม
2: ใช่ครับนี่ใบอะไรใช้ได้หมดเลย
1: ใบก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคค่ะทีนี้ถ้าจากสังเกตนะคะก็จะเห็นว่าแต่ละต้นมันจะมีกิ่งก้านแยกมาไม่4ก็5
2: ครับ
1: ทำไมถึงเป็นเช่นนี้คะ
2: คือลักษณะของการดูแลโรบัสต้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปล่อยแขนงของมันหรือว่าลำต้นเนี่ยเยอะผลผลิตมันก็จะออกน้อยตามหลักวิชาการเนี่ยแนะนำให้เราใช้ไว้ประมาณ5กิ่งไม่เกินนะครับก็คือนับลำต้นแล้วให้ได้5ลำต้นพอที่เหลือตัดออกนะครับถ้าเรานับตรงนี้ต้นนี้ก็จะมีอยู่4 1 2 3 4นะครับแล้วก็แขนงอื่นๆก็ตัดออกนะครับพวกแขนงพวกนี้เวลาตกแต่งกิ่งเขาก็ตัดออกเพราะว่าถ้ามันมีเยอะผลมันก็จะเล็กหรือติดดอกติดผลน้อยนะครับครับเขาก็จะดูแลแค่นี้แล้วก็แต่ละรอบปีก็จะหมุนเวียนกันตัดกิ่งคือโรบัสต้าเนี่ยกิ่งไหนที่มันออกดอกไปแล้วออกลูกไปแล้วเนี่ยมันไม่ออกซ้ำ
1: ก็จะตัดแต่งกิ่งก็คือออกแค่รอบเดียว
2: ใช่แล้วก็ตัดแต่งไปเลยครับครับผม
1: อันนี้เป็นความรู้ใหม่นะตอนแรกเดิมเนี่ยเข้าใจว่ายิ่งเรามีก้านเยอะมันจะยิ่งมีผลเยอะกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวเดินกันไปเรื่อยๆนะคะนี่ต้องบอกว่า1ต้นใช้งานได้คุ้มจริงๆเลย
2: ใช่ครับ
1: นะคะโอ้
2: ส่วนนี้ก็จะอยู่ประมาณสัก10ปีแล้วครับ
1: ค่ะ
2: 10ปี
1: 10ปีนะคะอันนี้ก็ถือยังต้นเล็กแต่ว่าม
2: ีมีผลผลิตครับเพราะว่าแปลงนี้เป็นแปลงที่เราเคยตัดหมดเขาเรียกว่าการทำสาวครับมันก็แตกขึ้นมาใหม่แล้วก็ที่สำคัญก็คือสะบ้าย้อยเนี่ยเราไม่ได้ปลูกเป็นกาแฟเชิงเดียวมันมีผสมพวกต้นลองกองมังคุดทุเรียนนะครับซึ่งทำให้เป็นลักษณะเด่นของกาแฟที่นี่ครับของกาแฟโรบัสต้าซาบ้าย้อยเรามันจะสุกช้านะครับแล้วก็ปลูกผสมผสานจะมีรายได้ในช่วงปีเนี่ยหลายอย่างหลายช่องทางครับผม
1: นะคะเดี๋ยวเดินตรงกันไปเรื่อยๆเราจะสังเกตว่าแต่ละต้นออกเยอะนะคะนี่ดูต้นนี
2: ้ใช่ครับพอเดือนพฤศจิกาก็เริ่มมีเยอะครับตอนนี้ยังไม่ถึงฤดูการเก็บเกลียวหรือกาแฟสุกที่ดีครับว่าพฤศจิกาจนถึงกุมภาเนี่ยเราจะเก็บผลผลิตได้ค่อนข้างจะเป็นกอบเป็นกำก็คือถ้าเดินมาก็จะเห็นแดงทั้งต้นเลยครับแดงทั้งต้นเลยชาวบ้านที่นี่ก็จะใช้วิธีเก็บแบบแฮนด์พิกกิ้งบิดเฉพาะลูกสุกสีแดงจับนะครับแบบเนี้ยถ้าเราไปดูต้นนู้นนะฮะเราจะเห็น
1: เ
2: ราจะเห็น
1: เดินต่อไปนะคะอ๋อเก็บทีละเม็ดเลยไม่ได้แบบดึงแล้วก็รวมมาทีเดียวไ
2: ม่ในหนึ่งช่อมันมีหลายสีเขาจะเลือกเก็บเฉพาะเม็ดเนี้ยใช้มือบิดนิดเดียวเห็นไหมครับได้แล้วนี่คือเมล็ดเชอร์รี่สุก 100% ที่ทางกลุ่มรับซื้อจากเกษตรกรอยู่กิโลละ40บาทเงินสด
1: โอ้โหรับซื้อด้วย
2: ใช่คร
1: ับไม่ใช่แค่ปลูกเองแต่ว่ารับผลผลิตจาก
2: เกษตรกร
1: ชาวบ้านในพื้นที
2: ่ใช่ครับ
1: เป็นการสร้างรายได้เงินหมุนเวียนในชุมชนด้วย
2: ใช่ครับผมแล้วก็เราก็มาแปรรูปเป็นกาแฟโรบัสต้าซาบ้าย้อยคุณภาพสูงเพราะว่ากระบวนการผลิตของกลุ่มเนี่ยได้อย.มีโรงงานมาตรฐานครับผม

0: ปีก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เกษตรกรพอเก็บผลผลิตกาแฟสุกแล้วนะครับก็จะมายังจุดรับซื้อของเราซึ่งการรับซื้อของเราเนี่ยจะรับซื้ออยู่ทุกวันเสาร์กับวันจันทร์นะครับบ่าย2ถึง5โมงเย็น
1: แสดงว่าชาวบ้านเป็นอันรู้กันว่า
0: ถูกต้องครับ
1: บ่าย2
0: มาขาย
1: มาขายได้เลย
0: มีคนรับซื้อครับเนี่ยครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับซื้ออยู่ตรงนี้เกษตรกรมาปั๊บทุกคนจะต้องช่วยกันเพราะว่าเราไม่ได้มีเจ้าหน้าที่เยอะเกษตรกรก็เปิดเครื่องก็ช่างก็จะมีคนรับซื้อก็นั่งจดน้ำหนักเท่าไรก่อนแช่น้ำพอแช่น้ำตัดลูกลอยออกเขาจะเอาถังสีฟ้าเนี่ยครับมาใส่ลงไปแล้วใส่น้ำให้เต็มมันเล็ดไหนที่ลอยเขาก็กวาดออกแล้วก็ชั่งเฉพาะส่วนที่จมหักน้ำหนักแล้วเหลือกี่บาทเหลือกิโลแล้วก็จ่ายเลยกิโลละ40บาทจ่ายตรงนี้เลย
1: นี่นะคะแต่ก็ถือว่าขั้นตอนการคัดพวกเมล็ดมันเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายเน
0: า
1: ะ
0: ง่าย
1: อ
0: ัน
1: ไหนลอยก็คือใช้ไม่ได้
0: เลยแต่ข้างในกลวงก็มีอยู่เพราะว่าบางครั้งมันต้นไม่สมบูรณ์บ้างกิ่งไม่สมบูรณ์บ้างก็จะมีโอกาสเจอพวกนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรเองก็จะช่วยกลุ่มไม่ต้องมาเป็นภาระออกกลายเป็นกาแฟไม่มีคุณภาพเราตั้งใจจะทำทุกขั้นตอนให้มันง่ายเพื่อจะได้ไม่ต้องยุ่งยากตอนปลายครับพอเราคัดออกปั๊บเราก็มั่นใจแล้วว่ากาแฟของเราตรงนี้เป็นกาแฟคุณภาพหลังจากนั้นก็จะถูกพามายังเครื่องสีเปลือกนะครับ

0: เราเอาเมล็ดกาแฟมาแล้วก็มาเพาะเชื้อแล้วเราพบว่ามันเป็นเชื้อยีสต์แล้วก็ว่าเราควบคุม pH ไม่ได้ต่ำกว่า 3.5 นะครับพอได้ที่เสร็จปั๊บสักประมาณตีสี
1: ่
0: นะครับสตาฟก็จะมาเอาเมล็ดกาแฟที่หมักไว้ในนั้นนะครับไปตากเดี๋ยวเราไปดูโรงตากกันร้อนนิดนึงนะครับ
1: ร้อนนิดนึงแต่ว่าอยากเห็นแล้ว
0: อยากได้เห็นอยากได้เห็นสภาพอยากได้เห็นสภาพ
1: ค่ะรับซื้อเม็ดมันเสร็จแล้ว
0: สีเปลือกแล้วก็หมักพอหมักได้ที่ครับครบ3วันเราก็มาตากในโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ของเราตรงนี้
1: เรียกว่าเรียกว่าโรงตาก
0: ครับพลังงานแสงอาทิตย์ครับ
1: โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดู
0: ร้อนนิดนึงฮะร้อนนิดนึง
1: ไม่เป็นไรค่ะเราร้อนตั้งแต่ในสวนแล้ว

0: แล้วใช่ไหมครับตอนเช้ามาเนี่ยพี่น้องของเราก็จะเอามาตากเกลี่ยนะครับถูกไหมครับมันจะเปียกก่อนแล้วก็เกลี่ยเนี้ยก็ตากไว้ประมาณสักอาทิตย์นึงแต่ละวันเขาต้องมากลับ
1: ใ
0: ช้มือกลับทุกวันทุกวัน
1: อย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช้มือกลับแบบนี้
1: ไม่ใช่แบบจะต้อง
0: ไม่ครับก็แค่เกลี่ยไปเกลี่ยมาครับแล้วก็จะต้องมีคนคอยเช็คอยู่ตลอดเป็นยังไงมั่งกลิ่นอะไรเป็นยังไงแบบนี้นะครับนี่คอยเช็คนะครับ
1: กลิ่นมันต้องประมาณไหนคะ
0: กลิ่น
1: มันได้แล้ว
0: เขาแห้งเนี่ยเราเขย่าจับมือเขย่าเนี่ยแบบนี้ใกล้ได้แล้วมันเสียงดังก๊อกแก๊กเห็นไหมครับก็แก๊กแบบนี้เราจะต้องผ่านเครื่องมือวัดความชื้นถ้าความชื้นไม่เกิน12เราเก็บเลย
1: แล้วเมล็ดที่มันเปลือกหลุดแล้วเป็นอย่าง
0: น
1: ี้แล้วอ๋อ
0: ไม่เป็นไรเพราะว่าตรงนี้เราสามารถกระเทาะเปลือกต่อได
1: ้
0: กระเทาะปั๊บเราก็จะเจอเมล็ดกาแฟอยู่ข้างในเอาสมมุติขออนุญาตกระเทาะให้นะครับนี่ครับตัวนี้เราต้องไปสีเรียกการสี
1: มันจะมีด้านในอีก
0: ทีนึงเจอเมล็ดกาแฟที่เมล็ดกาแฟอยู่ในครับแกได
1: ้อ๋อแต่กระเทาะมันก็เหลือเม็ดนิดเดียว
0: ครับเล็กนิดเดียวครับจากผล1ผลน่ะจะกลายเป็นแค่นี้ครับเราเรียกกรีนบีน
1: โอ้นี่ค่ะนี่คืออันนี้คือต้องตากไปผ่านกระบวนการก็คือเหลือแค่เมล็ดแค่นี
0: ้ใช่นี่ครับ
1: นิดเดียว
0: ครับเนี่ยกลิ่นหอมมากเพราะว่ามันเกิดจากการหมักของยีสต์ครับหอมหวานคล้ายๆกับผลไม้แห้ง
1: ใช่ใช่
0: ประมาณนั้นครับครับผมเราก็ตากแบบนี้ครับแล้วก็การควบคุมอุณหภูมิในโรงตากเนี่ยเราไม่ให้เกิน42
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีเครื่องควบคุมอัตโนมัติอยู่ด้านหลังนะครับเมื่อก่อนเราใช้ไฟฟ้าวันนี้เราก็ใช้เป็นโซล่าเซลล์แล้วครับเราต้องการกาแฟที่มีคุณภาพสูงเพราะว่าถ้าเราสามารถตากแห้งไวแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปเนี่ยกาแฟของเราจะไม่มีเชื้อราเลยนะครับก็ทำแบบนี้
1: เหมือนเป็นการฆ่าเชื้อไปในตัว
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วพอเราเก็บวิธีเก็บเขาก็แค่รวบรวมแบบนี้ครับแล้วก็เก็บใส่ถุงนะครับแล้วก็ไปบ่มนะครับหลังจากนี้เราก็ไปดูห้องบ่มได้เลยคร
1: ับ โอเคค่ะนี่นะ
0: แบบนี้ครับเวลาผมชอบเวลาจับผ้าแบบนี้เราจะเห็น
1: สวยมาก
0: ใช่ครับมันจะเห็นภาพอยู่ครับ
1: แล้วเสียงมันเน
0: า
1: ะ
0: เสียงมันน่ารักครับ
1: เสียงมัน
0: บอกให้เราใกล้ได้เงินแล้วใกล้ได้เงินแล้ว
1: นี่
0: นะครับ
1: ตัวเงินมันอยู่ในนี้แล้วค่ะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูโรงบ่มกันครับ
1: ค่ะโอเค

0: เมื่อกี้เราตากเสร็จแล้ว
1: ครับ
0: เมล็ดโอเคแล้วทีนี้มันจะไปขั้นตอนไหน
1: ครับก็มายังห้องบ่มกาแฟกะลานะครับซึ่งห้องนี้เราได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนจากศูนย์การเรียนรู้กาแฟโรบัสต้าภาคใต้นะครับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็หน่วยงานบพท.นะครับเราก็จะเก็บใส่ถุงเป็นแบบนี้ครับถุงนึงประมาณ
0: ที่ตักเมื่อกี้เรารวบรวมใส่ในถุงอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: เก็บใส่ถุงแบบนี้น้ำหนัก12 กิโล 12 กิโลนะครับถุงละ12 กิโลนะครับเพื่อที่จะบ่มเอาไว้เป็นเวลา6 เดือน
0: ตั้งไว้อย่างนี้6 เดือนไม่ได้ผ่านกระบวนการอะไรก็คือ
1: ไม่มีครับบ่มเพื่อให้กลิ่นให้คุณภาพให้เมล็ดมีความแข็งที่เสถียรนะครับแต่ห้องนี้เราควบคุมโดยการใช้เครื่องเล็กๆในการดูดความชื้นในอากาศออกเขาเรียกว่าการควบคุมความชื้นในอากาศ
0: เรียกว่าง่ายๆก็คือเครื่องดูดอากาศ
1: ถูกต้องครับทำให้กาแฟมันอยู่ในอุณหภูมิที่สม่ำเสมอไม่วิ่งไปวิ่งมาแล้วมันเลยทำให้กาแฟของที่นี่คุณภาพค่อนข้างจะสูงมากนะครับซึ่งพอครบ6 เดือนที่นี่ผมโชคดีเหมือนที่ผมเคยเล่าน้องว่าถ้าผมบอก

0: ที่นี่ว่าเฮ้ยเก็บ6เดือนเขาจะก็ไม่เคยต่ำกว่า6เดือนนะครับเพราะทุกคนจะเชื่อนะว่าการให้ความสำคัญต่อคุณภาพมันมีผลต่อรายได้ที่เราจะได้มาในอนาคตนะครับ
1: แต่เข้าห้องมาต้องบอกว่ากลิ่นหอมมาก
0: หอมครับกลิ่นคล้ายๆผลไม้แห้ง
1: ไม่ได้ออกกาแฟจัดไม่ได้ออกกาแฟชัดขนาดนั้น
0: ตอนนี้มันยังไม่ออกจนกว่าจะคั่วจนกว่าจะคั่ว
1: โอเคเสร็จแล้วเราบ่มไว้ละ6เดือน
0: บ่มไว้6เดือนครับเราจะไปสู่ขั้นตอนสีสิ่งที่ไม่ต้องการออกจะเหลือแค่เมล็ดกาแฟข้างใน
1: ได้ค่ะนี่ก็จะมีการเขียนวันที่ไว้นะว่า
0: ถูกต้อง
1: ต
0: ั้
1: งแต่เมื่อไรอะไรเงี้ยจะได้การ
0: เรามีการบันทึกทุกอย่างหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นวันที่ใครเป็นคนตากใครเป็นคนวัดความชื้นกาแฟชุดนี้มาจากตำบลไหนของอำเภอสะบ้าย้อย
1: อ๋อแสดงว่าห้องนี้นี่รวมกันใน
0: รวมทุกอย่างครับต่อไปเนี่ยข้างซองกาแฟของเราเนี่ยลูกค้าแค่สแกน QR code จะรู้ว่ากาแฟนี่มาจากสวนไหน
1: ดี
0: นะครับ
1: ใช้เทคโนโลยีมาร่วมในสิ่งนี้ด้วย
0: ครับเนี่ยภาพรวมของเราเนี่ยที่เราทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยครับมันก็จะเข้ามาหมดทุกอย่างเลยครับมีองค์ความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นในส่วนของการกำจัดแมลงฆ่ามอดเนี่ยเราไม่ได้ใช้สารเคมีเราใช้วิธีกับดักนะครับทำให้กาแฟเราปลอดสารเคมีครับก่อนจะปลูกเราตรวจดินนะครับปลูกไปแล้วเราตัดแต่งกิ่งนะครับเมล็ดเชอร์รี่เก็บได้ตอนไหนเรามีมาตรฐานให้เขาดูว่าแดงอะแดงแบบไหนแดงของผมกับแดงของชาวบ้านเป็นยังไง
1: อาจจะไม่เหมือนกัน
0: เอามือทาเล็บเลยครับเอาทาเล็บแล้วก็เทียบกันเลยนี่ครับก็เนี่ยมาวัดกันเห็นไหมครับพอเสร็จแปรรูปก็เดี๋ยวเราจะไปเจอการคัดกาแฟเราไปดูห้องคัดกาแฟกัน
1: ไปกันค่ะ
0: กาแฟที่นี่คัดด้วยมือและสายตาทุกเม็ด
1: ไม่ได้ใช้เครื่อง
0: ไม่มีเครื่องครับเพราะว่าตอนนี้งบประมาณยังไม่มีงบประมาณยังไม
1: ่ใช้แรงคนในการ
0: ใช้แรงงานครับเพราะว่าเราอยากส่งเสริมให้คนที่มาคัดกาแฟเรานอกเหนือจากเป็นสมาชิกในกลุ่มแล้วเนี่ยกลุ่มเปราะบางผู้สูงวัยนะครับแล้วเยาวชนที่มีต้องการทำงานช่วงภาคฤดูร้อนอะไรเนี่ยเราก็พยายามจะช่วยกันนะครับแล้วก็เราให้องค์ความรู้เขาก่อนที่เขาจะเริ่มทำนะครับเรามาดูกันครับกาแฟพอบ่มครบ6เดือนแล้วเนี่ยก่อนจะมาถึงตรงเนี้ยเราจะพาไปตรงโน้นก่อนตรงนี้ก่อน
1: เป็นอีกหนึ่งเครื่องที่จะต้องรู้จักกันอันนี้คือเครื่องอะไรคะ
0: เครื่องสีหรือกระเทาะเปลือกครับ
1: อ๋อเปลือกที่เราตากที่มัน
0: ต้องครับ
1: เปลือกนอกสี
0: กระเทาะออกมาแล้วก็จะกลายเป็นเปลือกพวกนี้ครับเอาออกนะครับเปลือกพวกนี้เราพาไปทำปุ๋ยส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปทำเป็นไบโอชาไบโอชาเนี่ยเป็นฐานที่ถูกเผาอย่างสมบูรณ์แล้วก็เอากลับไปใส่ในดินให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของเราเพื่อฆ่าเชื้อในดินทำให้ดินมันร่วนซุยแล้วก็สร้างสารเคมีต่างๆในดินที่มีคุณประโยชน์ต่อต้นกาแฟครับพอเราสีเสร็จมันก็ถูกแยกออกมาเป็นเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะครับทั้งหมดก็จะถูกส่งมาตรงนี้ครับนี่ครับนี่คือพี่ๆที่กำลังนี่เป็นหัวหน้าทีมนะครับในการคัดกาแฟสวัสดีครับพี่อ๋อย
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่อ๋อยก็ทำการคัดครับน้องเขาจะคัดสิ่งที่ไม่มีคุณภาพหรือเราเรียกว่าดีเฟกต์ออกเห็นไหมครับมันเล็ดพวกนี้เราไม่ใส่เข้าไปเพราะว่าถ้าเราใส่ไปเวลาเราไปคั่วกาแฟมันเสียรสชาติ
1: แสดงว่าเม็ดที่ได้คุณภาพจะต้องเป็นสีที่มันโอเค
0: ถูกต้องครับเขาจะมีเม็ดมาตรฐานของเขาเลยนะครับ
1: อ๋ออย่างนี้คือผ่านถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าอย่างนี้คือผ่านไหมคะอันนี้คือไม่ผ่านใช่ไหมอัน
2: นี้แค่ออกคร
0: ับ ครับ
1: นี่แสดงว่าได้แล้วตามีแววแล้วหนูอ่ะ
0: มันมีผลกับรสชาติครับมันมีผลกับรสชาติมากแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราเห็นแบบนี้เราอาจจะรู้เฮ้ยโอเคแต่ถ้าเราไม่พลิกครับอ้าวเพราะฉะนั้นพี่เขาพลิกซ้ายขวาเลยนะครับบนล่างพลิกหมดเลย
1: แสดงว่าเห็นสีขาวๆอย่างนี้ไม่ได้แปลว่า
0: ไม่ได้แปลว่าดีครับต้องพลิกมีมอดเจาะเราก็ไม่เอาเป็นเชื้อราหรือเมล็ดแตกหักจากการกระบวนการสีกาแฟเนี่ยต้องคัดออกหมดครับ
1: ต้องเป็นเม็ดที่สมบูรณ์
0: ใช่ครับเพราะพวกนี้เวลาเราไปคั่วครับถ้าเกิดเม็ดแตกเม็ดอะไรมันจะสุกก่อนพอกว่าเม็ดอื่นจะสุกอันนี้ไหม้ละเขาก็จะคัดนะครับ
1: หนึ่งถาดอย่างเงี้ยค่ะเราใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่มันถึงจะโอเคเสร็จเรียบร้อยละถาดเนี้ย
2: ถาดเนี้ย
1: ค่ะ
2: ประมาณ20นาทีค่ะ
1: ยี่โอ้โหยี่สิบนาที
0: ต้องประสบการณ
1: ์อืม
0: แต่เขาเทแล้วก็ไม่ได้เยอะนะครับในไอ้นี่ไม่ถึงกิโลนะครับ
2: ไม่ถึงกิโลค่ะ
0: ครับ
2: ไม่ได้แล้วค่ะ
0: ครับเอาออกแล้ว
1: ต้องใช้ความชำนาญแล้วก
0: ็ใช่ครับ
1: ใจต้องรักส่วนหนึ่งด้วย
0: ถูกต้องครับแล้วก็
1: ใจต้องรักส่วนหนึ่งด้วย
0: ก่อนที่จะมาคัดแบบนี้เราก็จะให้ความรู้เขาก่อนว่าเม็ดแบบนี้ใช้ได้เม็ดแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับรวมถึงน้องๆฝึกงาน2คนที่มาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรัตภูมินะครับน้องชิกับน้องเชอรี่เนี่ยก็น้องๆมาอยู่กับเราตั้งแต่เดือนพฤษภาหรือเมษาลูก
2: พฤษภาน
0: ะครับตอนนี้เริ่มคัดเป็นแล้วพอเราสอนเขาเริ่มคัดเป็นแล้วครับ
1: คนไหนน้องเชอรี่คะอ๋อแหมนึกว่าคนนู้นไม่ใช่เนาะ
0: ครับเนี่ยก็ทุกคนก็คัดนะครับคัดเสร็จก็จะต้องส่งตัวเลขว่า 1กิโลที่เอามาเนี่ยหลังจากคัดแล้วเนี่ยเสียเท่าไหร่ดีเท่าไหร่เราต้องการจดบันทึกหมดเพราะว่าเราต้องการรู้ต้นทุนที่แท้จริงนะครับ
1: พอคัดตรงนี้เสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จได้เมล็ดพันธุ์แล้ว
0: ถูกต้องแล้วก็จะเตรียมไปคั่วแล้วเราไปดูแล้วครับพวกนี้จะผ่านการบ่มมาก่อน6เดือนแล้วก็สีเสร็จก็จะมาเป็นตัวนี้คัดเรียบร้อยก็เอาไปคั่วเดี๋ยวเราไปดูห้องคั่วกัน
1: ไปค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการคั่วแต่ว่าเราก็ต้องมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน
0: ใช่ครับถูกต้องครับเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนที่กำลังจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จแล
1: ้
0: วเราจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องความสะอาดแล้วก็การปนเปื้อนครับ
1: ทีนี้ขั้นตอนการคั่วคะเป็นยังไง
0: ครับจากสารดิบที่เราเจอที่พี่อ๋อยคัดเมื่อกี้นะครับเราก็เริ่มต้นเนี่ยเราต้องมาทดลองกับเครื่องเล็กนี้ก่อนเครื่องนี้ก็จะทดลองครั้งนึงประมาณ1กิโลนะครับพอเรารู้ว่าคั่วแบบไหนอร่อยที่สุดนะครับเราก็จะมูฟไปเป็นเครื่องใหญ
1: ่เครื่องใหญ่ขึ้น
0: เครื่องใหญ่12กิโลนะครับเราก็จะมีสารกาแฟเนี่ยผมจะเอาให้ดูนะครับ
1: ได้ค่ะการคั่วแต่ละครั้งอะค่ะระยะเวลาของการคั่วอย่างเงี้ยเราใช้เครื่องต่อเครื่องเนี้ยค่ะประมาณเท่าไหร่คะ
0: มันจะขึ้นอยู่กับระดับการคั่วครับคั่วอ่อนก็ใช้เวลาประมาณสัก9นาทีคั่วเข้มไอ้คั่วกลางก็อยู่ประมาณสัก11นาทีคั่วเข้มก็อยู่ประมาณ12นาทีประมาณนั้นครับแต่อุณหภูมิเนี่ยตั้งต้นเนี่ยเราจะต้องวอร์มให้เครื่องมันร้อน185องศาเซลเซียสนะครับแล้วเราก็สารกาแฟที่เราคัดเสร็จแล้วนะครับใส่ไปทางฮอปเปอร์ด้านบนนะครับเครื่องเขาก็จะคั่วหมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยเราก็จะควบคุมอุณหภูมิอะไรได้จากมือถือนะครับที่นี่นะครับแล้วเราก็จะมีโรสเตอร์ก็คือคนคั่วกาแฟคอยชุบจิ้มลงมาแล้วก็ดู
1: ได้หรือยัง
0: ถ้าไม่ได้ก็ใส่กลับแล้วก็ทิ้งสักพักนึงเพราะระยะเวลามันสั้นครับก็นั่งดูโอเคสมมุติได้แล้วปั้งเขาก็เปิดปรืดเลยครับมันก็จะไหลออกมานี
1: ่น
0: ะ
1: ครับ
0: พอไหลมาปั๊บเนี่ยด้วยความที่เมล็ดกาแฟมันร้อนมันจะมีควันเยอะตัวนี้ก็จะหมุนเพื่อไล่ความร้อนออกก็จะมีตัวดูดความร้อนไปทิ้งออกไปข้างนอกนะครับตั้งไว้จนเมล็ดกาแฟเย็นแล้วก็ชาร์จออกมาเป็นเมล็ดกาแฟคั่วครับจากเมล็ดกาแฟที่เราเห็นเม็ดดิบจะกลายเป็นเม็ดคั่วแบบนี้แล้วนะครับอันนี้เหลือเศษอยู่หน่อยนึงนะครับก็เป็นพวกอันนี้เป็นคั่วเข้มนะครับคั่วเข้มนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องโน้นกันนะครับหลังจากที่เราคั่วเสร็จแล้วนะครับ
1: ถ้าเป็นสมัยก่อนจุดเริ่มต้นอาจจะเป็นการคั่วมือ
0: ด้วยกระทะ
1: ด้วยกระทะถ้าคนแบบดั้งเดิมจริงๆอาจจะเป็นการก่อทาน
0: ใช่แล้วก็ของอะไรก็ได้หมดใช
1: ่ไปเรื่อยนะคะ
0: แต่ว่าแบบนั้นเราก็จะกินกาแฟที่วันนี้อร่อยพรุ่งนี้อาจจะไม่อร่อยเพราะว่ามันควบคุมอะไรไม่ได้เลยใช้ฟิลลิ่ง
1: ควบคุมความร้อนอะไรเงี้ย
0: ใช่ใช่ครับ
1: อันนี้คืออ
0: ันนี้คือกาแฟคั่วเข้มครับสังเกตดูสีจะเข้มนะครับคั่วเสร็จปั๊บเนี่ยเรายังไม่สามารถบรรจุได้เพราะมันมีแก๊สอยู่เราก็วางให้คายแก๊สนะครับแล้วเราจึงจะบรรจุนะครับน
1: ี่คือประมาณกี่เดือนคะ
0: ไม่ครับเราจะบ่มไว้อีกประมาณสักอาทิตย์นึง3วันแล้วแต่การคั่วนะครับแล้วแต่ชนิดของกาแฟนะครับไว้ในถุงแบบนี้แล้วเราค่อยมาแพ็คเป็นซองๆไปนะครับถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามันได้ที่แล้วเนี่ยแล้วลูกค้าอยากได้กาแฟแบบคั่วบดก็จะผ่านเครื่องบดตัวนั้นนะครับก็จะมีเครื่องบดก็มีเจ้าหน้าที่คอยมาทำของเราตรงนี้นะครับก็จะแบ่ง
1: เครื่องบดนี้ก็จะเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาอยู่บ้าง
0: ใช่ครับก็จะคุ้นๆตามร้านกาแฟ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะที่นี่ของเรายังเป็นผลิตยังไม่เยอะแต่ว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเรามีเป็นร้อยตันเนี่ยเราก็จะต้องมีเครื่องที่ใหญ่ขึ้นนะครับวันนี้ช่วงนี้เรามีอยู่ปีประมาณ3ตัน
1: ก็เยอะอยู่นะคะ3ต
0: ันไม่พอขายเพราะว่าแล้วบ้านย้อยออเดอร์เข้ามาปีประมาณ40ตันแต่ว่าเรามีให้แค่3ตัน
1: ทีนี้ถ้าพูดในส่วนของเกษตรกรหรือว่าประชาชนในพื้นที่อะค่ะหลังจากที่เราเริ่มทำมาอย่างพี่วุฒิอยู่มาเป็น10ปีแล้วค่ะการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นเกษตรกรณตอนนี้เรามีการขยายมีผลิตภัณฑ์อะไรเพิ่มเติมมาต่างๆเป็นยังไงบ้าง
0: โอ้เยอะมากนะครับก็คือจากเดิมที่เรามีแค่กาแฟคั่วเข้มแบบนี้อย
1: ่
0: างเดียวเลยแล้วขายได้กิโลประมาณ100กว่าบาทพอเราปรับมาเป็นคั่วกลางแล้วก็คั่วอ่อนเนี่ยหลังจากที่เราปรับประมาณสักปีนึงเนี่ยเราก็เริ่มขายได้กิโลละ600กว่าบาทแล้วพอยิ่งคุณภาพของเราดีขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นกาแฟที่เราเรียกว่าไฟโรบัสต้าหรือกาแฟที่มีการชิมประเมินเกิน80เนี่ยราคาเรากระโดดมาเป็น 1,500 จาก10ปีที่แล้วอยู่160วันนี้อยู่ที่กิโลละ 1,500 บาทผมว่าระยะทางของการเดินทางตลอดเวลา10ปีเนี่ยมันทำให้ชาวบ้านมีเม็ดเงินเข้าสู่ชุมชนมีเม็ดเงินเข้าสู่ครัวเรือนได้เยอะขึ้นซึ่งตรงนี้มันเกิดจากนโยบายในการทำของกลุ่มเราก็คือว่าเราต้องการให้วิสาหกิจของเราเนี่ยทำธุรกิจ ชุมชนโดยการเอาหลักธุรกิจมาบริหารจัดการสินค้าของชุมชนแล้วก็เอาเม็ดเงินจากนอกชุมชนเข้ามาเพื่อผลักดันและก็ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนมัน3คำมันเกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชนธุรกิจชุมชนเศรษฐกิจชุมชนนะครับเพราะเรามั่นใจว่าแม้ว่ากลุ่มเล็กๆของเราเนี่ยครับเราอาจจะไม่ได้ร่ำรวยนะครับแต่เราก็จะมีความแข็งแรงมีความมุ่งมั่นเราอาจจะไม่มั่งคั่งแต่เราก็จะมีความยั่งยืนในชุมชนของเราเพราะว่าเป้าหมายในอนาคตเนี่ยเรายังต้องการให้คนสะบ้าย้อยเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่พิเศษในเรื่องของความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่ของสะบ้าย้อยมันก็จะมีความยากกว่าที่อื่นนะครับแต่พวกเราก็ฝ่าฟันมาได้แล้วเราก็มุ่งมั่นทำกันมาเนี่ยมันเลยทำให้พวกเราเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจว่าวันนี้ชุมชนของเราเดินมาถูกทางแล้วกาแฟมรดกทางรสชาติที่เรามีมาร้อยกว่าปีเนี่ยสามารถที่ยกระดับชีวิตของพี่น้องในชุมชนของเราได้นะครับผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากกาแฟแล้วเนี่ยเรายังมีผ้ามัดย้
1: อม
0: จากใบกาแฟเรายังมีชาดอกกาแฟเรายังมีเครื่องสำอางจากเปลือกกาแฟจากดอกกาแฟซึ่งเรามั่นใจว่ามันสามารถที่จะสร้างเมล็ดเงินให้กับคนในชุมชนลูกหลานของคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเจนไหนก็แล้วแต่เนี่ยสามารถเอาผลิตภัณฑ์ของชุมชนของเขาเนี่ยไปขายต่อโดยทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เนี่ยเรามั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นการผลักดันโดยการใช้กาแฟโรบัสต้าเป็นตัวนำครับ

คุณรู้ไหมอุบัติเหตุบนท้องถนนสิ่งที่ช่วยเซฟชีวิตเราจากความตายได้มากที่สุดมันอยู่ใกล้ตัวแค่นั้นเองหมวกกันน็อกไม่ใช่แค่ใส่กันตำรวจจับนะครับทุกคนแต่มันคือเกราะป้องกันศีรษะอวัยวะที่สำคัญที่สุดของตัวเราหัดมีวินัยเคารพกฎจราจรขับขี่ด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่ตอนนี้เพื่อตัวคุณและคนที่รอคุณอยู่อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่นะครับ

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเมืองไทยดีดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรับชมเรื่องราวอะไรนั้นติดตามได้จากรายการวันนี้ครับ

อาจกระทบหาดทรายขาวที่ทอดตัวยาวเคียงคู่ผืนน้ำสีแอนที่ธรรมชาติโอบกอดไว้อย่างสมบูรณ์ทั้งความงดงามของชายหาดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและวิถีชีวิตอันเรียบง่ายแต่อบอุ่นของพี่น้องชาวเลแต่สิ่งที่ล้ำค่าที่ซ่อนอยู่และเป็นหัวใจสำคัญของที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่มนต์เสน่ห์แห่งท้องทะเลเพียงเท่านั้นแต่มันคือภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนั่นก็คือเรื่องราวของช่างวาดลายเรือกอและผู้ใช้ปลายผู้กันและสีสันแต่งแต้มเรือประมงพื้นบ้านให้กลายเป็นงานศิลปะที่คู่กับท้องทะเลไทยที่เปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณศรัทธาและมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเอาละครับเราไปสัมผัสเรื่องราวสีสันของพวกเขากันเลยดีกว่า

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาพูดคุยกับหนึ่งในสมาชิกนะครับที่รับโปรเจกต์ชิ้นใหญ่ชิ้นนี้นะครับซึ่งเป็นการวาดลายเรือกอและบนเรียกว่าบนพื้นผิวซีเมนต์นะครับซึ่งแตกต่างจากการวาดบนพื้นไม้นะครับที่เป็นเรือจริงนะครับอันนี้เป็นเรือจำลองที่ทางเทศบาลตำบลตาลุบันนะครับเขาก่อสร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นการแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับที่คู่กับหาดวาสุกรีแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นเรือกอและขนาดใหญ่จำลองนะครับมีไว้ให้ผู้คนที่มาเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหาดวาสุกรีนะครับได้ชมได้ถ่ายรูปนะครับได้บันทึกเรื่องราวแล้วก็ได้มาเป็นจุดเช็คอินเป็นจุดแลนด์มาร์คของนักท่องเที่ยวนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนได้เป็นอย่างดีครับตอนนี้ผมอยู่กับแบดุล นะครับหนึ่งในสมาชิกที่รับโปรเจกต์ชิ้นนี้มาครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับแบดุลครับอั
1: สสลามครับ
0: ผมโปรเจกต์ชิ้นนี้มันเกิดขึ้นมาได้ไงครับแบดุลครับ
1: ครับโปรเจกต์นี้ก็เริ่มมาจากเทศบาลเมืองตาลุบัน
0: ครับ
1: อยากให้ศิลปินนักเขียนลายเรือก็แล้วช่วยมาเพ้นลายเรือบนสถาปัตยกรรมประติมากรร
0: ม
1: ของเรือก่อนและให้เกิดความสวยงามตรงนี้ก็เลยติดต่อหาช่างแต่ละช่างมาโดยติดต่อช่างนักเขียนภาพวาดทีนี้นักเขียนภาพวาดเขียนไม่เป็นเขาก็เลยประสานมาทางเวดุนฟอตอนีอาร์ตช็อปแล้วก็ประสานไปที่ชมรมลายเรือก่อนและปัตตานีก็จะมีเวดุนก็คนหนึ่งแล้วก็แบมันปนาริคนที่อยู่ในชมรมลายเรือกอและปัตตานี
0: ครับผมแล้วก็ลวดลายที่เรานำมาบรรจงใส่ในผลงานชิ้นนี้นี่มีลวดลายอะไรบ้างครับแบ
1: ลวดลาย
0: หลักๆเลยเน
1: ี่
0: ย
1: หลักๆเนี่ยเป็นลวดลายเรือกอและมลายูโบราณที่เริ่มตั้งแต่สมัยรุ่นปุยตายาที่เคยเผยแพร่มาเราเอาลายพวกนี้ลายมลายูเนี่ยอนุรักษ์ไว้ให้อยู่บนเรือก่อและของปัจจุบันนี
0: ้
1: ให้คนทั่วไปและก็เยาวชนทั่วไปได้เห็นว่านี่คือลวดลายของปัตตานีของโดยตรง
0: เท่าที่ผมได้เดินสำรวจนะครับก็จะเห็นเป็นส่วนบนเนี่ยก็จะเป็นลายดอกไม้นะครับลายกันนงกันหนกที่เป็นอ่อนช้อยมากส่วนข้างล่างก็จะดุดันนิดนึงก็จะเป็นพวกพญานกพวกมังกรพวกอินซีอะไรประมาณนี้นะครับทำไมพวกลวดลายพวกสัตว์ในตำนานต้องอยู่ข้างล่างแบบมันเป็นเอกลักษณ์ยังไงทำไมไม่อยู่ข้างบนผมเห็นทุกลำจะต้องอยู่ข้างล่างตลอดเลย
1: คือความเชื่อแต่ก่อนฮะเขาก็ทำพวกมังกรพวกนกเนี่ยก็เหมือนว่าไปออกทะเลเนี่ยมันจะไปเจอพูดผีอะไรสักอย่างที่มันอยู่ในทะเล
0: ครับ
1: พวกเนี้ยมันก็จะเป็นไอ้ตัวที่คอยขู่ไอ้พวกที่อยู่ในทะเลพวกนี้ห้ามมายุ่งเขาก็จะไอ้นั้น
0: เป็นความเชื่อ
1: เป็นความเชื่อของเขาอ่ะ
0: สมัยก่อนก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับทุกคนเพราะว่าเรือก่อและแต่ละลำที่ผมไปเห็นมาเนี่ยก็ส่วนมากแล้วเนี่ยแถบบนก็จะเป็นลวดลายดอกไม้สวยงามอ่อนช้อนนุ่มนวลแต่ส่วนครึ่งล่างของเรือที่อยู่สัมผัสกับขอบน้ำเนี่ยผิวน้ำเนี่ยจะดุดันมากจะเป็นพวกสัตว์ในตำนานก็ดีเป็นพญานกมีทุกอย่างเลย
1: ทุกอย่าง
0: เออ

0: ก็เป็นความเชื่อ
1: เป็นทะเลไปเราออกทะเลเนี่ยไอ้พวกพูดผีปีศาจอะไรของไม่ดีเนี่ยมันก
0: ็กลัวพวกน
1: ี้แต่ปัจจุบันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นงานศิลปะ
0: ศิลปะไปแล้วนะครับ
1: ตรงนั้น
0: ก็เดี๋ยวจะให้ไปรับชมนะครับกับการวาดลายนะครับโดยแบมังช่างผู้มีประสบการณ์กว่า30ปีนะครับซึ่งตอนนี้ก็แบมังเองก็อายุ60กว่าปีแล้วก็ยังยึดอาชีพการวาดลายเรือกอและเป็นอาชีพหลักนะครับแล้วก็ในส่วนของแบดุลนะครับก็อย่างที่บอกก็เป็นกำลังเสริมนะครับเมื่อรูปแบบถูกร่างเป็นเส้นแล้วปุ๊บเนี่ยหน้าที่ลงสีสร้างความสะดุดตาสีสันหลากหลายเนี่ยก็จะเป็นเบดุนตามหลังอีกทีหนึ่งนี่เป็นการทำงานร่วมกันที่เป็นการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนแล้วก็ทำงานกันอย่างมีความสุขท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุมากเพราะอยู่ริมชายหาดข้างหน้าก็เป็นหาดนะครับฝั่งซ้ายมือก็เป็นปากบางซึ่งงานชิ้นนี้เนี่ยต้องถือว่าทรหดมากนะครับเพราะว่ามันจะต้องทำกลางแดดนะครับและใช้เวลา4เดือนฉะนั้นแล้วศิลปินจะต้องมีความอดทนขนาดไหนวันนี้จะไปดูครับ
2: ช่างวาดลายเรือกอและเปรียบเสมือนผู้รักษามรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าลวดลายอันวิจิตรที่บรรจงลงบนตัวเรือนะครับคือการผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่างศิลปะไทยลายมลายูสะท้อนเอกลักษณ์พหุวัฒนธรรมอันงดงามของชายแดนใต้ทำให้พวกเขากลายเป็นหอศิลป์มีชีวิตที่บันทึกประวัติศาสตร์และความผูกพันของผู้คนกับสายน้ำทุกเส้นสายที่ตะวัดลงไปแฝงไว้ด้วยศรัทธาความเชื่อเรื่องโชคลาภและการคุ้มครองยามที่ชาวเรือต้องออกไปเผชิญคลื่นลมกลางทะเลลวดลายที่เด่นชัดและฉูดฉาดจึงทำหน้าที่เป็นเหมือนขวัญกำลังใจที่สำคัญยิ่ง
0: ครับตอนนี้ผมมานั่งอยู่กับเรียกได้ว่าเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งก็ว่าได้นะครับผู้เผยแพร่ลวดลายเรือกอและหรือเป็นลวดลายมลายูท้องถิ่นนะครับซึ่งแบมังท่านนี้ก็มีอายุ60กว่าปีแล้วนะครับเรียกได้ว่า30กว่าปีที่ผ่านมานี่ก็วนเวียนอยู่กับการสรรสร้างผลงานลวดลายบนเรือกอและนะครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นร้อยลำแล้วมั้ง
3: ก็ประมาณนั้นแหละ
0: นะเริ่มแรกเอาเริ่มแรกก่อนเลยไปมั้งตั้งแต
3: ่เริ่มแรก
0: ตั้งแต่สมัยเริ่มต้นเนี่ยเราทำอาชีพอะไรอยู่ก่อนหน้านั้น
3: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับซาเยเบมังมากีดากีปานาเรปานาเรสมัยก่อนมันไม่ใช่แบบนี้มันจะเป็นหาดทรายล้วนๆเลยมันไม่มีปานอ่าวสมัยก่อน
0: ครับ
3: ตอนที่สมัยเรียนก็ชอบศิลปะอยู่แล้วพอจบป.6ปุ๊บตอนนั้นใบเกรดก็จะเป็นใบสุทิศ
0: ครับ
3: และข้างล่างสุดมันจะมีความชำนาญพิเศษแบบมังได้ศิลปะตรงนั้นพอจบป.6ปุ๊บก็อยากเรียนต่อแหละครูสองคนมาที่บ้านให้มาคุยกับเมาะว่าให้แบบมังเรียนต่อเพราะว่าแบบมันได้ศิลปะไงเมาะว่าเมาะไม่มีตัง
0: ค์
3: แต่ว่าไม่เป็นไรมันไม่เรียนก็ได้มันจะเรียนด้วยตัวเองจบบอก
0: ครับ
3: ก็ตอนนั้นก็ฝึกมาเรื่อยๆแหละเพราะว่าไม่ใช่ฝึกที่บ้านไปฝึกที่ถ้าตอนที่อยู่ในโรงเรียนนั้นตอนที่เรียนอยู่ได้ข่าวว่ามีชาวบ้านซื้อเรือมาจากสายบุรีกลับบ้าน
0: ครับ
3: แล้วเรือทุกลำก็ต้องลากขึ้นบนชายฝั่งและหาดทรายมันจะสวยไงผมก็กลับบ้านพอได้ยินข่าวว่ามีเรือใหม่บางทีก็ไม่ถึงบ้านไปถึงที่เรือก่อนก็วางกระเป๋าแล้วถอดเสื้อผ้าไอ้ถอดกางเกงสมัยนั้นมันไม่มีอะไรเด็กๆเนาะมันไม่เหมือนสมัยนี้ก็หากิ่งไม้อะไรสักอย่างนั่นแหละเนาะแล้วไปนั่งแล้วก็วาดบุกสายแหละจนกว่าเบื่อก็กลับบ้านก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแหละทุกวันบางทีเรามาดูตอนกลางวันวันกลางคืนเรานอนไม่หลับเราก็เอาดินสอแล้วก็สมุดมาวาดไปก็นึกถึงอีกลายหนึ่งเราจำไม่ได้ไงมันอยู่ไม่ได้เราต้องไปลงที่เรือแหละถึงแม้จะเป็นที่หนึ่งที่สองกลางคืนก็ตามเราก็ปลุกเพื่อนเฮ้ยปาตาสาไปประชาเลยไปทำไมเดี๋ยวมึงรู้เองแหละแล้วถ้าเราบอกมันไม่ไปไงเขาก็ไปเรา สมัยนั้นมันไม่มีไฟแช็กมันจะมีไม้ขีดมากกว่า
0: ไม้ขีดไฟ
3: พอไปถึงที่เรือปุ๊บเราก็จุดโอเคนี่เองไอ้ที่เหงื่อแตกอะไรก็หายไป
0: เป็นไงครับจากอดีตเนี่ยพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยลวดลายที่เราวาดนี่มันมีความแตกต่างจากอดีตไหม
3: ต่างมากครับตอนแรกๆมันจะเป็นเบมาฝึกก็จะเป็นลายไทยมากกว่าแต่ตอนนั้นก็มังกรยังไม่ม
0: าม
3: ันจะมีแต่พญานาคหงส์แล้วก็นกอย่นี้แหละ
0: ครับ
3: อยู่ไปไปมันก็ตอนได้250อ
0: ืม
3: แล้วมังพาสั่งไปให้หมอว่ามึงไปขโมยตังค์ที่ไหนอ่ะ เพราะว่าตอนนั้นผมจำได้ว่าเด็กจะจับ
0: แบงค์ร้อยมันยากมาก
3: มันยากใช่เพราะว่าแบบมาว่าแบบมังไปเข็นเรือมาเขาก็ยอมรับจนวันนั้นถึงวันนี้แหละได้ทำมาเรื่อย
0: ๆทำมาเรื่อยๆทุกครั้งที่ทำก็ถึงแม้จะต้องยืนตากแดดตากฝนยังไงก็ยังยืนหยัดที่จะทำอยู่นะ
3: ใช่ครับ
0: จ
3: นกว่าที่จะทำไม่ได้
0: กว่าจะทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักนะรักมาแต่สมัยเด็กแล้วแต่กว่าที่เราจะค้นเจอความสามารถของเรานี่ก็ใช้เวลามาพอสมควรลองผิดลองถูกมาเยอะไปมั้งนะ
3: ว่าคิดในใจนะการฝึกก็ไม่มั่งถ้าเราไม่ช่วยมัน
0: ไม่สำเร็จ
3: ไม่ใช่ไม่ใช่ลายนั้นปัตตานีกับนราธิวาส มันจะต่างกันแล้วก็ของปัตตานีเองแต่ละช่างก็จะต่างกันเหมือนกันถ้าเราสังเกตเราจะรู้ว่าเออนี่คนนี้เขียนนี่คนมันจะไม่เหมือนอย่างเช่นหัวมังกรหัวนกลายอะไรมันจะต่างกันถ้าเราดูเผินๆมันจะเหมือนนั่นแหละถ้าเราสังเกตมันไม่ใช่

0: เมื่อการเวลาหมุนเปลี่ยนภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าไม่ได้หยุดนิ่งอยู่แค่บนลำเรืออีกต่อไปครับแต่เรื่องราวของช่างวาดลายเรือกอและกำลังข้ามไปสู่การสรรสร้างที่ร่วมสมัยและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจากลวดลายอันวิจิตรการตาของเรือกอและบัดนี้ได้รับการต่อยอดลงบนผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบไปจนถึงของที่ระลึกดีไซน์เก๋ไก๋การนำอัตลักษณ์อันโดดเด่นนี้มาผสมผสานกับวิถีชีวิตยุคใหม่ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดประตูให้คนรุ่นใหม่นะครับและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสได้เข้าถึงและได้ชื่นชมความงดงามของศิลปะท้องถิ่นได้ง่ายยิ่งขึ้น
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับแบรนดุนเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราจะพาทุกท่านนี่เนี่ยมาดูการทำผลิตภัณฑ์หรือโปรดักต์ชิ้นงานนะครับที่มีการต่อยอดจากเขาเรียกว่าอาชีพประจำซึ่งเป็นช่างฝีมือวาดลายเรือกอและนะครับซึ่งก็เป็นแบรนดุนของเรานั่นเองนะครับจากชิ้นงานโตๆชิ้นงานใหญ่ที่เป็นเรือกอและลำใหญ่ๆนะครับมันสามารถที่จะมานำมาต่อยอดได้เป็นชิ้นงานเล็กๆที่ทำเป็นสินค้าเป็นของที่ระลึกก็ดีเป็นของซื้อฝากเป็นของตกแต่งบ้านซึ่งก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่แบรนดุนของเราได้สร้างสรรค์มันขึ้นมานะครับซึ่งบอกได้เลยว่าแต่ละอย่างนะครับก็มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ใช้สอยใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงทำให้การต่อยอดในการสร้างผลิตภัณฑ์ครั้งนี้เนี่ยมันทำให้เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวแบรนดุนเองด้วยแล้วก็สร้างรายได้ให้กับแบรนดุนเองด้วยนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในการต่อยอดจากงานของเรานะครับให้มันพัฒนาขึ้นไปแล้วก็ให้มันเกิดความหลากหลายเป็นที่ต้องการของตลาดและวันนี้นะครับแบรนดุนก็พร้อมที่จะสาธิตการวาดลายบนเขาเรียกว่า อุปกรณ์วางโทรศัพท์
2: วางโทรศัพท
1: ์ที่จำลองมาจากหัวเรือกอและ
2: ใช
1: ่วันก่อนเราไปดูชิ้นใหญ่มาแล้วอลังการร้านแปะอย่างสูงเลยนะครับ อยู่ที่หาดวาสุกีนะครับตอนนี้เรามาดูผลงานชิ้นเล็กของแบรนดุนบ้างครับว่าจะมีหน้าตาลวดลายที่มันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับแต่ความอลังการน่าจะสู้ชิ้นงานใหญ่ไม่ได้
2: ใช
1: ่แต่ความละเอียดตัวนี้อาจจะต้องใช้ความละเอียดใช้ความประณีตมากกว่าเพราะมันเล็กกว่า
2: ความละเอียดคล้ายกัน
1: คล้ายกันนะครับ
2: คล้ายกัน
1: แล้วก็ลวดลายที่เราใช้นี่คือเราถอดแบบมาจากลวดลายเรือกอและใหญ่เลยใช
2: ่ไหมใช่ใช่ครับเราก็เอาลายของเรือกอและนี่มาใส่ของเรือกอและจำลองเป็นเฉพาะหัวเรือ
1: เฉพาะหัวเรือ
2: เฉพาะหัวเรืออ
1: ันนี้เป็นโทนสีฟ้านะไปดูนะ
2: อันนี้เป็นโทนสีฟ้าที่มีขอบเป็นสีฟ้า
1: อ๋อนี่ลวดลายผมคิดว่าเสร็จแล้วนะยังไม่เสร็จหรอไปด
2: ูยังไม่เสร็จครับก็จะมีขั้นตอนสุดท้ายก็คือการลงเส้นสี
1: อ๋อลงเส้นสีเพื่ออะไรไปดู
2: เพื่อให้เกิดมิติ
1: อ๋อ
2: ทำให้ลวดลายนั้นเกิดมีชีวิตชีวาขึ้นมาทำให้ดูแล้วสวยงามเป็นสีสัน
1: ครับครับอันนี้ก็เรากำลังจะลงสีแดงนะไปดูนะ
2: ใช่
1: ไปดูบรรเลงไปเลยนะครับแล้วก็ระหว่างบรรเลงผมก็จะคุยกับไปดูไปเรื่อยๆนะครับนอกจากชิ้นงานชิ้นนี้แล้วที่เป็นที่วางโทรศัพท์แล้วมันมีชิ้นงานไหนอีกบ้างครับไปดูที่ร้านเนี่ย
2: ที่วางโทรศัพท์นี่ก็จะมีอยู่3รูปแบบก็จะมีหัวเรือกอและแล้วก็จะเป็นว่าววงเดือน
1: ว่าววงเดือน
2: แล้วก็จะเป็นหัวกริด
1: หัวกริด
2: หัวกริดมี3รูปแบบ
1: ที่ร้าน
2: ที่เป็นที่วางโทรศัพท์
1: แต่เมื่อกี้ผมเห็นแว๊บๆนะมีกระต่ายขูดมะพร้าวด้วยนะไปดูนะ
2: ใช่ครับกระต่ายขูดมะพร้าว
1: น่ารักมากเลย
2: จำลองก
1: ็
2: คือยอดส่วนลงมาใส่ในตู้กระจก
1: เอาไว้โชว
2: ์ไว้โชว์
1: เอาไว้ซื้อฝากนะ
2: ฝากคนที
1: ่ชอบเคารพนะ
2: ชอบในกระต่ายขูดมะพร้าว
1: ครับผมอันนี้ก็จะเป็นงานชิ้นเล็กๆนะครับที่ทำแบบจำนวนหลายๆชิ้นบางทีก็ทำตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาไปดูนะ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าให้เปรียบเทียบแล้วการวาดลวดลายบนชิ้นงานใหญ่อย่างเรือกอและจำลองใหญ่ๆเนี่ยกับชิ้นงานเล็กๆที่ไปดูกำลังทำอยู่เนี่ยความยากง่ายมันแตกต่างยังไงครับไปดู
2: ความยากง่ายอยู่ที่ว่าลวดลายที่ย่อส่วนลงมาเน
1: ี่
2: ยขนาดเล็กเนี่ยจะยากจะยากขึ้นกว่าเรือลำใหญ่
1: ใหญ่ใช่ไหม
2: เพราะว่าด้วยต้องย่อส่วนแล้วใช้ผูกกันเล็กเนี่ยก็คือต้องมีความชำนาญมือนี่จะต้องนิ่ง
1: ต้องนิ่ง
2: นิ่งมาก เมื่อนิ่งแล้วเขียนมาแล้วความสวยงามก็อยู่ที่เส้นทีเนี้ยถ้ามือนิ่งเส้นก็จะสวยออกมาขนาดเล็กนี่ก็จะย่างขึ้นมา
1: ครับผมอย่างวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่เป็นร้านนะครับแล้วก็เป็นแกลเลอรี่ของส่วนตัวของเบดุลนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในเขตเมืองปัตตานีซึ่งมีชื่อร้านว่าปัตตานีอาร์ตช็อปร้านนี้ก็เปิดมา20ปีได้แล้วมั้งเบดุล
2: ครับ
1: นะเป็นแหล่งผลิตชิ้นงานไม่รู้กี่พันกี่หมื่นชิ้นแล้วนะไปดูนะตลอด20ปีที่ผ่านมานะ
2: ใช่ครับแล้วผลิตเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับของฝากปัตตานี
1: ของฝากปัตตานีนะ
2: ใช่ครับเราพยายามคิดไอเดียแล้วก็สร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาเพื่อให้กับคนปัตตานีได้เห็นว่าปัตตานีมีของดีมีของฝากที่จะมอบให้กับคนที่มาจากต่างจังหวัดได้รับของสิ่งดีๆจากเมืองปัตตานี
1: ครับ
2: ครับ

0: การนำเอกลักษณ์ลวดลายและสีสันของเรือกอและซึ่งเป็นเรือประมงพื้นบ้านชายแดนใต้ที่ผสมผสานศิลปะไทยมลายูและชวาไว้ด้วยกันมาสร้างสรรค์ลงบนของที่ระลึกชิ้นเล็กถือเป็นงานฝีมือที่ทรงคุณค่าและช่วยสืบสานภูมิปัญญาได้อย่างงดงามหัวใจสำคัญของการรังสรรค์ศิลปะชิ้นจิ๋วนี้นะครับอยู่ที่การเลือกใช้องค์ประกอบและโทนสีฉูดฉาดที่ทับซ้อนและตัดกันเป็นมิติสะท้อนความมีชีวิตชีวาของท้องทะเลโดยการนำมาปรับย่อส่วนลงบนชิ้นงานนั่นเองครับ
1: เอาละครับมาดูชิ้นงานกันบ้างนะครับนี่เป็นชิ้นงานที่สำเร็จแล้วนะครับพร้อมวางจำหน่ายแล้วก็พร้อมที่จะส่งให้กับลูกค้าได้นำไปใช้ตามใจปรารถนานะครับไปดูนะมีอะไรบ้างไปดูที่เห็นอยู่นี้ไปดู
2: ก็จะมีเรือจำลองนะ
1: นี่ครับใส่กระจกเรียบร้อยนะครับนี่เป็นเรือกอและนะ
2: แล้วก็จะมีกระต่ายขูดมะพร้าว
1: กระต่ายขูดมะพร้าวโอ้นี่สวยมากเลย
3: เอาเรือละ
1: สมัยนี้ยังมีบ้านเรือนไหนเขาใช้กระต่ายขูดมะพร้าวบ้างครับทุกคนตอนนี้ใช้เครื่องหมดแล้วนะไปดูนะ
2: ใช้เครื่องหมดแล้วแต่ก็ยังมีคนใช้อยู
1: ่มีคนใช้อยู่นะ
2: อันนี้ก็ย่อส่วนลงมาเพื่อให้เป็นของฝาก
1: เป็นของฝากนะ
2: ใช่
1: ถ้าจะทำเป็นของที่ใช้จริงได้แล้วเพ้นลายมันก็ทำได้ใช่ไหม
2: ทำได้ครับก็ทำอยู่
1: ทำอยู่นะมีลูกค้าสั่งเหมือนกัน
2: ลูกค้าสั่งเหมือนกัน
1: โอ้โหคลาสสิกมากลูกค้าเจ้านั้น
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็
1: น่ารักครับน่ารัก
2: ส่วนเอาไว้เวลาเดินทางเอากลับไป
1: ใช่ก็ที่ถ้าเกิดเราส่งลูกค้าเราก็จะใส่เป็นครอบกระจกแบบนี้ใช่ไหมใช่ปุ๊บก็จะสวยงาม
2: ครอบกระจกตัวแล้วก็จะเป็นว่าว
1: ว่าววงเดือน
2: ว่าววงเดือนก็เป็นว่าวคนนิยมในปัตตานีชอบเล่นกันว่าววงเดือน
1: เป็นว่าเป็นว่าวเอกลักษณ์ของคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนะว่าววงเดือนนะ
2: แล้วก็ใส่ตู้กระจกเป็น
1: เพิ่มมูลค่าแล้วก็ทำให้มันดูสวยงามมากขึ้นส่วนมากพวกชิ้นงานแบบนี้เนี่ยเขาจะซื้อไปตกแต่งบ้านไหมไปดูหรือว่าซื้อไปเป็นของฝาก
2: เป็นของฝากไว้ตกแต่งบ้านแล้วก็เอาไว้เป็นแบบว่าเป็นสื่อแทนใจที่ระลึกอะไรพวกนี้ไว้โชว์ไว้ในโชว์ในตู้ของในบ้านนี่ก็จะเป็นสไตล์แบบนี
1: ้ครับผมโหสวยงาม
2: ม
1: าก
2: เลยก
1: ็
2: จะเป็นเรือกอและท้ายตัดเรือกอและท้ายตัดจำลอง
1: ท้ายตัดเรือกอและท้ายตัดนี่คือก็พัฒนามาจากเรือกอและ
2: เรือกอและ
1: แบบนี้ดั้งเดิมแล้วก็พอหลังๆมาเขาก็จะใช้เป็นท้ายตัด
2: ท้ายตัดก็คือเอาหัวออกอัน
1: เอาหัวออกอันนึง
2: แต่เรือหัว
1: แต่รูปทรงแล้วก็ลวดลายก็ยังเอกลักษณ์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู
2: ่ใช่เป็นเหมือนเดิม
1: ซึ่งลวดลายของปัตตานีกับของนราธิวาสนี่คือมีความแตกต่างใช่ไหมไปดูนะ
2: ก็คือมีความแตกต่างของนราธิวาสจะเป็นลายกระหนก
1: ครับ
2: ส่วนของลายของปัตตานีก็จะเป็นลายชวาพื้นบ้าน
1: ลายชวาพื้นบ้านนะครับพอสังเกตข้างล่างก็จะเป็นเรือกอและมีกระต่ายขูดมะพร้าวสวยนะครับทุกคนสีสันเขาแบบจัดจ้านมากนะครับนี่คือเอกลักษณ์เลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเคยเห็นเรือกอและนะในพื้นที่ของปัตตานีกับนราธิวาสนะมันจะเด็ดตามากเลยเมื่อเขาแล่นเข้าฝั่งมาเนี่ยมันจะมีสีสันลวดลายที่แบบโอ้โหแบบเด่นชัดมากแล้วก็พอเรามันทำเป็นต่อยอดเป็นชิ้นงานผลิตภัณฑ์ชิ้นเล็กอย่างนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยความสวยงามของลวดลายก็ยังคงอยู่ไม่ได้แตกต่างจากเรือที่ใช้งานจริงเลยนี่คือเขาเรียกว่าคุณค่าของลวดลายที่ผมคิดว่าทุกวันนี้ก็จะมีผู้สืบทอดแต่ละรุ่นไปใช่ไหมไปดูนะน่าจะไม่สืบหายนะ
2: ไม่สืบหายครับก็มีการสืบทอดส่งรุ่นต่อรุ่นให้รักษาไว้ลวดลายของเรือ
1: ส่วนข้างล่างก็จะเป็นพวกงานเซรามิกนะงานดินเผาเพชรลาย
2: เบอร์เจกกัน
1: อ๋อโอเคอ่ะมีอีกจะไปดูกันต่อครับ
0: คุณผู้ชมครับสำหรับผู้ที่สนใจงานศิลปะและผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปัตตานีปัตตานีอาร์ตช็อปปัตตานีถือเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับและเลือกชมสินค้าที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจนร้านแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บนถนนรามโกมุตในอำเภอเมืองปัตตานีเป็นพื้นที่ที่รวบรวมงานฝีมือที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะพื้นบ้านโดยเฉพาะการประยุกต์การใช้ลวดลายเรือกอและและงานศิลปะที่สืบทอดกันมาให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกหรืองานศิลปะตกแต่งซึ่งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับช่างฝีมือและเป็นการสืบสานองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่โดยแท้จริงเอ าละครับหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการเมืองไทยดีๆกันแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพร้อมไปทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

คุณรู้ไหมอุบัติเหตุบนท้องถนนสิ่งที่ช่วยเซฟชีวิตเราจากความตายได้มากที่สุดมันอยู่ใกล้ตัวแค่นั้นเองหมวกกันน็อกไม่ใช่แค่ใส่กันตำรวจจับนะครับทุกคนแต่มันคือเกราะป้องกันศีรษะอวัยวะที่สำคัญที่สุดของตัวเราหัดมีวินัยเคารพกฎจราจรขับขี่ด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่ตอนนี้เพื่อตัวคุณและคนที่รอคุณอยู่อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่นะครับThank you.

0: ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงสร้อยละห้อยหาพระแม่ไทยองค์สิริกิติ์วิจิตราเศร้าโศกาสวรรคตบททบงขอน้อมเกล้าอภิวันมิ่งขวัญล่าขอน้อมเกล้าน้อมวันทาอานิสงศิรกรานประนตนาฏบาทพระองค์ทะธรรมรงสถิตไทยไทยนิรันสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันด้วยผลผลอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต
1: ้เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์ทุกเรื่องที่อยากรู้
3: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริงๆ
4: การ เป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
2: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
6: นะชัยยามีอะไรดีว่ามาเลย
7: โทรสั่งมาแล้วจ้ารออีกได้เลย
8: ขออนุญาตเสิร์ฟอาหารค่ะ
6: แต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
7: นี่เลยจ้าปลาหมอจุกเคยรสชาติเค็มนิดมันหน่อยได้กลิ่นหอมของกะปิหอยสับเคสผัดน้ำพริกเผาหาทานได้เฉพาะที่ชัยยามีรสชาติหวานอมเค็มตามธรรมชาติผัดกับน้ำพริกเผาไม่มีรสคาวต้มขมิ้นปลากระบอกมีกลิ่นหอมของขมิ้นและสมุนไพรมีความเปรี้ยวจากน้ำส้มตาลกระนุ่นผสมผสานกันอย่างลงตัวและนี่หอยรากผัดกะทิเค็มมันหอมกะทิอร่อยกลมกล่อมปิดท้ายได้นี่เลยผัดไทยชัยยาซอสเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศด้วยนิ้วมือไ
6: ปอุ้ยแต่ละอย่าง
9: มาที่นี่ไม่เพียงอิ่มท้องแต่ยังอิ่มใจเพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากในท้องถิ่นโดยคนในชุมชนของเราค่ะ
6: อื้อ
9: วู้วู้

านไปสัมผัสกับเสน่ห์ของการท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมและเป็นมากกว่าการพักผ่อนหย่อนใจนั่นก็คือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าท่องเที่ยวเชิงเกษตรกันมาบ้างแต่ก็อาจยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงวันนี้เราจะพามาเจาะลึกถึงการท่องเที่ยวรูปแบบนี้

ตโดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสประสบการณ์จริงในสวนหรือฟาร์มโดยเรียนรู้กระบวนการผลิตทางการเกษตรตั้งแต่การปลูกการดูแลไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตนอกจากนี้ยังได้ทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นการให้อาหารสัตว์การทำอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรและอื่นๆอีกมากมายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม่ได้เป็นเพียงแค่การท่องเที่ยวเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นแต่ยังมีความสำคัญอีกหลายด้านค่ะอย่างแรกเลยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นซึ่งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับฐานรากนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร

รมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาที่สำคัญการท่องเที่ยวเชิงเกษตรยังช่วยสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับการเกษตรและความสำคัญของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิตมีแหล่งเรียนรู้และประสบการณ์จริงสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจด้านการเกษตรอีกด้วยเราจะพาทุกท่านไปสัมผัสประสบการณ์จริงในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สีปราดฟาร์มซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจแห่งหนึ่งในอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้พบกับรายการชุมชนเล่าเรื่องน้องข้าวโอ๊ตและน้องพิมค่ะมาจาก NVT นครศรีธรรมราชค่ะ
0: ครับเรา2คนก็เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่ NVT นครศรีธรรมราชวันนี้ครับวันนี้เราพามาอยู่กันที่ศรีปราดฟาร์มข้างในนะครับมีกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชนะครับการทำร่วมกับชุมชนนะครับข้างในมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลย

ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานสีปราดฟาร์มตั้งอยู่ที่หมู่ที่7ตำบลขนาบนาคอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ทั้งหมด14ไร่บริหารงานโดยพี่ชัยสุภชัยมีปลอดและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักวิถีกสิกรรมซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่นำแนวคิดเกษตรผสมผสานมาใช้เพื่อพัฒนาแปลงเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและที่นี้ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งเรียนรู้เท่านั้นนะครับที่นี่ยังเป็นต้นแบบของเกษตรเชิงผสมผสานที่ช่วยสร้างรายได้และความยั่งยืนให้กับเกษตรกรในชุมชนด้วยแต่ความน่าสนใจที่พิมพ์และข้าวโอ๊ตอยากพามาในวันนี้นั้นต้องการยกระดับการเกษตรให้กลายเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวความเป็นมาของสีปราดฟาร์มกันเลยครับ

0: ครับและตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ชัยนะครับเจ้าของศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานสวนศรีปราชญ์นะครับสวัสดีครับพี่ชัย
1: สวัสดีครับ
0: ได้ข่าวมาว่าตรงนี้แต่เดิมแต่ก่อนเป็นบ่อกุ้งร้างนะครับแล้วก
1: ็
0: พี่ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นศูนย์การเรียนรู้
1: เกษตรผสมผสาน
0: ช่วยเล่าจุดเริ่มต้นหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นความเป็นมายังไงครับ
1: จุดเริ่มต้นของศรีปราชญ์ฟาร์มนะครับก็เริ่มจากเริ่มแรกนะครับก็คือเริ่มกลับมาทําพื้นที่ที่เป็นบ่อกุ้งรกร้าง
0: ครับ
1: ครับผมพอเริ่มกลับมาทําก็ต้องต่อสู้กับสภาพแวดล้อมที่แย่ก็คือดินเค็มน้ําเค็มนะครับใช้ระยะเวลาในการดําเนินงานก็หลายปีนะครับทําอยู่แล้วก็มีการศึกษาไปด้วยนะครับศึกษาคือทําไปด้วยแล้วก็ทดลองไปด้วยศึกษาไปด้วยอันไหนที่ได้ผลก็เก็บไว
0: ้ครับ
1: อันไหนที่ไม่ได้ผลก็ทําซ้ําพอทําแล้วก็โอเคถ้าไม่ได้ผลจริงๆก็คือไม่เอานะครับหลังจากที่พอทําไปแล้วโอเคแล้วนะครับทีนี้ก็ลงมือทํานะครับเพื่อสามารถแบบพอทําไปแล้วนะครับก็คือทําดูว่าเราทําเนี่ยสามารถแบบไอ้มันแบบต่อยอดเรื่องอาชีพได้มั้ยนะครับถ้าต่อยอดอาชีพได้เนี่ยนะครับก็เริ่มลงมือทําทีนี้พอทําไปแล้วนะครับก็พอเริ่มได้ผลนะครับชาวบ้านก็ได้รับผลจากที่ทําก็คือได้มีของเหมือนการปลูกผักในภาชนะอย่างเนี้ยนะครับในพื้นที่ของน้ําเค็มเนี่ยมันปลูกยากก็เลยเอาผักเนี่ยมาปลูกในภาชนะมีการผสมดินเองใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนะครับมาทําเป็นปุ๋ยหมักมาทําเป็นดินผสมเสร็จแล้วพอทําได้ผลเสร็จแล้วก็ให้ชาวบ้านไปกินไปชิมดูโอเคมั้ยพอโอเคก็เริ่มทํานะครับหลังจากนั้นพอทําแล้วเนี่ยก็มีทางหน่วยงานรัฐบาลนะครับก็เหมือนเกษตรพัฒนาชุมชนกสน.นะครับก็ประมงนะครับแล้วก็ปศุสัตว์เชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เกษตรกรบางพื้นที่นะครับที่เป็นพื้นที่น้ําเค็มดินเค็มหรือสนใจที่จะปลูกพืชผักนะครับสนใจที่มาปลูกพืชผักในภาชนะนะครับแล้วก็พอไปเป็นแล้วนะครับชาวบ้านที่ไปเป็นวิทยากรเขาก็ตามมาดูงานนะครับเขาพอตามมาดูงานก็เลยเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ศรีปราชญ์ฟาร์มนะครับทีนี้ก็มาเริ่มทําพอทําแล้วก็จัดสวนจัดอะไรให้มันสบายขึ้นนะครับแล้วทีนี้ก็มีทีมงานก็ดึงทีมงานมานะครับแล้วก็เรียกทีมงานมามีการอบรมทีมงานอบรมสมาชิกนะครับของศรีปราชญ์ฟาร์มนะครับมีประมาณอยู่ 7-8 ท่านนะครับแต่ละท่านก็ถนัดคนละด้านนะครับก็ฝึกให้มีความถนัดที่แตกต่างกันไปแล้วก็เวลาคุณมาดูงานนะครับเขาได้เอาวิชาความรู้ที่อบรมไปนะครับถ่ายทอดให้กับชาวบ้านแล้วก็เขาได้ไปพัฒนาฟาร์มตัวเองด้วยนะครับก็มีพี่เสรีพี่เมธพี่ชัยพี่สาวนะครับเรามี2สาวหลายคนนะครับสมาชิกแต่ละด้านเนี่ยก็คือมีความถนัดไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็คือมาที่ศรีปราชญ์ความน่ะนะครับจะได้ทั้งความรู้นะครับแล้วก็ได้ทั้งบรรยากาศนะครับเพราะว่าการทําเกษตรที่นี่นะครับเป็นการทําการเกษตรแบบรักโลกนะครับก็คือไม่ใช้เคมีนะครับใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผมครับ
0: ครับแล้วณปัจจุบันตอนนี้ครับที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีอะไรบ้างครับที่พี่
1: ครับผม
0: อยากแนะนําอยู
1: ่ศูนย์การเรียนรู้ศรีปราชญ์ฟาร์มนะครับมีทั้งเกษตรประมงปศุสัตว์เกษตรก็คือพระเอกก็คือต้นจากนะครับเป็นการทําน้ําตาลจากแบบครบวงจรนะครับถ้าคุณมาดูงานเนี่ยผมจะให้พี่เสรีเป็นพระเอกของศูนย์เรียนรู้นะครับก็คือมอบหมายให้พี่เสรีก็คือเต็มรูปแบบเลยตั้งแต่การปลูกจากปลูกยังไงนะครับเอาจากมาวิธีการดูแลต้นจากวิธีการตัดแต่งต้นจากนะครับวิธีการทําน้ําตาลจากนะครับวิธีการเอาจากมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับคือครบที่พี่เสรีนะครับคนต่อไปก็คือศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับตรงนี้ผมจะให้พี่เมธนะครับเป็นพระเอกเป็นวิทยากรนะครับผมก็ให้พี่เมธเนี่ยมาให้ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชาหลักการทรงงานนะครับแล้วก็ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแล้วก็การขยายพันธุ์พืชนะครับคนต่อไปก็คือพี่ชัยนะครับพี่ชัยเนี่ยจะเป็นให้ความรู้เรื่องการปลูกผักในภาชนะการผสมดินนะครับส่วนผมก็คือเจ้าของฟาร์มก็คือการทําปศุสัตว์แบบครบวงจรนะครับแล้วก็จะมีผู้ช่วยวิทยากรผู้ช่วยก็จะอยู่ประจําตามศาลคอยเซอร์เวย์แล้วก็เป็นคนเก็บภาพบรรยากาศในฟาร์มตอนเด็กมาดูงานแต่ละคนก็ทํางานกันเป็นทีมนะครับแล้วก็กิจกรรมของฟาร์มที่เราทําหรือศูนย์เรียนรู้เนี่ยเราจะเวียนกันไปนะครับมีการเอามือสามัคคีเราจะหิ้วชั้นกันไปนะครับเวียนกันวันนี้มาสวนพี่เสรีพรุ่งนี้ไปสวนของผมมะรืนนี้ก็ไปของพี่เมธเวียนกันไปนะครับทุกคนก็อยู่เป็นเหมือนพี่เหมือนน้อง นะครับก็เหมือนเราทําให้เป็นกิจวัตรประจําวันแล้วก็นํามาสู่การดูงานของคนในพื้นที่พื้นถิ่นแล้วก็มีฐานเรียนรู้ที่มันหลากหลายในโซนน้ําเค็มครับ
0: ครับก็ครบวงจรกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวร้อยพี่ชัยพาไปเดินชมดีกว่าว่าที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีอะไรบ้าง
1: ครับผม
0: ไปกันเลยครับ
1: ตามมาเลยครับ
2: โดยภายในศูนย์การเรียนรู้ก็ยังมีกิจกรรมที่หลากหลายเช่นการเลี้ยงแพะสายพันธุ์ผสมซึ่งปัจจุบันมีจำนวน20ตัวมีการเลี้ยงปลาน้ำจืดน้ำกร่อยการเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดการทำปุ๋ยหมักการปรับปรุงดินเค็มให้เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกในพื้นที่คันบ่อกุ้งร้างแล้วก็ยังมีการจัดแบ่งโซนฐานให้ความรู้ภายในฟาร์มโซนแรกก็จะเป็นการทำน้ำตาลจากเราจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการทำน้ำตาลจากว่าเขาทำกันอย่างไรไปดู

ซึ่งที่ตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นโรงทําน้ําตาลจากนะครับของศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานสีปัดฟาร์มนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะประด้วยก็จะประกอบไปด้วยเตานะครับกระทะหม้อที่กรองเขี้ยมนะครับแล้วก็มีกระบอกไว้สําหรับรับน้ำ

0: นะครับก็จะเป็นพี่เสรีน้ำขาวนะครับเป็นวิทยากรประจำ
1: รู้ที่โดดเด่นในการผลิตน้ำตาลจากโดยเฉพาะในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวที่มีการแบ่งออกเป็น2ช่วงคือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมและช่วงที่2คือเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนน้ำตาลจากเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นนอกจากการใช้เป็นเครื่องดื่มและเครื่องปรุงอาหารแล้วยังสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและสะท้อนถึงวัฒนธรรมเช่นน้ำตาลสดน้ำตาลเคี่ยวน้ำส้มจากขนมลาและเกล็ดน้ำตาลซึ่งทุกผลิตภัณฑ์ล้วนเป็นผลผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นควรค่าแก่การอนุรักษ์และพัฒนาให้คงอยู่เพื่อสืบสานความรู้และวัฒนธรรมอันมีค่าให้แก่คนรุ่นหลังสืบไปนับว่าที่นี่มีแต่สิ่งที่น่าสนใจเต็มไปหมดเลยนะครับไปฟังความภาคภูมิใจของพี่ชัยกันดีกว่าที่ได้สร้างสีปราดฟาร์มนี้ขึ้นมากันครับ
2: เอาละค่ะเราได้เยี่ยมชมทั่วสีปราดฟาร์มกันแล้วนะคะในฐานะพิมพ์นะคะที่เป็นนักท่องเที่ยวนะคะก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจมากเลยค่ะและในฐานะพี่เจ้าของฟาร์มนะคะมีความภาคภูมิใจอย่างไรบ้างคะ
0: ครับคือมีความภาคภูมิใจมากนะครับก็คือหนึ่งได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับครอบครัวนะครับแล้วก็ได้สร้างอาชีพให้กับที่บ้านเหมือนที่ตั้งความฝันไว้ว่าอยากมาสร้างอาชีพให้กับที่บ้านเพราะเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้เหมือนที่บอกนะครับว่าเป็นพื้นที่น้ำเค็มดินเค็มนะครับอาชีพก็ไม่สามารถทำได้เหมือนพื้นที่บางอย่างไม่เหมือนพื้นที่ที่อื่นนะครับแต่ทีนี้พอกลับมาก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนนะครับแล้วก็เพิ่มรายได้ได้นะครับตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืนครับผมแล้วก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับพี่ๆน้องๆและคนที่จะกลับมาอยู่บ้านนะครับไม่รู้จะไปทําอะไรนะครับอย่างน้อยก็ได้มาเห็นแนวทางว่าพื้นที่ที่มีความลําบากเขาสามารถทําเกษตรได้ดังนั้นเราถ้าเรามีที่เนี่ยเราสามารถต่อยอดไปเป็นอาชีพได้นะครับอย่างน้อยขอฝากไว้กับคนที่ไม่มีความฝันหรือไม่มีความหวังนะครับอย่างน้อยก็ให้เขากลับมาแล้วก็มาเริ่มใช้ชีวิตแบบเหมือนเราตอนเด็กๆนะครับเราได้อยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยเรามีความสุขมากได้กินผักที่เราปลูกเองได้กินของที่ปลอดสารพิษนะครับแล้วก็ได้อยู่กับธรรมชาติมีกุ้งหอยปูปลาที่อุดมสมบูรณ์นะครับได้กลับมาเป็นแบบนั้นเนี่ยภูมิใจมากเลยครับผมครับ
2: ในวันนี้สีปราดฟาร์มประสบความสำเร็จเบื้องหลังมีหน่วยงานไหนเข้ามาสนับสนุนบ้างคะ
0: ครับผมหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนนะครับในการทำของศูนย์สีปราดฟาร์มนะครับเริ่มแรกก็จะเป็นพัฒนาชุมชนนะครับพัฒนาชุมชนเนี่ยเข้ามาช่วงแรกๆนะครับหลังจากนั้นก็กรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเมื่อทำไปได้สักระยะหนึ่งก็คือพี่ทำฟาร์มแพะด้วยไงครับแล้วก็ปศุสัตว์ก็เข้ามามีส่วนร่วมก็คือมาพาไปเป็นวิทยากรบ้างส่วนมากก็จะพาเป็นวิทยากรหลังจากนั้นก็มีการอบรมชาวบ้านในศูนย์นะครับแล้วก็ดึงชาวบ้านเข้ามานะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับมีอีกหน่วยงานก็เข้ามาก็จะเป็นศูนย์อำนวยการและพัฒนาการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับของกบร.นะครับเข้ามามาทำเป็นศูนย์เรียนรู้แบบเต็มตัวนะครับมีให้ห้องประชุมเพื่อคนมาดูงานได้มานั่งพูดคุยนะครับห้องประชุมแล้วก็ห้องน้ำนะครับผมแล้วก็ได้ทำโรงเห็ดไว้ให้นะครับในศูนย์เรียนรู้นะครับทีนี้พอเริ่มเข้ามาทำเนี่ยหน่วยงานที่เข้ามาก็ส่วนมากเวลามีการอบรมนะครับผมก็จะเชิญหน่วยงานแต่ละหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาแจมเข้ามาให้ความรู้ร่วมด้วยนะครับอย่างน้อยก็คือหน่วยงานก็ได้ประโยชน์จากการทำศูนย์เรียนรู้ตรงนี้ครับผมครับ

เป็นไงล่ะคะคุณผู้ชมน่าภูมิใจกันใช่ไหมคะที่พี่ชัยสามารถเปลี่ยนพื้นที่รกร้างให้กลายเป็นแหล่งสร้างรายได้อีกทั้งยังเป็นสถานที่ให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้อีกด้วยค่ะเราไปติดตามในส่วนที่2กันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจอีกบ้าง

0: ยิ่งโซนตรงนี้จะเป็นโซนปศุสัตว์นะครับโซนปศุสัตว์ก็คือเลี้ยงแพะเลี้ยงกวางนะครับแล้วก็เลี้ยงไก่นะครับโซนเลี้ยงแพะนะครับก็จะให้นักท่องเที่ยวนะครับที่มาก็เรียนรู้วิธีการเลี้ยงแพะแบบลดต้นทุนนะครับแล้วก็นำเศษเหลือจากคอกแพะนะครับไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพด้านขวามือนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับหรือคนที่มาเยี่ยมชมนะครับก็ให้อาหารแพะนะครับให้อาหารกวางด้านนี้นะครับนี่ก็จะมีพี่ชัยนะครับพี่ชัยเจ้าก็จะรับผิดชอบเรื่องตรงนี้แล้วก็การประทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลแพะนะครับผมซึ่งทีนี้เศษเหลือนะครับจากการเลี้ยงแพะเนี่ยนะครับบางคนอาจจะมองข้ามนะครับนี่ก็คือกิ่งกฐินนะครับเมื่อแพะกินเปลือกกินใบนะครับเราก็จะเอาเปลือกของกฐินนะครับไปใช้เป็นเชื้อเพลิงนะครับแทนการซื้อเชื้อเพลิงมาจากข้างนอกเวลาทำน้ำตาลจากนะครับหรือถ้าเป็นชิ้นใหญ่หรือกิ่งใหญ่ก็เอาไปเผาถ่านนะครับไว้ทำถ่านใช้หุงต้มและจำหน่ายได้นะครับผมส่วนนักท่องเที่ยวก็อาจจะร่วมในกิจกรรมเรื่องการเผาถ่านนะครับนักท่องเที่ยวก็มาร่วมศึกษาเรียนรู้และทำไปด้วยกันนะครับผมแล้วก็ยิ่งฐานการทำน้ำตาลจากนะครับได้มีส่วนร่วมในการตีตาลนะครับอธิบายขั้นตอนการทำน้ำตาลจากนะครับแล้วก็ให้เขาได้หาบตาลนะครับเดินวิธีการเก็บตาลเก็บยังไงแล้วก็เขาก็ได้ร่วมทำกิจกรรมนะครับแล้วก็ผ่าลูกจากให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนของที่ฟาร์มที่มีจำหน่ายนะครับให้กับนักท่องเที่ยวก็จะเป็นกล้วยฉาบนะครับผมน้ำตาลจากจะเป็นน้ำตาลจากสดนะครับแล้วก็มีน้ำตาลเกล็ดนะครับแล้วก็มีน้ำส้มจากนะครับแล้วก็มีฝรั่งนะครับในสวนแล้วก็มีผักหลอดซันพิษนะครับของในชุมชนนะครับไอ้นักท่องเที่ยวนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นฐานการเลี้ยงแพะแบบลดต้นทุนนะครับผมในกระบวนการเลี้ยงแพะเนี่ยนะครับไม่มีการให้อาหารเม็ดนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้อาหารทีมาจะเป็นอาหารจากในฟาร์มแล้วก็ในชุมชนเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะเป็นกฐินนะครับและก็หญ้านะครับเมื่อแพะกินเสร็จแล้วก็จะขับถ่ายออกมาเป็นมูลนะครับเป็นขี้แล้วก็เศษกฐินก็จะเอาไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพครับผมต่อยอดในขั้นตอนต่อไปครับ
1: จากที่เราได้ไปดูโซนการทำน้ำตาลจากและโซนปศุสัตว์มาแล้วเมื่อกี้ได้มองเห็นป้ายคันบ่อทองคำอยากรู้แล้วสิครับว่าคันบ่อทองคำคืออะไรและมีที่มาอย่างไรครับ

ปกติแล้วส่วนที่ผมรับผิดชอบก็จะทำตามศาสตร์พระราชาก็คือปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างก็เรียนรู้เกี่ยวกับการห่มดินของอาจารย์ยักษ์ที่เขาให้แนวทางมาว่าเราอย่าปอกเปลือกเปื่อยดินเพื่อทำให้ดินมีจุลินทรีย์ในการทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตในเมื่อเราไม่ใช้สารเคมีตรงนี้มันจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อรุ่นหลังจะได้รับประทานของที่ปลอดจากสารพิษสารเคมีพยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก็คือพยายามทำให้ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างก็คือไม้มี5ระดับก็คือสูงกลางเตี้ยเลี่ยดินแล้วก็ใต้ดินก็จะเป็นแหล่งผสมอาหารที่ไว้ให้ลูกหลานวันข้างหน้าเพื่อบริโภคในสถานการณ์ที่วิกฤตอย่างเช่นโควิดที่ผ่านมาเพราะเราจะมีแหล่งอาหารที่สามารถบริโภคในครัวเรือนและในชุมชนในเมื่อชุมชนเราทําอย่างนี้หลายๆครัวเรือนทําให้ชุมชนของเราเข้มแข็งขึ้นก็นั่นแหละครับก็หน้าที่หลักๆก็คือจะเน้นป่า3อย่างประโยชน์4อย่างจากการที่ได้เข้ามาเรียนรู้ในศรีปราชญ์ความเมื่อก่อนนี้ผมมีอาชีพขับรถตู้ซึ่งไม่มีความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้เลยแต่พอมาเข้าในเรียนรู้ในศรีปราชญ์ความก็จะเชื่อมโยงเกี่ยวกับคันนาทองคำซึ่งคนเมื่อก่อนจะไม่

0: ไม่ใช้พื้นที่ในคันบ่อเนี่ยปล่อยหญ้ารกขึ้นอยู่แต่พอมาเรียนรู้ในศีลปราดความแล้วเราจะมีความรู้เพิ่มขึ้นโดยการที่ว่าเอาฟางหรือว่าเศษใบไม้ที่เราจะไม่เผากับเศษใบไม้เราจะใช้คลุมหน้าดินซึ่งเป็นวิธีห่มดินอย่างที่พ่อหลวงร.9ได้บอกไว้ครับก็คันบ่อทองคำก็คือจากปกติก็จะไม่มีพวกต้นไม้พวกฝรั่งที่หลายๆคนเห็นแต่พอเราทำเป็นคันบ่อทองคำมาเราก็สามารถปลูกพืชพวกนี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการบริโภคได้ครับเนี่ยจากคันปกติคันบ่อทั่วๆไปจะไม่ค่อยปลูกอะไรกันเยอะแต่ว่าพอเราใช้ตรงนี้เราจะทำเป็นคันบ่อทองคำซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายในการในครัวเรือนซึ่งปกติเราจะซื้อจากท้องตลาดแต่ว่าถ้าเราปลูกเป็นตามคันบ่อนี้เราจะได้สินค้าที่บริโภคและก็ปลอดภัยเพราะเรามั่นใจวิธีการผลิตเพราะเราจะไม่ใช้สารเคมีจะทำให้คันบ่อที่ว่าไม่มีประโยชน์ทำให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นมีค่าเท่ากับทองคำดังที่ศาสตร์พระราชาได้บอกไว้ครับ
1: คันบ่อทองคำปลอดสารพิษไม่ใช่แค่ดินขอบบ่อธรรมดาแต่คือขุมทรัพย์แห่งการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนด้วยการไม่ใช้สารเคมีเราสามารถเปลี่ยนคันบ่อที่เคยไร้ค่าให้กลายเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ใช้ปลูกพืชพักน้ำหรือสร้างระบบนิเวศที่สมดุลเปรียบเสมือนทองคำที่มีค่าทางเกษตรกรรมนั่นเองค่ะ
2: ครับวันนี้เราก็ทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานเต็มที่กันทั้งวันเลยนะครับเดี๋ยวอยากให้พี่ชัยเนี่ยเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่หน่อยครับว่า มายังไงอะไรยังไง
3: ครับนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่นะครับส่วนมากก็จะมารถส่วนตัว
2: ครับ
3: นะครับก็ถนนเรียบชายทะเลนะครับถนนเรียบชายทะเลปากพนังหัวไซนะครับเชฟฟี่ที่กังหันลมนะครับเสร็จแล้วขับรถมาประมาณอีก20กิโลนะครับเขียนว่าบ้านบางหลวงเลี้ยวขวาในซอย500เมตรนะครับถึง48ฟาร์มนะครับผมส่วนช่องทางติดต่อนะครับหรือจะติดต่อทางเบอร์โทรนะครับ0985057230แล้วก็ทางเพจนะครับเพจ48ฟาร์มถ้าเฟซก็ชัย4ปาดนะครับผมส่วนมากนะครับกิจกรรมที่นี่นะครับก็จะครอบคลุมนะครับมีทั้งด้านปศุสัตว์นะครับทวีชัยฟาร์มเรื่องควายนมนะครับควายนมในตำบลขนาบนาสวนจากแบบครบวงจรนะครับอยู่ที่บ้านบางตะลุมพอนะครับเกษตรผสมผสาน4ปาดฟาร์มนะครับอยู่ที่หมู่ที่7ตำบลขนาบนานะครับแล้วก็ชาวบ้านในชุมชนขนาบนาเนี่ยกิจกรรมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการทำน้ำตาลจากนะครับผมของพี่เนี่ยจะเป็นการทำเกษตรแบบปลายทางนะครับก็คือเกษตรแบบผสมผสานแบบพึ่งพาตนเองนะครับดังนั้นก็สิ่งที่ทำเนี่ยอย่างน้อยก็คือได้เป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับกลุ่มที่สนใจแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับได้มาชมแล้วก็ได้มาชิมอาหารแบบปลอดภัยในชุมชนที่ชาวบ้านทำเองนะครับผม
2: ครับก็อยากให้มากันเยอะๆนะครับเพราะว่าพี่ชัยแล้วก็ทีมงานจากศูนย์การเรียนรู้เนี่ยดูแลแล้วก็ให้คำแนะนำพวกเราเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับวันนี้เรา3คนขอลาไปก่อนนะครับกับรายการชุมชนเล่าเรื่องไว้พบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับ
3: ครับผมมาติดตาม

0: ยุคนกมลเกตสเวตฉัตรดุจดวงแก้วเพชรรัตน์ส่องสวัยสุรรางจรัสฟ้าประชาไทยแสนอาลัยองค์ยุพินสิ้นพระชนพระองค์พาเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงหลังดั่งสายฝนพระสุกนิกรแสนโสกาทั่วสากลบันดาลดลสู่สวรรค์นิรันดร์เทอญสถิตในใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้กรมประชาสัมพันธ์
1: Jangan cepat tekan. Jangan tekan. Jangan percaya mesej yang pelik-pelik tu. Jangan bagikan maklumat peribadi. Dan juga jangan tekan yang kita tak kenal. Mungkin mesej itu adalah mesej penipu, tahu tak? Cek sebelum nak klik, fikir dulu sebelum nak share.
2: Awas penipuan cyber boleh dihenti.

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนรับเข้าสู่รายการ NBT มีประเด็นค่ะรายการที่จะนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจทันทุกสถานการณ์พร้อมเอาคำตอบและการมุมมองมาให้คุณผู้ชมค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่10:00 AM ไปจนถึง11:30 PM วันนี้อยู่กับณัฐฐาแก้วการสุขพรหมค่ะทักทายคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมผ่านทางโทรทัศน์ช่อง11 NBT ภาคใต้รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านเพจ NBT สงขลาที่มีการไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะต้องบอกว่าจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะเหตุกราดยิงนะคะในสถานศึกษาต้องบอกว่าช่วงนี้เราก็จะเห็นข่าวค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วก็เห็นนายในหลายๆจังหวัดเลยนะคะที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นใหญ่ๆที่ทุกคนได้ติดตามข่าวกันค่ะคำถามสำคัญที่หลายคนตั้งคำถามก็คือคำว่าปืนในราคาที่ชนหรือว่าเด็กที่มันไม่ได้บรรลุนิติภาวะนี่แหละค่ะเขาห้าวจากไหนมันห้ากันแรงหงายขนาดนั้นเลยเหรอวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแลกในเรื่องของการกวาดล้างปืนค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาถ้าย้อนลบไปค่ะเชื่อว่าหลายคนยังจำภาพเหตุการณ์ได้ดีในเรื่องของการการยิงโรงเรียนประตงนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาคุยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสถานีตำรวจนี่แหละค่ะเขามีการลงพื้นที่กวาดล้างไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็ภาพรวมนี่เป็นมันผือรวมไปถึงในส่วนของประชาชนเองค่ะเขาสร้างมาที่จะทำอะไรได้มั่งและก็อะไรที่ไม่สามารถทำได้เพื่อที่จะรวมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ของจังหวัดและก็ประเทศไทยของเราค่ะแต่ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวนี้ค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวสารในเรื่องของการลดภาระหนี้ของครูกันสักนิดนะคะโดยนายประเสริฐค่ะก็ได้แรงแก้ปัญหาหนี้สินครูลดภาระหนี้ดอกเบี้ยป้องกันหนี้เพิ่มมีเงินเหลือเพียงพอดำรงชีวิตค่ะนายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแรงแก้ปัญหานี้สิ้นครูทั่วประเทศเนื่องจากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรครูในภาพรวมเพื่อให้ครูค่ะสามารถใช้ชีวิตและการปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างมีความสุขทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนการสอนได้อย่างเต็มทีโดยต้องรวบรวมหนี้ทางจากสถาบันการเงินและการสหกรณ์ต่างๆมาร่วมไว้ทีเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการก็จะเป็นตัวกลางค่ะในการเจรจาหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายเพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูที่อยู่ในภาวะล่มละลายสนับสนุนมาตรการควบคุมดูแลให้ครูเนี่ยต้องมีเงินเดือนเลือใช้จ่ายไม่น้อยว่าร้อยละ30และการแก้ปัญหาหนี้ทางระบบโดยเฉพาะหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูซึ่งก็เป็นภาระสำคัญของครูจำนวนมากจากข้อมูลจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์กับพบนะคะว่าปัจจุบันนั้นมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู116แห่งมีสมาชิก 862,539 รายและก็มีเงินให้กู้รวม 1,141,545 ล้านบาทขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูก็มีค่าเฉลี่ย 5.60% และก็สูงสุดถึง 9% ดังนั้นค่ะจึงต้องแก้ตั้งแต่ตอนทางของเงินทุนไปจนถึงการบริหารหนี้ของครูแต่ละคนกระทรวงศึกษาธิการก็ได้รวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขปัญหานี้สิ้นครูในสร้างประเด็นหลักด้วยกันค่ะประเด็นแรกนะคะนั่นก็คือการปรับ5แนวทางในการจัดตั้งสหกรณ์กลางเข้ามาเป็นองค์กรกลางในการแก้ปัญหาพิจารณาระเบียบข้อบังคับและก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องประเด็นที่2ค่ะมาตรการในการหักซ่งชำระหนี้สหกรณ์โดยให้สมาชิกนั้นมีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพในอย่างน้อยร้อยละ30ของเงินได้รายเดือนและก็ใช้ระบบเครดิตล็อกนะคะเครื่องมือในการควบคุมทางการเงินเพื่อไม่ให้ก่อหนี้เพิ่มและก็ประเด็นที่3ค่ะการหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการรวมทั้งสองกระทรวงมาแรงศึกษารายละเอียดทางด้านมาตรการแหล่งเงินทุนแนวทางปรับหนี้และก็ข้อกฎหมายก่อนรายงานพ้นภายใน30วันนอกจากนี้ค่ะกระทรวงศึกษาธิการเองก็ยังได้รวมกับธนาคารออมสินจัดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู้อิสรภาพการเงินเพื่อแก้ไขปัญหานี้สิ้นครูโดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสมาชิกชพค.ชพซ.และการโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเลื่อน 3.50% ต่อปีไปจนถึงเดือนธันวาคม2570จากเดิมเนี่ยประมาณ 6-7% เพื่อให้เงินงวดที่ชำระในแต่ละเดือนนั้นถูกนำไปตัดเงินต้นมากขึ้นช่วยลดภาระหนี้และก็เพิ่มโอกาสปิดหนี้ได้เร็วขึ้นค่ะและก็อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะต้องบอกว่าเคกันมาแล้วสำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF ของประเทศไทยและก็โดยเฉพาะสงขลาของเราที่ได้เป็นเจ้าประเทศไทยของเราที่เป็นเจ้าภาพนะคะเดี๋ยวมาแล้วในเรื่องนี้กันค่ะต้องบอกว่า
นับถ้อยหลังนะคะที่คนไทยเนี่ยจะได้เตรียมเป็นเจ้าภาพค่ะการประชุม IMF 6มิติสำคัญของการเป็นเจ้าภาพมิติที่ดีนะคะนั่นก็คือ1ค่ะการมีทัศนคติและก็จิตใจบริการที่เปี่ยมไปด้วยน้ำใจแบบไทย2ค่ะการสื่อสารให้เป็นนักท่องเที่ยวเข้าใจและก็ประทับใจ3นะคะมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการเซ่ค่ะการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก็อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว5การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและก็6ค่ะผู้ภาคภูมิใจในท้องถิ่นนั่นเองนะคะก็บอกว่าการเป็นเจ้าภาพที่ดีก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญนะคะสำหรับการได้รับเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม IMF ค่ะช่วงนี้นะคะพักกันสักเดี๋ยวช่วงหน้าลบมาติดตามกันต่อค่ะ

เสียงทิ้นร้องเพลงเดิมสู้บทเพลงใหม่โดยการประสานดนตรีสากลรับตามยุคข่าวถึงคนรุ่นใหม่เพื่อการสืบสานอย่างยั่งยืนร้องแง่งพลังซอฟต์พาวเวอร์

0: รับมาในช่วงที่สองของรายการ NBT มีประเด็นค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปโรพร้อมๆกันนะคะว่าในส่วนของพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาของเรานั้นมีการกวาดล้างปืนไปแล้วในกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าต้องขออนุญาตเปลี่ยนสำเนียงเป็นภาษาการสักนิดในการสะดวกรวมพูดคุยกับผู้รวมของเรานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ค่ะผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะนั่นก็คือท่านพันตำรวจโทอดินันท์วงศ์หมัดทองค่ะรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: นี่นะคะต้องบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องปืนกันแต่ก่อนหน้านี้กับท่านรองนันเนี่ยเรามีการคุยในเรื่องของอะไรหลบซ่อนสู
1: ้หนีซ่อนสู
0: ้หนีซ่อนสู้นะคะในเรื่องของการยิงในสถานศึกษานี่แหละนะคะว่าเราจะทำยังไงแต่วันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของปืนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นเหตุที่มันก่อให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี
1: ้
0: ภาพรวมค่ะในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่เราได้มีการลงพื้นที่ไปกวาดล้างปืนเป็นยังไงบ้างคะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยการระดมกวาดล้างอาวุธปืนนะครับหรือคำพูดง่ายๆก็คือการกวาดล้างอาวุธปืนของตำรวจท้องจังหวัดสงขลาเนี่ยรวมถึงของสปหันใหญ่เนี่ยเรากระทำมาโดยต่อเนื่องนะครับตลอดมาทุกเดือนนะครับในรอบปีก็จะมีมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับจะพูดเป็นสถิติว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นหรือลดลงคงพูดไม่ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือรูปแบบในการระดมกวาดล้างทั้งจังหวัดของจังหวัดสงขลาเนี่ยก็ได้รับคำสั่งมาจากตำรวจภูธรจังหวัดสงขลานะครับสั่งการลงมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งผลการกวาดล้างโดยรวมแล้วเนี่ยยอดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนหนึ่งก็ประมาณเกือบร้อยกว่าบอกนะครับต่อเดือน
0: ต่อเดือนเลย
1: ครับต่อเดือนครับในทุกเดือนก็จะแตกต่างกันไปในห่วงเทศกาลอย่างเช่นห่วงไหนที่เราต้องการความปลอดภัยสูงสุดของพื้นที่อย่างเช่นช่วงที่ก่อนจะถึงเทศกาลช่วงก่อนสงกรานต์ก่อนปีใหม่อะไรต่างๆเหล่านี้ก่อนเทศกาลตรุษจีนหรือห่วงก่อนที่จะมีบุคคลสำคัญเข้ามาในพื้นที่อย่างเช่นห่วงที่ผ่านมาก็คือที่มีการประชุมครม.
0: สัญจร
1: นะครับหรือว่าช่วงที่อาจจะมีการรับพระราชทานปริญญาในแต่ละห่วงนะครับก็จะมีการสั่งการระดมเพิ่มมากขึ้นนะครับในแต่ละเดือนไม่เท่ากันครับ
0: ไม่เท่ากันนะคะแต่โดยปกติแล้วแต่ละเดือนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างๆก็จะมีการลงพื้นที่กวาดล้างอยู่แล้วทุกเดือนนะคะถ้าในส่วนของอำเภอหาดใหญ่ก็ประมาณกี่กระบอกได้คะ
1: อำเภอหาดใหญ่ประมาณ 5-10 กระบอกต่อเดือน
0: 5-10 กระบอกต่อเดือน
1: แต่ถ้าบางเดือนอย่างเดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิด10กว่ากระบอกครับจะบอกของหาดใหญ
0: ่10กว่ากระบอกนะคะในส่วนของพื้นที่อำเภอหาดใหญ่แต่ถ้าสงขลาทั้งจังหวัดก็ประมาณ100
1: ประมาณ100ครับ
0: 100ก็ถือว่าเยอะอยู่
1: แต่นิดนึงพูดถึงอำเภอหาดใหญ่เนี่ยสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอหาดใหญ่ซึ่งอำเภอหาดใหญ่เนี่ยแบ่งออกเป็น5สภ.นะครับจริงๆก็จะมากกว่านี้นะครับถ้ารวมทั้งอำเภอในรูปแบบอำเภอ
0: มากกว่า10กระบอกแน่นอน
1: มากกว่า10แน่นอน
0: นี่นะคะทีนี้หลายคนเชื่อว่าพอรู้ว่าในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่มันมีอยู่แล้วทุกเดือนน่ะมันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่ามันหากันง่ายเหลือเกินถ้ามันมีมาทุกเดือนนะคะทีนี้หลักๆที่เราไปจับหรือว่ากวาดล้างมาได้ค่ะช่วงอายุคนที่ครอบครองปืนเถื่อนนะคะเป็นวัยรุ่นกลางคนหรือเป็นคนประเภทอายุประมาณไหนคะ
1: ปกติก็ทั่วไปนะครับแต่ช่วงนี้รู้สึกว่ากลุ่มวัยรุ่นสักประมาณไม่เกิน18เนี่ยจะมาแรงหน่อยจะมาแรงหน่อยเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้เขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือเขาจะมีการรวมตัวรวมกลุ่มกันในลักษณะเป็นกลุ่มเป็นแก๊งนะครับแล้วก็มีการนำปืนที่เขาได้มาเนี่ยด้วยวิธีการใดๆก็แล้วแต่เนี่ยไปยิงตามสถานที่สาธารณะในช่วงอโคจรช่วงไม่มีคน
0: ประกาศยศประกาศยศ
1: ประมาณแล้วก็ถ่ายคลิปลงโซเชียลอะไรต่างๆซึ่งทางตำรวจก็ได้ติดตามดำเนินการจับกุมมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีผลการจับมาโดยตลอดครับ
0: ค่ะนี่นะคะก็วัยรุ่นไฟแรงนะฮะอาจจะถ่ายรูปถ่ายคลิปลงสตอรี่แต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็มีการเช็คอยู่แล้วอ๋อคนนี้อยู่ในชื่อของเราและอาจจะลงพื้นที่ทีนี้ปืนส่วนใหญ่ที่เยาวชนเขามีการครอบครองค่ะเป็นปืนที่ซื้อมาจากออนไลน์เป็นพื้นที่เราเห็นกันโดยทั่วไปหรือว่าเป็นปืนที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาเองค่ะ
1: ปืนเถื่อนนะครับขึ้นชื่อว่าปืนเถื่อนเนี่ยผมให้ไว้2แนวทาง2แบบนะครับก็คืออย่างที่ท่านพิธีกรบอกก็คือว่าปืนที่เป็นลักษณะของการประดิษฐ์ขึ้นมาเองประดิษฐ์ขึ้นมาเองนี่ก็แบ่งออกเป็นที่ประดิษฐ์ตัวปืนขึ้นมาเลยนะครับด้วยวิธีการจะใช้กลวิธีการช่างกันอะไรก็แล้วแต่ที่ร่ำเรียนมาเนี่ยนะครับที่ไปศึกษามาแล้วก็สามารถประดิษฐ์เป็นอาวุธปืนได้เนี่ยอันนี้ก็ประเภทหนึ่งนะครับแล้วก็ประเภทที่ว่าดัดแปลงมาจากอาวุธปืนที่เป็นลักษณะตัวปืนเนี่ยเป็นปืนอยู่แล้วแล้วก็เป็นปืนเทียมหรือบีบีกันก็สามารถนำมาดัดแปลงเป็น อาวุธปืนที่ใช้กระสุนจริงในการยิงได้ใช้ทำร้ายคนได้เช่นเดียวกันอันนี้คือประเภทหนึ่งนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือปืนที่เคยเป็นปืนถูกต้องมาก่อนอันนี้เราก็ใช้คำพูดเรียกว่าปืนเถื่อนเหมือนกันปืนที่เคยเป็นอาวุธเป็นปืนถูกต้องมาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอาจจะได้มีการขายต่อหรือรับจำนำแล้วก็ส่งมือต่อมือไปจนสาวต้นสายปลายเหตุไปไม่ถูกแล้วว่าเจ้าของที่แท้จริงคือใครปืนเนี่ยจะไม่เหมือนกับรถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์นะครับที่สามารถต่อทะเบียนแล้วก็ให้ญาติพี่น้องไปขับได้ใช้ได้ไม่เหมือนกันนะครับปืนเนี่ยจะเป็นสิ่งของที่บุคคลใดครอบครองก็ต้องอยู่ที่บุคคลนั้นโดยตลอดถ้าผิดมือผิดตัวไปแล้วเนี่ยก็จะมีความผิดทางกฎหมายครับ
0: นะคะทีนี้มาพูดในส่วนของข้อกฎหมายสักนิดนึงค่ะท่านรองนันท์คะว่ากรณีที่เราครอบครองปืนเถื่อนอย่างเนี้ยในโทษของข้อกฎหมายจะได้รับอะไรบ้างรวมไปถึงคนที่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการกวาดล้างไปแล้วทีนี้เขาจะได้รับโทษอะไรบ้างคะที่ผ่านมาที่มีการในส่วนของข้อกฎหมายนะคะ
1: ตรงนี้ถ้าในส่วนของตำรวจเนี่ยจะพูดถึงในเรื่องของการจับกุมอย่างเดียวนะครับถ้าโทษของทางกฎหมายเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายๆข้อหาอย่างเช่นการพกพาอาวุธปืนไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนเนี่ยก็จะเป็นปืนเถื่อนที่เป็นปืนไทยประดิษฐ์หรือว่าเป็นปืนเถื่อนทั่วไปนะครับก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีนะครับแล้วก็มีโทษปรับ 2,000 ถึง 20,000 บาทส่วนการครอบครองปืนที่เรียกว่าเป็นปืนถูกกฎหมายแต่ว่าผู้ครอบครองไม่ใช่เจ้าของอันนี้ก็มีความผิดนะครับจำคุก6เดือนถึง5ปีแล้วก็ปรับ 10,000 1,000 ถึง 10,000 บาทนะครับแล้วก็อีกข้อหาหนึ่งก็คือปืนถูกกฎหมายนี่แหละ
0: ค่ะ
1: เจ้าของก็ถูกต้องแต่อาจจะผิดในข้อหาการพกพาโดยไม่สมควรนะครับพกพาโดยไม่มีเหตุอันจำเป็นไปในเมืองหมู่บ้านสาธารณะถ้าตามศัพท์ของกฎหมายนะครับอันนี้ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับ 10,000 บาทนะครับอยู่ประมาณนี้ครับ
0: นะคะก็เป็นโทษในส่วนของข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะเยาวชนสิ่งสำคัญเลยก็คือครอบครัวอาจจะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลลำพังแค่เจ้าหน้าที่อย่างเดียวเนี่ยเชื่อว่าไม่เพียงพอแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเริ่มต้นมาจากครอบครัวดูซิว่าบุตรหลานของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างอยู่เข้าข่ายในความเสี่ยงไหมอาจจะต้องคัดกรองมาจากที่บ้านเริ่มต้นจากตรงนั้นนะคะทีนี้ค่ะอาจจะมาพูดในส่วนของเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นค่ะในเรื่องของเหตุการณ์กราดยิงอะค่ะพูดถึงการประเมินสถานการณ์ในนี้ขอเบี่ยงไปในส่วนตรงนี้สักนิดนึงนะคะในการของประเมินสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่อย่างไรบ้างคะอย่างเช่นในพื้นที่เนี้ยมีความเสี่ยงแน่นอนมีอาจจะมีกลุ่มแก๊งที่มีการครอบครองปืนเถื่อนค่อนข้างเยอะเจ้าหน้าที่มีการประเมินยังไงในการที่จะลงพื้นที่ไปกวาดล้างปืนนะคะ
1: ถ้าพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยก็คงไม่พ้นในเรื่องของสถานศึกษา
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งองค์กรในบ้านเราเนี่ยก็จะมีองค์กรที่เป็นสถานศึกษาแล้วก็เป็นองค์กรที่เป็นหน่วยงานรัฐองค์กรที่เป็นหน่วยงานเอกชนก็มีหลากหลายนะครับแต่ถ้าจะพูดให้ชัดลึกลงไปอีกก็คือสืบเนื่องไปเรื่องของหนีซ่อนสู้หรือ Active Shooter ด้วยก็คือไม่พ้นในเรื่องของสถานศึกษานะครับทีนี้การประเมินออกมาเป็นความเสี่ยงเป็นตัวเลขสถิติหรือจะให้เป็นค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยคงจะนำอะไรมาประเมินไม่ได้แต่อยากจะให้ง่ายคิดว่าให้ท่านน่าจะประเมินความเสี่ยงในหน่วยงานหรือองค์กรของท่านได้นะครับก็ง่ายๆเลยก็คือลองดูว่าในหน่วยงานของท่านเนี่ยมีความบาดหมางอะไรกันทั้งในภายในเองหรือบุคคลภายในกับบุคคลภายนอกอันนี้ครับมีความบาดหมางกันหรือไม่และความบาดหมางหรือการไม่ลงรอยกันเนี่ยมันเป็นประเด็นที่รุนแรงถึงขั้นนำไปสู่ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยก่อเหตุในลักษณะที่รุนแรงเพิ่มขึ้นได้หรือไม่นะครับต่อไปก็คือต้องดูว่าคู่กรณีเนี่ยมีอาวุธปืนหรือไม
0: ่
1: มีอาวุธปืนหรือไม่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเขาไม่มีอาวุธปืนในครอบครองตามกฎหมายแล้วเขาจะหาอาวุธปืนจากที่อื่นไม่ได้ก็ไม่ใช่นะครับต่อมาก็คือเรื่องของสภาพจิตใจนะครับประวัติของผู้อยู่ในเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยสภาพจิตใจเขามีความปกติหรือขึ้นลงๆหรือมีอารมณ์รุนแรงเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาหรือไม่ตรงนี้นะครับทั้งนักเรียนและบุคลากรมันจึงเป็นที่มาของที่ในส่วนตัวของโรงเรียนเนี่ยมันมีแนวโน้มนะครับที่จะสุ่มเสี่ยงมากกว่าเนื่องจากเป็นบุคคลที่ยังอยู่ในวัยรุ่นแล้วก็มีวุฒิภาวะเนี่ยจะน้อยกว่าคนทั่วไปที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วไป
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: นึงนะคะก
1: ็
0: อาจจะต้องประเมินนะคะโดยเฉพาะในส่วนของเยาวชนจริงๆในเรื่องของสภาพจิตใจนี้มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ
1: วัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะโทษเกมกันเนาะอย่างที่เป็นดราม่าอยู่นะครับเราก็จะเรื่องเล่นเกมอะไรต่างๆโดยเฉพาะเกมที่มีความรุนแรงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าเราจะโทษเกมผมมองในมุมของเป็นกลางในความคิดส่วนตัวเราจะโทษเกมอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องโทษต้องดูที่เขาเรียกอะไรครอบครัวดูที่สภาพครอบครัวของเราด้วยนะครับว่าเราได้เลี้ยงดูบุตรหลานได้มีความเอาใจใส่มากน้อยอย่างไรนะครับ
0: นี่นะคะทีนี้ค่ะขอสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์กระทำจริงแล้วกันค่ะณตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประสานความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรงเรียนสถานศึกษาเนี้ยค่ะเรามีการประสานความร่วมมือเพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักเรียนแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองยังไงบ้างคะ
1: ครับก็ถ้าไล่เรียงมาตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุการณ์ในอำเภอหาดใหญ่เนาะเราไม่พูดถึงดีกว่านะครับก็ในอำเภอหาดใหญ่ที่เกิดเหตุการณ์กระทำจริงที่ผ่านมานะครับก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เข้าไปแสดงตัวปรากฏกายในพื้นที่ของโรงเรียนนะครับที่แสดงความจำนงเข้ามาก็เพื่อสร้างความอุ่นใจแล้วก็เป็นการป้องปรามไปในตัวนะครับเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซ้อนแล้วก็เป็นการป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบนะครับก็พยายามเข้าไปในโรงเรียนต่างๆไปปรากฏกายแล้วก็ไปตรวจอยู่เสมอนะครับในโรงเรียนที่ร้องขอเข้ามาแล้วก็โรงเรียนที่สุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทางสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่เองเนี่ยก็ได้เมื่อห่วงเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ได้เชิญตัวแทนของบุคลากรที่เป็นตัวแทนเกี่ยวกับความปลอดภัยภายในโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของพื้นที่สพหาดใหญ่นะครับประมาณ 50-60 โรงเรียนนะครับเฉพาะตัวแทนครับเข้ามาอบรมแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์หนีซ่อนสู้นะครับเพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นให้กับบุคลากรทางความปลอดภัยนี้ได้นำไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรหรือนักเรียนในโรงเรียนได้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแนะนำนิดนึงก็คือความรู้ต่างๆเหล่านี้ในการปฏิบัติตัวกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผู้อาจารย์นะครับสามารถดูใน YouTube ที่มีการให้ความรู้อย่างถูกต้องใน Google อะไรต่างๆก็สามารถให้เรียนรู้ให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้ไปได้นะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจของสภาหันใหญ่เนี่ยจะเข้าไปอบรมให้ความรู้ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลานะครับเพราะว่ามีหลายโรงเรียนมากครับที่ต่อคิวเข้ามาตอนนี้ก็และก็ภารกิจปกติของเราเนี่ยก็มีมากอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดำเนินไปตามห่วงเวลาครับไปเรื่อยๆครับ
0: นี่นะคะก็ถือว่าไอ้วิชานี้ถือว่าเป็นวิชาเสริมที่ไม่มีก็ไม่ได้ด้วยเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก็ทำให้หลายๆโรงเรียนเขามีการถอดบทเรียนแล้วก็มีการสร้างเสริมความรู้ในส่วนตรงนี้นะคะทีนี้ถ้าพูดถึงการกวาดล้างในระยะยาวค่ะแน่นอนตอนนี้เรามีการกวาดล้างอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วแต่ประชาชนบางทีเขาอาจจะตั้งคำถามว่าถ้าเรากวาดไปตั้งแต่ต้นเหตุเลยอย่างเช่นผู้ผลิตหรือว่าแหล่งที่มันกระจายหรือว่าควรที่จะกวาดล้างณจุดไหนที่เพื่อที่จะเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนค่ะ
1: จริงๆแล้วอาวุธปืนเถื่อนเหล่านี้เนี่ยนะครับเราต้องใช้การสืบสวนในเชิงลึกที่จะนำไปสู่ผู้ผลิตได้หรือว่าการส่งต่ออาวุธปืนต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งเราไม่สามารถคาดการได้เลยว่าอาวุธปืนเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับในส่วนของการผลิตเนี่ยมันก็กระจัดกระจายแล้วแต่ว่าคนไหนมีความรู้ก็สามารถผลิตเองได้หรือแม้แต่การสั่งออนไลน์ก็สามารถทำได้ซึ่งเป็นการยากของเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะครับในการที่จะติดตามอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำได้ก็คือตอนนี้เนี่ยก็มีการระดมตั้งจุดตรวจจุดสกัดโดยทั่วเมืองนะครับหนึ่งก็คือเป็นการป้องปรามแล้วก็การจับกุมอาวุธปืนเหล่านี้เนี่ยได้จากการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเนี่ยค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับการจับกุมอาวุธเหล่านี้เนี่ยมี2แนวทางก็คือการตั้งจุดตรวจสกัดนะครับที่เราได้เป็นส่วนใหญ่แล้วก็อีกทางนึงก็คือในทางสืบสวนที่ได้เบาะแสมาแล้วก็นำไปสู่การขอหมายค้นหมายจับแล้วก็ค้นที่พักอาศัยของผู้ต้องสงสัยต่อไปครับก็2แนวทางนี้ที่เราจะมีผลการปฏิบัติที่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็ส่วนใหญ่จะมาจาก2ทางนี้ครับ
0: นี่นะคะก็เจ้าหน้าที่เขาทำกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วทุกวันอยู่แล้วต้องบอกว่าทุกวันนะคะในการตั้งจุดตรวจต่างๆนะคะทีนี้มาในส่วนอยากให้ท่านรองฝากถึงประชาชนสักนิดค่ะในมุมของประชาชนเนี่ยเขาควรปฏิบัติตัวอย่างไรถ้าเกิดว่าเขาเห็นบุคคลที่แบบ อาจจะเข้าข่ายครอบครองปืนเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเถื่อนหรือมันจะถูกต้องแต่ดูพฤติกรรมของบุคคลนั้นแล้วก็คือเสี่ยงแน่นอนอาจจะก่อเหตุได้อย่างเงี้ยค่ะเขาจะเดินทางไปแจ้งยังไงและในส่วนของความปลอดภัยของผู้แจ้งอะค่ะจะมีความปลอดภัยแค่ไหนคะ
1: จริงๆแล้วช่องทางง่ายๆที่เรารับ

0: แจ้งเหตุทั่วไปด้วยนะครับก็คือทางช่อง191นะครับก็คือการโทรแจ้ง191แต่ว่าอยากแนะนำสักนิดนึงว่ากรณีที่ท่านพบเห็นบุคคลที่พกพาอาวุธปืนหรือมีอาวุธปืนเนี่ยท่านไม่ควรจะเข้าไปชนด้วยตัวเองนะครับท่านไม่ควรจะเดินดุมๆเข้าไปถามนะครับบางทีอาจจะสร้างความไม่พอใจแล้วก็นำไปสู่เหตุการณ์อื่นๆได้นะครับเพราะฉะนั้นการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทาง191คือช่องทางที่ปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับแล้วก็มีการปกปิดชื่อผู้แจ้งเรียบร้อยครับอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าจะโดนใครตามหาตัวผู้แจ้งแล้วก็เป็นเหตุให้ท่านได้รับอันตรายหรือมีความสุ่มเสี่ยงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับรับประกันได้เลยว่าเรามีการปกปิดชื่อเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าท่านพบเห็นคนพกพาอาวุธปืนเนี่ยท่านสามารถโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยครับถ้าเกิดว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยเป็นไม่ได้อยู่ในเครื่องแบบนะครับไม่ได้อยู่ในเครื่องแบบตำรวจหรือฝ่ายปกครองหรือทหารหรือใดๆก็แล้วแต่มานอกเครื่องแบบเนี่ยยกเว้นว่าท่านจะมั่นใจว่าเขาจะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบนะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจขอให้ท่านแจ้งตำรวจไว้ก่อนเลยครับไม่ต้องเกรงใจนะครับไม่ต้องเกรงใจว่าตำรวจไปแล้วเปลืองน้ำมันเป็นปืนถูกกฎหมายแล้วจะเสียเที่ยวอะไรไม่ต้องกลัวนะครับเพราะการที่เราไปแล้วถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วเป็นปืนถูกต้องตามกฎหมายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมีสิทธิ์ในการพกพาจริงๆเนี่ยก็จบไปไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาวุธปืนเถื่อนที่เขาพกพามาเพื่อจะนำมาก่อเหตุอันนี้ถือว่าได้ประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครแจ้งแล้วก็เราไปดำเนินการจับกุมได้เดี๋ยวผมจะมอบโล่ให้เลยนะครับผมทำโล่ส่วนตัวให้เลยนะครับจะขอบคุณอย่างมาก
1: นะคะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแหละประชาชนก็มีส่วนเยอะมากๆนอกเหนือจากวิธีการสังเกตค่ะท่านรองนันท์คะว่าอาจจะมีการถือปืนแบบโจ่งแจ้งเลยว่าเห็นถือปืนแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเครื่องแบบแล้วนอกเหนือจากพฤติกรรมนี้ค่ะแต่เราไม่ได้เห็นปืนแต่เรารู้สึกว่าเขาอาจจะมีอาวุธปืนหรืออาวุธมีดต่างๆที่มันอาจจะก่อเหตุได้วิธีการสังเกตในมุมของตำรวจให้ประชาชนนะคะควรจะสังเกตยังไงบ้างคะว่าเข้าข่ายแน่นอน
0: เพื่อความปลอดภัยนะครับในการสังเกตพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับที่เจอว่าถ้าเกิดว่าบุคคลที่เขามักจะมีพฤติกรรมในการที่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวโดยแสดงออกว่าไม่กลัวใครไม่กลัวใครแล้วก็กลางมีพฤติกรรมในการกลางส่วนมากบุคคลพวกนี้จะมีอาวุธอยู่กับตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธมีดหรืออาวุธปืนเพราะเขาจะมีความมั่นใจนะครับเขามั่นใจว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าเขาก่อเหตุวายไปก่อกวนไปแล้วมีใครจะเข้ามาทำร้ายเขาเนี่ยเขามีความเชื่อมั่นว่ายังไงเนี่ยเขาก็เป็นฝ่ายที่เหนือกว่านะครับเนื่องจากเขาอาจจะมีอาวุธมีดหรือมีอาวุธปืนไว้ในมือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสังเกตพฤติกรรมนะครับ อยากแนะนำให้แจ้งตำรวจไว้ก่อนเสมอนะครับเพราะว่าเหตุมันมักจะเริ่มจากการพูดคุยทะเลาะเบาะแว้งเล็กๆน้อยๆและมันสามารถยกระดับความรุนแรงขึ้นไปจนถึงระดับสูงสุดจนถึงขั้นอาวุธปืนได้เสมอทุกเคสนะครับท่านอย่าประมาทนะครับท่านอย่าประมาทว่าเป็นเพียงแค่การทะเลาะเล็กๆน้อยๆนะครับทุกเคสที่ใช้อาวุธปืนก็มาจากการทะเลาะเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพบเจอเหตุพวกนี้ก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ก่อนอย่างที่บอกว่าอย่าเกรงใจนะครับต่อให้ไปแล้วเขาทะเลาะกันมีปากเสียงแค่ตีต่อยกันตำรวจไปก็อย่างน้อยก็ระงับเหตุได้นะครับอย่าประมาทแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพยายามนำตัวออกมาจากตรงนั้นก่อนที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ป้องกันตัวเองด้วยครับ
1: นะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองทีนี้อยากให้ท่านรองฝากถึงคนที่มีปืนไว้ครอบครองแต่แน่นอนเขาถูกต้องตามกฎหมายเขามีการจดเรียบร้อยแล้วทีนี้อยากจะฝากอะไรถึงเขาว่าณที่ไหนที่เราไม่ควรจะพกพาปืนไปเพื่อความปลอดภัยให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยค่ะ
0: จริงๆก็ทุกที่ นะครับจริงๆก็ทุกที่สำหรับคนที่มีอาวุธปืนซึ่งเชื่อว่าคนที่มีอาวุธปืนเนี่ยก็ต้องมีการศึกษาเรียนรู้พอสมควรนะครับในการที่จะพกพาอาวุธปืนหรือนำพาไปที่ใดก็แล้วแต่มันต้องมีความจำเป็น มีความจำเป็นแล้วก็มีเหตุอันจำเป็นในการที่จะพกพาอย่างเช่นเรานำพาเพื่อที่จะไปฝึกซ้อมยิงปืนฝึกซ้อมยิงปืนแล้วก็นำพาเพื่อที่จะป้องกันทรัพย์สินอย่างเช่นวันนี้เราไปกดตังค์มาเยอะ 300,000 อะไรประมาณนี้นะครับก็จำเป็นที่ต้องพกพาเพื่อป้องกันตัวนะครับก็แล้วก็เหตุอื่นๆนะครับที่มีความจำเป็นแต่ส่วนมากที่พบก็คือมักจะไม่ค่อยจำเป็นแล้วก็โดนจับส่วนใหญ่จะเป็นข้อหาพกพานะครับก็มีโทษตามกฎหมายเหมือนกันครับ
1: นี่นะคะ
0: แล้วก็วิธีการพกพาอย่างที่บอกก็คือปืนอาวุธปืนถูกต้องเนี่ยการพกพาก็คือเ คำว่าพกพาหมายความว่าสามารถนำมาใช้ได้ทันทีทันใดนะครับเพราะฉะนั้นการพกพาเพื่อที่จะไปนำพาไปเพื่อที่จะไปร้านปืนหรือว่าจะไปซ้อมยิงปืนอะไรลักษณะนี้ก็ให้พกพาให้มิดชิดอาจจะใส่กระเป๋าแล้วก็แยกแม็กแล้วก็วางไว้หลังรถหรือท้ายเบาะเบาะหลังอะไรประมาณนี้นะครับก็จะไม่ถูกดำเนินข้อหาในข้อหาพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควรครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ก่อนลารายการอยากให้ท่านรองค่ะฝากถึงประชาชนในเรื่องของการความเชื่อมั่นความมั่นใจในความปลอดภัยในเรื่องของปืนโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
0: ครับก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจหาดใหญ่นะครับก็ได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาแล้วก็มีการระดมกวาดล้างในทุกๆเดือนนะครับไม่ใช่เฉพาะห่วงใดห่วงหนึ่งนะครับจะมีแค่เข้มข้นมากหรือเข้มข้นน้อยแค่นั้นเองก็ฝากไปยังผู้ครอบครองอาวุธปืนซึ่งท่านรู้ตัวดีอยู่แล้วว่าปืนในมือของท่านเนี่ยถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะครับซึ่งคนมีอาวุธปืนเนี่ยก็จะรู้ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปืนที่มีท่านไม่ได้ขอใบอนุญาตหรือเป็นปืนคนอื่นที่ไม่ได้โอนมาเป็นชื่อของท่านอันนี้มีความผิดตามกฎหมายนะครับก็ให้ทำให้ถูกต้องซะนะครับแล้วก็ปืนเถื่อนต่างๆเนี่ยก็ถือว่ากฎหมายจะถือว่ามีเจตนาในการที่ไม่สุจริตนะครับในการพกพาหรือครอบครองหรือเจตนาทำร้ายผู้อื่นนะครับท่านจะอ้างว่าป้องกันตัวหรืออะไรต่างๆหรือมีเหตุจำเป็นอะไรต่างๆทำให้ต้องพกพาอาวุธปืนเถื่อนเนี่ยไม่ได้นะครับตัวนี้สามารถใช้ได้กับอาวุธปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายและผู้ครอบครองที่ถูกต้องถูกตัวบุคคลเท่านั้นนะครับแล้วก็ฝากไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับช่วงนี้ห่วงนี้นะครับช่วงห่วงประมาณสักครึ่งปีหลังมานี้รู้สึกว่าเยาวชนของเราจะเข้าถึงอาวุธปืนได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนสิ่งเทียมที่นำมาดัดแปลงเป็นอาวุธปืนที่ใช้กับกระสุนจริงได้นะครับหรือว่าอาวุธปืนที่ซื้อต่อทางออนไลน์นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มีขายกันอยู่ก็รายที่จับมาล่าสุดก็ทราบว่าเป็นปืนที่เคยถูกกฎหมายแล้วก็ซื้อขายต่อกันมาสามารถขายทางออนไลน์โอนเงินกันแล้วก็ส่งให้กันทางไปรษณีย์ปกตินี่แหละครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมากแล้วก็บุตรหลานของท่านมีถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้ให้ความใส่ใจก็เนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงในการที่จะไปพัวพันกับเรื่องเหล่านี้ได้นะครับก็ฝากถึงผู้ปกครองทุกท่านด้วย
1: นี่นะคะนี่คือทั้งหมดค่ะของรายการ NBT มีประเด็นในเรื่องของการกวาดล้างปืนเถื่อนในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่ในการสร้างความเชื่อมั่นวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วต้องขออนุญาตลารายการไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลองใต้วันนี้ค่ะรายการที่มาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องราวดีๆฝากคุณผู้ชมกันเหมือนเดิมค่ะติดตามรับชมกันได้ไม่ว่าจะเป็นทางทีวีดิจิตอลกดไม้เลข10แอดและก็ทางเพจที่เราไล่ให้ได้ชมกันด้วยนะคะ NBT ภาคใต้ใครที่นั่งแลผ่านจอโทรศัพท์นะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ข่าวมาได้เลยค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณผู้ชมพูดถึงในเรื่องของเทรนด์รักสุขภาพกำลังมาแรงใช่ไหมวันนี้นะคะเราก็เลยพาคุณผู้ชมมาออกกำลังกายกันแล้วแต่ว่าการออกกำลังกายของเราวันนี้มีความพิเศษค่ะไม่ใช่ทอแต่ออกทอแต่วิ่งเฉยๆนะเรายังได้นุกสนุกสนานไปกับเสียงดนตรีและก็คอนเสิร์ตกันด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมที่กำลังพูดถึงนี้ค่ะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่เขาแคร์อีจัดขึ้นกันแล้วนะมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจนะคะจะจัดขึ้นวันไหนกันบ้างนะวันนี้ทางรายการของเราค่ะได้รับเกียรติจากนายประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีมารวมให้ข้อมูลกับเราค่ะสวัสดีค่ะทนายก
1: สวัสดีค่ะจิ๋งอ๋อสวัสดีครับท่านผู้ชม
0: เมื่อกี้พูดไปถึงการออกกำลังกายช่วงนี้เราออกกำลังกายกันบ่อยๆนะคะท่านนายก
1: เพิ่งจะเซตงานปั่นจักรยานนะครับก็สนุกกันดี
0: สนุกกันดี
1: แล้วก็คุณเยอะนะครับลุกนาน
0: กันทีนี้พอปั่นเซตแล้วนายกชวนมาวิ่งกันแล้ว
1: ๆ
0: นะคะแต่ว่าเท่าที่แรกเนี่ยมีความพิเศษปกติเราจะวิ่งกันตอนกลางวันแล้วก็วิ่งกันไปข้าวเส้นชัยใช่ไหมคะ
1: แ
0: ต่ว่าครั้งเนี้ยที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นนี่วิ่งกลางคืนทั้งมีคอนเสิร์ตกันค่ะพูดถึงกิจกรรมสักนิดหนึ่งกิจกรรมชื่ออะไรคะ
1: สุราษฎร์มิวสิกไนท์รัน2024
0: นะคะนี่ก็คือชื่องานของเราฟังจากชื่อก็รู้แล้วว่าไนท์รันนี่วิ่งกันตอนกลางคืนแล้วนะคะท่านนายกเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งค่ะแนวคิดแล้วก็ทีมาที่เราได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาคืออะไรคะ
1: เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจนะครับให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดได้มาพักในสุราษฎร์ธานีเราก็เลยต้องจัดกลางคืนทีนี้พอจัดกลางคืนแล้วถ้าเราแย่นุกกันมันก็ต้องมีดนตรีมันต้องมีกิจกรรมมีสเตชันต่างๆวิ่งๆไปเอ้าไปจวนเกมวิ่งๆไปฟังดนตรีมีดนตรีวิ่งๆไปก็มีกิจกรรมอื่นนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ให้ทุกคนได้ตื่นเต้นแล้วก็ต้องนอนสุราษฎร์แน่นอน
0: ต้องนอนสุราษฎร์แต่เราจะกลางคืนนี่นะโอ้ยนายกนิดไอเดียดีมากเลยค่ะซึ่งแนวคิดเขาน่าสนใจนะ run to the beat วิ่งไปตามจังหวะเมือง
1: ก็ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละจุดในแต่ละสเตชันเนี่ยเราจะทำอะไรก็เป็นจังหวะไปนะครับอีรำกลองยาวก็รำไปนะครับอีเล่นดนตรีก็เล่นไป อันนี้คือเป็นเรื่องกิจกรรมที่เราทำกันใน
0: งาน
1: เส้นทางที่วิ่ง
0: ค่ะเมื่อที่ท่านนายกบอกไปแล้วนะคะว่าวัตถุประสงค์เนี่ยก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาเที่ยวสุราษฎร์ธานีบ้านเราโดยเฉพาะคนอยู่ต่างจังหวัดเนาะโดยเฉพาะสุราษฎร์ธานีในเมืองบันดอนของเรานี่นี่เองค่ะจากที่เราได้พูดคุยกับท่านนายกมาหลายๆครั้งเนี่ยค่ะเมื่อที่บอกว่ามีทั้งกิจกรรมปั่นจักรยานมีทั้งกิจกรรมวิ่งค่ะแบบนี้ค่ะทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเราให้ความสำคัญในเรื่องของกิจกรรมเพื่อจะส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพันพื้น
1: มันก็เป็นสองกิจกรรมครับกิจกรรมแข่งกีฬาสปอร์ตทัวริซึมแล้วก็กิจกรรมเที่ยวกลางคืนคือ night tourism รวมกันก็เป็นการวิ่งกลางคืนซึ่งอาจจะทำกิจกรรมอื่นก็ได้แต่ว่ากิจกรรมวิ่งลงทุนน้อยมีรองเท้าคู่นึงมีกางเกงตัวนึงแล้วก็เสื้อก็มาในงานก็สามารถที่จะรวมกิจกรรมได้นักท่องเที่ยวก็มาจะไม่ต้องหอบอุปกรณ์มาก็สามารถที่จะมารวมได้ง่ายนะครับแล้วก็มาแล้วก็สามารถที่จะได้ชมเมืองนะครับสามารถที่จะเห็นว่ากลางคืนนี้ภาพเป็นอย่างไรนะครับอันนี้จะสร้างความประทับใจอีด้านนึง
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: เมื่อวันนี้ท่านนายกก็ใส่เสื้องานวิ่งมาเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: นะคะเดี๋ยวจะให้ชมกันชัดๆอีกทีนึงนะคะทีนี้ค่ะต้องบอกกันสักทีแล้วว่ากิจกรรมจะเกิดขึ้นในวันที่เท่าไรและการสถานที่ในการจัดงานคือที่ไหนคะรอบนี
1: ้ครับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันที่12กันยายน2569นะครับจริงๆแล้วรับลงทะเบียนตั้งแต่9 โมงเช้าถึง18:00 น. 18:00 น.แล้วก็เริ่มกิจกรรมกระถุ่มหนึ่งนะครับเป็นการเปิดทำพิธีเปิดได้เรียบร้อยวิ่งจริง2:30 น.นะครับจนกระทั่งถึง3:30 น.เพราะมันมีการวิ่งไล่เส้นทางนะครับเสร็จแล้วกว่านักกีฬาจะกลับมาก็น่าจะเป็น3:30 น. ถึง4:00 น.
0: ค่ะ
1: ก็สรุปว่า กว่าจะหมอบถ้วยหมอบไรเซตกับ5ถุง
0: ประมาณ5ถุง
1: ครับประมาณ5ถุง
0: ค่ะ
1: นี่คือทำเทเบิล
0: ค่ะแต่ว่าเมื่อที่เห็นนี่คืองานจะเริ่มตั้งแต่หัวเช้าเมื่อที่นายกว่าเลยนะคะมีกิจกรรมในงานตั้งแต่เช้ามีข้องค่าอย่างได้พนีกันนะคะ
1: ครับก็ในสถานที่รับเขาเรียกรับบิ๊บ
0: รับบิ๊บ
1: BIB บิ๊บ
0: ค่ะ
1: ก็จะมีร้านค้ามีอะไรพวกเนี้ย
0: จะให้ข้องที่ระลึกได้พนันนะ
1: ครับข้องชุมชนนะครับเพราะว่าบ่ายสามก็จะมีการแสดงเป็นชุดๆๆไป
0: วอร์มกันก่อนนะ
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เพื่อที่จะคนมาแล้วก็จะได้รู้สึกคึกคักเน้นย้ำที่ท่าปลาว่าน
0: ท่าปลาว่าน
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: โอเคเสร็จแล้วก็ถึงเวลาก็ตามขั้นตอนก็คือประมาณถุงนึงและหลายไปเรื่อยๆ
0: จนว่าปล่อยตัวกระชวงค้ำดูแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เซตกับประมาณราวๆ5ถุง
1: ถ้าเกิดว่าไม่มืดวิ่งไม่นุก
0: มันลุกนะคะนี่ดีนะวิ่งทั้งไม่ต้องกลัวดำกลัวร้อนกันค่ะนายกค่ะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องมาแล่งกันก็คือโดยส่วนตัวในมีโอกาสได้ติดตามเพจค่ะท่านนายกในเรื่องของการรับสมัครเนี่ยที่จริงเขารับสมัครไปตั้งแต่ช่วงกลางเดือนประมาณกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนาะแล้วมันเต็มไม่ใช่ต้องรอถึงวันค่ะท่านนายก
1: คือจำนวนนักวิ่งนั้นมันเยอะเพราะว่าลงทุนน้อยรองเท้าคุ้งแล้วก็กางเกงใช่ไหม
0: กางเกงวิ่ง
1: ส่วนพอเปิดปั๊บคนที่เขาเป็นแฟนคลับการวิ่งอยู
0: ่
1: นะครับเขาก็ลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บจบ 2,000 คน
0: นั่นแหละ
1: แป๊บเดียวนะครับ
0: นั่นแหละนะคุณผู้ชม
1: แซดแล้วเพราะว่า 2,000 คนนี้วิ่ง10กิโลค่าเฮลนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือคนที่สูงอายุสักนิดนึงไม่ใช่สูงอายุเยอะนะย
0: ่
1: าจะวิ่ง
0: วิ่งชิวๆ
1: ย่าจะวิ่งก็เลยเปิดให้กรรมการก็เปิดให้อีก 1,000 คน5กิโลก็แป๊บเดียวหมดเหมือนกัน
0: คือตอนนี้ถูกระยะทางก็คือ
1: เต็มครับ
0: เต็มมัดแล้ว
1: ครับที่น่าชื่นใจก็คือคนต่างจังหวัดส่วนใหญ่แล้วก็เพื่อคนในเทศบาล200ก็เปิดปั๊บก็มัดเหมือนกัน
0: ก็คือใช้เวลาแค่แป๊บเดียวบางคนเขาบอกว่าไม่ทันค่ะเปิดเพิ่มได้ไหมคะ
1: ครับ
0: เพิ่มก็แมทแล้วล่ะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันแต่เดียวที่ว่าเขาจะมีโอ้แต่ชื่อเขาก็นะแล้วนะรุ่นปล่อยแก่แดกเดียวค่ะ
1: ครับวิ่ง
0: 5 กิโล
1: ส่วนใหญ่จะเป็นแฟนคลับที่อายุเยอะสักนิด
0: ม
1: ไม่เยอะมา
0: แต่ว่าวิ่งอันนี้ก็คือมารวมจอยๆนุกๆ กันไม่มีข้องรางวัลอะไร
1: ไฮ
0: แต่ว่าเห็นว่าถ้าเกิดว่าข้าวสัญชัย150คนแรกใช่ไหมคะก็จะได้ดับไปแลกเสื้อนะ
1: ถูก
0: เพราะฉะนั้นใครที่ว่าสมัครไม่ทันก็ลองแล่มารวมปล่อยแก้กันแก
1: ้
0: ไม
1: ่มาเสื้อเกียรติยศ
0: เสื้อเกียรติยศนะอันนี้เลยถ้าใครที่ว่ามารวมแข่งขันจะดับโลดับเรียนไม่ทันก็ไม่พลือมารวมสนุกกันได้นะคะอ่ะแล้วที่นี่ค่ะพอสมัครกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้นักวิ่งราวกี่คนได้นะคะถูกระยะทางรวมกัน
1: ถ้าเฉพาะนักวิ่งก็ประมาณ 3,000 ซอง
0: นี่ที่ว่าเยอะยืม
1: ก็ถ้าเป็นการจัดวิ่งก็ถือเป็นการจัดวิ่งที่ใหญ่เบอร์หนึ่งแต่ถ้าหมอยเยอะถึงขนาดไม่ก็คิดว่าปีต่อไปเราจะพยายามปรับเพราะปีนี้เป็นปีแรกแต่ว่าชมรมวิ่งเนี่ยเขาก็จัดมาทุกปีอยู่แล้วเราก็มาต่อยอดแล้วก็ที่สำคัญก็คือช่วงโควิดเราอาจจะหยุดกันนิดนึงก็เลยมาต่อยอดซึ่งก่อนหน้าชมรมวิ่งเขาก็ลงทุนเองแต่ส่วนใหญ่ขาดทุน
0: ปีนี้เทศบาลก็เลย
1: รับเป็นเจ้าภาพเพื่อว่าให้กิจกรรมวิ่งเนี่ยมันก็ยังคงอยู่แล้วก็สามารถที่จะมีประโยชน์กับการพัฒนาเศรษฐกิจการช่วยดึงดูดเงินให้เข้าในเป้าของชาวเทศบาลนะครับก็เลยเอาน
0: ะ
1: จัดให้แล้วก็ได้นุกนานกันทีนี้เพราะว่าเรามาเริ่มจัดก็ได้ความรู้ได้บริบทของชมรมวิ่งเดิ
0: ม
1: รวมกับทีมงานนะครับก็สามารถที่จะจัดตัวอย่างของจักรยานนี่ถือว่าไปได้เรียบร้อยถ้าจะนับเป็นครั้งแรกของเทศบาลแต่ว่ามันเป็นครั้งที่10ของชมรมนะครับก็ถือว่ารับรื่นเรียบร้อยด้วยดีนะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่ง
0: นะก็เรียบร้อยดีแล้วก็ใครที่สมัครไม่ทันปีนี้เดี๋ยวรอปีหน้าเพื่อที่ทนายกจะมีการขยาย 3,500 4,500
1: 5,000
0: ไปแล้วค่ะแล้วทีนี้ค่ะพอสมัครเรียบร้อยแล้วซึ่งที่ว่านักวิ่งที่สมัครจะได้รับในครั้งนี้มีอะไรกันบ้างคะนายกนอกจากว่าจะได้บิ๊บแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็มีอะไรเพิ่มเติมคะ
1: จะมีโล่มีถ้วยแต่ว่าก็เฉพาะ
0: เ
1: ฉพาะคนที่ได้รางวัล
0: แต่ว่าเสื้อนี่ได้แน่ๆด้วยใช่ไหมคะ
1: เสื้อวันสมัครก็ได้เพราะว่าวันที่12มาตอนเช้านี่ก็จะได้รับไอ้ปิ๊บแล้วก็เสื
0: ้
1: อนะครับแล้วก็ปกติแล้วนักกีฬาเขาไม่ค่อยจะใส่เสื้
0: อ
1: เขาก็เสื้อของเขาหมายเอง
0: อันนี้เขาแก้เป็นที่ระลึกนะ
1: ใช่ครับส่วนได้พนัน
0: แต่ว่าโลและเรียนนี่ก็เป็นไปตามกติกานะแต่เสื้อได้ทุกคนแน่นอนค่ะทีนี้เราจะจัดงานในวันที่12กันยายนนี้ก็เลือกเวลาอีกไม่เท่าไรแล้วสำหรับผู้วิ่งนักวิ่งเนี่ย 3,500 คนนะคะตอนนี้ความพร้อมของเราในการจัดกิจกรรมครั้งนี้พันพรึ่งมั้งคะ
1: ก็ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นความร่วมมือของหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานเพราะว่าเราพยายามผลักดันให้เป็นงานของจังหวัดนะครับคนที่จะเป็นหลักก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือแม้กระทั่งผู้ว่าท
0: ุ
1: กคนให้ความสำคัญประชาสัมพันธ์จังหวัดท่องเที่ยวกีฬาการกีฬาเขาก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็หน่วยงานวัฒนธรรมต่างๆเขาก็มาช่วยกันมันทำให้งานของเราเยอะโรงพยาบาลตำรวจบุญเนธีก็มาช่วยกันนะครับมันงานจักรยานเนี่ยตำรวจก็เต็มทีนะครับก็ถือว่าเป็นงานของจังหวัดนะครับซึ่งถ้าเป็นงานของเทศบาลเนี่ยเราก็จะเหนื่อยแต่พอเป็นงานของจังหวัดหน่วยงานต่างๆมาช่วยกันเราก็จะเบางานลงไปเยอะ
0: แล้วมันก็สมบูรณ์มากขึ้นด้วย
1: ใช่โดยเฉพาะชมรมวิ่งเข้ามาช่วย
0: ค่ะอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานทีหลายๆคนก็ยากเย้ถึงวันที่12กันยายนนี้แล้วนะแต่ว่าเส้นทางเมื่อที่

0: ไปปลูกป่าหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะโผล่ไอ้กล้วยเอ้ย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เลยนะพ
0: ่
2: อ
0: โถไอ้กล้วยเอ้ยช่วยโลกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
3: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ
4: มีแต่คนบอกว่ามีลูกเมื่อพร้อมแล้วทำไมไม่มีคนบอกบ้างว่ามีพ่อเมื่อพร้อมควันบุหรี่มือสองฆ่าชีวิตเด็กมากถึง 65,000 รายต่อปี

0: ค่ำคืนนี้เตรียมวิ่งไปพร้อมเสียงเพลงกลางเมืองสุราษฎร์ธานีเตรียมพบกับสุราษฎร์มิวสิกไนท์รันงานวิ่งยามค่ำคืนที่รวมทั้งเสียงเพลงความสนุกไว้ในงานเดียวเริ่มต้นความสนุกตั้งแต่ช่วงเย็นกับบรรยากาศคอนเสิร์ตแสงสีเสียงที่จะมาปลุกพลังทุกคนก่อนออกวิ่งจากหน้าเวทีสู่เส้นทางแห่งความสนุกเลือกท้าทายได้2ระยะทั้งฟันรัน5กิโลเมตรและมินิมาราธอน10กิโลเมตรเมื่อเสียงสัญญาณดังขึ้นเตรียมออกไปสัมผัสบรรยากาศเมืองสุราษฎร์ธานียามค่ำคืนวิ่งผ่านแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองตั้งแต่ท่าประวานศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานีสะพานสีตาปีไปจนถึงสวนสาธารณะร.9สุราษฎร์ธานีสัมผัสแสงไฟยามค่ำคืนสายลมริมทางและบรรยากาศเมืองสุราษฎร์ธานีตลอดเส้นทางพร้อมเสียงเชียร์ที่เติมพลังให้ทุกก้าวสนุกยิ่งขึ้นพบกันวันที่12กันยายน2569ณท่าประวานอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาสนุกกับคอนเสิร์ตแล้วออกไปวิ่งด้วยกันในสุราษฎร์มิวสิกไนท์รัน
1: กลับเข้ามาติดตามรายการล่องใต้วันนี้กันต่อค่ะแล่งถึงกิจกรรมสุราษฎร์มิวสิกไนท์รัน2016นะคะได้แต่เดียวพูดคุยกันไปแล้วว่าใครที่สนใจอาจจะต้องแบบว่าตัดใจสักนิดหนึ่งนะเพราะว่ารับสมัครกันไปจนเต็มแล้วค่ะเราก็จะมาคุยกับนายกต้อวะทีนี้เมื่อที่บอกว่ามันมีการแข่งขันสองระยะทางด้วยกันนะคะมีเท่าไรก็เท่าไรบ้างนะคะ
2: 5กิโลกับ10กิโลเมตร
1: 5กิโลกับ10กิโลเมตรนั่นเองค่ะซึ่งทีนี้ทั้งสองจุดนี้ปล่อยตัวทีเดียวกัน
2: ทับลาวานเหมือนกันแล
1: ้
2: วก็ปล่อยตัว10กิโลก่อน
1: อ๋อเพราะเขาใช้ระยะใกล้ว่าเนาะ
2: ก็5กิโลทีล่างทีนี้เส้นทางนะครับเส้นทาง5กิโลเนี้ยก็ออจะทับลาวานนะครับเลียบริมน้ำไปจนกระทั่งถึง4แยกก่อนจะถึงเทศบาลตรงนั้นก็เรียก4แยกประสิทธิ
1: ์ค่ะ
2: แล้วก็ลงไปริมน้ำตรงโรงแรมเดอะพอร์ตวิ่งตรงไปที่ห้อนาฬิกา
1: ค่ะ
2: แล้วก็เลี้ยวขวา
1: นะครับนะ
2: เลี้ยวขวาขึ้นไปจนถึง4แยกแซงแพท
1: ค่ะ
2: ถนนจดกระเซมแล้วก็กลับลงมาผ่านหน้าศาลากลางมาถึง4แยกศาลหลักเมือง
1: ค่ะ
2: แล้วก็วิ่งมาถึง4แยกวัดโพแล้วก็ถึงท่าประวานแล้วก็ไปละล่ากันในส่วนซี่ตาปี
1: อ๋อไปแวะละล่ากันด้วยอันนี้คือ5กิโลนะคะ
2: ครับ
1: ก็จะเห็นได้ว่าผ่านจุดสำคัญสำคัญในเขตบันดอนเหมือนกันนะ
2: ครับ
1: ซ่าลักเมืองซ่าหลักล่างจังหวัดนู่นเลยโอ้น่าสนใจในแผนที่5กิโลถึง10กิโลอะคะท่านนายก
2: 10กิโลก็วิ่งออทีเดียวกันค
1: ือ
2: ท่าประวาน
1: ค่ะ
2: แล้วก็ไปสี่แยกประสิทธิ์ตรงเทศบาลเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: แล้วก็เลี้ยวอ้อมไปรันติมดอกไม้เดอะพอร์ตนะครับจนกระทั่ง

0: ถึงข้อนาฬิกาแล้วก็วิ่งขึ้นมาตรงถนนการุณราถนน
1: อ๋อจากข้อนาฬิกาตรงนั้นใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อ่า
0: วิ่งไปเอาบางกุ้งนะครับแล้วก็ขึ้นไปถนนเลี่ยงเมืองแล้วก็กลับลงมา
1: ค่ะ
0: นะครับผ่านสลักล่างเหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: อ่า
1: แต่อันนี้ไกลไป
0: 10 กิโล
1: นะคะอ่ะอันนี้ก็คือซ่องระยะทางที่ตอนนี้ก็มีผู้สมัครเนี่ยสมัครกันเต็มแล้วเหมือนกัน
0: ครับ
1: ระยะทางก็เป็นมติท่านนายกบอกเลยนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ทีนี้ค่ะทางซ่องเส้นทางตรงนี้ค่ะท่านนายกข้าวเส้นชัยนี่ก็คือรางวัลเหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
0: เฉพาะ10 กิโลมีรางวัล นะครับแต่ว่า5 กิโลนะครับก็อาจจะมีรางวัลเหมือนกันนะครับคือผู้ชาย10ผู้หญิง10
1: อ๋อแบงค์พันนันนั่นเองค่ะแต่ว่าทีเนี้ยแบล็คเตเดียลเนี่ยแอบเห็นเสื้อนิดหนึ่งเมื่อที่ท่านนายกใส่มาเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: อ่ะเสื้อจะมีความพิเศษนะใครที่ว่าสมัครแล้วก็จะได้รับเสื้อในวันที่12เนี่ยด้านหน้าที่ว่าท่านนายกใส่เสื้อเนี่ยเราจะเห็นเป็นหัวนะวานบูด้าใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งทีนี้ข้างล่างเสื้อเป็นห้างกันเหรอ
0: คร
1: ับเป็นห้างด้วยน่ารักนะคะแล้วก็มีสะพานตรงนี้สะพานนี้เป็นสะพานซี่ตาปีใช่ไหมคะท่านนายก
0: คล้าย
1: น่าจะผันนันนะคะนี่ก็คือเสื้อต้องบอกว่าคุณผู้ชมเสื้อสวยมากเพื่อที่ว่าใครที่ไปสมัครกันแล้วได้เสื้อเมื่อที่ว้าวเขาไม่ยากไส้เขายากแกไปเป็นทีละลึกอ่ะมีซองซี่ใช่ไหมคะอันนี้
0: ครับมีซองซี่
1: ค่ะ
0: คือถ้าเป็น10กิโลจะเป็นซี่ม่วง5กิโลจะเป็นซี่ดำ
1: ค่ะแล้วก็มีโล่รางวัลกับเรียนรางวัลก็ช่วยไม่แพ้กันนี่โดยเฉพาะใครที่เข้าแบบว่าเป็นนักลานะลาเรียน
0: ลาเรียน
1: อ๋อเนี่ยค่ะนี่อันนี้เป็นโล่รางวัล
0: ครับ
1: ข้องขัง
0: โล่รางวัลก็ช่วย
1: ค่ะ
0: นะครับที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ก็หลายกันไป
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ถือว่าก็ช่วยกัน
0: ถือว่าช่วยนะคร
1: ับ อันนี้ก็คืออ่ะใช่มั้ยคะ
0: แต่ว่าเสื้อฟินิชชิ่งเสื้อเกียรติยศของปล่อยแกจะเป็นสีเหลืองนะครับ
1: อ๋อเป็นสีเหลืองที่บอกไปแรกเดียวว่าใครที่สมัครไม่ทันนั้นก็คือมาเข้าร่วมกันได
0: ้ครับ
1: 150คนแรก
0: คนที่เข้าเปิดเพิ่มแต่ว่ามี150รางวัล
1: 150รางวัล
0: ไม่มีการจับเวลาไม่มีการแข่งขันไม่มีอาหารไม่มีรางวัลประเภทอื่น
1: แต่มีเสื้อให้
0: แต่มีเสื้อฟินิชเชอร์ให
1: ้ที่ว่าขึ้นหน้าจอตอนนี้สีเหลืองก็สวยนะ
0: ครับสวย
1: นี่ทำไมต้องเป็นรุ่นปล่อยแก่กันนี่ท่านน้องนี่ไปวิ่งรุ่นนี้น้องก็ว่าอ้าวเชิญคุณพัชรีมารับรางวัลเป็นเสื้อปล่อยแก
0: ่ก็เราปล่อยแก่เราไม่เลือกแก่เลยเราปล่อยมอดแล้ว
1: อันนี้คือแก๊ปต็อกจากคนที่ว่ามาสมัครแล้วก็ไม่ทันนั่นเองค่ะแล้วก็น้องจางทีความพร้อมในเรื่องของเส้นทางบุคลากรตำรวจอะไรที่เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของถนนทุนทางมีพยาบาลมูลนิธิมาดูแลนักวิ่งอย่างเงี้ยค่ะอาหารเครื่องดื่มเป็นนึ่งสิ่งที่นักวิ่งเขาให้ความสำคัญในแต่ละสนามเราเตรียมเหมือน
0: ก็เป็นสเตชัน
1: ไปเหมือน
0: ปกติการวิ่งเราจะไม่ถือน้ำขวดเพราะว่าวิ่งผ่านไอทีกินน้ำก็เขาก็ใส่ถ้วยไว้ให้เราก
1: ็
0: กระดกแล้วก็โยนถ้วยก็จะมีทีเก็บถ้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นสำหรับจุดที่มีดนตรีมีอะไรก็อาจจะเป็นพิเศษ
1: ะ
0: นะครับ
1: อันนี้ก็แล้วแต่นักวิ่งนะบางคนอาจจะว่าตั้งใจวิ่งต้องได้1ใน5โลรางวัลแต่ว่าพอมาเจอสเตชันคอนเสิร์ตนี่แหละ
0: นุกก่อน
1: เออ
0: ก็รำกลองยาวสักเดียว
1: นี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดที่ว่านักวิ่งก็ต้องนะถ้าใครอยากจะเข้า1ในห้าต้องฮึบ
0: ถ้าญาติได้รางวัลก็เอาไปแต่ถ้าญาตินุกญาติร้อยก็เอาม
1: าจอยกัน
0: ใช่
1: ค่ะประกันอุบัติเหตุก็มีเหมือนกัน
0: มีครับคือเราจัดทั้งสองงานนะครับงานวิ่งกับงานจักรยานสิ่งที่สำคัญก็คือความปลอดภัยและก็การที่จัดเป็นมาตรฐานนะครับมาตรฐานก็จะต้องมีการประกันก็จะต้องมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ในการจัดกิจกรรมต่างๆก็จะได้มาตรฐานนะครับ
1: ก็ดูแลกันแม่นะความปลอดภัยทนายกแน่นเป็นสิ่งสำคัญกันเลยทีเดียวค่ะที่นี่ทนายกว่างานวิ่งงานนี้ไฮไลท์ของงานคืออะไรคะ
0: ก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่เราจัดเป็นสเตชันในแต่ละจุดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ส่วนซีตาปีก็จะมีดารานักร้องนะครับมาเปิดการแสดงให้เราได้นุกกันวิ่งกลับมาเซตเนื้อก็หาอะไรกินแล้วก็ชมการแสดงว่าไป
1: ถามว่าใครนุ๊กมีข่าวเซนไซแล้วก็ย้อนกลับมาได้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็แต่ละสเตชันที่เตรียมไว้นักร้องก็ไม่ซ้ำกันนะ
0: ใช่
1: การแสดงอะไรก็ไม่ซ้ำกันนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ชวนทุกคนมาออกกำลังกายนี่แหละนะวิวห้องเรากลางคืน
0: เมื่อที
1: นายกว่าเลยคุณผู้ชมบางที่โดยเฉพาะคนต่างจังหวัดมาเที่ยวกลางวันน่ะมันก็จะอีกฟิลนึงนะแต่นี่พอเรามาวิ่งกลางคืนเพื่อนเนี่ยเห็นบรรยากาศห้อง
0: ก็อีแบบนึง
1: อีกแบบนึงอ่ะก็ต้องอย่าพลาดมารวมกันได้ค่ะแน่นอนแล้วพอจัดงานนึงครั้งอะค่ะต้องมีพ่นที่เราคาดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเรา
0: ก็เศรษฐกิจเรื่องเดียวที่สำคัญณปัจจุบันนี
1: ้
0: เราอยากจะให้ตั้งลงมาอยู่ในเป้าของชาวเทศบาลทำผือก็ได้ให้เศรษฐกิจมุ่นเวียนมาที่สุดเพราะยิ่งมุ่นหลายๆรอบตั้งมันก็ยิ่งมีมูลค่าขึ้นก็ด้วยประการทางปวงเราต้องเอาตั้งจากข้างนอกเข้ามาในบ้านเรานะครับก็เลยต้องให้กิจกรรมทางดนตรีทางกีฬารวมกันให้คนมาแล้วก็นุกไม่ได้ว่ามาแล้วเสียความรู้สึกกลับ
1: โดยเฉพาะครั้งนี้นายกตั้งใจแล้วว่าจัดตอนกลางคืนมันต้องนอนแล้ว
0: ใช่ต้องนอนแน่นอนนะครับ
1: นอนแล้วก็ต้องกินบ้านเรากัน
0: โรงแรมเต็ม
1: เต็มแล้ว
0: ครับโรงแรมเต็มตอนจักรยานโรงแรมก็เต็มแล้วทุกคนก็แฮปปี
1: ้
0: ตอนนี้ก็โรงแรมเต็
1: ม
0: นะครับ
1: แน่นอนมาพอมามีที่พักแล้วนะก็ต้องหาที่กินทีเที่ยวกันแล้ว
0: ถูก
1: นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงท้ายค่ะให้นายกได้ย้ำกำหนดการอีกครั้งนึงพร้อมกับให้พี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าบ้านที่นี่ในการต้อนรับนักวิ่งจากต่างจังหวัดด้วย
0: กับวันที่12นะครับถึงแม้ว่าไม่ได้สมัครก็ยังสามารถมารวมได้และโดยปกตินักวิ่งเขาก็ใส่เสื้อของเขามาเองเราก็ใส่เสื้อทีมเรามีกันเท่าคนก็ใส่เสื้อทีมเรามารวมกันนะครับเผื่อว่าสร้างความตื่นเต้นคึกคักให้กับนักกีฬาที่มาวิ่งและอีกอย่างนึงคือเราก็นุกน่านกันนะครับคืนเดียวนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับช่วยกันดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยแต่ผมก็เชื่อว่าวันนั้นนะครับทุกคนมีน้ำจิตน้ำใจมีจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะรับต้อนรับนักท่องเที่ยวและโดยเฉพาะกิจกรรมที่เราจัดนะครับเฉพาะทุกคนนะครับ
1: โอเคนะคะก็เชื่อแล้วว่าพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานี จากกิจกรรมที่สุราษฎร์ธานีได้เป็นเจ้าภาพไล่ครั้งอะค่ะฟีดแบ็กเขาดีนะบอกว่าเนี่ยถ้าว่าตรงนี้ไปทางในเขาบอกดีขึ้นรถตรงในร้านอาหารอะไรร้อยนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งนึงที่เราก็จะได้รวมต้อนรับนะคะเป็นนักวิ่งจากต่างจังหวัดที่มาเที่ยวบ้านเรานะคะครั้งต่อไปถึงไม่มีงานวิ่งเขาก็มาเที่ยวสุราษฎร์ธานีบ้านเรากันแล้วนั่นเอง
0: มาทุกแล้ว
1: มาทุกแล้วนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ร่วมรายการของเราค่ะท่านประเสริฐบุญประสอบค่ะนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีที่มารวมให้เกียรติพูดคุยกับเราขอบพระคุณท่านนายกมากเลยค่ะ
0: ครับขอบคุณยิ่งออมครับขอบคุณท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: อย่าลืมนะ12กันยายนนี้ใครสมัครไม่ทันก็มาวิ่งปล่อยแก้ดุนเดียวกับเราได้นะคะ เจอกัน12กันยายนนี้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเวลาห้องรายการลองใต้วันนี้แมทลงแล้วค่ะตอนหน้าจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันติดตามกันให้ได้นะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ทุกเรื่องที่อยากรู
2: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
3: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
4: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
1: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า

0: อ้าวกล้วย
1: อ้าวพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกปลาหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เลยนะพ
0: ่
2: อ
0: โธ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยโลกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกปลากันดีกว่า
3: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ
4: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
5: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
4: ช่วงนี้ผมดองตองอะพี่อยากไปว่าครับ
5: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะ
6: พูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
4: ไป
7: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NVT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะคะจะเริ่มกันที่การส่งมอบความช่วยเหลือนะคะไปยังประเทศเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มอย่างรุนแรงเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดนะคะทางกองทัพอากาศมีการจัดส่งสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถึงเนปาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเร่งนำไปบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลต่อไปก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่5กันยายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่อัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศในการนี้ค่ะทั้งสองพระองค์ทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยอีกด้วยสำหรับสิ่งของพระราชทานที่นำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบไปด้วยสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนได้แก่เต็นท์นอนและถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยและสิ่งของอุปโภคบริโภคอื่นๆพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกวาระหนึ่งที่สะท้อนถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีจากประเทศไทยที่ส่งต่อไปยังประชาชนของมิตรประเทศอย่างแท้จริง
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปอัปเดตสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างนะคะได้ออกประกาศเตือนฝนระลอกใหม่ค่ะจะกระทบต่อประเทศไทยช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ค่ะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บางพื้นที่นั้นหนักมากด้วยนะคะเริ่มจากพื้นที่ภาคอีสานขยายสู่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ด้วยค่ะส่วนที่ภาคเหนือฝนตกหนักก็ทำให้ระดับน้ำสายนั้นเพิ่มสูงขึ้นนะคะเตือนพี่น้องประชาชนริมฝั่งแม่น้ำสายเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะโดยที่บริเวณสะพานพรมแดนแม่สายแห่งที่1ก็พบว่าขณะนี้แม่น้ำ

0: สายมีปริมาณน้ำจำนวนมากแล้วก็กระแสน้ำนั้นไหลเชี่ยวกรากทีเดียวนะคะโดยมีเศษไม้ลอยมากับกระแสน้ำบางส่วนนั้นติดค้างอยู่ที่บริเวณใต้สะพานพรมแดนแม่สายแห่งที่1นายชูชีพพงชัยผู้ราชการจังหวัดเชียงรายค่ะได้มอบหมายให้ในอำเภอแม่สายปภ.เชียงรายเทศบาลแม่สายแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนหากมีเหตุการณ์เร่งด่วนขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำสายแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทางด้านปภ.นะคะเตือนแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นเมื่อช่วงเวลา 9:00 นที่ผ่านมาเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำสายขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายได้แก่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งด้วยแล้วก็ให้ยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงด้วยส่วนพื้นที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาก็มีฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่ตี3ที่ผ่านมาแล้วจนถึงขณะนี้ฝนเบาลงบ้างแล้วค่ะส่งผลให้น้ำในลำน้ำงิมมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ตำบลงิมทันทีหน่วยงานในพื้นที่ก็เปิดประตูระบายน้ำนะคะแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังหากว่าไม่มีปริมาณฝนตกมาเพิ่มเติมประมาณ1ชั่วโมงระดับน้ำก็จะลดลงเข้าสู่สภาวะปกติค่ะ
1: ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศฉบับที่1 นะคะเตือนประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเตรียมรับมือกับสภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่ 8-13 กันยายนนี้ก็จะส่งผลกระทบนะคะให้มีปริมาณฝนสะสมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นระยะแรกจะเกิดขึ้นในวันที่ 8-11 กันยายนค่ะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ด้วยกลุ่มฝนเนี่ยจะเริ่มก่อตัวแล้วก็ส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเป็นลำดับแรกแล้วก็หลังจากนั้นกับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปสำหรับช่วงวันที่12-13กันยายนนะคะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนที่ลดลงแต่ว่าภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นพร้อมกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนค่ะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ
0: สำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านก็เตรียมรับเงินช่วยเหลือเยียวยา 9,000 บาทนะคะโดยรัฐบาลก็เตรียมโอนเงินรอบแรกค่ะจำนวน 15,215 ครัวเรือนในวันพรุ่งนี้ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคม2569เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝน2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้นในส่วนของจังหวัดน่านค่ะจะมีการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยรอบแรก 15,215 ครัวเรือนวงเงินรวม 136,935,000 บาทซึ่งทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ส่งรายชื่อให้กับธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและธนาคารนั้นจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่8กันยายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลาตี 2 ถึง 6 โมงเช้าค่ะสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำนั้นถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะซึ่งระบบก็จะมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบข้อมูลและสามารถติดตามสถานะได้หรือสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานเร่งดำเนินการช่วยเหลือโดยให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเข้าสู่ระบบได้ทันทีไม่ต้องรอรวบรวมข้อมูลให้ครบทั้งหมู่บ้านเพื่อให้ปภ.นั้นส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือโดยเร็วสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรอบแรกนะคะขอให้ตรวจสอบบัญชีหรือว่าพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเตรียมรับเงิน 9,000 บาทในวันพรุ่งนี้8กันยายนค่ะ
1: สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะในการประชุมครม.สัญจรเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะก็มีการเห็นชอบระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะแล้วก็ให้ทางภาครัฐเนี่ยมีการจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนจำนวน30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศใน3ภัยหลักๆก็คือทั้งอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะซึ่งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติรัฐบาลตั้งเป้าแล้วเสร็จในเดือนนี้นะคะเพื่อทันใช้ในช่วงของเดือนตุลาคมปีนี้ค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวถือเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าซึ่งประชาชนจะได้รับสิทธิ์ในการคุ้มครองแล้วก็เงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐค่ะก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็งบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ค่ะรัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันซึ่งอยู่ที่ประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีน้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจะจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินลดน้อยลงแต่ว่าการคุ้มครองก็จะครอบคลุมแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นรัฐบาลค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นแล้วก็จะเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดเอาไว้คือความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเกิดวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนซึ่งการจ่ายค่าสินใหม่จะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนแต่กรณีที่มีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติก็จะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
2: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุไฟไหม้โกดังที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังรถดับเพลิงกว่า50คันนะคะเข้าสกัดไฟแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะโดยเมื่อเวลาประมาณ 6:50 นาทีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากเทศบาลนครอ้อมน้อยค่ะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะพบว่าเพลิงลุกไหม้ภายในอาคารโกดังเก็บสินค้าส่งผลให้เกิดกลุ่มควันและก็เปลวเพลิงจำนวนมากขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าไประงับเหตุแล้วก็อยู่ระหว่างควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่โดยรอบเบื้องต้นก็ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะทั้งนี้ที่เกิดเหตุค่ะเป็นบริษัทผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวรายใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาครแบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายส่วนด้วยกันอย่างเช่นอาคารสำนักงานอาคารผลิตอาคารเก็บอุปกรณ์การผลิตแล้วก็อาคารเก็บผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปบริเวณที่เกิดไฟลุกไหม้นั้นเป็นพื้นที่อาคารผลิตขนมค่ะเป็นอาคาร2ชั้นมีเนื้อที่ราวๆครึ่งไร่ภายในตัวอาคารมีทั้งเครื่องจักรวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการหีบห่อโดยเพลิงค่ะได้โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า50คันก็เร่งระดมกำลังเข้าไปฉีดน้ำทุกทิศทางนะคะเพื่อที่จะสกัดเพลิงไม่ให้โหมลุกไหม้ไปยังอาคารข้างเคียงที่ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันค่ะ
1: ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างล่าสุดทางหน่วยงานด้านความมั่นคงจังหวัดยะลาก็มีการสั่งตรึงกำลังด่านตรวจแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกภารกิจนะคะหลังการข่าวเนี่ยไปพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเตรียมที่จะวางแผนก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกับแจ้งเตือนกำลังพลและประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังค่ะ จากรายงานด้านการข่าวระบุนะคะว่าเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาพบสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการพร้อมพวกอีกประมาณ 3-4 คนค่ะเคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอทานโตจังหวัดยะลามีข้อมูลว่ามีการพบปะแล้วก็ประชุมเพื่อวางแผนสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ขณะเดียวกันยังพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มชายชะกัน5คนที่บริเวณน้ำตกฉัตรมงคลอำเภอรามันเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าสอดคล้องกับเบาะแสก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าอาจจะมีการเตรียมก่อเหตุรุนแรงด้วยระเบิดแสวงเครื่องในพื้นที่จังหวัดยะลาล่าสุดนะคะชุดปฏิบัติการข่าวสารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41และหน่วยงานด้านความมั่นคงอยู่ระหว่างติดตามการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบความเคลื่อนไหวของผู้คนเป้าหมายอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ค่ะแจ้งเตือนกำลังพลให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ขณะที่ประชาชนขอให้ช่วยกันสังเกตบุคคลหรือสิ่งผิดปกติและหากพบเบาะแสก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ส่วนที่จังหวัดปัตตานีฝ่ายความมั่นคงก็บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกค่ะเชิญตัวบุคคลในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายโดยเมื่อวานนี้นะคะหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้เชิญตัวนายมูฮัมหมัดรูดีนเพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดโดยลงบันทึกการควบคุมตัวณสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงพร้อมกับนำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลทุ่งยางแดงก่อนส่งยังศูนย์ซักถามหน่วยข่าวกรองทางทหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้าต่อไปโดยปฏิบัติการดังกล่าวค่ะเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยยึดมั่นในหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตลอดจนดำเนินกระบวนการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมภายใต้กระบวนการยุติธรรมทางนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะร่วมเป็นพลังในการดูแลความปลอดภัยหากพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือว่ามีเบาะแสที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: รัฐบาลเดินหน้าเอาจริงนะคะเร่งปราบปรามสินค้าปลอมในตลาดออนไลน์ค่ะโดยเปิดเผยสถิตินะคะจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาในช่วง7เดือนแรกค่ะสามารถดำเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญายึดของกลางได้มูลค่ามากกว่า100ล้านบาทค่ะนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เร่งทำงานร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และก็แพลตฟอร์มออนไลน์วาง4กลไกหลักค่ะทั้งการปิดกั้นเว็บไซต์และการไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์การจัดทำแนวทางรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องหรือว่า IP Verify และการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังผลการดำเนินงานในช่วง7เดือนแรกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมนะสามารถจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางกว่า 322,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทแล้วก็ระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ 1,471 รายการรัฐบาลย้ำนะคะว่าการดำเนินงานนั้นจะมุ่งทั้งปราบปรามและป้องกันเพื่อให้ตลาดออนไลน์มีความน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง
2: ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ย้ำนะคะว่าเจ้าหน้าที่รัฐนั้นไม่มีนโยบายโทรศัพท์หรือว่าให้แอดไลน์เพื่อแจ้งข้อหาส่งหมายสารหรือว่าสอบสวนรวมถึงไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบหลังจากที่เข้าไปให้การช่วยเหลือเหยื่อวัย17ปีที่ถูกหลอกสูญเงินไปกว่า3ล้านบาทค่ะโดยศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC ค่ะเตือนภัยประชาชนหลังขบวนการสแกมเมอร์มุ่งเน้นเป้าหมายไปที่กลุ่มวัยรุ่นวัยเรียนมากขึ้นกรณีล่าสุดค่ะได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นอายุ17ปีที่ถูกมิจฉาชีพหลอกว่ามีบัญชีธนาคารมีความเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินก่อนบังคับให้ขังตัวภายในห้องพักแล้วก็โอนเงินหลายครั้งรวมกว่า3ล้านบาทโดยย้ำนะคะว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีนโยบายโทรศัพท์หรือว่าให้แอดไลน์เพื่อแจ้งข้อหาส่งหมายสารแล้วก็สอบสวนรวมถึงไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบหากพบเป็นมิจฉาชีพอย่าลงเชื่อโดยเด็ดขาดค่ะ
3: ขอ ขอเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะไม่มีการโทรศัพท์แจ้งข้อกล่าวหาไม่มีการโอนเงินเพื่อตรวจสอบไม่มีการส่งหมายจับผ่านไลน์ไม่มีการวิดีโอคอลเพื่อสอบปากคำหากพบการกระทำดังกล่าวคือมิจฉาชีพ 100%
4: หากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหรือสงสัยว่าถูกหลอกสามารถติดต่อสายด่วน1441หรือสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th
1: วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่มีการพิจารณาเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2นะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

0: ำหรับความเคลื่อนไหวทางการเมืองประเด็นที่จะต้องจับตาเป็นพิเศษนะคะก็คือเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 7-9 กันยายนนี้ค่ะซึ่งก็จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2รายมาตรานะคะแล้วก็จะลงมติวาระที่3หลังจากที่คณะกรรมการวิสามันได้ปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆแล้วเสร็จค่ะโดยร่างงบประมาณฉบับนี้ยังคงกรอบวงเงินรวมเอาไว้ที่ 3.78 ล้านล้านบาทค่ะซึ่งทางคณะกรรมการวิสามัญมีมติให้ปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทหน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุดคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะถูกปรับลดกว่า 3,278 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงกลาโหมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับงบประมาณที่ถูกปรับลดลงกว่า 11,000 ล้านบาทนั้นได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมไปยังส่วนต่างๆรวม8รายการส่วนใหญ่จะถูกโอนไปเพิ่มในส่วนของงบกลางอยู่ที่จำนวน 6,044 ล้านบาทและเพิ่มทุนหมุนเวียนอีกจำนวน 4,500 ล้านบาทสำหรับประเด็นสำคัญที่คาดว่าจะมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางก็คือมาตรา6ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับงบกลางเพื่อการกระตุ้นและก็บรรเทาวิกฤตพลังงานในวงเงิน 12,000 ล้านบาทโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็กรรมาธิการเนี่ยเสนอคำแปรยติและสงวนความเห็นมากกว่า150คนเนื่องจากมีข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้อาจจะมีความซ้ำซ้อนกับงบเงินกู้เดิมกระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้นะคะจะดำเนินไปจนถึงวันที่9กันยายนหลังจากนั้นค่ะจะส่งต่อให้กับวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนในวันที่10ถึง11กันยายนเพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วก็สามารถประกาศใช้ได้ทันในวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ต่อไป
1: และช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะในวาระ2แล้วก็วาระ3วันนี้เป็นวันแรกติดตามรายงานสดได้จากคุณวรพัฒน์ภัทยากุลค่ะรายงานสดเข้ามาจากอาคารรัฐสภาคุณวรพัฒน์คะเชิญค่ะ
2: เช้าวันแรกวันนี้ฝ่ายค้านอภิปรายภาพรวมของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570บอกว่ายังไม่ครอบคลุมสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าพิจารณาภาพรวมงบประมาณได้มีการครอบคลุมทั้งความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและภารกิจการขับเคลื่อนประเทศครับโดยก่อนการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2และ3พรรคเพื่อไทยจะประชุมส.ส.โดยมีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ชัยนรุณและนางมณพรเจริญศรีรองหัวหน้าพรรคซึ่งนายวิสุทธิ์กล่าวว่าภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมจะมีการขอมติว่าโหวตอย่างไรคิดทางใดและขอให้สมาชิกทุกคนทำอย่างเต็มที่เพราะเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องที่สำคัญขณะที่นางมณพรย้ำว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลต้องมีความพร้อมเพรียงและพร้อมที่จะลงมติในทุกมาตราครับส่วนพรรคภูมิใจไทยได้เรียกประชุมส.ส.พรรคไปแล้วเมื่อวานนี้ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ระบุว่ารัฐบาลต้องการให้ร่างงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ส.ส.รัฐบาลเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงครับโดยในวันนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางมายังรัฐสภาก่อนจะมีภารกิจเดินทางไปยังต่างประเทศก็คือประเทศนอร์เวย์เพื่อร่วมถวายความเคารพพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์ในช่วงค่ำนี้พร้อมกับย้ำว่าติดตามการประชุมและประสานงานอยู่ตลอดเวลายืนยันว่าไม่กังวลเนื่องจากมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ชี้แจงในประเด็นต่างๆในฐานะประธานกรรมาธิการครับ
3: ผมก็ต้องมาให้มากที่สุดในช่วงที่ยังไม่เดินทางเพราะเดี๋ยวคืนนี้จะเดินทางได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระบรมศพของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์นะครับก็จะต้องออกเดินทางในคืนวันนี้ก็ ในช่วงก่อนออกเดินทางก็จะได้มาใช้สิทธิ์ในการลงมตินะครับในพรบนะครับแต่ละมาตรามีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแล้วก็ทางประธานกรรมการงบประมาณก็คือท่านรองนายกเอกนิติธรรมภาคท่านก็อยู่ที่อยู่นี่เพื่อจะคอยชี้แจงตอบประเด็นข้อสงสัยต่างๆให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วอันนี้คือวาระ2วาระ3ก็เดี๋ยวก็ต้องนำเสนอทางวุฒิสภาอีกนะครับ
2: สำหรับบรรยากาศในห้องประชุมมีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเช้าวันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมาธิการเป็นผู้ชี้แจงผลการพิจารณางบประมาณในชั้นกรรมาธิการว่ากรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณและให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจและตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมทั้งแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและความต้องการของประชาชนเน้นย้ำว่าจะไม่กระทบต่อเสถียรภาพการคลังและวินัยการเงินการคลังของประเทศในอนาคตครับ
4: คณะกรรมการวิสามัญได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจและตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดยดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงโดยพิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
2: ทางด้านนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.ประชาชนอภิปรายขอปรับลดงบประมาณลง 100,000 ล้านบาทโดยมองว่าสามารถจะปรับลดได้ทันทีแต่ต้องอาศัยการแก้ไขกฎหมายคือเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยกบข.ที่ต้องทำการประเมินเงินส่วนนี้ว่าจะต้องเป็นไปตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงพร้อมมั่นใจว่าหากดำเนินการได้จะทำให้แบ่งเบาภาระในส่วนนี้ลงไปได้อีกครับขณะที่นายวีระธีระภัทรานนท์ในฐานะกรรมาธิการได้เสนอให้มีการจัดทำงบประมาณแบบใหม่คือหลังจากนี้ไม่ควรเพิ่มวงเงินงบประมาณรายปีในปีถัดไปเพื่อสอดคล้องกับฐานะทางการเงินการคลังของประเทศที่ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ให้เท่ากับรายจ่ายส่งผลให้ต้องทำงบประมาณแบบขาดดุลเรื้อรังซึ่งหากไม่แก้ไขจะนำไปสู่วิกฤตการคลังได้อีก 2-3 ปีข้างหน้านอกจากนี้เสนอให้บริหารจัดการรายการเงินนอกงบประมาณที่สะสมและคงค้างอยู่ในแต่ละหน่วยงานใหม่เนื่องจากปัจจุบันเงินในส่วนนี้มีตัวเลขรวมกันถึง4ล้านล้านบาทครับ
5: ผมขอเสนอเรื่องที่ผมคิดว่าจะทำให้เราจัดทำงบประมาณรายจ่ายในแบบที่ผมเสนอเพียงประเด็นเดียวรายการที่เรียกว่าเงินนอกงบประมาณท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าปัจจุบันเรามีเงินนอกงบประมาณเป็นยอดสะสมคงค้างยกมาประมาณ4ล้านล้านบาทครับ4ล้านล้านบาทที่ว่านี้มากกว่างบประมาณรายจ่ายที่เรากำลังพิจารณากันด้วยซ้ำไปประเด็นก็คือเรื่องนี้เราจะต้องบริหารจัดการกันใหม่งานนี้เราจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำ หน้าเขื่อนเพื่อให้น้ำหลังเขื่อนซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเงินนอกงบประมาณไหลเข้ามาหล่อเลี้ยงเพื่อเติมสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจที่แห้งเผือดอยู่ในขณะนี้อย่างจริงๆจังๆเสียที
2: สำหรับกรอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ได้รับการเปิดเผยจากคุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.พรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลบอกว่าวันแรกจะพิจารณาได้ประมาณ 15-16 มาตราวันที่2อีกประมาณ10มาตราและวันที่3จะแล้วเสร็จประมาณ2ทุ่มนะครับนี่คือกรอบเวลาคร่าวๆที่ได้รับการเปิดเผยและพูดคุยกับวิปทั้ง2ฝ่ายแต่ว่าเวลาจริงๆนั้นเปลี่ยนอย่างไรต้องติดตามสถานการณ์จริงหน้างานนะครับทั้งหมดนี้คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ที่รัฐสภาครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณวรพันธ์ก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทาง NBT2HD แห่งนี้ได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก่อนการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะทางพรรคฝ่ายค้านก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสำหรับการพิจารณาในวันนี้นะคะโดยบอกว่าพร้อมที่จะโหวตคว่ำงบประมาณรายจ่ายในวาระที่2ค่ะหากมีการปรับลดงบประมาณนะคะส่วนเงินงบกลางก็มองว่าซ้ำซ้อนกับพรก.กู้เงินแต่ว่าอยากให้ดำเนินงบประมาณนั้นไปใส่ในส่วนของกองทุนกยศ.ค่ะที่มีเด็กจำนวนมากยังรอการอนุมัติจากกองทุนอยู่ค่ะนางสาวสุริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้กล่าวถึงภาพรวมการอภิปรายงบประมาณในวาระที่2ว่าขอยืมคำพูดค่ะของนายปกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่บอกว่านางฟ้าเนี่ยอยู่ในหลักการอยู่แต่ว่าซาตานเนี่ยอยู่ในรายละเอียดโดยระวะที่2นะคะจะอภิปรายลงรายละเอียดให้ประชาชนเห็นในระดับโครงการมีโครงการไหนที่มีการชอบมาพากลไม่คุ้มค่าสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและในงบประมาณ 3.788 ล้านล้านบาทมีโครงการไหนสมควรต้องถูกตัดลดแล้วก็ตัดทิ้งทั้งโครงการก็จะพยายามนะคะโน้มน้าวเพื่อนสมาชิกให้เห็นด้วยในการปรับลดงบประมาณโดยวันแรกค่ะจะเป็นการพิจารณาภาพรวมแต่ละกระทรวงแล้ววันนี้จะมีการพิจารณางบกลางซึ่งก็จะมีการแปรเพิ่มไปสู่งบกลางราว 6,000 ล้านบาทและยังมีอีกหลายประสงค์ที่น่าสนใจที่ทางสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็กระทรวงกลาโหมนะคะที่มีการจัดทำเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณและหากไม่มีการปรับแก้อะไรหรือปรับลดในส่วนที่พรรคประชาชนไม่เห็นด้วยก็คงจะโหวตไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกัน
6: ในท้ายที่สุดเนี่ยในวาระ2เนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะปรับแก้อะไรได้อีกนะคะตัวงบประมาณก็ยังคงเป็นหน้าตาที่ไม่ได้ต่างไปจากเดิมเท่าไหร่แถมยังมีการปรับลดปรับเพิ่มอะไรที่เราไม่ได้เห็นด้วยนะคะอันนี้เราก็คงจะต้องโหวตไม่เห็นด้วยเหมือนเดิมนะคะถ้ายังไม่สามารถที่จะปรับแก้อะไร
0: ส่วนงบประมาณที่ต้องปรับลดในชั้นอนุกรรมาธิการเกือบ 12,000 ล้านบาทแต่ว่าถูกนำไปบรรจุในงบกลางโดยกรรมาธิการเสียงข้างน้อยก็อยากให้นำไปใส่ในกองทุนกยศ.ค่ะซึ่งก็มีเด็กจำนวนมากยังรอการอนุมัติจากกองทุนอยู่ส่วนงบกลางที่มีความซ้ำซ้อนกันกับพรก.กู้เงินที่มีอยู่ภายในแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจมูลค่า 1,200 ล้านบาทมีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับพรก.กู้เงิน 200,000 ล้านบาทที่มุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสงครามตะวันออกกลางแต่วิธีการเนี่ยใช้แตกต่างกันหากตรงไหนประหยัดได้ก็ไม่ควรตั้งให้เกิดความซ้ำซ้อนขณะที่โครงการมูลค่า 12,000 ล้านบาทที่รัฐบาลออกแบบให้เป็น matching fund เพื่อดึงเม็ดเงินสะสมนอกงบประมาณมาใช้ให้ได้มากที่สุดก็มองว่าหลักการเนี่ยก็สามารถทำได้ใช้กับพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทแต่กลับนำไปบรรจุไว้ในงบกลางก็เกรงว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็จะถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่น
6: ถ้าเราไปดูในวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือชัดเจนว่าเป็นวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันกับตัวพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทก็คือมุ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ผันผวนจากสงครามในตะวันออกกลางนะคะแล้วก็แต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะมีวิธีการใช้ที่แตกต่างออกไปนะคะซึ่งเราก็ไม่เห็นด้วยค่ะว่าตัวพรก.เนี่ยถูกอนุมัติไปก่อนนะคะแล้วก็มีวงเงินที่มากกว่าถ้าจะทำอะไรเนี่ยสามารถที่จะไปใช้เงินจากพรก.ได้เช่นเดียวกันในขณะที่งบประมาณเนี่ยมันก็มีอย่างค่อนข้างที่จะจำกัดแล้วก็เจอกับปัญหาในเรื่องของรายจ่ายประจำที่มันพอกพูนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ถ้าตรงไหนประหยัดได้จากตัวงบประมาณ าเนี่ยก็ไม่ควรที่จะถูกตั้งให้มันซ้ำซ้อนกันยกเว้นแต่ว่าทางรัฐบาลจะสัญญาว่าตัวพรกองเงินกู้400ล้านจะใช้เพียงแค่400ลบ 12,000 ล้านบาทแบบนี้เนี่ยเราก็อาจจะยินดีให้ใช้เพราะว่าข้อจริงเนี่ยตัวโครงการก็ออกแบบมาคร่าวๆแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีหลักเกณฑ์ระเบียบอะไรออกมารองรับเนี่ยไอ้ตัวที่จะใช้เงิน 12,000 ล้านบาทเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของmatching fund นะคะก็คือทางรัฐบาลออกส่วนหนึ่งแล้วก็ทางหน่วยงานออกอีกส่วนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะดึงเอาเงินสะสมที่เป็นเงินนอกงบประมาณออกมาใช้ให้ได้มากที่สุดซึ่ง
1: นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอวปอรุ่น68นะคะชู3หลักคิดก็คือเปลี่ยนเครื่องยนต์เศรษฐกิจปฏิรูประบบราชการพัฒนาคนเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงโลกและพร้อมรับมือกับภัยคุกคามตามแนวชายแดนเพื่อดูแลให้ประชาชนใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในกิจกรรม NDC 68 Symposium หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่นที่68โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะศิษย์เก่าระบุถึงรายชื่อผู้เข้าอบรมรุ่นนี้ว่าผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกองบัญชาการทหารสูงสุดและกระทรวงกลาโหมมาอย่างถูกต้องเป็นเรื่องของความมั่นคงและเกียรติภูมิที่คนนอกไม่ควรนำการเมืองเข้ามาแทรกแซงพร้อมทั้งนี้ได้ปากถาถึงทิศทางของประเทศภายใต้แนวคิด Resilient Thailand ที่สอดคล้องกับทิศทางการทำงานของรัฐบาลท่ามกลางความผันผวนของโลกทั้งภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยี AI และพลังงานโดยรัฐบาลมุ่งขับเคลื่อน3เสาหลักสำคัญก็คือเปลี่ยนเครื่องยนต์เศรษฐกิจโดยส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต AI พลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อพึ่งพาตนเองขณะที่การปฏิรูประบบราชการต้องนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐที่ต้องทำงานรวดเร็วและตอบโจทย์ประชาชนสำหรับการพัฒนาคนรัฐบาลต้องการให้คนไทยก้าวทันเทคโนโลยีโดยการยกระดับคนไทยจากแรงงานสู่การเป็นวิศวกรเป็นนักพัฒนาระบบสามารถนำโครงสร้างพื้นฐานใหม่มาสร้างธุรกิจและทำให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงขึ้นจึงต้องเดินหน้าผ่านการรีสกิลและอัพสกิลส่วนสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลและกองทัพมีความพร้อมสูงสุดในการปกป้องประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนใน7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่าแม้ต้องพร้อมรับมือกับภัยคุกคามแต่ภาคธุรกิจและการใช้ชีวิตของประชาชนยังต้องเดินหน้าต่อไปได้อย่างเป็นปกติ
7: ในช่วง1ปีที่ผ่านมานี้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและเป็นสิ่งที่เหมาะสมต่อสถานการณ์นะครับทั้งสิ้นและเราก็ยังคงต้องเตรียมความพร้อมเช่นนี้นะครับตราบใดที่ความสัมพันธ์ทางการทูตยังไม่ได้ถูกสถาปนากลับมาอีกครั้งและความพร้อมเหล่านี้มีอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนก็สามารถที่จะใช้ชีวิตตามปกติวางแผนทุกๆอย่างในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของท่านท่านที่เป็นฝั่งภาคเอกชนท่านก็ดำเนินการวางแผนในการขยายกิจการธุรกิจของท่านเปรียบเสมือนบ้านเมืองก็อยู่ในสภาวะที่ปกติท่านที่อยู่ในแวดวงราชการท่านจะวางแผนในการพัฒนาระบบการทำงานอย่างไรก็ตามท่านก็สามารถวางแผนได้โดยตั้งสมมติฐานว่าประเทศไทยของเรามีความเป็นปกติมีความเป็นปกติเพราะอะไรเพราะไม่มีศัตรูของประเทศจากที่ไหนก็ตามที่จะเข้ามาทำร้ายหรือเข้ามาทำให้ประเทศไทยของเราเกิดความเสียหายจากการคุกคามหรือรุกรานของเขาได้นะครับ
0: จับตานะคะสำหรับตำแหน่งโฆษกรัฐบาลคนใหม่ค่ะหลังจากที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกยื่นลาออกนะคะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คาดว่าจะเป็นหมอเอกค่ะนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษเตรียมนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่งลงนามโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่า นางสาวรัชดาธนาดิเรกได้ขอลาออกจากตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่7กันยายน2569อาศัยอำนาจตามพรบ.ระเบียบข้าราชการการเมืองปี2535จึงให้นางสาวรัชดาออกจากตำแหน่งเนื่องจากลาออกมีผลตั้งแต่วันที่7กันยายน2569เป็นต้นไปนอกจากนี้ค่ะยังมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีให้นายเอกภพเพียรพิเศษพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเนื่องจากลาออกมีผลตั้งแต่7กันยายน2569เช่นกันก่อนหน้านี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาลว่าเป็นการสับเปลี่ยนภารกิจโดยนางสาวรัชดาจะไปช่วยงานเรื่องสตรีใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนโฆษกรัฐบาลคนใหม่น่าจะเป็นนายแพทย์เอกภพหรือหมอเอกซึ่งก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในสัปดาห์นี้ล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ที่สภาถึงแนวทางการสื่อสารหลังปรับเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาลว่ายังคงเน้นการสื่อสารกับประชาชนถึงสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการค่ะเป็นการชี้แจงข้อสงสัยข้อกังวลมากกว่าการตอบโต้ทางการเมืองเมื่อถามถึงการปรับคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ตอบคำถามนะคะไปฟังเสียงในประเด็นนี้กันค่ะ
3: ก็เน้นการสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนให้รับทราบว่ารัฐบาลได้ดำเนินการอะไรบ้าง
8: นะครับเรื่องของตอบโต้ทางการเมืองไหมคะ
3: มันอย่าไปใช้คำว่าตอบโต้ทางการเมืองเลยนะครับชี้แจงมีอะไรก็ชี้แจงข้อสงสัยหรือข้อกังวลให้กับทุกๆฝ่ายได้รับทราบ
9: ตอนนี้คือปรับแค่การศึกษาใช่ไหมครับยังไม่ปรับคณะรัฐมนตรีในอนาคต
8: พบที่ไหนที่ท่านไหนจะต้องปรับครม.หกเดือน
0: สำหรับหมอเอกค่ะเป็นอดีตส.ส.เชียงรายพรรคอนาคตใหม่นะก่อนจะมาเป็นพรรคก้าวไกลก็ลาออกจากพรรคก้าวไกลไปตั้งแต่ปลายปี2565แล้วก็ย้ายเข้ามาสังกัดที่พรรคภูมิใจไทยอย่างเป็นทางการ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างค่ะ

จิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอ

0: นะคะต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างมากกว่าของประชาชนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,128 ตัวอย่างพบว่าประชาชนร้อยละ 63.8 มีความพึงพอใจต่อมาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในระดับมากถึงมากที่สุดขณะที่ร้อยละ 24.7 พึงพอใจปานกลางและร้อยละ 11.5 พึงพอใจน้อยถึงไม่พอใจเลยนอกจากนี้ค่ะในประเด็นการลดภาระค่าครองชีพพบว่าร้อยละ 53.8เห็นว่าช่วยได้มากถึงมากที่สุดและเมื่อถามว่าหากจบโครงการนี้แล้วรัฐบาลควรทำอะไรต่อไปกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 33.4 มองว่าควรขยายเวลาไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกโดยบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดประชาชื่นที่อำเภอเมืองยะลานะคะในช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีประชาชนผู้มีสิทธิ์ทยอยเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าจากร้านที่เข้าร่วมโครงการครอบคลุมตั้งแต่ข้าวแกงอาหารพื้นถิ่นน้ำผลไม้ไปจนถึงสินค้ากลุ่มเสื้อผ้าแล้วก็ของกินของใช้ขณะที่ผู้ประกอบการต่างก็ระบุเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าตลอด3เดือนแรกของโครงการที่ผ่านมายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเนื่องจากการช่วยจ่ายสมทบทำให้ลูกค้านั้นมีกำลังในการซื้อมากขึ้นแล้วก็กล้าจับจ่ายใช้สอยเช่นเดียวกับเดือนกันยายนนี้นะคะซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายบรรยากาศก็ยังคงคึกคักต่อเนื่องค่ะจึงอยากให้ภาครัฐพิจารณาขยายเวลาโครงการเพื่อที่จะช่วยเหลือทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อย
1: 3เดือนที่ผ่านมาก็ขายดีมากเข้าโครงการลูกค้าเข้ามาซื้อเยอะมากโครงการแบบดีหนูว่าดีนะอยากให้มีต่อเนื่องเลยค่ะแบ่งเบาภาระลูกค้าได
2: ้ดีค่ะช่วยมีการใช้จ่ายในครอบครัวดีขึ้นค่ะ
3: เป็นไปได้อยากได้ท่านนายกอนุมัติต่อไปเรื่อยๆค่ะช่วยประชาชนไปหน่อยเพราะช่วงนี้ลำบากยากเย็นมากเลยค่ะนะของก็สูงสินค้าราคาสูงหมดเลยของใช้ในครัวเรือนก็สูงไข่ขึ้นอัพมาแผงนึงเกือบ150อะค่ะแล้วทุกครัวเรือนมันต้องใช้ไข่กันทุกคนต้นทุนนี้สูงมาก
4: เดือนที่4ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินทั่วไปค่ะแล้วก็เป็นมีอะไรอะเครื่องอะไรอะเครื่องค่าบ้างค่ะเป็นบางครั้งใช่ค่ะใช้หมดค่ะใช่หมดอย่าให้มีต่อนะคะเชียร์นะคะช่วยลดค่าใช้จ่ายเนาะก็อย่างน้อยเดือนละพันมันก็ดีแต่ถ้าเพิ่มอีกหน่อยก็จะดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะ
5: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.นะคะจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อที่จะมุ่งยกระดับการบริหารกองทุนแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพนางฤดีพริงคานที่ปรึกษากรรมการกำกับกิจการพลังงานได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจแก่คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าหรือคพ.ร.ฟ.ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามีผู้เข้าร่วม165คนจาก41กองทุนทั่วประเทศการอบรมในครั้งนี้มุ่งเพิ่มทักษะการบริหารกองทุนและโครงการพัฒนาชุมชนทางด้านการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารโครงการการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรวมถึงการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพแล้วก็ตอบโจทย์แต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้จากกรณีศึกษาจริงเพื่อเพิ่มทักษะแล้วก็นำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนรวมถึงสื่อสารข้อมูลต่อประชาชนได้อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานปี2550สำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะกกพ.ค่ะจะนำผู้เข้าร่วมอบรมลงพื้นที่ชุมชนบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการเพื่อศึกษาการสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ธรรมชาติและเยี่ยมชมการเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่นำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่
0: วันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกโดยหัวใจค่ะคือ

0: ือน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนเสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือให้ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวเข้าใจและประทับใจการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจและความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวและพลังของโลคอลฮีโร่ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจโดยทั้งหมดนี้คือกุญแจสำคัญเพื่อให้คนไทยร่วมต้อนรับงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลก
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นในต่างประเทศกันค่ะไปดูหุ้นเอเชียกันก่อนอย่างนิกเกอิโตเกียวนะคะปิดที่ 66,128 จุดนะคะปรับเพิ่มขึ้นมา 1,107.06 จุดฮั่งเส็งฮ่องกงก็ปิดที่ 25,343 จุดปรับลดลงไป 307.87 จุดเซี่ยงไฮ้ของปอซิจีนนะคะปิดที่ 3,920.70 จุดปรับลดลงไป 9.41 จุดค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้ร้อนแรงมากทีเดียวคุณผู้ชมทะลุไปแล้วนะคะ 1,618.55 จุดด้วยกันปรับเพิ่มขึ้น 22.97 จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า 33,000 ล้านบาทค่ะไปดูราคาทองคำในประเทศกันบ้างนะคะทองคำแท่งขายรับซื้อ 68,400 บาทต่อบาททองคำขายออก 68,600 บาทต่อบาททองคำทองรูปพรรณรับซื้อ 67,000 บาทต่อบาททองคำขายออก 69,400 บาทต่อบาททองคำค่ะ
0: มาดูเรื่องของสภาพอากาศนะคะต้องเตรียมรับมือมีประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะติดตามพร้อมกันในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTเตรียมรับมือฝนตกหนักกันยาวๆทั้งสัปดาห์นี้ค่ะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำแนะนำยกของขึ้นที่สูงไว้ก่อนเคลื่อนรถออกจากจุดเสี่ยงติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งล่าสุดเช้านี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนช่วงวันที่8ถึง13กันยายนจะมีฝนหนักในหลายพื้นที่มีฝนหนักมากบางแห่งเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนค่ะ8ถึง11กันยายนตัวร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนหนักในหลายพื้นที่ก่อนที่ช่วงวันที่12-13กันยายนร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกทำให้ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งอีกจุดที่ต้องจับตาก็คือช่วงวันที่11-13กันยายนหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะสำหรับวันนี้ในโซนของภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักในพื้นที่จังหวัดนครนายกจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวในข่าวภาพภาษาอังกฤษนะคะใน NBC World Brief ค่ะ
3: สวัสดีครับ Welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World สุรพันธ์เหล่าธารณาริศRoyal assistance is on its way to communities in Nepal affected by severe floods and landslides late last month. The emergency supplies are intended to provide immediate relief to people affected by the disaster. On September 5th, Their Majesties the King and Queen graciously instructed Air Chief Marshal Jom Rung Sawang, Privy Councillor, to present the Royal Relief Supplies to the Nepalese Ambassador to Thailand at Royal Thai Air Force Base 6.All the Royal Relief Supplies have now arrived in Nepal following severe flash floods and landslides that struck the country in late August. The royal couple have closely followed the situation with concern and also sent a message of condolences to the President of Nepal on behalf of the Thai people.The relief supplies include essential items for disaster victims, such as tents and emergency sleeping bags, royal gift bags for children, generators, flashlights, safety helmets, and other necessities. The Royal Thai Air Force has transported the supplies to Nepal, where they will be used to help communities affected by the disaster. The assistance reflects the King and Queen's concern and goodwill toward the people of Nepal, while demonstrating support for a friendly nation during a time of crisis. The government is moving to strengthen its financial safety net against natural disasters, with plans to complete a nationwide insurance system.This month, the scheme is expected to protect 30 million households and provide faster compensation when disasters strike. Deputy Government Spokesperson Ploy Thale Lakshmi Sangchan said the system will shift disaster management toward preparing for risks in advance, allowing people to receive insurance protection and compensation more quickly when disasters occur.It is also expected to help the government manage disaster risks and budgets more efficiently. Under the scheme, the government will pay insurance premiums estimated at around 15.5 billion baht per year to provide coverage for 30 million households nationwide against floods, storms, and earthquakes. Officials say this would cost less than the government's previous annual spending on disaster relief while providing broader protection.The Department of Disaster Prevention and Mitigation, or DDPM, will work with the Office of Insurance Commission and other agencies to develop the system and review relevant laws and regulations to avoid overlapping with existing relief measures. Under the initial framework, households would receive 10,000 baht per flood event, or 5,000 baht for storm or earthquake damage.Payments would be made within 15 days, with additional compensation based on actual losses, up to 100,000 baht per household per event. In the event of a covered disaster-related death, 2 million baht would be paid per person.Flood-hit households in Nan province are set to receive a cash lifeline as the government begins its first round of compensation tomorrow.The government will begin transferring 9,000 baht flood relief payments to affected households in Nan province from tomorrow, September 8th. The first round will cover over 15,000 households, with a total payout of about 137 million baht. The Department of Disaster Prevention and Mitigation, or DDPM, has already submitted the eligible names to the government savings bank, which will transfer the money between 2 and 6 a.m.The 9,000 baht payment is available to households whose main residence was flooded for up to 7 days and suffered property damage, or remained flooded for more than 7 consecutive days. Each household can receive the payment once. People who have not yet applied can register through the Thangrat application or submit documents directly to their local administrative organization.The government has also instructed local authorities to process verified cases immediately, rather than waiting for an entire village to be processed. Those approved for the first round to check their bank account or prompt pay linked to their national ID number. The Thai ambassador to France is rejecting claims that Thailand tried to influence the agenda of an upcoming international summit. He says the allegations over the Thailand-Cambodia border dispute are unfounded and do not reflect what actually happened.
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
5: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: และนี่คือชุมชนบางหลวงซึ่งห่างจากกรุงเทพประมาณ50กิโลกว่าเนี่ยนะครับยังเป็นชุมชนเดิมๆท่านผู้ชมแม้แต่ลักษณะทางกายภาพจะสวยงามมากนะเขายังมีการปลูกพืชที่อยู่บนผิวน้ำหนูเห็นไหมนี่แล้วก็บ้านบางหลังก็ยังเป็นสไตล์แบบเดิมเห็นไหม
7: ใช่ค่ะทุกอย่างยังด
6: ูแต่สิ่งสำคัญสำหรับวันนี้เราจะไปเจาะลึกในส่วนของภูมิปัญญาชาวบ้านเศรษฐกิจชุมชนนะครับคือผ้า
7: สบายม
6: อญนะครับซึ่งขณะนี้ชุมชนได้ผลิตขึ้นมานะครับเพื่อเป็นรายได้สำหรับชุมชนเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดปทุมธานีและวันนี้ได้ต่อยอดเป็นธุรกิจเป็นรายได้ให้กับชุมชนหรือเศรษฐกิจชุมชนจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสไปเจาะลึกซึ่งสืบทอดมาหลายร้อยปีผมจะพาเข้าไปในชุมชนนะครับตามเราไปนะครับและอาจารย์วันนี้จะพาผมไปดูอะไรบ้าง
8: เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่แม่บ้านที่ทำผ้าสบายมอญ
6: ทำมานานแล้ว
8: นานแล้วครับ
6: แต่สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของผ้าสบายมอญคืออะไรลายสีดอก
8: ใช่ครับมันจะเป็นลวดลายที่เราสร้างขึ้นมา
6: แล้วสร้างขึ้นมานี่มันสร้างจากภูมิปัญญาหรือว่า
8: จากภูมิปัญญา
6: ที่
8: จำลองมาจากวัสดุต่างๆในนี
6: ้แต่วันนี้เราพัฒนามาเป็นสินค้า
8: เป็นสินค้าด้วย
6: โอ้โห
9: เป็นคนไทยเชื้อสายมอญครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเชื้อสายมอญที่เรามาอยู่กันครั้งแรกตั้งแต่รุ่นแรกที่สองนั่นแหละในรุ่นที่สองท่านบอกว่าเอาชุมชนมอญเนี่ยมาไว้ที่ปทุมธานีเป็นจุดแรกก่อนที่เราจะจ่ายไปอยู่ที่หัวเมืองต่างๆครับเหมือนเขาผมไม่แน่ใจว่าเขาบอกว่าเป็นแหล่งที่พักชุมชนมอญมันก็จะเป็นเรื่องของวิถีชุมชนที่เข้ามาในช่วงเวลานั้นแต่ก็มาฝังลงแรกที่นี่ก็ได้รับพระราชทานที่ดินบ้างทำมาหากินตรงที่นี้เลยคนที่นี่เป็นชุมชนเดิมนะครับชุมชนเดิมเนี่ยคือชุมชนที่เกิดที่นี่นะครับแล้วก็เป็นชุมชนดั้งเดิมที่นี่นะครับแล้วก็เป็นชุมชนที่ย้ายเข้ามาใหม่อีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาก็เลยเข้ามาอยู่ในชุมชนพื้นที่ที่นี่นะครับโดยอดีตเนี่ยคนไทยเชื้อสายมอญที่นี่นะครับก็จะมีเรื่องการค้าขายทางเรืออย่างเงี้ยเพราะว่ามันใช้เรือใช้แหล่งแม่น้ำเป็นที่สัญจรนะครับจริงๆตั้งแต่บริบทพื้นที่มันเปลี่ยนเนี่ยประเพณีวิถีชีวิตก็เปลี่ยนตามการเวลาตามบริบทพื้นที่ด้วยแล้วมันเปลี่ยนตามคนที่เขาเรียกว่าคนที่ย้ายถิ่นเข้ามาใหม่ก็มีอิทธิพลเหมือนกันนะครับในการนำเขาเรียกว่านำวัฒนธรรมที่อื่นมาผสมผสานกับเราชุมชนเราก็เริ่มจางลงนะครับแต่ก็จะพยายามในเรื่องของอนุรักษ์วิถีไว้ก็ยังอนุรักษ์ได้แค่บางส่วนนะครับก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าอนุรักษ์ได้ถึง 100% ครับแล้วก็มีเรื่องของผ้าสบายนะครับผ้าสบายมอญก็คือผ้าประจำกายของผู้หญิงมอญนะครับแสดงอัตลักษณ์ความเป็นมอญนะครับก็ยังจะมีผ้าสบายมอญอีกชิ้นนึงที่เริ่มจะทำในเรื่องของธุรกิจแล้วนะครับเพราะว่ามันส่งเสริมให้เกิดรายได้ในเรื่องการสืบสารนะครับคืออัตลักษณ์ของคนมอญเนี่ยมันจะมีผ้าสบายเหมือนผ้าประจำกายอย่างคนไทยก็เหมือนกันใช่ไหมในเรื่องของผ้าขม้าของผู้ชายอันนี้ก็เปรียบเสมือนผ้าประจำตัวของผู้หญิงเหมือนกันคุณลักษณะการใช้งานคล้ายกันแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ดำเนินการหรือใช้งานแบบนั้นแล้วนะครับก็ได้เปลี่ยนแปลงมาในเรื่องของการแต่งกายและก็สร้างความสนใจในวิถีชุมชนในเรื่องการแต่งกายแบบมอญทำให้คนเนี่ยรู้จักคนมอญมากขึ้นนะครับ แล้วก็สนใจในเรื่องของการแต่งกายแบบมอญมากขึ้นครับผม
8: ก่อนที่เราจะไปดูผ้าหรือกลุ่มของปักผ้านะครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระประธานองค์ที่ใหญ่ของปทุมธานีก่อนครับ

ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าชุมชนไม่ว่าไทยจีนหรือมอญนะจะมีจุดศูนย์รวมก็คือวัดหรือศาสนสถานชาวมอญนี่ชัดเจนในความเชื่อความศรัทธาในศาสนาพุทธนั้นนี่เป็นสถาปัตยกรรมก็ออกเป็นสถาปัตยกรรมมอญ

0: สิ่งที่เป็นวิถีชีวิตสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาอดีตนั้นมีไว้เลี้ยงรับแขกอดีตนั้นมีไว้งานบุญสำคัญเนื่องถือว่าเป็นประเพณีปฏิบัติเป็นภูมิปัญญามาอย่างช้านานแต่วันนี้สิ่งนี้ครับได้สามารถสร้างเศรษฐกิจชุมชนนะครับนะครับทำขายท่านผู้ชมครับแล้วผมจะชิมเลยได้ไหมเนี่ย
1: ชิมที่มันเย็นนะขาย5ลูก20ขายถูก
2: โอ้โห
1: ลองชิมดูก่อน
3: ป้าทำเองนะ
1: ทุกอย่าง

0: งนี้มันเป็นสะพานนะครับสะพานโค้งนะครับแต่นี้สะพานเนี่ยสร้างเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลามาวัดนะครับถ้าจากกรุงเทพล่องมาเนี่ยมาด้านแม่น้ำมาล่องเรือมานะครับอย่างเรือของสมเด็จพระสังฆราชเสด็จมาเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เส้นนี้ก็ต้องมีการสร้างสะพานเพื่อเชื่อมมาถึงวัด
1: ค
0: ่
1: ะ
2: มันแสดงว่าสะพานนี้ก็อยู่คู่ชุมชนมานานมาก
0: เป็นร้อยปี
2: เป็นร้อยปีเหมือนกันและสิ่งหนึ่งที่เห็นเป็นเอกลักษณ์ของชาวมอญนะคือลูกหงส์ใ
0: ช่ไหมถ้าเป็นวัดมอญจะมีเสาหงส์
2: จะมีเสาหง
0: ส์แสดงถึงความเป็นชุมชนมอญเพราะเขาจำลองจากหงสาวดีมาอย่างวัดบางหลวงนี่เป็นวัดสำคัญของจังหวัดปทุมธานีเลยเป็นวัดใหญ่มีพระประธานและมีจิตรกรรมฝาผนังนะครับเป็นวัดของสำคัญของชุมชนแล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนที่นี
2: ่อาจารย์ครับพระนี่เป็นพระสมัยไหนอาจารย์
0: พระก็เป็นศิลปะของยุธยาตอนปลายเหมือนกันครับ
2: ยุธยาตอนปลาย
0: ครับหลวงพ่อใหญ่
2: ตอนกรุงรัตนโกสินทร์
0: แต่ตอนปลายยุธยา
2: ครับ
0: ครับสันนิษฐานว่าเป็นพระประจำพระโบสถ์เนี่ยใหญ่ที่สุดพระประธานที
2: ่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดปทุมครับ
0: สันนิษฐานนะครับแต่คิดว่ายังไม่มีใครใหญ่เท่าองค
3: ์โอ้สุดยอดเลยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปต้องไปครับเดี๋ยวไปที่ไปดูเรื่องผ้าวันนี้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างเศรษฐกิจชุมชนเป็นที่รู้จักของจังหวัดปทุมธานีผ้าสบายมอญ

0: ก็จะบอกพื้นฐานได้ว่าถ้าเป็นคนแถวภาคกลางเราเนี่ยจะเป็นผ้าเรียบๆแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปมันมีการสร้างสีสันการแต้มลวดลายและวัฒนธรรมของชุมชนอื่นด้วยนะครับก็เลยทำให้อัตลักษณ์ของเป็นคนมอญเนี่ยชัดเจนขึ้นว่าอันนี้มอญรุ่นนี้สร้างอัตลักษณ์แบบนี้นะครับในเรื่องของผืนผ้าสบายลวดลายจริงๆของปทุมเนี่ยลวดลายไม่ได้มีลวดลายอะไรเป็นผ้าผืนเรียบๆสีอ่อนๆ นะครับแต่ณปัจจุบันนี้การใช้งานมันเปลี่ยนไปเวลามันเปลี่ยนไปมันไม่ได้ใช้งานแบบสมัยโบราณแล้วนะครับมันจะใช้ในเรื่องของการประดับร่างกายในการตกแต่งร่างกายให้แสดงสถานะว่าความเป็นมอญอัตลักษณ์ความเป็นมอญเท่านั้นก็เลยมีการสร้างสรรค์ลวดลายขึ้นมานะครับตามแบบอย่างของมอญน้ำเค็มด้วยอย่างเราอย่างยุทธอย่างปทุมธานีอย่างนี้ก็ยังถือว่าเราเป็นมอญเขาเรียกมอญน้ำจืดนะครับมันจะมีตั้งแต่เรื่องของการสร้างอัตลักษณ์เหมือนกันมันก็จะแปลงเปลี่ยนกันไปมันจะไม่เหมือนกันทั้งหมดนะครับแตกต่างกันไปเขาอาจจะเข้มกว่าเราอาจจะใช้วิถีมากกว่าเราเพราะสมัยก่อนอย่างเราปทุมเนี่ยมันจะเป็นพวกมอญที่อยู่ในเมืองการแต่งกายก็จะเป็นเรียบๆง่ายๆเพราะชุมชนมอญเนี่ยคนมอญเดิมเนี่ยเป็นคนที่เรียบง่ายแต่แฝงไว้ในเรื่องของภูมิปัญญา
1: อันนี้ใช่ไหมครับจุดเด่นโอ้โหนี่สวยมากเลยนะคือผ้าเนี่ยอาจารย์ชุมชนก็แปลมาจากไหนก็ได้แต่สิ่งสำคัญคือที่ปักด้วยมือถูกไหมลาย
0: แล้วก็วัสดุจะมีวัสดุก็คือหลายวัสดุเหมือนกันอย่างชิ้นนี้เป็นผ้าไหมแท้นะครับมันจะเป็นผ้าไหมผ้าฝ้า
1: คือแต่เราไม่ได้ทำผ้า
0: ใช่เราไม่ได้ผลิตผ้า
1: ประดิษฐ์ประดอย
0: เราเอาผ้ามาผลิต
1: มาทำดอกนี่คือเอกลักษณ์อัตลักษณ
0: ์
1: ที่มีชื่อเสียงนะเป็นสินค้าชุมชน
0: ใช
1: ่โอ้สวยงามมากท่านผู้ชมดูนะนี่ความหลากหลายนี่เป็นลายดอกไม
0: ้
1: อันนี้มันมีชื่ออันนี้เป็นดาวอะไรไหมอ
0: ันนี้เป็นดาวล้อมเดือนครับตอนนี้จำลองอันนี้ครับแล้วส่วนตัวนี้จำลองมาจากดอกพิกุล
1: ดอกพิกุล
0: คือดอกไม้มงคลที่เป็นดอกไม้พิเศษเนี่ยจะเกิดในช่วงเวลาที
1: ่แล้วก็ดอกบัว
0: ใช่ดอกบัวนี่ก็คือแสดงอัตลักษณ์ความเป็นมอญปทุมก็เขาจะสร้างอัตลักษณ์ในการว่าเราจะจำลองอะไรออกไปแสดงยังไงเนี่ยก็เลยเราก็มาวาดเป็นรูปดอกบัวข้างปักแสดงว่าอันนี้ใบคือเนี้ยจากปทุมธานีนะครับมีทุกลายที่ลูกค้าต้องการลูกค้าอยากได้ลายอะไรอย่างบ้านเรามีดอกบันชื่นเราบอกเราอยากได้ดอกบันชื่นช่างก็จะปัดดอกบันชื่นให้เราถ้าช่วงไหนที่คนบอกว่าเฮ้ยเราอยากได้ดอกมะตาลนะชุมชนนั้นบอกเขาต้องสร้างลวดลายขึ้นมาให้เป็นลายเอกลักษณ์ก็ได
2: ้
0: หรือเป็นสบายประจำตัวเราก็ได
1: ้พูดง่ายๆเลย
0: มาแล้วหยิบในส่วนที่ชีวิตเราเนี่ยครับแต่งแต้มลงไปบนผืนผ้าเพื่อบอกเล่าเรื่องราวแล้วผ้าผืนนี้มันอยู่กับเราอีกเป็นร้อยๆปีมาพออยู่มาเราจะรู้ว่าผ้าผืนนี้มันสอนหรือว่ามันสอนเรื่องราวอะไรไว้บ้างมันเป็นการเดินทางของเส้นผ้าตัวผ้าด้วยครับเส้นได้ด้วย
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อันนี้เป็นกลุ่มชุมชนที่ปักสบายมอญครับของวิสาหกิจชุมชน
1: คือเป็นชาวบ้านบริเวณนี้เหรอครับอ๋อเรามาสร้างอาชีพ
0: เราได้แรงสนับสนุนนะครับในเรื่องของอาชีพคือพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเนี่ยให้มันมีรายได
2: ้ค่ะ
0: ก็เลยได้การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มปักสบายมอญของพื้นที่นี้ครับของกลุ่ม
1: แต่ประเด็นสำคัญที่จะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่นี่คือลักษณะของลายใช่ไหมครับที่ปักด้วยมือ
0: มันเป็นงานแฮนด์เมดแล้วก็งานมือนะครับโดยภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยเราเย็บปักถักร้อยเป็นอยู่แล้ว
2: ค่ะ
0: ก็นำมาพัฒนาให้มันเกิดรูปแบบ

คือเราได้การรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆให้มีการฝึกอบรมใช่ไหมคะแล้วก็พี่ๆป้าๆเพื่อนๆทุกคนเขาก็มีความรู้ความสามารถแตกต่างกันไปแล้วก็เลยมารวมกลุ่มแบบกลุ่มสตรีขึ้นมาก่อนแต่เพื่อความมั่นคงและเข้มแข็งก็เป็นจดแจ้งเป็นวิสาหกิจชุมชนค่ะช่วงแรกๆก็ประมาณ 8-9 คนนะคะหลังๆก็พี่ๆเพื่อนๆก็เห็นว่าเรามีรายได้เพิ่มขึ้นมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมีหน่วยงานมาส่งเสริมมากขึ้นก็รวมประมาณ20คนจากรุ่นปู่ย่าตายายเรานะคะคือเรามันหลายๆอย่างกำลังจะสูญหายไปเราก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงดีพอดีเทศบาลเขาสนับสนุนการปักผ้าสบายมอญมาอบรมให้เราโดยการผ่านทางสมาพันธ์มาเราก็ติดต่อฐานสมาพันธ์ให้มันสมาพันธ์มอญของปทุมมาช่วยเป็นวิทยากรอะไรค่ะก็ได้เริ่มต้นการปักผ้าสบายมอญขึ้นมาและหลายๆอย่างที่เทศบาลสนับสนุนหรือว่าหน่วยงานพวกประชาชุมชนวัฒนธรรมหรือแม้แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่สนับสนุนเรามาแล้วก็มาเริ่มต้นได้ค่ะถ้าส่วนมากจริงๆแล้วก็จะเป็นแม่บ้านมากกว่าค่ะคือใช้เวลาว่างให้มาทำมารวมมาทำถ้าอย่างทำดอกบัวก็ต้องมีการรวมกลุ่มแต่ถ้าผ้าสบายเราก็สามารถไปทำที่บ้านได้มาทำงานบ้านเสร็จแล้วว่างแล้วก็มาทำค่ะเป็นการส่งเสริมรายได้ของเราอีกทางหนึ่งค่ะ

0: จริงๆแล้วถ้าพลาดถ้าสมมติว่าเราพลาดไหลนะคะหรือว่าคล้องคอเนี่ยจะมีแค่แบบเดียวแต่ถ้าเป็นโบราณเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าผ้าสี่พับเนี่ยเขาเอาไว้ห่อขันหมากแต่ของเราเนี่ยคือถ้าพอเราพลาดเนี่ยเราก็จะมีแค่แบบเดียวทีนี้พอลายกลุ่มเนี่ยที่เขาไปทำเนี่ยมันอยู่ที่เอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่มอย่างของที่กลุ่มเราเนี่ยเราจะเน้นลายโบราณ
1: ลายโบราณ
0: ค่ะซึ่งเราจะเน้นวัฒนธรรมด้วย
1: ค
0: ่ะ
2: ดอกจันนี่ในภาษามอญนะคะเขาหมายถึงว่าเป็นดาวนะคะเป็นดาวหมายถึงประชาชนฮะแล้วล้อมเดือนหมายถึงดอกพิกุลเดือนตัวนี้นะคะหมายถึงพระมหากษัตริย์ของเขาอันนี้คือเล่าขานของตำนานมอญ
1: ค่ะ
2: แล้วก็อย่างพวกนี้ดอกข้างในเนี่ยเราเป็นคนปทุมเราก็ใช้ตัวแทนของคำว่าปทุมธานีเพราะมีบัวนะคะแต่ละชุมชนนะน้องเนาะเขาก็จะดึงของชุมชนของเขาออกมาอย่างของเราเนี่ยดึงชุมชนของเราออกมาคือตัวแทนของเราคือดอกมะตาด
0: อันนี้น่าจะเจนไม่รู้แต่ถ้าปทุมเนี่ยเราเจนหนึ่งอ
1: ่
0: ะพวกเขาเจนหนึ่งอ
2: ่
0: ะ
2: เพราะว่า
0: ต้องไปเผยแพร่
2: เพราะว่าพวกเราเริ่มต้นแต่ตรงนี้คือออกไปเผยแพร่ก็ผ้าพื้นนะคะผ้าพื้นสีอ่อนถ้าเราจะใช้สีอ่อนปักมันก็ไม่ได
0: ้
2: มันก็ไม่โดดเด่นอย่างนี้ผ้าพื้นสีเข้มเราก็ใช้สีอย่างนี้ปักมันถึงจะออก
0: ถ้าอย่างนี้เราไปใช้สีดำปักเนี่ยมันก็จมไปเลยก็แล้วแต่นะคะถ้าคนโบราณจริงๆเนี่ยเขาจะใช้ผ้าโทเลแต่ของเราประยุกต์เราก็ใช้ผ้าไหมอิตาลีนะคะซึ่งราคาก็ไม่แพงแต่ถ้าบางคนก็อย่างที่ใส่เนี่ยก็คือผ้าไหมค่ะผ้าไหมอย่างนี้ก็จะแพงแล้วแต่ก็จริงๆของเราเนี่ยก็คือเราฝึกมาตั้งเป็น10ปีแล้วค่ะเป็น10ปีแล้วค่ะถ้าสมมติอย่างเงี้ยที่กลุ่มเราขายมาแล้วแต่นะคะบางกลุ่มก็พันกว่าบาทแต่ที่กลุ่มเนี่ยเราทำงานรวมกลุ่มนะด้วยปริมาณแล้วก็การเผยแพร่เราก็จะขายประมาณ800บางที่ก็ขายพันกว่าบาท 2,000 อะไรแล้วแต่ลวดลายนะคะแต่ถ้าเราช่วยกลุ่มก็ผืนประมาณ 4-500 เนี่ยเพื่อที่ให้กลุ่มเนี่ยอยู่ได้ค่ะค่ะก็ส่วนมากของแม่เนี่ยจะทำให้กลุ่ม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเรากลุ่มเราก็แทบจะไม่พอขายอยู่แล้วเราไม่ค่อยรับงานนอก
1: ขายดีไหมคะตรงนี้ดีกว่า
0: ตอนเราออกไปสอนนะคะเราก็จะบอกว่าถ้ารุ่นของเราเนี่ยเราไม่ถ่ายทอดให้รุ่นหลังเนี่ยรับรองได้เลยว่าพวกเนี้ยศูนย์เพราะเด็กรุ่นหลังแม้กระทั่งร้อยเข็มยังร้อยไม่เป็น
2: ยิ่งไปที่ไหนนะเราออกไปงานแต่ละท้องที่เนี่ยเราเห็นพวกเขาพลาดบ้างเห็นเขาฟังว่าเขามีความสุขอ่ะคนที่ความมีความสุขที่สุดคือคนสอนยิ่งออกไปไหนอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะเห็นไหมเนี่ยหนูทำได้เนี่ยเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจมากเลย

0: ช่วยได้มากเลยค่ะอย่างมองตรงเลยอย่างบางหลวงเราก็จะมีเป็นวัดที่แบบเป็นที่เคารพบูชาอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เนี้ยเราขาดหลายอย่างคือเศรษฐกิจเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าเราทำผ้าสบายมอญแล้วก็หลายๆอย่างคือ เป็นการเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มรายได้ให้ชุมชนเพิ่มมากขึ้นแล้วคนก็มาเที่ยววัดมาอะไรก็ชุมชนก็ได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วเราก็ได้การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีต่างๆเอาไว้ได้ค่ะสมาชิกนะคะรายได้คือจะอยู่ที่ตัวสมาชิกแล้วค่ะว่าจะสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเป็นงานรวมกลุ่มอย่างดอกบัวดินที่เราทำก็จะมีเป็นเราก็จะแบ่งรายได้กันเป็นแล้วแต่ใครทำได้มากได้น้อยอย่างรายได้กัน 2-3 พันแต่ว่าเราจะมีงานอื่นเสริมนะคะเราก็จะมีงานอื่นเสริมเข้าไปอีกว่าย
1: ังไม่หัก
0: ก็หลายแสนอยู่ค่ะแล้วแสนขึ้นเลยแล้วก็ชุมชนอื่นด้วยนะคะเราสามารถก็สอนแล้วก็คนอื่นชมอื่นก็ได้สามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นได้เหมือนกัน
2: จริงๆถามว่ามันมีความสำคัญไหมมันมีความสำคัญนะครับในเรื่องของชุมชนเพราะว่าการที่เราเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นเราเนี่ยในบรรพชนเราเนี่ยมาสร้างให้มันเป็นชิ้นงานเป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องด้านเศรษฐกิจได้นะครับมีการจำหน่ายมีคนสนใจก็มีการจำหน่ายมาสั่งซื้อมาสั่งทำได้ครับ

0: จริงๆเราก็อยากจะฝากนะครับให้ลูกหลานบรรพชนรุ่นต่อไปอ่ะรับสืบทอดในเรื่องความเป็นมอญนะครับของบรรพชนเราไว้นะครับเพื่อให้ยังอยู่กับวัดกับเขาเรียกอะไรกับพื้นที่กับชุมชนเราต่อไป
1: ค่ะคือสมัยมอญเรานะคะสวยงามตามวิถีงามล้ำด้วยงานปักค่ะคือของเราจะเป็นงานปักที่ปราณีตแล้วก็ใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมเล่าเรื่องราวบนผืนผ้าค่ะถ้าติดต่อได้ก็คือที่เบอร์โทรนะคะ0908866945วิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลบางหลวงค่ะ
2: และที่ตำบลบางหลวงแห่งนี้ก็ได้พิสูจน์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าในเศษเสี้ยวหนึ่งในภูมิปัญญาชาวบ้านก็คือผ้าสบายมอญแต่สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์รุ่นสู่รุ่นถูกการพัฒนาต่อยอดจนวันนี้เกิดเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจผู้คนที่อยู่ที่นี่เขาจะไม่ไปไหนแล้วครับเขาจะอยู่ที่นี่และนี่แหละครับการพัฒนาที่ยั่งยืนและเราเชื่อว่าจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างชาติในการสร้างชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับบ้านเมืองท่านผู้ชมครับนี่คือคุณค่า
3: วิถีไทยครับ

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงสร้อยละห้อยหาพระแม่ไทยองค์สิริกิติ์วิจิตราเศร้าโศกาสวรรคตบททบงขอน้อมเกล้าอภิวันมิ่งขวัญล่าขอน้อมเกล้าน้อมวันทาอานิสงศิระกรานประนตนาฏบาทพระองค์ทะธรรมรงสถิตไทยไทยนิรันสถิตในดวงใจตราบนิตนิรันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
2: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
1: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
3: ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่มใสที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
4: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
5: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
4: ช่วงนี้ผมดองตองอะพี่อยากไปวัดครับ
5: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดเลยก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
4: ไป
6: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
5: ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอะไปไหนดีอะเราอยากเที่ยวอะ
7: ไปห้วยย่ากันปะ
5: ฮะ

0: Journey to ห้วยยอด Soft Power in Motion
1: อันนี้คือได้ชัวร
2: ์ทุกเรื่องที่อยากรู
3: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการเป็นเครื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความแบ่งแบ่งมา
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
2: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
7: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ือแคนูนเขาเรียกท่าอะไรคะ
1: ท่าจู
0: นท่าจูนเพื่อที่จะไปนั่งเรือแคนูนชมป่าชุมชนของที่นี่

0: ็หลายคนก็แนะนำว่าถ้าอยากจะมาล่องเรือชมธรรมชาตินะคะก็ให้มาที่นี่ค่ะนั่นก็คือที่ชุมชนบ้านท่าจูดนั่นเองค่ะโดยพื้นที่แห่งนี้นะคะเขาบอกว่าจะมีธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็มีสัตว์หายากอยู่ในพื้นที่ด้วยถ้าเราโชคดีเราก็จะได้เจอค่ะแล้ววันนี้เราจะไปยังไงไปแบบไหนเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะ
1: บ้านท่าจูดนะครับได้ชื่อว่าเป็นบ้าน3ป่า3น้ำนะครับแล้วก็มีป่าชุมชนเป็นพื้นที่หลักในการบริหารจัดการทรัพยากรนะครับเป็นป่าที่ทุกคนมีแนวคิดในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกันนะครับ
0: ตอนนี้ค่ะเรานั่งเรือเคนทูกำลังจะไปไหนคะ
1: จะไปชมป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพครับโครงกลางโบราณนะครับที่สามารถหาชมได้ยากในพื้นที่ทั่วไปแล้วนะครับ
0: อันนี้คือยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่
1: ใช่ครับ
0: ระยะทางในการพายเนี่ยค่ะประมาณเท่าไหร่ได้คะ
1: ประมาณ 1.5 ถึง 2 กิโลเมตรครับ
0: ก็จะมีแบบว่าคนในชุมชนใช่ไหมคะเป็นคนมาพายให้
1: ใช่ครับก็เป็นไกด์ท้องถิ่นไปด้วยนะครับ
0: ส่วนใหญ่คือเขาจะเป็นต่างชาติหรือว่าเป็นคนไทยคะที่มาที่นี
1: ่ส่วนใหญ่ก็เป็นต่างชาตินะครับแล้วก็กลุ่มคนไทยที่กลุ่มที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจริงๆนะครับเพราะเรามีกิจกรรมเรื่องของการปลูกป่าหรือว่าชมธรรมชาติที่มีความหลากหลายครับ
0: ไม่ใช่แค่ว่าเอาทรัพยากรเดิมมาหารายได้แต่ยังมีการแบบช่วยกันอนุรักษ์ต่อด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แสดงว่าคนที่นี่โดยปกติแล้วเหมือนภาคใต้บ้านเราแถวโซนนี้เขาจะทำอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรประมงซะมากกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้กลายเป็นอาชีพเสริมเหรอคะ
1: เป็นอาชีพเสริมครับเป็นอาชีพเสริมก็หลังจากการที่ทำประมงหรือว่าหลังจากการทำสวนนะครับก็เข้ามาทำภายเรื่องของกิจกรรมภายเรือก็เป็นคิววนกันไปนะครับ
0: ช่วงเวลาไหนเหมาะที่สุดกับการมาพายเรือคะ
1: ก็ถ้าแนะนำก็เป็นช่วงเช้านะครับ
0: ช่วงเช้า
1: อากาศไม่ร้อนนะครับอากาศไม่ร้อนแล้วก็ครับมีอาจจะมีสัตว์เยอะมีสัตว์เยอะแต่ถ้าช่วงเย็นก็พายได้ช่วงเที่ยงก็พายได้นะครับเพราะว่าเราจะเป็นอุโมงค
0: ์
1: ป่าตรงกลางนะครับเป็นอุโมงค์ป่าตรงกลาง
0: ก็แสดงว่าแบบมีเขาเรียกว่าเหมือนมีไกด์มีคนพาอยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่ก็ต้องติดต่อมาก่อนถูกไหมคะ
1: ก็ควรจะติดต่อมาก่อนนะครับจะได้เรื่องของหาคนพายหรือว่าดูคนที่เหมาะกับกลุ่มนักท่องเที่ยวนั้นๆ นะครับ
0: แต่พื้นที่ตรงนี้ก็คือเหมือนดูแลโดยชุมชนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เมื่อกี้ที่กำนันบอกหนูคืออะไรนะคะ
1: อ๋อเงินสนับสนุนจากกลุ่มองค์กรต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระทรวงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเงินอุดหนุนจากทางเทศบาลตำบลบางนายสีนะครับแล้วก็เงินอุดหนุนจากเรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันนะครับระหว่างชุมชนและก็กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับ
0: ตั้งแต่พายเรือมาอะไรที่หายากแล้วก็เคยเจอแล้วคะในพื้นที่ตรงนี
1: ้ก็มีตั้งแต่ตัวนาคหรือว่าพวกลิงพวกงูนะครับกลุ่มที่นักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะดูนะครับก็แล้วก็ที่สามก็เป็นป่าที่แบ่งเป็นโซนส่วนหนึ่งก็คือโซนไปก็สามารถเข้าไปชมป่าชมผืนป่าดูหินดูมอสดูเฟิร์นต่างๆนะครับแต่ว่าอีกโซนหนึ่งก็เป็นเรื่องของโซนอนุรักษ์นะครับโซนอนุรักษ์นะครับเป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับการอนุรักษ์เพราะฉะนั้นการใช้พื้นที่ก็ต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เรามีนกพันธุ์หายากนะครับที่มีอยู่ในพื้นที่ป่าตรงนั้นนะครับก็เลยจำเป็นต้องมีการจำกัดใช้พื้นที่ครับ

0: คือเราไม่ได้อนุญาตให้เดินขึ้นใช่ไหมคะ
1: ไม่ครับ
0: แค่ล่องอย่างเดียว
2: เมื่อกี้ไปดูโพรงแม่หอบมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือตัวภาพถ่ายของแม่หอบเราอาจจะไม่ได้เห็นเพราะว่าไม่ได้อนุญาตให้เดินขึ้นไปนะคะเพื่อไม่เป็นการรบกวนธรรมชาติของเขาหน้าตาคล้ายกุ้งใช่ไหมคะ
1: กุ้งผสมปูผสมแมลงป่อง
2: โอ้มันดูแบบเป็นทั้งกุ้งเป็นทั้งแมลงป่องเพราะ

ที่กำลังฮิตกำลังโด่งดังก็คือเรื่องนกตบยุงยักษ์นะครับแล้วก็มีพญาปากกว้างอกเหลืองอกส้มนะครับแล้วก็มีเรื่องของกระเตนแล้วก็นกแต่แล้วนะครับซึ่งเป็นนกที่นักดูนกเขาต้องการที่จะดูนะครับแล้วก็มีอยู่มากมายในพื้นที่ของชุมชนบ้านท่าจูด

0: ท่าไหร่คะป่าต้นไม้ไม่ใช่ป่าสินะคะต้นไม้ที่นี่อายุ
1: เกินร้อยครับ
0: เกินร้อย
1: เกินร้อยปีครับเกินร้อยปี
0: อีกชื่อหนึ่งที่เขาให้ฉายาเลยก็คือเป็นลิตเติ้ลอเมซอนฉายานี้ได้มายังไงคะ
1: ก็

0: งู
1: เจองูก็ได้ที่แบบอยู่ต้นไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับเจอครับใช่ครับ
1: แต่เมื่อกี้บอกแล้วว่าเราไม่น่าจะได้เจองูเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่เขาจะออกมา
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วถ้าช่วงเวลาที่แบบแนะนำให้คนมาเที่ยวที่นี่ควรจะเป็นช่วงไหนดีที่สุดอะคะ

0: ันนี้ก็คือแบบมาแล้วก็จะได้แบบฟิลลิตเติ้ลอเมซอนจริง
1: ๆใช่ครับ
0: ดีแล้วค่ะเราจะได้ไม่ต้องเจองู แต่ถ้าใครแบบชอบธรรมชาติก็แนะนำมาในช่วงนั้นนะคะก็จะได้เห็นธรรมชาติที่แบบฟูเต็มอิ่มแบบสุดๆไปเลยเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะค่อนข้างร้อนนิดนึงถ้าช่วงแบบช่วงนอกจากช่วงนั้นก็จะค่อนข้างร้อนแต่ก็เลือกช่วงเวลาในการมาได้จะมาเช้าหรือว่าเย็นก็ได้ใช่ไหมคะ
1: เย็นได้นะครับกลางคืนก็ยังได้เลยครับเป็นไนท์ซาฟารี
0: ไนท์ซาฟารีชมกลางคืนนี่คือส่วนใหญ่เขามาดูอะไรคะถ้าเป็นกลางคืน
1: มาดูงูนะครับงูที่ว่ายน้ำเพราะว่ากลางวันเนี่ยงูจะนอนบนต้นไม้แต่กลางคืนจะมาดูงูว่ายน้ำ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มาดูหิ่งห้อยอะไรประมาณนั้นครับ
0: ก็จะแบบเหมือนได้อีกฟิลนึงเลยอ
1: ีกฟ
0: ิ
1: ลนึงครับ
0: ชมบรรยากาศกันต่อค่ะลมลื่นมาก

0: เราล่องมาสักพักแล้วนะคะเราก็มีโอกาสได้เจอกับน้องลิงอันนี้เป็นลิงแสมเหรอคะ
1: ใช่ครับลิงแสมครับ
0: เขาอยู่กันเยอะไหมคะที่นี
1: ่ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่นักท่องเที่ยวจะเชื่อดีหรือเปล่านะครับถ้าโชคดีก็จะเจอ

0: อย่าใจอ่อนเห็นหน้าตาแบบน่ารักน่าดูมากแต่อย่าใจอ่อนยื่นอาหารให้เขาเด็ดขาดเพราะเดี๋ยวพอเหมือนพอเราไปปุ๊บเขาหาอาหารเองไม่ได
1: ้ตัวเล็กน่ารักกำลังล้วงปูอยู
0: ่น้องเขากินอะไรอะคะ
1: เขากินพวกปูพวกตัวเปรี้ยวอะไรพวกนี้ครับพวกหอย
0: โอ้นี่เยอะมากฮ่านี่แอบมองเราแอบมองเราอุ้ยนุ่นโหนลิงเยอะมาก

0: ึ้นท่าก่อนค่ะ
1: กิจกรรมนะครับที่นักท่องเที่ยวจะเลือกส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็คือเรื่องของเดินป่าแล้วก็นั่งเรือแคนูด้วยนักท่องเที่ยวจะได้ชมเรื่องของป่าบกนะครับแล้วก็ป่าชายเลนนะครับแล้วก็พันธุ์สัตว์หายากต่างๆนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มนึงก็อยากจะเดินป่า

0: นะครับหรือว่าติดต่อในเพจThe Little Amazon เชียงอนุรักษ์ที่หมู่3บ้านท่าจูดตำบลบางไทรศรีซึ่งเป็นแหล่งพื้นที่สวยงามและก็เหมาะสมแล้วก็ช่วงนี้ก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มาเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็เสริมสร้างรายได้ให้คนในพื้นถิ่นหลังจากอาชีพเกษตรกรหรืออาชีพประมงพื้นบ้านแล้วก็ช่วงเวลาที่เหลือก็ได้มาดูแลนักท่องเที่ยวในการที่พานักท่องเที่ยวจมปลาดูนกแล้วก็ล่องเรือดูความเป็นธรรมชาติของหมู่3ตำบลบางไทรศรีนะครับซึ่งมีทั้งนกมีทั้งงูมีทั้งลิงและมีทั้งธรรมชาติที่อื่นอาจจะไม่มีแต่ที่นี่มันมีตรงหมู่บ้านท่าจูดเป็นพื้นที่ที่ติดแม่น้ำตะโกป่าซึ่งต้นน้ำมาจากฝั่งอำเภอกระโปงและฝั่งโคศกซึ่งติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์มากแล้วก็เป็นแม่น้ำเขาเรียกเส้นทางสายใหม่ตั้งแต่อดีตนะครับตั้งแต่ยุคทําเหมืองก็เป็นเส้นทางที่ขนส่งสินค้าเหมืองแร่ไปต่างประเทศสมัยก่อนก็ใช้เส้นทางแม่น้ำตะโกป่านี้นำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาไม่ว่าเครื่องอุปโภคบริโภคเรื่องเชื้อเพลิงต่างๆนะครับปัจจุบันนี้ก็แม่น้ำตื้นเขินขึ้นแต่ก็ดีในระดับหนึ่งหลังจากยุคทําเหมืองได้หมดไปคือความสมบูรณ์และก็สัมปทานการปิดป่าชายเลนก็ได้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หลายสิบปีทำให้ป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ขึ้นทำให้ความเป็นธรรมชาติที่มันถูกทำลายในอดีตการมาแล้วก็ช่วงนี้สมบูรณ์มีสัตว์ธรรมชาติสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีป่าที่ชาวบ้านหมู่3แล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านหรือทางเทศบาลได้ดูแลและก็ส่งเสริมท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์
1: ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ป่าชุมชนของท่าจูดใช่ไหมคะบ้านท่าจูด
0: หมู่3ตำบลบางนายศรีเทศบาลตำบลบางนายศรีมีการเดินป่าลุกชมป่าธรรมชาติแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีชมรมดูนกครับมีนกความหลากหลายของนกที่อื่นไม่มีแต่ตรงนี้มีก็มีนักท่องเที่ยวมาดูนกแล้วก็เดินชมป่าเพราะป่าตรงนี้เป็นป่าเขาเรียกป่าที่ชาวหมู่บ้านท่าจูดได้ดูแลรักษากันไว้แล้วก็ได้รางวัลลูกโลกสีเขียว3ปีซ้อนนะครับ
1: 3ปีซ้อนเลยเหรอคะ
0: 3ปีซ้อนด้วยในวาระของผู้ใหญ่ครับ
2: ครั้งที่1ก็คือเรื่องของการจัดการทรัพยากรคือรางวัลลูกโลกสีเขียวนะครับแล้วก็เป็นรางวัลแห่งความยั่งยืนก็หลังจากนั้นก็5ปีก
1: ็
2: หมายถึงว่าเป็นการยืนยันถึงการที่ชาวบ้านสามารถรักษา
0: ไว้ได
1: ้ต่อไปได้อีกค่ะไม่ใช่แค่จบแค่รอบแรกแล้วก็หยุดก็คือยังต่อไปได้เรื่อยๆค่ะ
2: ครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้ขยายผลไปเรื่องของการมีรายได้นอกจากการอนุรักษ์อย่างนี้แล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วย
1: ค่ะเห็นว่าเมื่อกี้บอกว่าเป็นพื้นที่ป่าสามน้ำ
0: สามน้ำมีน้ำทะเลขึ้นถึงแล้วก็น้ำจืดแล้วก็น้ำกร่อย
1: สามน้ำรวมกันที่นี
0: ่ที่นี่แต่มันเป็นห่วงเวลาถ้าช่วง15ค่ำหรืออย่างเงี้ยถ้าช่วงน้ำขึ้นเต็มที่ก็เป็นป่าน้ำเค็ม
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าช่วงฤดูฝนก็เป็นป่าน้ำจืดแต่ช่วงเวลาปกติเขาเรียก8ค่ำนะ8ค่ำจะเป็นน้ำกร่อย

0: ุณมาก
1: ก็คือยังคงรูปแบบป่าธรรมชาติ
0: สมมติว่านักท่องเที่ยวมาที่นี่เดินป่าแล้วก็ตกปลาได้ด้วยแล้วก็ได้ดูนกด้วยมันมีพร้อมทุกอย่างแล้วก็ได้ชมต้นไม้ที่ไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วก็จะมีเฟิร์นอะไรอีกเฟิร์นที่มัน
2: เป็นบิโกเนีย
0: บิโกเนียใช่
2: บิโกเนียเป็นไม้ประจำถ
0: ิ่
2: น
0: ไม้จำถิ่น
1: ของที่นี่ใช่มั้ยคะ
0: มีความหลากหลายในสีสันมันสวยมาก
1: แล้วระยะเดินทางของเส้นทางที่จะศึกษาธรรมชาติตรงเส้นนี้ค่ะมีความยาวประมาณเท่าไหร่ได้คะ
2: ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ความสะดวกของนักท่องเที่ยวสามารถเดินได้ไกลก็ได้เดิน 2-3 กิโลก็ได้เพราะมันเป็นเส้น

0: นักท่องเที่ยวมาได้ประโยชน์หลายอย่างความพิเศษของป่านี่ก็คือป่าภูเขานะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงเป็นป่าชายเลนแล้วก็ไปเป็นป่าพลุเขาเรียกป่าพลุคือเป็นแหล่งรับน้ำนะคร
1: ับ รอบเลย
0: แล้วก็อีกด้านนึงก็เป็นแม่น้ำสามารถจะตกปลานั่งชมวิวจิบกาแฟอะไรนี้ได้หรือมาชมศึกษาเกี่ยวต้นไม้ก็ความหลากหลายต้นไม้ขอบคุณคนหมู่3ตำบลท่าจุดบางไอศรีก็ต้นยางพารายางนาเราที่เขาสามารถจะเจาะน้ำมันได้เขาจะไม่เจาะพอเจาะมันจะต้นไม้จะเสียหายแล้วก็โค่นล้มได
1: ้นี่คือ
0: นี่เขาอดีตเขาเจาะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่เจาะแล้ว
1: เขาเจาะเอาน้ำ
0: เอาน้ำมันน้ำมันยางแพงลิตรตั้งหลายพันนะเดี๋ยวนี้เขาไปซ่อมเรือประมงเรือที่ใช้ไฟเผาด้วย
1: นี่คือแต่ต้นก็สูงมากเลยนะคะ
0: ใช่
1: เมื่อกี้เราเดินขึ้นมาสักพักแล้วก็จะเริ่มเห็นธรรมชาติที่มีความแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆเมื่อกี้ก็จะเห็นสัตว์ด้วยอย่างลิง
0: ใช่
1: เขาจะอยู่กัน

0: รังผึ้งเนี่ยเราแค่อยู่เฉยๆแล้วก็มีเงินเข้ามาม
1: ีรายได้จากส่วนความเป็นป่าของเราความเป็นธรรมชาติซ่อนวิถี
2: เหมือนเป็นการส่งเสริม
1: ส่งเสริม
2: เพิ่มรายได้ให้กับคนในพื้นที่

ของวันนี้นะคะเป็นการพาไปเที่ยวในเชิงการท่องเที่ยวอนุรักษ์นะคะซึ่งก็จะได้ทั้งการพายเรือแคนูชม Little Amazon นะคะรวมถึงถ้าโชคดีก็จะได้เจอสัตว์ป่าต่างๆแล้วก็ได้เจอสัตว์หายากด้วยวันนี้เราอาจจะโชคไม่ดีมากนะก็จะได้เจอแค่น้องลิงกับนกนิดหน่อยค่ะและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมช่วยกันรักษาธรรมชาติเอาอะไรมาก็เอาสิ่งนั้นกลับไปด้วยค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ผ้าถิ่นนราธิวาสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนความประณีตความงดงามและความภาคภูมิใจทุกผืนผ้าเปี่ยมด้วยคุณค่าสวมใส่ได้ในทุกโอกาสและยังคงรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามร่วมกันใช้ผ้าถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ผู้สาศิลป์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปผ้าถิ่นนราธิวาสสืบสานผู้สาศิลป์ถิ่นแดนใต้งดงามด้วยคุณค่าภูมิใจในความเป็นไทย
2: กลับมาแล้วเหรอลูก
3: ค่ะแม
2: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
3: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
2: เดี๋ยวท่านั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ
2: ไอ้หนู
3: ครับแม
2: ่มาโอนเงินให้แม่หน่อย
3: ได้ครับแม่แม่นี่มันภาพ AI นี่มองไกลๆยังรู้เลย
2: เฮ้ยดีนะที่แม่ยังไม่โอนตังค
3: ์เช็คก่อนเชื่อชัวร์ก่อนโอน
4: ทันข่าวล้วงไม่ตกเป็นเหยื่อภัยออนไลน์อาเซียนรุ่นใหญ่รู้เท่าทันภัยไซเบอร
5: ์พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะนำคุณผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณวัดช่องลมที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยือนพื้นที่แห่งนี้ค่ะซึ่งทั้งสองพระองค์นะคะจะเสด็จประกอบพระราชกรณียกิจอย่างไรบ้างนั้นวันนี้เราจะนำคุณผู้ชมไปติดตามค่ะ

คือวัดช่องลมเนี่ยเดิมชื่อวัดท้ายบ้านแล้วตอนหลังเนี่ยคือวัดช่องลมเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงปากอ่าวของแม่น้ำท่าจีนเขาก็เลยตั้งให้เป็นชื่อวัดช่องลมนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยลมแรงมากเพราะมันตรงลมพอดีเขาจึงได้เรียกว่าวัดช่องลมนะตอนหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทรงทอดพระกฐินเมื่อปี2508นะทางวัดหลวงปู่แก้วท่านก็เลยทำหนังสือขอพระราชทานให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามใหม่ชื่อใหม่ว่าเป็นชื่อว่าวัดสุทธิวาสวัลารามนะฮะแต่ก็ยังคนก็ส่วนใหญ่จะติดวัดช่องลมไม่จะต้องวงเล็บว่าวัดช่องลมเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะรู้จักในนามของวัดช่องลม

วัดสุทธิสุทธิแปลว่าสุทธิบริสุทธิ์ฮะสุสะอาดวาตะแปลว่าลมวละแปลว่าประเสริฐวละประเสริฐเลิศชั้นครูอารามแปลดูรู้ว่าวัดเมื่อสมาสนธิพริคำใหม่จะได้แล้วก็ถ้อยคำไม่ข้องขัดเป็นชื่อของวัดมีพระราชสาครมุนีเป็นสมภารสมัยนั้นหลวงปู่แก้วท่านมียศเป็นพระราชาคณะชั้นราชคือเป็นพระราชสาครมุนี

คือคราวแรกคือมาขึ้นมามันตรงมันพระพราตรงพระพราเนี่ยมันจะมีที่ขึ้นท่านเรือสมัยนั้นรถมาไม่ได้แล้วนั่งเรือมาเรือของรถไฟมาก็มาจอดที่ท่าแล้วก็เดินมาแล้วก็จุดแรกที่ขึ้นมาคือมาหน้าโบสถ์เนี่ยแล้วก็ทำการยกช่อฟ้าช่อฟ้าบวชหลังเนี่ยพอเสร็จพิธียกช่อฟ้าเสร็จแล้วท่านก็เดินกลับไปในพระอุโบสถหลังเก่าก่อนนี่เป็นหลังเล็กๆโบสถ์เล็กๆอยู่ในนั้นตันในรูปนั้นมีนั่นแหละแต่ว่าพระประธานองค์ปัจจุบันเนี่ยคือรูปเดียวกันรูปเดียวกับในโบสถ์เล็กนั่นแหละแล้วก็ไปทำพิธีทอดพระกฐินในพระอุโบสถหลังเล็กนะบางหลังเล็กก็บรรจุพระไม่ได้ไม่กี่รูปก็เอาเท่าที่มี10รูปเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วท่านก็ไม่ได้ท่านก็ไปทานรับประทานอาหารที่พิธีพระปรานะมาต้องก็4โมงเช้านะแล้วท่านก็นั่งอยู่ตรงนั้นตอนกลับจนกระทั่ง4โมงเย็นนั่นอยู่นานมากแล้วในขณะที่นั่นนั่งอยู่นั้นมันจะมีการแสดงเรือจากในที่ต่างๆตำบลต่างๆแต่งเป็นเรือเป็นอะไรต่ออะไรเงี้ยวิ่งไปวิ่งมาทั้งหน้าผ่านท่านน่ะพอผ่านทีก็ชัยโยทีอะไรเงี้ยไปที่หน้าคือคืนคนเต็มหมดเต็มวัดหมดนะตอนนั้นคนเยอะมากเลยเพราะช่วงลมทั้งสองครั้งทั้งสองครั้งเพราะว่าตอนมาครั้งแรกมา08มาทอดพระกฐินแล้วก็มายกเจ้าฟ้าสองอย่างพอหลังจากนั้นปีพ.ศ. 2519วันที่23เมษายน2519เสด็จมาเปิดอนุสาวรีย์พระปิยมหาราชรัชกาลที่5เพราะว่ารัชกาลที่5สมัยที่ท่านครองราชอยู่ท่านเคยเสด็จมาที่ตำบลท่าฉลอมแล้วก็ตั้งไอ้สุขาภิบาลแห่งแรกในประเทศไทยท่านเคยเสด็จมาก็เลยมาเปิดทำอนุสรณ์ไว้หน้าวัดช่องลมเนี่ยแล้วท่านมาเปิดท่านมากันรู้สึกจะ4องค์ตอนแรกมา2องค์ใหญ่มี0808มาฟ้าชายกับพระอุบลรัตน์นะฮะที่ครั้งแรกเนี่ยที่มาทอดกฐินเนี่ยมา2องค์มาครั้งที่2นี่ก็มา4พระองค์แต่ว่าเป็นผู้หญิงคือองค์กลางกับองค์สุดท้าย2องค์สรุปแล้วมาครบหมดคือตอนมันสุดลงไปไงเพราะว่าหน้าวัดเนี่ยมันเขื่อนมันไม่ค่อยแข็งแรงเวลาน้ำขึ้นเนี่ยมันจะท่วมแล้วตอนหลังรู้สึกมันจะพังมันจะแตกก็เลยทางวัดก็เลยสร้างขึ้นมาใหม่คือรักษารูปเดิมไว้โดยทั้งหมดตามรูปเดิมนั่นน่ะเหมือนกันนะเพิ่งเสร็จนั้นไม่ประมาณสัก2ปีเนี่ยเพิ่งทำ

ส่วนใหญ่ท่านจะเดินนะครับตอนนั้นคนเต็มวัดมากอ่ะคนเยอะสองข้างทางท่านจะเดินไปไหนก็มีตั้งเป็นโต๊ะหมู่แล้วก็คอยต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นน่ะแต่ตัวท่านเองทั้งหมดท่านเข้าไปในพระอุโบสถไปทำพิธีในพระอุโบสถครั้งแรกนะครั้งที่สองมานี่หลังนี้เพราะว่าตอนนั้นกำลังก่อสร้างที่ตอนท่านมานั่นคือกำลังก่อสร้างอยู่ยังไม่เสร็จยกช่อฟ้าแล้วพอมาครั้งที่สองนั่นคือปี2519นี่เสร็จโบสถ์เสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ที่นี่อ่ะฉะนั้นบวชมาอยู่วัดช่องลมตั้งแต่ปี2500นะฮะบวชแล้วก็เป็นเนรอยู่นี่ประมาณ6ปีแล้วก็บวชพระปี07พอ08ก็รับกฐินหลวงเนี่ยก็รับจากนั้นเรื่อยมาก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าแถวๆเนี้ยในหลวงราชินีไม่ได้เสด็จมาที่ไหนเลยในจังหวัดเนี่ยนะไม่เคยมาวัดช่องลมเป็นวัดแรกแล้วก็คนก็ตื่นเต้นกันมาโอ้เต็มวัดไปหมดไม่มีที่จะนั่งนะคือตอนนั้นท่านเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเข้าไปหาและท่านก็ถามว่าสมุทรสาครเนี่ยมีวัดดังๆอยู่วัดสองวัดมีวัดอะไรบ้างผู้ว่าท่านก็บอกมีวัดช่องลมวัดใหญ่จอมประสาทสองวัดตอนนั้นวัดช่องลมลองดังเรื่องเพลงท่าฉลอมอ่ะเพลงท่าฉลอมดังมากสมัยนั้นโอ้โหคนเสาร์อาทิตย์นี่เป็นพันเต็มหมดนะหน้าวัดเนี่ยคล้ายๆว่าลมมันแรงแล้วก็นั่งคุยกันมั่งอะไรมั่งเยอะมาดูนะดังเพราะเพลงส่วนหนึ่งเพลงท่าฉลอมเพราะว่าคนแต่งนี่คือเป็นคนท่าฉลอมคือคนเขาญาติก็อยู่ท่าฉลอมก็มาเยี่ยมญาติกันนะนี่คนแล้วก็แซวญาติก็แซวว่าเอ๊ะแต่งเฉพาะที่อื่นท่าฉลอมเป็นสิทธิ์ของเราเองทำไมไม่แต่งเขาก็เลยกลับไปแล้วก็ไปนั่งไอ้เรือข้ามฟากอ่ะเขาก็เลยแต่งพอรุ่งขึ้นเขาก็แต่งมาปีแต่งมาปี2503 03อ่ะ03นะนะพอแต่งเสร็จก็เป็นร้องที่เปิดการแสดงตอนนั้นที่วัดกกกลากเขามีงานปีแกก็ไปร้องเพลงท่าฉลอมเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้อัดแผ่นคือเป็นร้องก่อนแล้วก็ตอนหลังพอ04อัดแผ่น04ไปดัง05ไอ้ที่ดังที่สุดก็คือปี05เพียงท่าฉลอมใครๆก็รู้จักเพราะเพลงเนี่ยเยอะนะเพลงท่าฉลอมมหาชัยความจริงมันใกล้ๆกันไม่ได้ไกลอะไรเท่าไหร่

ก็ส่วนใหญ่จะเป็นวันสำคัญของท่านนะเช่นวันประสูติเราก็ตั้งเป็นรูปเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็วันอย่างพระพัฒน์พันปีหลวงนี่ก็มีสวดพระอภิธรรมสวดอะไรเงี้ยถวายท่านก็ยังลึกรูปเลิฟอะไรเราเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ทั้งหมดนะเพราะว่ามันเป็นวัดเดียวที่ท่านเคยเสด็จมาสามารถที่จะคุยได้ว่าในหลวงเสด็จมาที่วัดเนี่ยเป็นแห่งแรกในสมุทรสาครที่อื่นถ้าไม่เคยได้ไป

สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนของชาวตำบลท่าฉลอมแล้วก็ประสงค์นิกรชาวสมุทรสาครนะครับผมก็จะกล่าวถึงเกี่ยวกับเรื่องของที่พระชนกาธิเบศรแล้วก็สมเด็จพระพันปีซึ่งเสด็จมาท่าฉลอมถึง2ครั้ง2คราเหมือนกับท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็เคยมาเสด็จมาที่นี่ถึง2ครั้งเหมือนกันนะครับเป็นความปลื้มปิติของชาวตำบลท่าฉลอมและชาวจังหวัดสาครเป็นอย่างมากนะครับก็ในช่วงที่พระชนกาธิเบศรเนี่ยเสด็จกับพระพันปีเนี่ยตอนนั้นมีเชื้อพระวงศ์มาน่าจะเป็น2พระองค์นะครับของเสด็จพระพี่กับในหลวงรัชกาลที่10นะครับก็ตอนนั้นก็ยังทรงพระเยาว์อยู่นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมแค่ครบเดียวตอนนั้นที่มาครั้งแรกเนี่ยมาตอนปี2508ช่วงนั้นนะผมยังเล็กอยู่แค่ขวบเดียวนะอันนั้นก็มายกช่อฟ้าพระอุโบสถหลังนี้นะครับแล้วก็ทรงไปประทับณพระพาที่ประทับทรงอยู่ตรงริมน้ำตรงหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5นะครับก็แล้วก็ทรงเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมาในช่วงปี2519ตอนนั้นนะผมอายุ12ปีผมได้มาเข้าเฝ้ารัชเดชอยู่ตรงช่วงหน้าพระบรมรูปพอดีอันนั้นผมจำความได้แล้วรู้สึกมีความตื่นเต้นและดีใจมากนะครับว่าที่ได้รับเสด็จทั้งพระชนกาธิเบศรแล้วก็พระมันปีแล้วก็เชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์อันนั้นมาครบนะครับก็เป็นความปลื้มปิติของชาวตำบลท่าฉลอมและชาวสมุทรสาครเป็นอย่างมากครับตอนครั้งแรกเนี่ยน่าจะเป็นการมาทั้งหมดอะมาทางเรือทั้งหมดเพราะว่าทางช่วงสมัยก่อนเนี่ยพระเทพสาครมณีหลวงปู่แก้วเนี่ยทรงได้เปิดทางแล้วก็ขอสมทบทุนอะไรต่างๆเนี่ยทำทางเข้าท่าฉลอมเนี่ยมันต้องปี20ไปแล้วเพราะฉะนั้นที่ตอนเสด็จมาเนี่ยมาทางเรือได้อย่างเดียวมาทางเรือได้อย่างเดียวครับตอนนั้นรู้สึกว่าเกี่ยวกับมาพระกฐินหลวงนะมั้งฮะมาพระกฐินหลวงด้วยแล้วก็มายกช่อฟ้าด้วยซึ่งพระองค์ท่านก็มีความแบบนับถือในองค์พระเทพสาครมุนีด้วยครับคือเริ่มมาตั้งแต่สมัยที่ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จเนี่ยตอนสมัยนั้นน่ะเป็นการปลุกชาวตำบลท่าฉลอมด้วยปลุกชาวตำบลท่าฉลอมให้มีความรักในถิ่นเกิดแล้วก็ดูตรงนั้นมาแบบมาตอนนั้นเหมือนกับว่าเขาบอกท่าฉลอมมิโสกโปกมากแล้วก็แบบมามีดำริไปถึงสมเด็จพระยานงราชานุภาพด้วยนะครับแล้วก็ทรงอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนกับว่าเขาแต่งตั้งชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยซึ่งตอนไอ้ย้อนไปถึงตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยเสด็จด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับที่ทางกรุงเทพเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกแต่ท่าฉลอมเนี่ยเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกเพราะกรุงเทพเป็นแห่งแรกเฉยๆอันนี้เป็นหัวเมืองแห่งแรกแต่กรุงเทพเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองซึ่งณปีรศ116ปกครองโดยข้าราชการที่เกษียณแล้วแต่ในส่วนของท่าฉลอมเนี่ยเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกและเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยประชาชนจริงๆในปีรศ124ซึ่งปกครองโดยที่ว่าเอาสามัญชนเอาชาวบ้านเนี่ยเข้ามา มาเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็มีเกี่ยวกับการพัฒนาอะไรดีให้ดูแลเก็บภาษีโรงแรมเรือนได้ดูแลปกครองตัวเองผมก็คิดว่าพัฒนาการที่เบสเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าคือคงมาแบบเสด็จลอยตามท่านปู่อะไรประมาณนี้พระองค์ท่านเนี่ยมาเนี่ยเสด็จมาเนี่ย2ครั้งแต่ของท่านในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยมาส่วนพระองค์ก็มีของสมเด็จพระเทพมาส่วนพระองค์ก็มีคือตอนที่พระองค์ท่านเสด็จน่ะตอนนั้นตอนที่ปี2508เนี่ยคือทางเนี้ยทางเราได้เขาทางวัดหรือชาวบ้านเนี่ยหรือทางจังหวัดเนี่ยได้สร้างพระพาที่ประทับไว้อยู่หลังหนึ่งตรงช่วงตรงหน้าพระบรมรูปแต่ทีเนี้ยเพราะตอนนั้นได้มีการชำรุดทรุดโทรมและพังเสียหายไปแล้วก็มีการหรือออกไปตอนนั้นยังไม่ได้มีการบูรณะพอมาเปลี่ยนเจ้าอาวาสต
ป็นองค์ปัจจุบันแล้วเนี่ยมีท่านประธานคณะกรรมการของวัดช่องลมเนี่ยท่านคุณอาทรชวลิตพรเนี่ยแล้วก็ประสงค์นิกรที่อยู่ในละแวกนี้แล้วก็ครอบครัวเขาช่วยเหมือนกับสร้างขึ้นมาทดแทนหลังเดิมซึ่งเป็นหลังใหม่ใหญ่กว่าเดิมนิดนึงก็อยู่ยังตั้งอยู่ที่เดิมครับอ๋อมีครับเพราะว่าเราในส่วนของตัวผมเองเนี่ยเป็นสมาชิกสภาเขตสีท่าจะล้อมด้วยเหมือนกันนะครับก็ทางเทศบาลนครสมุทรสาครก็มีเกี่ยวกับเรื่องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพื้นที่ท่าจะล้อมเนี่ยเกี่ยวกับการเสด็จประพาสทั้งของทั้งสองรัชกาลเนี่ยก็คือให้เหมือนตอนปี2548เนี่ยมีการจัดสุขาภิบาล100ปีเนี่ยช่วงนั้นเป็นการที่ปลุกขวัญและกำลังใจชาวตำบลท่าฉลอมและสมุทรสาครเนี่ยเป็นจำนวนมากคือมีความตื่นเต้นและมีความมาตื่นร้อนที่แบบจะสร้างปรับปรุงพื้นที่ให้มันแบบเจริญรุ่งเรืองขึ้นแล้วก็มีคนมารู้จักคงมามีคนมาเที่ยวได้มากขึ้นนะครับทางเทศบาลนครแล้วก็ชาวสมุทรสาครที่ชาวจังหวัดสมุทรสาครและท่าฉลอมนะครับก็มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมาโดยตลอดไม่เฉพาะที่คนในจังหวัดสมุทรสาครหรือท่าฉลอมคนทั่วประเทศหรือคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็มีความซาบซึ้งและพยายามที่จะสืบสานปณิธานของท่านเนี่ยตลอดครับ

0: ยุคนกมลเกตสเวตฉัตรดุจดวงแก้วเพชรรัตน์ส่องสวยสุรรางจรัสฟ้าประชาไทยแสนอาลัยองค์ยุพินสิ้นพระชนพระองค์พาเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงหลังดั่งสายฝนพระสุกนิกรแสนโสกาทั่วสากลบันดาลดลสู่สวรรค์นิรันดร์เทอญสถิตในใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้กรมประชาสัมพันธ์
1: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ถ้ามั่วสุมยาเสพติดมันอนาคตจะสิ้นหวังครับไม่ถูกโดนจับก็อนาคตจะดับครับอยากให้ประชาชนทุกคนห่างไกลจากยาเสพติดครับเพื่อครอบครัวพ่อแม่จะได้มีความสุขครับผม
3: จากวันที่หลงผิดเพราะยาเสพติดชีวิตเหมือนจะมืดมนแต่ทุกคนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ด้วยการบำบัดรักษาผ่านการดูแลฟื้นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโอกาสคือพลังที่ยิ่งใหญ่ร่วมคืนคนดีสู่สังคม
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: Jangan cepat tekan. Jangan tekan. Jangan percaya mesej yang pelik-pelik tu. Jangan bagikan maklumat peribadi. Dan juga jangan tekan yang kita tak kenal. Mungkin mesej itu adalah mesej penipu, tahu tak? Cek sebelum nak klik, fikir dulu sebelum nak share.
1: Awas penipuan cyber, boleh dihenti.
2: ทุกเรื่องที่อยากรู
3: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
2: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า

ุกท่วงทำนองมีเรื่องราวทุกจังหวะมีลมหายใจและทุกการเคลื่อนไหวมีความหมาย

0: ศิลปะที่ล้อมรวมเสียงดนตรีการขับร้องและลีลาการร่ายรำถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่น
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมปักหมุดปักใต้วันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะวันนี้เรามาในสายของบันเทิงนะคะเพราะว่าเราจะพาทุกคนเนี่ยไปติดตามในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ดนตรีของคณะลิเกฮูรูอีกหนึ่งลิเกค่ะต้องบอกว่าโอ้โหน่าสนใจมากๆวันนี้เนี่ยน่าจะเจาะด้วยตัวเองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไปร่วมกิจกรรมไปแสดงลีลาท่าทางต่างๆสนุกแค่ไหนและที่สำคัญต้องบอกว่าคณะนี้ค่ะเขาดึงเยาวชนในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะห่างไกลยาเสพติดมาร่วมเล่นดนตรีในเรื่องของการกำจัดยาเสพติดในพื้นที่ด้วยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในรายการปักหมุดปักใต้ในวันนี้ค่ะ
0: เสียงดนตรีอาจเป็นสิ่งแรกที่เราได้ยินแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในทุกจังหวะของเสียงร้องกลับเป็นเรื่องราวที่ยาวนานกว่าหลายร้อยปีเรื่องราวของผู้คนของวัฒนธรรมและของแผ่นดินผืนนี้บนพื้นแผ่นดินชายแดนใต้ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของผู้คนภาษาและวัฒนธรรมมีศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวบ้านมาอย่างยาวนานศิลปะการแสดงที่รู้จักกันในชื่อดิเกฮูลูดิเกฮูลูหรือที่หลายคนเรียกว่าลิเกฮูลูเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและบางพื้นที่ของจังหวัดสงขลามีรากฐานมาจากวัฒนธรรมมลายูที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนในระยะแรกลิเกฮูลูเกิดจากการรวมกลุ่มขับร้องบทสวดและบทเพลงพื้นบ้านก่อนจะค่อยๆพัฒนาเป็นการแสดงที่มีทั้งต้นเสียงลูกคู่จังหวะรำมนาและลีลาการเคลื่อนไหวอันเป็นเอกลักษณ์จนกลายเป็นศิลปะที่สะท้อนทั้งความเชื่อวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของผู้คนในพื้นที่เมื่อเวลาผ่านไปลิเกฮูลูกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลงานประเพณีและงานสำคัญของชุมชนทุกครั้งที่เสียงรำมนาดังขึ้นผู้คนต่างมารวมตัวกันเพื่อรับชมการแสดงที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่นเสน่ห์ของลิเกฮูลูไม่ได้อยู่เพียงจังหวะดนตรีหรือการขับร้องที่พร้อมเพรียงแต่ยังอยู่ที่เนื้อหาของบทเพลงซึ่งในอดีตเปรียบเสมือนสื่อของชุมชนที่ใช้ถ่ายทอดคำสอนทางศาสนาคุณธรรมจริยธรรมข่าวสารและเรื่องราวต่างๆให้ผู้คนได้เรียนรู้ผ่านถ้อยคำที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงทุกวัยจึงอาจกล่าวได้ว่าลิเกฮูลูไม่ใช่เพียงการแสดงเพื่อความบันเทิงหากแต่เป็นภาพสะท้อนของอัตลักษณ์ความเชื่อและวิถีชีวิตของชุมชนชายแดนใต้ที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแม้ปัจจุบันโลกจะเปลี่ยนแปลงไปความบันเทิงสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่เสียงลิเกฮูลูก็ยังคงดังอยู่ในหลายชุมชนเพราะยังมีผู้คนที่เชื่อว่าศิลปะพื้นบ้านไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของอดีตหากแต่คือร่างเงาที่บอกเล่าตัวตนของผู้คนในพื้นที่เช่นเดียวกับคณะลิเกฮูลูสีอนอแวร์ที่ได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรับช่วงต่อเติบโตมาท่ามกลางเสียงรำมนาและบทขับร้องจนวันนี้เลือกสานต่อสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างไว้ด้วยความตั้งใจที่จะอนุรักษ์พร้อมทั้งพัฒนาให้ลิเกฮูลูเข้าถึงคนรุ่นใหม่โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจากศิลปะที่ถือกำเนิดขึ้นในอดีตสู่ภารกิจแห่งการสืบสานในปัจจุบัน อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เลือกเดินบนเส้นทางสายนี้และจะพาลิเกฮูลูก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างไร
2: ก่อนแรกที่ก่อตั้งคณะลิเกฮูลูมาคือตั้งแต่สมัยก่อนคุณปู่คุณปู่ได้เล่นลิเกฮูลูแล้วก็สักพักนึงแล้วก็คุณปู่ก็หยุดมาชอบกับผมเป็นหลานลิเกฮูลูสวัสดีครับผมชื่อนายมะไฟยุริมะหลีหัวหน้าคณะลิเกฮูลูสีอานะแวเป็นหัวหน้ากลุ่มเยาวชนแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมลิเกฮูลูของอำเภอโคกโพนะครับวันนี้รู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้พึ่งพาคณะลิเกฮูลูมาถึงจุดๆนี้ก็ตั้งแต่ปี2549คือช่วงนั้นผมได้ไปแข่งขันลิเกฮูลูราชพัฒยาลา อยู่ในคณะพอ.ยุนุตุยงนะครับช่วงนั้นแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศที่1ทางสอบต.ก็ได้จัดเรื่องส่งไปแสดงโชว์ณสาธารณรัฐประชาชนจีนเมืองเหยิงฉวนช่วงนั้นแล้วก็กลับจากประเทศจีนมาได้สัญจรใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั่ว3จังหวัดหลังจากทัวร์3จังหวัดผมก็นึกมาอีกทีนึงจะให้มีดีเกลฮูลูในพื้นที่อำเภอโคกโพเพราะว่าอำเภอโคกโพมีแต่ศิละมโนราและก็หนังตะลุงดีเกลฮูลูไม่มีช่วงนั้นมีแต่ของแม่ลานผมก็เลยก่อตั้งนัดกับเด็กเยาวชนในพื้นที่เพื่อจะให้หันไกลกับยาเสพติดมาหันสนใจกับการเล่นการแสดงพื้นบ้านของบ้านเรานะครับ
0: หลังจากได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นลิเกฮูลูจึงไม่ได้เป็นเพียงศิลปะการแสดงที่คงอยู่ตามกาลเวลาแต่ยังคงพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับผู้ชมในแต่ละยุคสมัยโดยยังรักษาแก่นแท้ของอัตลักษณ์ที่สืบทอดกันมาไว้อย่างครบถ้วนสิ่งแรกที่ผู้ชมสัมผัสได้เมื่อการแสดงเริ่มต้นคือเสียงดนตรีที่ค่อยๆปลุกบรรยากาศให้มีชีวิตชีวาจังหวะของกลองที่หนักแน่นสลับกับเสียงเครื่องดนตรีพื้นบ้านและเสียงขับร้องที่กังวานเป็นเอกลักษณ์ทุกองค์ประกอบทำหน้าที่ประสานกันอย่างลงตัวก่อนจะนำพาผู้แสดงทุกคนก้าวเข้าสู่เวทีด้วยจังหวะเดียวกันความงดงามของลิเกฮูลูไม่ได้อยู่ที่การเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนหากแต่อยู่ที่ความพร้อมเพรียงของผู้แสดงทุกย่างก้าวทุกการยกมือการเอนลำตัวหรือแม้แต่การหันสายตาล้วนต้องเคลื่อนไหวไปในจังหวะเดียวกันอย่างแม่นยำเพราะเมื่อผู้แสดงหลายสิบชีวิตสามารถขยับร่างกายได้อย่างพร้อมเพรียงภาพที่เกิดขึ้นจึงเปรียบเสมือนภาษาทางศิลปะที่ถ่ายทอดความสามัคคีความมีระเบียบวินัยและความตั้งใจของผู้สืบทอดศิลปะการแสดงแห่งนี้ขณะเดียวกันลีลาของลิเกฮูลูก็สะท้อนถึงความอ่อนช้อยควบคู่ไปกับความแข็งแรงทุกจังหวะมีทั้งความหนักแน่นและความผิวไหวสอดประสานกันอย่างกลมกลืนผู้แสดงต้องใช้ทั้งสมาธิความจำและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกการเคลื่อนไหวสัมผัสกับจังหวะของดนตรีและเสียงขับร้องโดยไม่คลาดเคลื่อนอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ทำให้ลิเกฮูลูแตกต่างจากการแสดงศิลปะแขนงอื่นคือบรรยากาศแห่งความสนุกสนานที่ส่งผ่านจากเวทีไปสู่ผู้ชมเสียงร้องที่ตอบโต้กันกับจังหวะที่เร้าใจรอยยิ้มของผู้แสดงและพลังของการแสดงที่ถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นธรรมชาติทำให้ผู้ชมไม่เพียงเป็นผู้เฝ้ามองแต่ยังรู้สึกเหมือนได้ร่วมอยู่ในจังหวะเดียวกันตลอดการแสดง นั่นจึงทำให้ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงการแสดงเพื่อความบันเทิงแต่เป็นศิลปะวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตความสัมพันธ์ของผู้คนและความภาคภูมิใจในรากเหง้าของชุมชนทุกบทเพลงทุกจังหวะและทุกลีลาล้วนเป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้และการสืบทอดที่ใช้เวลายาวนานจนกลายเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นที่ไม่มีศิลปะการแสดงรูปแบบใดสามารถเรียนแบบได้แล้วอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ลิเกฮูลูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งในด้านจังหวะดนตรีลีลาการแสดงและความพร้อมเพรียงที่ผู้ชมจดจำได้ตั้งแต่แรกเห็นรวมถึงเสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านแขนงนี้ยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้ทุกครั้งที่เสียงดนตรีเริ่มบรรเลง
2: ครับดิเกฮูลูเป็นการแสดงหรือว่าเป็นศิลปะพื้นบ้านของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเริ่มต้นดิเกฮูลูก่อกำเนิดมาจากจังหวัดยะลาอำเภอรามันบ้านกายูบอกโกคนก่อตั้งดิเกฮูลูชื่อเปาะมะครับสมัยนั้นแล้วก็ได้เผยแพร่ไปอยู่ในประเทศมาเลเซียคนบ้านเราชื่อเปาะมะตาแปะเปาะมะตาแปะคนได้พาดิเกฮูลูจากภาคใต้ของเราเข้าสู่ในมาเลเซียได้เรียกจากดิเกฮูลูเป็นดิเกบาระเพราะว่าประเทศมาเลเซียก็จะเรียกว่าบาระทางบ้านเราคือการแสดงพื้นบ้านของดิเกฮูลูบางคนเข้าไปดูการปรบมือไร่รำขับกลอนสดมั่งวาบูเลมั่งก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงดิเกฮูลูดิเกฮูลูเสน่ห์ของดิเกฮูลูคือจะบอกว่าเขาจะมีการร่ารำท่าทางการปรบมือดึงดูดท่านผู้ชมอันนั้นเป็นเสน่ห์ของดิเกฮูลูถ้าไม่มีไร่รำเขาจะไม่เรียกดิเกฮูลูนะครับแล้วก็มีเครื่องดนตรีพื้นบ้านมีรำมานามีโค้งมีลูกชิงมีโมงครับดิเกฮูลูกับการแสดงอื่นๆเขาก็แตกต่างกันตรงที่ว่าเนื้อหาบางทีเนื้อหาของเราก็จะผสมผสานมลายูมั่งปะปนกับภาษาไทยมั่งแล้วก็การแสดงก็ต่างกันดิเกฮูลูนี่เขาจะตีเขาก็มีจังหวะของมันนะครับก็ต่างกันตรงนั้นครับ
0: นอกเหนือจากต้นเสียงที่ทำหน้าที่ขับร้องดำเนินบทเพลงอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ของการแสดงลิเกฮูลูก็คือลูกคู่แต่ลูกคู่ในความหมายของลิเกฮูลูไม่ได้หมายถึงเพียงผู้ที่ขับร้องรับกับต้นเสียงหรือพ่อเพลงแม่เพลงเหมือนศิลปะการแสดงพื้นบ้านหลายแขนงแต่หมายถึงกลุ่มผู้แสดงที่ร่วมกันร่ายรำถ่ายทอดดีลาและสร้างสีสันให้กับการแสดงตลอดทั้งบทเพลงทุกการยกมือทุกจังหวะการเคลื่อนไหวของลูกคู่ล้วนต้องสอดประสานกับเสียงดนตรีและเสียงขับร้องอย่างแม่นยำความพร้อมเพรียงจึง

0: ทับให้ร่างกายของทุกคนขยับไปพร้อมกันแล้วในตำแหน่งนี้ไปฟังเรื่องราวจากหนึ่งในลูกคู่ของคณะกันค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อนายอัมรีเยเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในตำแหน่งลูกคู่ของคณะเสียอนเวนะครับซึ่งในปัจจุบันลูกคู่เนี่ยมีความหลากหลายโดยแต่ละคณะเนี่ยมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะการลีลาไร่รำเนี่ยส่วนใหญ่เขามักอาจจะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในพื้นที่อย่างเช่นเนี่ยถ้าประมาณนี้ก็คือถ้าเป็นความคิดก็คือมาจากการพายเรือบางอีกการก็จะเป็นท่านี้คือเป็นท่าปัจจศิลาคือเอาเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยคือมาประยุกต์ในการไร่รำโดยการคิดค้นโดยขึ้นมาเองนะครับเริ่มแรกก็จะเป็นกางห่มโรมกางห่มโรมนี่ก็คือลีลาอย่างเดียวโดยแต่ละคณะว่าคณะของคณะอนเวนเนี่ยก็คือลีลาจะคิดค้นโดยอัตโนมัติโดยเฉพาะการฟื้นฟูกิจกรรมของท่าเมื่อว่าบำบัดมืออะไรประมาณนี้ครับในเรื่องลีลาไร่รำของลูกคู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมีความคิดจินตนาการเองโดยเฉพาะคือบางครั้งเราอาจจะไม่ซ้อมทุกสัปดาห์แต่ว่าการฟื้นฟูในเรื่องลีลาไร่รำเนี่ยคือจะเมื่อว่าพี่บอกว่าเป็นเซนส์คืออัตโนมัติก็คือคือจังหวะของเขามันมีอยู่แล้วเพราะว่าไม่ให้กระทบกระเทือนเกี่ยวกับของอุปกรณ์ที่อยู่ด้านหลังเพราะว่าการไร่รำเนี่ยมันมีจังหวะของมันอยู่ในตัวครับทักษะพิเศษในเรื่องของการไร่รำก็คือฟังจังหวะการจังหวะและก็บางคณะก็คืออาจจะอยู่แบบตรงๆก็ได้บางคณะก็อาจจะมีการหมุนด้วยมุนเพราะว่าในเรื่องของประมาณว่าการประสานในเรื่องของไร่รำเนี่ยคือต้องเป๊ะๆอยู่แล้วถ้าพลาดนิดเดียวก็คืออุปกรณ์มันเพี้ยนไปหมด
0: ลิเกฮูลูนอกจากจะเป็นศิลปะการแสดงที่สร้างความสนุกสนานและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเสียงดนตรีและรอยยิ้มบนเวทีคือการเป็นพื้นที่สร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนการฝึกซ้อมและการแสดงไม่เพียงสอนให้พวกเขาเรียนรู้เรื่องจังหวะและลีลาแต่ยังหล่อล้อมให้มีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งยังช่วยให้เด็กๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดและสิ่งยั่วยุต่างๆพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เดินทางได้เรียนรู้โลกกว้างได้พบผู้คนในสังคมที่หลากหลายและจุดประกายความคิดที่จะก้าวเดินบนเส้นทางชีวิตที่ดี
2: ทำไมตัดสินใจมาเล่นดิเกฮูลูคือเรามาเล่นดิเกฮูลูเราก็มีเพื่อนเยอะได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆที่เราไม่เคยไปสมมติที่กรุงเทพเชียงใหม่ก็เคยไปเล่นมาแล้วทุกรายการก็เคยไปมาแล้วคือรายได้ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเดือนนึงมันจะมีประมาณ 4-5 งานก็ได้อยู่ผมเล่นดิเกฮูลูตั้งแต่เรียนอยู่ป.5ตอนนี้ผมก็อายุ24ปีแล้วเล่นมานานพอสมควรแล้วแล้วการที่เราได้เล่นดิเกฮูลูคือห่างไกลจากยาเสพติดไม่อยากให้เพื่อนๆไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทีนี้ที่เรามาเล่นดิเกเราก็มีเพื่อนเยอะได้รู้จักที่นู่นที่นี่ที่เราไม่เคยไปก็รู้จักดิเกฮูลูนี้ถ้าเป็นจริงก็ไม่อยากให้สูญหายไปใน3จังหวัดชายแดนใต้เราอยากให้มีตลอดไปเลยมันกับนางตะลุงอะไรแบบนี้คือใน3จังหวัดชายแดนใต้เราตอนนี้ศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่เป็นหลักก็คือนางตะลุงดิเกฮูลูปัญจศิลป
0: ์มันโลกเปลี่ยนไปลิเกฮูลูก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงการอนุรักษ์แต่ยังเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านแขนงนี้เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นแม้ภาษามลายูจะยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการขับร้องแต่ลิเกฮูลูในปัจจุบันสามารถประยุกต์เนื้อร้องให้สอดคล้องกับสถานที่โอกาส และผู้ชมในแต่ละงานไม่ว่าจะเป็น

0: ภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือแม้แต่ภาษาจีนก็สามารถนำมาร้อยเรียงเป็นบทเพลงได้อย่างกลมกลืนโดยยังคงจังหวะท่วงทำนองและอัตลักษณ์ของลิเกฮูลูไว้อย่างครบถ้วนนี่จึงเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงมรดกทางวัฒนธรรมแต่ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถสื่อสารเรื่องราวของท้องถิ่นเชื่อมโยงผู้คนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมและนำอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่สายตาผู้คนในระดับประเทศและนานาชาติ
1: ในส่วนเนื้อเพลงในส่วนเนื้อเพลงดิเกฮูลูเขาไม่ได้จำกัดอยู่ที่แต่ละการแสดงสถานที่สถานที่บุคคลเหตุผลเวลานะครับก็เหมือนกับว่าวันนี้เราลงงานงานนี้เกี่ยวกับงานอะไรงานมอเตอร์โชว์ผู้ชมก็มาจากต่างประเทศเราก็แสดงเป็นภาษาอังกฤษเลยถ้าเราถนัดด้านอังกฤษคือเราไม่ได้เน้นเหมือนกับว่าดิเกฮูลูนี่ส่วนมากเขาจะว่าเน้นภาษามาลายูมั่งไม่ใช่เราไม่ได้เน้นเราดูกับสถานที่บางคนเขามาปุ๊บฟังมาลายูไม่เป็นดูแค่การปรบมือเนื้อหาเขากลับไปเขาไม่รู้ฟังเนื้อหานะครับก็ดิเกฮูลูไม่ได้มีภาษามาลายูอย่างเดียวภาษามาเลย์ก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้ครับผมครับ
0: ลิเกฮูลูอาจเป็นเพียงการแสดงพื้นบ้านในสายตาของใครหลายคนแต่สำหรับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่คือเสียงที่บันทึกเรื่องราวของผู้คนเป็นภาษาของวิถีชีวิตเป็นความภาคภูมิใจที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นทุกจังหวะของกลองทุกถ้อยคำที่ขับร้องและทุกลีลาการแสดงล้วนสะท้อนรากเหง้าอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างงดงามลิเกฮูลูไม่เคยหยุดนิ่งแต่พร้อมปรับตัวไปตามกาลเวลาทั้งการผสมผสานภาษารวมถึงการแต่งเนื้อหาให้สอดคล้องกับผู้ชมและสถานที่จึงทำให้ศิลปะการแสดงแขนงนี้ยังคงมีชีวิตและเข้าถึงผู้คนในทุกยุคสมัยและนี่เองคือคุณค่าของซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงเพราะซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่เพียงการนำวัฒนธรรมไปแสดงให้คนดูแต่คือการทำให้ผู้คนรู้จักเข้าใจและหลงรักอัตลักษณ์ของเราจนเกิดความสนใจที่จะเดินทางมาสัมผัสเรียนรู้และต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ให้กับชุมชนลิเกฮูลูจึงไม่ใช่แค่การอนุรักษ์อดีตแต่คือการพาวัฒนธรรมก้าวเดินสู่อนาคตเป็นพลังที่เชื่อมโยงผู้คนต่างภาษาต่างเชื้อชาติและต่างวัฒนธรรมผ่านบทเพลงและรอยยิ้มที่ทุกคนเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีคำแปลเพราะเมื่อวัฒนธรรมยังมีคนสืบสานอัตลักษณ์ก็จะไม่มีวันเลือนหายและเมื่ออัตลักษณ์กลายเป็นคุณค่าที่โลกมองเห็นนั่นคือวันที่ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงศิลปะของชายแดนใต้แต่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยที่พร้อมก้าวสู่สายตาของผู้คนทั่วโลก
2: โอ้ปักใต้บ้านเราโอ้โอ้ปักใต้บ้านเราแม่น้ำภูเขาทะเลกว้างไกลอย่าไปไหนกลับใต้บ้านเราอย่าไปไหนกลับใต้

0: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
0: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
8: ตาเองเขาอยากกินอะไรเบาๆอ่ะเขาจะกินนี
9: ่ฮะนี่มันคาร์บเยอะมากนะคาร์โบไฮเดรตเพียบเลย
8: งั้นเขากินนี่แทนก็ได
9: ้หึนี่ก็คาร์บกลางๆถ้าคาร์บน้อยๆต้องนี่
10: นับคาร์บแบบง่ายๆน้อยกลางมากอยากรู้เมนูไหนกี่คาร์บสแกนเลยนับคาร์บลดโรค NCD ได
8: ้เขาอยากกินหมดเลยอ่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT เซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569นะคะติดตามข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้กับคุณกัญญานัตตะวันลิขิตและดิฉันพัชรีเดชเดโชค่ะ
0: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้ผ่านทางทีวีดิจิตอลหมายเลข11รวมถึงช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok เว็บไซต์เข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้ค่ะซึ่งตอนนี้เพจ Facebook NBT ภาคใต้ก็ไลค์กันแล้วค่ะเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้เลยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เช่นเคยค่ะรายการของเราก็จะมี2ช่วงนะคะช่วงแรกนำข้อมูลต่างๆมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันค่ะแล้วก็ในช่วงที่2ก็จะเป็นปัญหาต่างๆที่อาจจะพบเจออยู่นะคะเราก็จะนำผู้รู้ที่มีข้อมูลในด้านนั้นๆมาร่วมกันไขข้อสงสัยรวมไปถึงก็จะมีปัญหาในเรื่องของกฎหมายกับทางนายอำนาจมาฝากกันด้วยในช่วงที่2นั่นเองค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกันเรื่องความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลค่ะภายใต้แนวคิดรัฐขนาดเล็กคล่องตัวโปร่งใสและช่วงที่2ค่ะคุณพัชรีเราจะมาดูกันว่าทำไมช่วงนี้มิจฉาชีพยังถึงหลอกคนได้อยู่เสมอค่ะแถมบางครั้งได้เงินก้อนใหญ่จนอดสงสัยไม่ได้ค่ะว่าทำไมคนถึงยอมโอนเงินจำนวนมากให้คนแปลกหน้าได้อย่างนี้ค่ะ
1: ค่ะติดตามในช่วงที่2กันได้เลยนะคะแต่ว่าสำหรับในช่วงแรกนี้ค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาอันนี้โดยเฉพาะใครที่เป็นคอนางงามอาจจะได้ชมการแข่งขันประกวด Miss World 2026ผ่านพ้นกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ภายใต้การประกวดนางงามค่ะมีหนึ่งสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจที่คนไทยเห็นแล้วก็แบบโหรู้สึกปลาบปลื้มกันมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าไม่เคยทำให้คนไทยผิดหวังเลยค่ะกับโอปอนะคะซึ่งในคืนวันที่มีการประกวดรอบไฟนอลค่ะโอปอได้สวมชุดไทยศิวาลัยโชว์ความงดงามทรงคุณค่าเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ไม่มีชาติใดเหมือนนะคะอำลาตำแหน่งมิสเวิลด์ส่งมอบมงฟ้าให้กับสาวงามจากโดมินิกันค่ะเรียกได้ว่านำเสนอความเป็นไทยให้โลกได้รู้แบบตะโกนสุดๆไปเลยค่ะสำหรับสาวงามระดับมงฟ้าอย่างโอปอสุชาดาช่วงสีนะคะ Miss World 2025ซึ่งก็ได้ทำการอำลาตำแหน่งอย่างเป็นทางการค่ะในเวทีการประกวด Miss World 2026ค่ะซึ่งในวันงานค่ะคุณผู้ชมโอปอได้สวมชุดไทยศิวาลัยสีขาวครีมในช่วงของการส่งมอบมงกุฎ Miss World ให้กับโจเฮรีโมลานะคะเป็นสาวงามจากสาธารณรัฐโดมินิกันค่ะซึ่งเรียกได้ว่าชุดที่เราได้เห็นนะคะงดงามทรงคุณค่าเป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่ไม่มีชาติใดเหมือนค่ะและสำหรับชุดไทยศิวาลัยนี้นะคะเป็นผลงานการออกแบบจากวนัทกูตูซึ่งก็เป็นห้องเสื้อชั้นนำของไทยมีการระบุรายละเอียดของชุดเอาไว้ค่ะว่าชุดไทยศิวาลัย The Garden of Purposeเมล็ดจากเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังสู่วันที่สวนผลิบานและการส่งต่อมงกุฎค่ะ
0: ค่ะสำหรับค่ำคืนแห่งการอำลาตำแหน่ง Miss World 2025ค่ะชุดไทยศิวาลัยขาวครีมชุดนี้ได้รับการออกแบบให้เป็นเสมือนบทสรุปของการเดินทางตลอด1ปีถ่ายทอดผ่านผ้าไหมยกลำพูนสีขาวครีมยกดิ้นเงินและดิ้นทองค่ะพร้อมงานปักลวดลายต้นไม้กิ่งก้านใบไม้และดอกไม้ที่กำลังผลิบานลวดลายเหล่านี้มีความหมายเชื่อมโยงกลับไปยังช่วงหนึ่งของการประกวด Miss World 2025ค่ะเมื่อคุณโอปอใช้ภาพของการดูแลสวนเป็นอุปมาในการอธิบายถึงการดูแลหล่อเลี้ยงและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะขณะที่ดิ้นเงินและดิ้นทองที่เป็นส่วนของผ้าไหมยกดอกทำหน้าที่เชื่อมสองโลกเข้าด้วยกันประกายเงินรับกับความเย็นของคริสตัลและมงกุฎส่วนประกายทองนำความอบอุ่นและความวิจิตรแบบไทยเข้ามาประสานทำให้ชุดยังคงมีอัตลักษณ์ของชุดไทยศิวาลัยอย่างชัดเจนและเมื่อมงกุฎอยู่บนศีรษะประกายสีฟ้าและสีขาวจึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงด้านบนแต่ถูกนำลงมาสะท้อนซ้ำผ่านคริสตัลบนตัวชุดราวกับแสงจากมงกุฎค่อยๆไหลลงสู่ผืนผ้าแต่แขนงเป็นกิ่งก้านและผลิบานกลายเป็นดอกไม้ที่งดงามทั่วทั้งชุดนั่นเองค่ะ
1: ค่ะและนี่ก็คือความหมายสำคัญที่สุดของชุดนั่นเองค่ะหากวันแห่งการประกวดคือวันที่เธอหว่านเมล็ดพันธุ์คืนอำลาตำแหน่งก็คือวันที่สวนแห่งนั้นผลิบานอย่างสมบูรณ์ค่ะอันนี้ได้มาจากเพจของวนัทกูตูนะคะดีไซน์ by ดร.สันสุดเกตนั่นเองค่ะหลายคนชื่นชมโอปอว่าน้องคงคิดมาแล้วเพราะในปีถัดไปที่จะมีการเผยแพร่ภาพนี้อีกครั้งเราก็จะได้เห็นชุดไทยศิวาลัยชุดนี้ปรากฏอีกครั้งมันจะเป็นดิจิตอลฟุตปรินท์ที่จะปรากฏไปในอนาคตเรื่อยๆนั่นเองนะคะงดงามมากๆทีเดียวค่ะ
0: ไปดูกันอีก1วันสำคัญค่ะวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ค่ะซึ่งกระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการนายอำเภออบต.ทั่วประเทศร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมแสดงออกซึ่งพลังความรู้รักสามัคคีของคนในชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยค่ะ28กันยายน2569ค่ะ

0: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569คือวันที่28กันยายน2569ค่ะซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานจากสำนักนายกรัฐมนตรีในการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยค่ะโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศใช้พระราชบัญญัติธงพระพุทธศักราช2460และพระราชทานธงชาติไทยให้มีลักษณะเป็นแถบสีเพื่อไม่ให้มีหัวมีท้ายหรือเรียกว่าธงไตรรงค์ซึ่งมี3สีค่ะสีแดงก็คือหมายถึงชาติและเลือดเนื้อเชื้อไขของคนในชาตินั่นคือประชาชนสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่28กันยายน2460หรือ109ปีก่อนนั่นเองค่ะ
1: เพื่อให้การรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยปี2569เกิดการแสดงออกซึ่งพลังแห่งความสามัคคีของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกระทรวงมหาดไทยค่ะจึงได้มีคำสั่งนะคะสั่งการไปยังจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมถึงอำเภอทั้ง878อำเภอและประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7,842 แห่งทั่วประเทศให้ประดับธงชาติไทยณที่ตั้งหน่วยงานพร้อมกับเชิญชวนส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านสมาคมมูลนิธิภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนร่วมประดับธงชาติไทยณอาคารสำนักงานอาคารบ้านเรือนพร้อมทั้งตรวจสอบธงชาติให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเดือนกันยายน2569นี้นั่นเองค่ะ
0: ค่ะซึ่งนายอันสิทธิ์ก็ยังกล่าวอีกค่ะว่าสำหรับกิจกรรมในวันจันทร์ที่28กันยายน2569ซึ่งเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนายอำเภอทุกอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะเป็นผู้นำข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีประกอบพิธีเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธงของศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอและที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะในเวลา8นาฬิกาซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถสวมชุดสุภาพหรือชุดประจำถิ่นชุดพื้นเมืองเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันได้ด้วยค่ะ
1: นะคะวันที่28กันยายนนี้นะคะก็ร่วมกันได้เลยค่ะประดับธงชาติไทยเอาไว้ที่หน่วยงานหรืออาคารบ้านเรือนก็ได้นะคะแล้วก็มาอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนก็ให้ความสนใจในตอนนี้โดยเฉพาะข้าราชการไทยนั่นเองนะคะกับการปฏิรูประบบราชการของไทยเราค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะก็แจ้งทำครบคนงานเทคโนโลยียึดหลักรัฐเล็กลงบริการดีขึ้นเดินหน้าเกษียณก่อนกำหนดค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลภายใต้แนวคิดรัฐขนาดเล็กคล่องตัวโปร่งใสว่าในขณะนี้นะคะมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญมีความคืบหน้าค่ะโดยนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ได้หารือร่วมกับสำนักงานกพ.สำนักงบประมาณและก็กรมบัญชีกลางและเห็นชอบหลักการสำคัญเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับมอบหมายสำนักงานกพ.เร่งจัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อจะเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือว่าคปร.ก่อนจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลไม่ได้จำกัดอยู่แค่เฉพาะมาตรการเกษียณก่อนกำหนดนะคะแต่ว่ากำลังดำเนินการควบคู่กันไปใน3ด้านสำคัญค่ะซึ่งก็ประกอบไปด้วย1ปรับกำลังคน2ปรับกระบวนงานและ3นะคะปรับวิธีการทำงานด้วยเทคโนโลยีเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจขณะที่ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนต้องดีขึ้นค่ะ
0: มาดูกันในส่วนที่1ค่ะที่เขาปรับกำลังคนค่ะเกษียณก่อนกำหนดควบคู่ตรึงอัตราค่ะสำหรับมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดกลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็นกลุ่มค่ะได้แก่1ก็คือผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือมีอายุราชการ25ปีขึ้นไปและ2ก็คือผู้มีอายุ40ถึง49ปีซึ่งมีอายุราชการตั้งแต่10ปีขึ้นไปโดยเห็นชอบหลักการกำหนดเงินก้อนสูงสุดของทั้ง2กลุ่มในอัตราเท่ากันไม่เกิน12เท่าพร้อมเงื่อนไขไม่กลับเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานประจำของหน่วยงานภาครัฐอีกค่ะขณะเดียวกันรัฐบาลได้วางกรอบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐโดยควบคุมและตรึงอัตรากำลังรวมถึงบริหารอัตราว่างและอัตราที่เกิดจากการเกษียณอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้จำนวนบุคลากรและภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นโดย

0: ไม่จําเป็นค่ะนางสาวรัชดากล่าวว่าแนวทางดังกล่าวไม่ได้มีเป้าหมายลดข้าราชการแบบเหมาเข่งค่ะแต่เป็นการใช้โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงกําลังคนมาปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับภารกิจของรัฐในอนาคตลดตําแหน่งหรืองานที่มีความจําเป็นน้อยลงและรักษากําลังคนไว้ในภารกิจที่ประชาชนยังต้องการบริการจากภาครัฐอยู่ค่ะ
1: นั่นคือส่วนที่1 นะคะ
0: แ
1: ล้วก็ส่วนที่2ในเรื่องของการปรับกระบวนงานลดขั้นตอนที่ไม่จําเป็นต้องลดตามไปด้วยนะคะซึ่งการปรับปรุงกระบวนงานค่ะของภาครัฐเนี่ยก็ทำควบคู่ไปกับการปรับกำลังคนโดยได้ผลักดันพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ. 2569ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่4มกราคม2570โดยในขณะนี้หน่วยงานของรัฐนะคะอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมและทบทวนกระบวนงานต่างๆทั้งนี้นะคะก็เป็นกลไกสำคัญในการทบทวนกระบวนการอนุญาตอนุมัติและการให้บริการของหน่วยงานรัฐให้เหลือขั้นตอนเท่าที่จำเป็นลดการเรียกเอกสารและข้อมูลซ้ำซ้อนลดภาระประชาชนในการติดต่อราชการแล้วก็ลดการทุจริตค่ะและในส่วนสุดท้ายส่วนที่3ก็คือปรับวิธีทำงานด้วยเทคโนโลยีหน่วยงานภาครัฐนะคะก็จะนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาทดแทนงานประจำที่ทำซ้ำเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานลดการขอเอกสารจากประชาชนในสิ่งที่ภาครัฐเนี่ยมีข้อมูลอยู่แล้วพร้อมเปิดทางให้บุคลากรภายนอกที่มีทักษะเฉพาะสนับสนุนดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแทนการเพิ่มอัตรากำลังประจำนั่นเองค่ะ
0: ค่ะซึ่งการปฏิรูประบบราชการครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องมาตรการเกษียณก่อนกำหนดเพียงอย่างเดียวค่ะแต่เป็นการปรับคนงานและเทคโนโลยีไปพร้อมกันเป้าหมายคือทำให้รัฐมีขนาดเหมาะสมและคล่องตัวขึ้นโดยประชาชนต้องไม่เป็นผู้แบกรับภาระจากการลดขนาดรัฐตรงกันข้ามค่ะประชาชนต้องได้รับบริการที่ง่ายขึ้นเร็วขึ้นขั้นตอนน้อยลงค่ะเงินภาษีถูกใช้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นและระบบราชการมีความโปร่งใสตรวจสอบได้มากขึ้นนั่นเองค่ะนางสาวรัชดาก็กล่าวไว้ค่ะ
1: เดี๋ยวก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงนะคะว่าหลังจากมีการปรับไปแล้วเนี่ยเสียงตอบรับจากประชาชนจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพราะต้องเข้าใจว่าบางทีประชาชนมันมีหลายกลุ่มน
0: ะ
1: บางคนอาจจะเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีตอนนี้ต้องยอมรับว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเนี่ยก็มีส่วนช่วยได้มากในการไปติดต่อราชการเหมือนกัน
0: ค่ะเหมือนที่บอกค่ะว่าการลดอัตรากำลังข้าราชการแต่ว่าประสิทธิภาพการทำงานก็ต้องไม่น้อยลงไปกว่าเดิมค่ะด้านรองนายกประกรณ์ค่ะก็ระบุว่าประชาชนไม่ต้องกังวลปรับลดกำลังข้าราชการแต่ประสิทธิภาพการทำงานต้องไม่น้อยกว่าเดิมชี้ใช้เทคโนโลยีเสริมหรือมีการจ้างงานรูปแบบอื่นได้ค่ะนายประกรณ์นินประพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถึงแนวคิดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการโดยระบุถึงกรณีที่ประชาชนกังวลว่าลดจำนวนคนแล้วจะกระทบกับประสิทธิภาพการบริการประชาชนว่ากฎหมายไทยออกแบบระบบการจ้างข้าราชการพลเรือนแบบ one size fit all เหมือนกันหมดและคิดจากเวลาทำงาน 8:30 น.ถึง 16:30 น.ซึ่งไม่ตอบโจทย์กับโลกปัจจุบันเพราะภารกิจงานของแต่ละอาชีพไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเวลาออกแบบระบบการจ้างงานจึงต้องแตกต่างกันพร้อมยกตัวอย่างอาชีพครูหมอพยาบาลตำรวจก็มีเวรและภาระงานไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจึงต้องมีระเบียบระบบวิธีการจ้างที่หลากหลายแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถทำได้ในทันทีดังนั้นแต่ละวิชาชีพแต่ละงานจะต้องไปสำรวจตรวจสอบการทำงานของตัวเองว่ามีอะไรบ้างที่จะปรับลดได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพค่ะ
1: แล้วก็สิ่งที่รัฐบาลทำขณะนี้นะคะก็คือการแช่แข็งอัตรากำลังไปก่อนค่ะโดยให้ถือว่าอัตรากำลังณวันที่ครม.มีมติเป็นอัตรากำลังสูงสุดเท่าที่จะมีได้แล้วก็หลังจากนี้จะค่อยๆทยอยลดโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาทำงานทดแทนแล้วก็การจ้างงานในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งก็มีหลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและมันไม่ได้เกี่ยวข้องว่าพอลดจำนวนลงแล้วงานจะแย่ลงตรงกันข้ามค่ะเมื่อลดจำนวนคนลงแล้วประสิทธิภาพก็ต้องได้รับการเสริมแล้วก็รักษาไว้ให้ได้เท่าเดิมหรือจะต้องไม่น้อยไปกว่าเดิมอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลได้วางแผนกันไว้นะคะถือว่าเป็นเรื่องใหม่แหละก็ต้องรอดูกันต่อไป
0: ก็ต้องดูว่าแล้วแต่ภารกิจแล้วแต่วิชาชีพด้วยเพราะบางวิชาชีพที่ต้องทำงานกับประชาชนเกือบตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็ดูไปว่าลดอัตรากำลังได้หรือเปล่า
1: ใช่แล้วนะคะอ่ะเรามาต่อเนื่องกันเลยค่ะนอกจากที่จะมีเรื่องราวแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเ
0: ม
1: ื่อมีนโยบายอื่นๆชวนคุณผู้ชมมาติดตามรายการนี้กันเลยนะคะรัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานแล้ว วก็ทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบโดยตรงค่ะเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังทำอะไรมีเป้าหมายอย่างไรและจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้นะคะออกอากาศทุกวันเสาร์ค่ะเวลา 9:05 นะคะติดตามทาง NBT ของเราค่ะ MCOT HD แล้วก็ททบ5ส่วนช่องทางออนไลน์ค่ะติดตามได้ทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้านะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันสักนิดนึงค่ะ
2: ทุกเรื่องที่อยากรู้
3: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไร
2: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
1: ติดตามรับชมกันได้จะได้รู้ว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องอะไรกันบ้างนะคะ
0: ทุกวันเสาร์นะคะ9โมงเปิดจอไว้เลย
1: ค่ะ
0: ช่วงหน้าค่ะที่บอกว่าทำไมมิจฉาชีพยังถึงสามารถหลอกคนให้โอนเงินเป็นจำนวนเป็นล้านก้อนใหญ่ๆยังได้อยู่เขาจะมีมุกอะไรหรือว่าทำกลวิธียังไงให้คนเนี่ยหลงเชื่อโอนเงินเดี๋ยวเรามาดูกันช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: งกินข้าวยังครับ
1: กำลังจะกิน4คาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2คาบ
2: นับคาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่คาบต่อวันสแกนเลยนับคาบลดโรค NCD ได้

0: าวกล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่น PM2.5 เลยนะพ่อ
0: โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยโลกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
3: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM2.5 นะคะ

0: กลับมาติดตามช่วงที่2นะคะของรายการ NVT เซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะเหมือนที่คุณกัญญนัทเกริ่นเอาไว้ว่าเอ๊ะทำไมมิจฉาชีพเนี่ยเขาถึงยังมีกลวิธีในการหลอกลวงเอาเงินจากเราได้และบางครั้งเป็นเงินจำนวนมากเหมือนเขาจะไม่มีการลดกำลังคนนะมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็หนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่เขาเล็งเอาไว้ก็คือวัยเกษียณค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปติดตามภัยออนไลน์ที่มิจฉาชีพเอาไว้ใช้หลอกวัยเกษียณนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมิจฉาชีพเขาพุ่งเป้าไปเลยนะในกลุ่มผู้สูงอายุค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นวัยที่มีทรัพย์สินมีเงินออมเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็บางครั้งบางท่านเนี่ยยังขาดการป้องกันตนเองนะแล้วก็ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีค่ะซึ่งรูปแบบในการหลอกลวงออนไลน์ของมิจฉาชีพเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันอย่างแรกก็คือการหลอกซื้อขายออนไลน์นะคะก็คือสั่งของไปเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่าไม่ได้ส่งของให้จริงแต่โอนเงินอะไรไปเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วนะคะข้อที่2ก็คือการหลอกลงทุนค่ะชักชวนให้มีการลงทุนว่าอ๋อตอนนี้เกษียณแล้วใช่ไหมอยู่ว่างๆมาลงทุนกันดีกว่าเราจะให้ผลตอบแทนที่สูงนะซึ่งอันนี้บอกเลยว่าไม่มีอยู่จริงนะคะข้อที่3คือการหลอกตีสนิทสร้างความสัมพันธ์คนแก่พอมีใครมาตีสนิทคุยด้วยก็เกิดความไว้ใจใช่ไหมคะก็หวังเอาทรัพย์สินไปในที่สุดค่ะข้อที่4คือหลอกให้กลัวโดยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็แจ้งว่าท่านเนี่ยเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดข้อที่5หลอกขายยาและอาหารเสริมค่ะอ้างว่าโอ้นี่มันไปรักษาโรคภัยต่างๆได้ข้อที่6หลอกขายประกันสุขภาพนะคะเพื่อจะเอาข้อมูลส่วนตัวหรือว่าขายประกันแบบไม่มีอยู่จริงประกันทิพย์นะคะและข้อที่7ค่ะก็คือหลอกรับสวัสดิการผู้สูงอายุอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบ้างละเพื่อจะมาลวงเอาข้อมูลแล้วก็ทรัพย์สินนั่นเองค่ะ
1: และที่ฮิตไปกว่านั้นค่ะช่วงนี้จะเห็นว่าอาจจะโทรมาหลอกว่าเป็นลูกหรือบุคคลใกล้ชิดค่ะทำเสียงเหมือนลูกทุกคำแต่คนโทรมาอาจจะไม่ใช่ลูกค่ะซึ่งมิจฉาชีพอาจใช้ AI เรียนเสียงบุคคลใกล้ชิดเช่นลูกหลานหรือคนในครอบครัวแล้วโทรมาสร้างสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้เหยื่อตกใจและรีบโอนเงินก่อนทันได้ตรวจสอบค่ะมุกที่มิจฉาชีพมักจะใช้ก็คืออ้างว่าเกิดอุบัติเหตุนะต้องใช้เงินด่วน อ้างมีปัญหาถูกจับหรือกำลังเดือดร้อนค่ะขอให้รีบโอนเงินให้ทันทีแต่สิ่งที่ผู้ปลายสายที่รับไปต้องทำก็คือรีบวางสายค่ะแล้วโทรกลับหาเจ้าตัวด้วยเบอร์ที่ใช้ติดต่อกันประจำแล้วก็ถามเรื่องเฉพาะที่คนในครอบครัวรู้ร่วมกันเพื่อช่วยยืนยันตัวตนค่ะแล้วก็ต้องจำไว้เลยว่าอย่าโอนเงินเพียงเพราะเสียงเหมือนคนที่เรารู้จักค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เราเคยเห็นจากในแพลตฟอร์มที่แบบว่ามีกรณีที่ลูกโทรไปหาพ่อลูกบอกว่าโอ้โหตอนนี้ประสบอุบัติเหตุขอเงินหน่อยต้องใช้เงินแต่พ่อเอกใจถามไปว่าเราเกิดวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงตอบไม่ได้
1: อันนี้มีไหวพริบ
0: มีไหวพริบคุณพ่อถือว่าเก่งมากๆเพราะฉะนั้นเหมือนที่คุณกัญญนัทบอกเลยนะว่าให้วางสายนั้นแล้วก็โทรไปด้วยสายที่เราใช้เป็นประจำ
1: ใช่เบอร์ที่เราใช้ติดต่อกันเป็นประจำค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ส่วนใหญ่ค่ะมิจฉาชีพจำนวนมากไม่ได้เริ่มต้นด้วยการข่มขู่แล้วนะคุณพัชรีตอนนี้ค่ะเขาเริ่มจากการเป็นเพื่อนค่ะคอยพูดคุยรับฟังแล้วก็สร้างความไว้วางใจค่ะก่อนหลอกให้เด็กส่งภาพหรือคลิปส่วนตัวแล้วนำมาใช้แบ็กเมลค่ะข่มขู่หรือเรียกเงินภายหลังอันนี้ไม่ได้เฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้เกษียณแล้วนะคะส่วนใหญ่อาจจะเป็นเด็กวัยรุ่นที่อาจจะมีคนเข้ามาคุยแล้วรู้สึกอุ่นใจไว้วางใจเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเด็กจะไม่ใช่คนผิดนะผู้ปกครองแล้วก็คนในครอบครัวก็ควรรับฟังโดยไม่ตำหนิค่ะไม่ซ้ำเติมเพราะว่าการกลัวว่าจะถูกดุหรือถูกตัดสินอาจทำให้เด็กไม่กล้าขอความช่วยเหลือค่ะจนความเสียหายรุนแรงขึ้นนอกจากนี้การนำภาพหรือคลิปของเด็กมาแชร์ต่อแม้อ้างว่าเพื่อเตือนภัยก็อาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและซ้ำเติมผู้เสียหายควรเก็บหลักฐานไว้ใช้ในการแจ้งความและส่งต่อเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นให้เจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
0: และถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมพบเห็นเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะคะสามารถโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินที่191ค่ะหรือว่าจะเป็นสายด่วนพม1300โทรไปได้ตลอด24ชั่วโมงรวมไปถึงสามารถที่จะแจ้งความออนไลน์นะคะผ่านไทยโพลิสออนไลน์กันได้ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางโทรไปที่ AOC 1441นั่นเองย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าการรับฟังอย่างเข้าใจแล้วก็การขอความช่วยเหลือให้เร็วที่สุดคือสิ่งที่จะช่วยหยุดการข่มขู่แล้วก็ปกป้องเด็กได้ดีที่สุดยิ่งเราไปขู่เขาไปดุเขาก็ไม่กล้าบอกเหตุการณ์อาจจะเลยถือเป ไปไกลนั่นเองนะคะคราวนี้มาถึงสายส่องกันบ้างสายส่องนี้ไม่ใช่อะไรนะคนที่ชอบไปดูไลฟ์ใช่ไหมบางคนบอกโอ้ดูสนุก
1: ไม่ได้ไปส่องแบบว่าแอบดู
0: ก็คือสายชอบดูไลฟ์ขายของคุณกาญจนาต้องฟังอันนี้เอาไว้นะคะ
1: ใครที่ชอบนะ
0: เขาบอกว่าเตือนภัยสายส่องค่ะบางทีไลฟ์ขายของไลฟ์สดเนี่ยมีอยู่จริงแต่ว่าลิงก์ค่ะลิงก์ที่อยู่ใต้คอมเมนต์อาจจะเป็นของโจรก็ได้นะคะก็จะแฝงตัวไปแจกวาร์ปไปล่อลวงให้กดและก็จะดูดเงินไปค่ะอันนี้ระวังตกเป็นเหยื่อกันด้วยนะคะโดยมิจฉาชีพจะฉวยโอกาสแฝงตัวเข้าไปในช่องคอมเมนต์ของไลฟ์สดต่างๆแล้วก็แปะลิงก์อันตรายที่มาพร้อมกับคำที่ชวนสงสัยเช่นอาจจะมีคำว่าเปิดวาร์ปดูต่อคลิกด่วนเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าหลงกลกดเข้าไปค่ะมิจฉาชีพจะใช้อุบายในการให้เราเนี่ยหลอกให้เราเนี่ยกรอกรหัสผ่านรหัส OTP หรือแอบดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอันตรายมาในเครื่องของเราคราวนี้ผลที่ตามมาก็คือข้อมูลส่วนตัวเราจะรั่วไหลนะคะบัญชีเราจะถูกควบคุมแล้วก็เงินในธนาคารอาจจะหายจนหมดเกลี้ยงไปเลยก็ได้ค่ะ
1: อันนั้นเป็นลิงก์ที่แปะมาให้เราวาร์ปต่อบางคนรีบนะครับบางทีเอ้ยไปส่วนลดรีบกดเข้าไป
0: ส่วนใหญ่บางทีร้านเขาจะแปะลิงก์เอาไว้แต่เนี่ยไม่ใช่ของร้าน
1: ค่ะแล้วก็มาอีกหนึ่งมุกใหม่ค่ะสำหรับมิจฉาชีพเขาปรับใหม่ตลอดเลยนะคะเกาะกระแสใช้คนดังสร้างความน่าเชื่อถือค่ะภัยไซเบอร์ต้นปี2569นี้ก็ยังคงรุนแรงขึ้นมิจฉาชีพปรับวิธีหลอกให้แนบเนียนโดยอาศัยกระแสสังคมออนไลน์คนดังและช่องว่างของระบบกำกับดูแลมาสร้างกับดักให้ผู้บริโภคค่ะกลโกงที่ต้องระวังก็ดูเลยใครที่ชอบดูซีรีส์แนวตั้งนะคะมีการหลอกให้ลงทุนหรือซื้อแพ็กเกจอ้างรายได้จากยอดรับชมและชูคำว่าโอกาสก่อนใครอันนี้คือเหมือนกับว่าถ้ากดก่อนได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่สามารถอธิบายแหล่งที่มาของรายได้อย่างชัดเจนอันนี้อย่าไปกดนะแล้วก็แอบอ้างคนดังบุคคลน่าเชื่อถือใช้ชื่อหรือภาพลักษณ์เพื่อสร้างความมั่นใจก่อนชักชวนให้โอนเงินหรือลงทุนค่ะแล้วก็สร้างกลุ่มแชทและแอดมินปลอมทำให้ดูเหมือนมีคนมาลงทุนจริงพร้อมเร่งให้ตัดสินใจค่ะแล้วก็สุดท้ายถอนเงินไม่ได้แล้วก็ยังเรียกเงินเพิ่มอีกค่ะเมื่อเหยื่อต้องการถอนเงินมักอ้างว่าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหรือเติมเงินเพิ่ม

0: เพิ่มนั่นเอง
1: จ่ายเพิ่มไม่จบเลยนะคะแล้วก็มุกที่เราพบได้บ่อยๆนะคะแล้วก็มักจะหลอกได้เงินเป็นกอบเป็นกำเลยนั่นก็คือการคุมเหยื่อด้วยโทรศัพท์ค่ะนั่นคือการที่แก๊ง call center อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็โทรแจ้งว่าผู้บริโภคมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีร้ายแรงนะโดยเฉพาะคดีฟอกเงินหรือว่าบัญชีต้องสงสัยอย่างกรณีล่าสุดที่เป็นนักศึกษาค่ะที่ถูกหลอกว่าตัวเองเนี่ยมีชื่อพัวพันกับคดีฟอกเงินวงเงินสูงสุดถึง8ล้านบาทโดยคนที่โทรมาเนี่ยอ้างว่าตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบถ้าคุณไม่ให้ความร่วมมือจะต้องถูกดำเนินคดีแล้วก็เหยื่อจะถูกสั่งว่าห้ามวางสายด้วยนะคะต้องคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาและถูกกดดันให้โอนเงินเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในกรณีนี้มีดาราดังเคยโดนมาแล้วถ้าเกิดว่ายังจำข่าวได้นะคะส่วนรูปแบบการหลอกลวงก็ยังคงใช้สูตรเดิมค่ะก็คือสร้างความกลัวสร้างความเร่งด่วนแล้วก็ตัดขาดเหยื่อออกจากแหล่งข้อมูลอื่นเหยื่อหลายรายนะคะถูกกำชับไม่ให้บอกครอบครัวไม่ให้บอกคนใกล้ชิดอ้างว่าอันนี้เป็นความลับทางคดีกรณีนี้นะคะผู้เสียหายคือสูญเงินไปแล้วกว่า1ล้านบาทค่ะแล้วก็พอเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าไปช่วยเหลือถึงที่พักแล้วเนี่ยเหยื่อไม่เชื่อนะว่านั่นคือตำรวจตัวจริงเพราะว่าถูกครอบงำมางงไปหมดแล้วตอนนี้นะคะจนตำรวจต้องแสดงบัตรว่าเนี่ยฉันเป็นตำรวจจริงๆ
0: ค่ะความน่ากังวลก็คือกระบวนการควบคุมความคิดที่ทำให้เหยื่อเชื่อว่าปลายสายคือเจ้าหน้าที่รัฐตัวจริงและเสียงเตือนจากคนรอบข้างคือสิ่งที่ไม่ควรฟังอันนี้คำแนะนำสำคัญที่ผู้บริโภคควรยึดไว้เสมอคือไม่มีหน่วยงานรัฐใดดำเนินคดีหรือสอบสวนผ่านโทรศัพท์นะคะแล้วก็ไม่มีกรณีใดที่ต้องโอนเงินเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์หากได้รับสายลักษณะนี้ควรวางสายทันทีติดต่อหน่วยงานโดยตรงผ่านช่องทางทางการแล้วก็พูดคุยกับคนในครอบครัวก่อนตัดสินใจใดๆด้วยค่ะซึ่งสัญญาณอันตรายที่ให้เราจำไว้เลยนะคะว่าอะไรที่มีผลตอบแทนสูงผิดปกติเร่งให้ตัดสินใจอธิบายที่มาของรายได้ไม่ได้ไม่มีข้อมูลบริษัทหรือหน่วยงานกำกับอันนี้ควรถอยทันทีอย่าไปหลวมตัวนะมิจฉาชีพยุคใหม่ไม่ได้ทำงานแบบคนเดียวค่ะแต่เป็นเครือข่ายมีทั้งฝ่ายหลอกล่อรับโอนเงินและฟอกเงินจึงควรตรวจสอบตัวตนจากหลายแหล่งไม่โอนเงินให้บัญชีที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงและเก็บหลักฐานการพูดคุยธุรกรรมไว้ทุกครั้งที่สำคัญหากตกเป็นเหยื่อควรแจ้งเหตุให้เร็วเพราะความรวดเร็วอาจเพิ่มโอกาสในการอายัดเงินได้นั่นเองค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะก็คือเท่าที่เราเล่ามายังไม่หมดนะแต่ก็ถือว่าเยอะแล้วเหมือนกันที่เราจะต้องมาระวังตัวเองจากมิจฉาชีพออนไลน์นะคะยิ่งโดยเฉพาะตอนนี้ใครที่ชอบเอฟของใช่ไหมใครที่ชอบดูซีรีส์แนวตั้งเราทั้งนั้นแหละ ก็ต้องระวังตัวเองกันด้วยตอนนี้ใช้สื่ออย่างมีสติกันนะคะ
0: คือดูได้แต่ว่าอะไรที่เขาแบบว่ามาเร่งเหมือนสัญญาณอันตรายที่บอกไปอะไรที่เร่งว่าต้องด่วนเลยต้องอะไรช่างใจสักนิดนึง
1: ค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ NBT เซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะเดี๋ยวคราวหน้ามีอะไรมาฝากกันบ้างก็ต้องติดตามกันให้ได้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมเรา2คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสารและรักษาไว้ให้คงอยู่
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอ่ะไปไหนดีอ่ะเราอยากเที่ยวอ่ะ
8: ไปห้วยยอดกันปะ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาเช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของการขับเคลื่อนการศึกษาเชิงนโยบายแล้วก็สามารถพัฒนาศักยภาพทั้งผู้บริหารตัวผู้เรียนและน้องๆเยาวชนค่ะแน่นอนว่าเรื่องของการขับเคลื่อนนี้ภายใต้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นบทบาทหน้าที่ของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมค่ะรวมบรรยากาศกิจกรรมงานนะคะของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นำการเรียนรู้ไปพัฒนาทักษะทั้งน้องๆเยาวชนผู้บริหารส่วนภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ชมคะเรามีภาพบรรยากาศให้ติดตามรับชมไปชมภาพบรรยากาศกันก่อนเลยค่ะ

0: ยังที่บอกไว้ค่ะว่าภายใต้นโยบายของการขับเคลื่อนของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาผู้เรียนและผู้บริหารไปพร้อมๆกันภายใต้การขับเคลื่อนที่ผ่านมาค่ะก็มีการจัดรูปแบบของวิชาการและในรูปแบบของทักษะให้กับน้องๆค่ะและวันนี้ค่ะเรามีทั้งรูปแบบของวิชาการและทักษะน้องๆวันนี้เรามีภาพบรรยากาศต่างๆนานาเหล่านั้นให้คุณชมได้ติดตามรับชมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: ถักทอภาษาสารศรัทธาแห่งชายแดนใต้10วันแห่งการเรียนรู้สู่ก้าวสำคัญในการเสริมศักยภาพด้านการสื่อสารของเยาวชน400คนผ่าน4ภาษาที่ร้อยเรียงหัวใจพหุวัฒนธรรมเข้าด้วยกันนี่คือบันทึกความสำเร็จจากค่ายพรีโอลิมปิกทางภาษาประจำปี2569ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้และมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะด้านการสื่อสารผ่านการขับเคลื่อนค่ายโอลิมปิกทางภาษาภาษาอังกฤษภาษามลายูภาษาอาหรับและภาษาจีนสำหรับผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะด้านการสื่อสารผ่านการขับเคลื่อนค่ายพรีโอลิมปิกทางภาษาภาษาอังกฤษภาษามลายูภาษาอาหรับและภาษาจีนสำหรับผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ระหว่างวันที่21ถึง30เมษายน2569ได้แก่ค่ายภาษาจีนณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ายภาษามลายูณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ายภาษาอังกฤษณมหาวิทยาลัยฟาตอนีวิทยาลัยนานาชาติตำบลบูดีอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ายภาษาอาหรับณสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับสมรรถนะด้านการสื่อสารทางภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษภาษามลายูภาษาอาหรับและภาษาจีนให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมั่นใจยิ่งขึ้นทั้งในบริบททางวิชาการและการดำรงชีวิตประจำวันตลอดจนส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านภาษาเพื่อให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมุ่งเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษาในระดับต่างๆพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรงจากคณาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอันจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์อาทิความมีวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
2: Nama saya Muhammad Syazwan dari Sekolah Azizistan Foundation School. Seterusnya, saya rasa seronok kerana dapat pelajaran baharu seperti cara komunikasi, cara nak memperkenalkan diri dan aktiviti baharu yang saya tak pernah jumpa di sekolah.
3: Saya rasa sangat risau kerana rakan-rakan datang berlainan sekolah.
4: Saya rasa sangat bahagia yang dapat kenal-mengenal dengan kawan-kawan baru yang datang dari berlainan sekolah dan dapat buat
3: aktiviti bermacam-macam.
4: Ya, bermacam-macam. Sangat seronok.
1: ทั้งนี้ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่พิเศษในฐานะหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาท้องถิ่นควบคู่ภาษาไทยโดยตระหนักว่าทักษะทางภาษานับเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพทางปัญญาซึ่งมีผลโดยตรงต่อความสามารถในการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และการสร้างองค์ความรู้ใหม่การส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเข้าใจและเคารพในความแตกต่างมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการและการสื่อสารควบคู่กับการดำรงรักษาและต่อยอดอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคและนานาชาติอันจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5: 中文不难
6: 好好学习
7: 汉语不难谁都能学
8: 学海物语你可以做的来一起学习吧
9: 你们加油
10: 我们来学中文吧
1: การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายละ100คนรวมจำนวน400คนซึ่งมาจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้วิทยากรและคณะทำงานทั้ง4ค่ายรวมทั้งสิ้นประมาณ5

500คนซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งจากคณาจารย์ตลอดจนบุคลากรและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยฟาตานีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีที่ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์และทักษะด้านภาษาให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเข้มข้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

400คนในวันนี้นะครับขอให้รักษาความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีความสุขในโอกาสต่อไปขอแสดงความยินดีกับทุกท่านแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการใช้ความสามารถด้านภาษาในวันข้างหน้าต่อไปสำหรับลูกนักเรียนทุกคนครับขอบคุณมากครับ

4ภาษาสานพลังสร้างสรรค์สิทธิ์ปูฐานคิดสื่อสารคล่องแคล่วสมัยเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลให้ก้าวไกลรวมดวงใจพหุวัฒนธรรมเลิศล้ำเรียนพรีโอลิมปิกทางภาษาสร้างค่าคนสำริดผลพัฒนาพาเพียรเขียนเป็นรากฐานปัญญามุ่งพาเพียรดั่งแสงเทียนส่องสว่างทางใต้เรา

0: ในโลกที่การสื่อสารคือกุญแจสำคัญของโอกาสภาษาจึงไม่ใช่แค่วิชาหนึ่งนะคะที่อยู่ในห้องเรียนแต่หากแต่เป็นเครื่องมือเปิดประตูสู่การศึกษาการประกอบอาชีพและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมสำหรับเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะการได้รับโอกาสพัฒนาทักษะด้านภาษาอย่างเข้มข้นจึงเป็นการสร้างต้นทุนชีวิตที่สำคัญเพราะว่าทั้งเรื่องของการสื่อสารการคิดวิเคราะห์การทำงานร่วมกันกับผู้อื่นและการเตรียมความพร้อมสู่เวทีการแข่งขันในอนาคตด้วยเป้าหมายดังกล่าวนี้เองค่ะทำให้ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสคจชตสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายค่ะจัดค่ายพรีโอลิมปิกทางภาษา4ภาษานั่นก็คือภาษาอังกฤษภาษามาลายูภาษาอาหรับและภาษาจีนค่ะเพื่อเปิดโอกาสพื้นที่นะคะการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนกว่า400คนด้วยกันค่ะจากพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นการยกระดับสมรรถนะด้านการสื่อสารควบคู่กับการปลูกฝังทักษะแห่งศตวรรษที่21และการเรียนรู้ที่ควบคู่การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันเป็นอีกก้าวสำคัญนะคะของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการเปิดพื้นที่สู่เวทีระดับประเทศและสากล
1: บนผืนแผ่นดินปลายด้ามขวานที่ความหลากหลายมิใช่เพียงความแตกต่างแต่คือรากฐานของการอยู่ร่วมกันที่งดงามและทรงคุณค่าศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สันติสุขชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาอัตลักษณ์

0: ตำนานเล่าขานความเป็นมาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกิจกรรมหนึ่งวิทย์บนความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง26มีนาคมพุทธศักราช2569ณแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดปัตตานีและโรงแรมเซาเทิร์นวิลล์ปัตตานีนำเยาวชนและครูได้ก้าวสู่พื้นที่แห่งความทรงจำจากภูมิลักษณ์ก่อนการสู่อารยธรรมมาลายูจากเมืองโบราณยะรังศูนย์กลางอารยธรรมยุคแรกเริ่มสู่เรื่องราวของนครรัฐปัตตานีที่สะท้อนความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์จากการเข้ามาของอิสลามในยุคแรกสะท้อนผ่านทางสถาปัตยกรรมของมัสยิดกรือเซะสู่การเปลี่ยนผ่านทางความเชื่อของผู้คนในพื้นที่ความงามของชุมชนชาวไทยพุทธและชาวไทยเชื้อสายจีนย่านกือดาจีนอที่สะท้อนความศักดิ์สิทธิ์ผ่านงานประเพณีเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวแหล่งเรียนรู้เหล่านี้มิใช่เพียงสถานที่แต่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานภายใต้การถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และปราชุมชนในพื้นที่องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปซึ่งจะทำให้นักเรียนทราบความเป็นมาเป็นไปของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือบ้านเกิดจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาของตนเองได้รับรู้ถึงความสำคัญและตระหนักเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้
1: สิ่งที่ประทับใจในกิจกรรมนี้นะคะก็คือวิทยากรค่ะทั้งวิทยากรในหอประชุมทั้งในโบราณยะรังนะคะคือเข้าใจพูดเข้าใจง่ายเข้าใจเป็นกันเองค่ะแล้วก็ได้ความรู้จากพี่ๆเยอะมากเลยค่ะ
0: ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงพื้นที่ Area Based Learningและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง experiential learning ได้ถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และความเข้าใจเชิงพหุวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ
2: สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการมาค่ายครั้งนี้นะครับก็คือการที่เราเนี่ยได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของ3จังหวัดชายแดนใต้ของเรานะครับในจังหวัดปัตตานีของเราเนี่ยก็เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียว
0: กิจกรรมครั้งนี้มีครูนักเรียนเข้าร่วมกว่า250คนจาก70ชุมชนทั้งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รวมเรียนรู้แลกเปลี่ยนและเติบโตไปพร้อมกันหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดตนเองมากยิ่งขึ้นรวมทั้งได้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปลูกฝังความรักชาติความหวงแหนในศิลปะวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้สำคัญของท้องถิ่นสร้างความภูมิใจในวัฒนธรรมสร้างทัศนคติที่ดีต่อกันรวมทั้งเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
3: สำหรับความประทับใจในโครงการนี้ก็คือ1นะฮะการบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และของอาจารย์มนรที่ทุ่มเทให้ความรู้ดูแลเอาใจใส่ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งนักเรียนและก็ครูเนี่ยมีความประทับใจอันดับ1นะครับประทับใจอันดับ2ก็คือได้เห็นสิ่งใหม่ๆนะฮะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนและก็คุณครูทุกคนครับ
4: เราอยากขยายผลมากที่สุดเลยก็คืออยากจะนําความรู้เนี่ยไปนํากับให้โรงเรียนอื่นๆที่ยังไม่ได้รับรวมไปถึงชุมชนที่ยังไม่ได้เห็นเราอยากจะให้เขาเห็นเหตุผลและหลักการความแตกต่างอย่างการให้เกียรติการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นพหุวัฒนธรรมที่สมบูรณ์และจะได้หาข้อเท็จจริงได้อย่างแท้จริงค่ะ
0: เมื่อความเข้าใจเกิดขึ้นอคติย่อมลดลงเมื่อการเรียนรู้ร่วมกันเกิดขึ้นสันติสุขย่อมมีโอกาสงอกงามการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

ไม่ใช่เพียงการมองอดีตแต่คือการสร้างอนาคตของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สันติสุขที่ยั่งยืน

การเรียนรู้ที่มีค่าไม่ใช่แค่เกิดเพียงในห้องเรียนนะคะแต่เกิดจากการได้ออกไปสัมผัสเรื่องราวประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่จริงโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งก็เปี่ยมไปด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนในพื้นที่ของเราค่ะได้เรียนรู้รากเหง้าของบ้านเกิดผ่านประสบการณ์ตรงจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการปลูกฝังความเข้าใจความเคารพในความต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะจึงได้มีการจัดกิจกรรม2เท้า9เดินเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตำนานเล่าขานความเป็นมาจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้โครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สันติสุขชายแดนภาคใต้เปิดพื้นที่การเรียนรู้นะคะในรูปแบบเชิงประสบการณ์ให้ทั้งคุณครูและนักเรียนจาก77โรงเรียนด้วยกันนะคะได้มาศึกษาประวัติศาสตร์และก็แหล่งเรียนรู้สำคัญของจังหวัดปัตตานีพร้อมบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนเพื่อสร้างเยาวชนที่เข้าใจคุณค่าของความหลากหลายและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติและยั่งยืน

0: แบเมื่อกี้ผมโดนไฟช็อต
1: ที่ไหนอ่ะว่าเราจะมีพลังวิเศษวะ
2: หยุดก่อน
3: ครับ
2: หยุดจินตนาการก่อนแล้วมาฟังทางนี้ที่ช็อตเมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกว่าไฟฟ้าสถิตปกติร่างกายเราจะมีประจุไฟฟ้าที่สมดุลกันแต่พอผิวของเราเสียดสีกับเสื้อผ้าหรือสิ่งของประจุพวกนี้มันจะหลุดหายไปไม่ครบผู้และยิ่งเราอยู่ในห้องแอร์ประจุก็จะยิ่งไหลง่ายเพราะอากาศมันแห้งผิวก็แห้งบอกเลยช็อตกันฉ่ำค่ะ
3: แล้วเราจะป้องกันยังไงไม่ให้ช็อตหรอครับ
2: ง่ายๆเลยค่ะเด็กแค่เราดื่มน้ำทุกครั้งแล้วทาโลชั่นให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก่อนจับประตูทุกครั้งให้เราใส่รองเท้าเพื่อลดการถ่ายโอนประจุแล้วทีนี้พี่สันหายช็อตได้ยังคะเนี่ย
3: หายแล้วครับ
2: จริงเหรอคะ
3: ใช่ครับ
4: คุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ก็คือการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่สามารถขับเคลื่อนการเรียนรู้ที่อยู่นอกห้องเรียนและเสริมสร้างทักษะภาษาให้กับน้องๆไปพร้อมๆกันนอกเหนือจากนั้นนะคะก็ไม่ทิ้งผู้บริหารและคุณครูค่ะสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้องค์ความรู้อบรมเชิงปฏิบัติการให้คุณครูและผู้บริหารนะคะนำทักษะของการจัดการอบรมไปปรับใช้ในโรงเรียนและบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาการเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวใดนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับคุณผู้ชมเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รีเป้ทุกอย่างแพงหมดไฟฟ้าเนี่ยแพงมากบางหลังเนี่ยหมื่นกว่าบาทพ่อก็บอกว่าลีเป้เป็นเกาะสวรรค์แล้วทำไมไม่ทำมันดีขึ้น
1: เกาะลีเป้สวรรค์กลางท้องทะเลสตูลที่งดงามติดอันดับโลกแต่ชุมชนบนเกาะต้องเผชิญปัญหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานมายาวนานทั้งไฟฟ้าน้ำสะอาดการแพทย์ปัญหาการจัดการขยะและผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เติบโตเร็วเกินศักยภาพพื้นที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นถึงความเดือดร้อนนี้จึงลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกและประสานหลายหน่วยงานเพื่อผลักดันให้แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
0: พอหน้าแล้งมีปัญหาทันทีเรื่องน้ำเจาะบาดาลน้ำบ่อแห้งชาวบ้านเดือดร้อนถ้าเราเอาน้ำที่เกาะอาดังเอามาใช้จ่ายเราก็ต้องขับเรือไปเอาต้องใช้เงินซื้อน้ำมันอีกเอาน้ำมันแพงไหมแพง
2: ทุกเวทีที่ไปเสนอเนี่ยคือ1แพทย์ประจำทีนี้เนี่ยด้วยอัตรากราฟของผู้ป่วยในแต่ละปีเนี่ยก้าวกระโดดขึ้นเกิดจากการท่องเที่ยวมันก็ไม่สำ

0: พันกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที
1: ่ขยะจะเยอะมากตกประมาณ15-16ตัน
2: ผมการดำเนินโครงการก็คือต้องมีการเดินสายเคเบิลมาจากฝั่งมาสู่ปลิเป๊ะโครงการที่จะดำน้ำจากฝั่งเกาะอาดังที่จะลงมาที่เกาะลิเป๊ะก็ถ้าเกิดโครงการนี้สำเร็จทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบนลิเป๊ะมีการเชื่อมโยงการส่งต่อผู้ป่วยนะครับทั้งทางฮอก็ทางเรือแล้วก็มีหน่วยแพทย์ซึ่งเป็นหน่วยแพทย์อาสาแต่ละปีนะครับประมาณ100กว่าคนที่ลงทะเบียนมีการประเมินนะครับยกระดับรปสช.เป็นโรงพยาบาลได้เนี่ยมันทำให้ความกังวลในการไปเดินทางไปรักษาลดลงได้ในการจ้างเอกชนในการขนขยะก็เป็นจำนวนที่ไม่น้อยทีเดียวมองว่าต่อไปขยะลิเป๊ะเนี่ยก็ควรที่จะมีการกำจัดบนเกาะ
3: ในเรื่องของไฟป่าขณะนี้ก็มีข้อเสนอแนะซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะเดินสายเคเบิลใต้น้ำจากเกาะสตูลนะครับมายังเกาะลิเป๊ะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะได้อานิสงส์ผ่านเกาะตะลุเตาแล้วก็เกาะอะดังมันจะทำให้ทั้ง3เกาะซึ่งเป็นเกาะสำคัญจะมีไฟฟ้าใช้ก็คาดว่าสักปี2571-2572นะครับในส่วนของน้ำเริ่มมีการสำรวจเนื่องจากมันมีแนวท่อเดิมอยู่เกาะอารังเนี่ยซึ่งมีน้ำอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ต่อท่อเพิ่มเติมเพื่อนำน้ำจากเกาะอารังมายังเกาะลิเป๊ะให้การประปาส่วนภูมิภาคมาพัฒนาต่อให้เป็นระบบการประปาภายในเกาะลิเป๊ะส่วนเรื่องสาธารณสุขก็ได้เสนอให้ยกระดับสถานพยาบาลเพื่อจะได้มีหมอประจำนะครับแต่นะครับเดียวกันในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยก็ให้เพิ่มความถี่ของการส่งหมอจากทางฝั่งจังหวัดสตูลผสมผสานกับการใช้เทเลเมดิซีนถี่ขึ้นบ่อยขึ้นเพื่อให้ดูแลทั้งชาวบ้านกันแล้วกันนักท่องเที่ยวก็จะใช้ประโยชน์ในส่วนนี้ได้ในเรื่องของการจัดการขยะแนวทางแรกก็คือการสำรวจเส้นทางและเพิ่มความถี่ในการขนขยะส่วนในระยะต่อไปก็จะเป็นการสร้างโรงกำจัดขยะที่ลิเป๊ะ
4: ทุกมาตรการที่กำลังดำเนินการคือความร่วมมือจากหลายภาคส่วนและเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการรับฟังเสียงประชาชนและผลักดันให้เกิดการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกาะลิเป๊ะน่าอยู่น่าท่องเที่ยวและยั่งยืนสำหรับทุกชีวิตบนเกาะผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
5: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: วนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: มื้อนี้กะสุขภาพดีแต่จิ้มซะขนาดนี
2: ้ทำไมกันได้ยังไงเนี่ย
1: เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีทั้งโซเดียมและน้ำตาลสูงมากที่ส่งผลกับไตความดันและหัวใจหยุดการโดนทำร้าย
3: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่าม
1: ื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะ
3: ลดจิ้มลดเค็มลดโรคเป็นห่วงจ้ะสสส

ล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ100ล้านตัวและปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากรมประมง100ปีกระทรวงยุติธรรมเปิดเวทีที่ภูเก็ตฟื้นความร่วมมือไทยต่างประเทศมุ่งพัฒนามาตรฐานคุ้มครองพยานรองรับอาชญากรรมข้ามชาติที่ซับซ้อนขึ้นตลาดน้ำยะการขนมร้อยปีนราธิวาสคึกคักรับนักท่องเที่ยวไทยมาเลย์ตอกย้ำหมุดหมายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แห่งใหม่ของชายแดนใต้ติดตามทุกเหตุการณ์เข้มทุกข่าวครบทุกมุมในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้ครับวันนี้เราเจอกันในวันจันทร์ที่7กันยายน2569โดยสดจากห้องส่งของ NBT ภูเก็ตวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณวรวรรณทิพย์อุดมลักษณ์และผมสิทธิชัยทรัพย์สิงห์ครับ
1: 1ชั่วโมงเต็มวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้ติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของทางภาคใต้ค่ะ
0: ใช่ครับโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตพื้นที่ภาคใต้นะครับก็จะมีการซ้อมนะครับในการฝึกเข้ารับประทานปริญญาบัตรนะครับก็วันนี้เนี่ยที่ราชภัฏภูเก็ตก็มีการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงด้วย
1: ค่ะซึ่งก็เป็นการซ้อมใหญ่ในวันนี้และเดี๋ยววันที่9น้องๆก็จะเริ่มไปที่นครศรีธรรมราชเพื่อที่จะไปรับจริงแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับก็ติดตามข่าวสารก็ได้นะครับแต่ว่าข่าวแรกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสงขลากันก่อนเลยครับโดยทางด้านของจังหวัดสงขลาครับได้มีการประสานพลังสมาคมแม่ดีเด่นจัดโครงการน้ำใจแม่สู่แม่ผู้ภาคเพียรมอบทุนการศึกษาและก็ถุงยังชีพเติมรอยยิ้มสร้างกำลังใจให้กับแม่ผู้ยากไร้รวมไปถึงกลุ่มเปราะบางเพื่อที่จะเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงครับเมื่อวานนี้ที่ลานกิจกรรมชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการน้ำใจจากแม่สู่แม่ผู้ภาคเพียรประจำปี2569และโครงการมอบเงินช่วยเหลือผู้แม่ผู้ยากไร้ประจำปี2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและบรรเทาความเดือดร้อนแก่สตรีผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวโดยงานนี้นะครับมีทางด้านของนางนงครานธรรมเพชรรองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสงขลาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสงขลาสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลานายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดสงขลาผู้จัดการแผนกกลยุทธ์การตลาดศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ตลอดจนสมาคมคณะกรรมการและแม่ผู้ได้รับทุนและก็ถุงยังชีพเข้าร่วมพิธีครับ
1: ทางนี้จังหวัดสงขลาค่ะได้ร่วมกันกับสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสงขลาเดินหน้าในการช่วยเหลือสตรีและแม่กลุ่มเปราะบางผ่านการมอบถุงยังชีพและเงินทุนสนับสนุนรวมกว่า70ทุนค่ะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและโอกาสนี้เองนะคะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ให้กำลังใจคุณแม่ทุกคนพร้อมกับชื่นชมทุกภาคส่วนค่ะที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านสังคมเพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ
0: ยังคงอยู่กันในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับไปดูเรื่องของการคัดเลือกลายผ้าพระราชทานแล้วก็ในเรื่องของงานฝีมือหัตถกรรมครับซึ่งทางด้านของกรมการพัฒนาชุมชนได้มีการเปิดเวทีในการประกวดผ้าลายพระราชทานและผลงานหัตถกรรมประจำปี2569ซึ่งก็ใช้จังหวัดสงขลาเป็นจุดดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้มุ่งที่จะสืบสานพระราชปณิธานและการยกระดับผ้าไทยรวมไปถึงงานฝีมือท้องถิ่นสู่แฟชั่นร่วมสมัยและความยั่งยืนครับวันนี้ที่โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้เป็นประธานในการเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569ตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนจุดดำเนินการภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาโดยมีทางด้านของนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนางณัฐริกะรากระแสสารแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสงขลารวมไปถึงคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและผู้บริหารของกรมการพัฒนาชุมชนรวมไปถึงผู้แทนส่วนราชการเข้าร่วมครับ
1: ทางนี้กรมการพัฒนาชุมชนได้เดินหน้าสืบสานพระราชปณิธานผ่านการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมประจำปี2569ภายใต้โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกมุ่งที่จะยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยให้ร่วมสมัยควบคู่กับแนวคิดแฟชั่นแห่งความยั่งยืนทั้งการใช้สีแล้วก็เส้นใยธรรมชาติและยังรวมไปถึงเส้นใยรีไซเคิลค่ะเพื่อที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยในปีนี้ก็จะมีผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากทั่วประเทศนะคะกว่า 19,000 ชิ้นงานด้วยกันซึ่งภาคใต้เองก็ส่งผลงานไปกว่า 2,000 ชิ้นนะคะแล้วก็ผ่านการเข้าประกวดนะคะไปสู่ระดับภาคค่ะ887ชิ้นงานด้วยกัน ก่อนที่จะมีการคัดเลือกเข้าไปสู่รอบตัดสินระดับประเทศต่อไปขณะเดียวกันจังหวัดสงขลาเองในฐานะที่เป็นเจ้าภาพมีผู้ประกอบการส่งผลงานไปเข้าร่วมนะคะ128ชิ้นค่ะพร้อมกับเดินหน้าในการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและสีธรรมชาติจากพื้นท้องถิ่นรวมไปถึงการพัฒนาลวดลายผ้าถิ่นค่ะโดยมีการนำลายราชวัฒน์นะคะผสมผสานกับวิถีพหุวัฒนธรรมสร้างสรรค์มาเป็นลวดลายใหม่กว่า20ลายเพื่อเป็นการเพิ่มพูนมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
0: ใช่ครับอย่างที่บอกนะครับว่าภายในงานมีนางนัทธิรากระแสสามประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลานะครับก็เข้าร่วมงานนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไทยในพื้นที่หลายคนก็นำมาตัดนะครับหลากหลายรูปแบบเพื่อที่จะให้สวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัยนั่นเองครับไปต่อกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับเขาได้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติครับทางด้านของสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับได้มีการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ100ล้านตัวพร้อมกับปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีกรมประมงมุ่งที่จะอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมครับวันนี้ที่ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมหมู่ที่4ตำบลนาเรียงอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชทางด้านของนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ100ล้านตัวในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารซึ่งทางด้านของสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงจัดขึ้นควบคู่กับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติท้องถิ่นสร้างป่ารักน้ำโดยมีผู้บริหารและก็ตัวแทนส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนักเรียนจากโรงเรียนวัดโยธารามโยธาธรรมแล้วก็โรงเรียนวัดเท้าโทะนะครับตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมครับ
1: ซึ่งกิจกรรมก็จะประกอบไปด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน100ล้านตัวนะคะแล้วก็การปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศตลอดจนเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำสัตว์น้ำจืดในพื้นที่ของแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและเป็นแหล่งประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนได้ด้วยค่ะทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็กล่าวนะคะว่ากิจกรรมในครั้งนี้ทำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจในการร่วมมือร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานของกรมประมงในอำเภอพรหมคีรีองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงและรวมไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการและประชาชนในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมเนื่องในโอกาสการสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีอีกด้วยค่ะไปดูในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะที่ได้มีการเปิดเวทีให้กับประชาชนค่ะกระทรวงยุติธรรมนะคะได้เปิดเวทีที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะฟื้นความร่วมมือระหว่างไทยและต่างประเทศมุ่งพัฒนามาตรฐานคุ้มครองพยานรองรับอาชญากรรมข้ามชาติที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ค่ะที่โรงแรมเรเนซองส์ภูเก็ตรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดภูเก็ตค่ะนาปิยะสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าและแนวทางในการปฏิบัติที่ดีด้านการคุ้มครองพยานระดับภูมิภาคซึ่งได้มีการจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึงวันที่9กันยายน2569โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานด้านความคุ้มครองนะคะแล้วก็การช่วยเหลือพยานจากประเทศออสเตรเลียมาเลเซียฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียมาเข้าร่วมทั้งในพื้นที่แล้วก็มีผ่านระบบออนไลน์ด้วยซึ่งปลัดกระทรวงยุติธรรมก็กล่าวค่ะว่าการประชุมในครั้งนี้ได้สะท้อนถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศต่างๆในการเสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมบนหลักนิติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่อาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์การทุจริตการฟอกเงินและอาชญากรรมทางไซเบอร์มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นทำให้การคุ้มครองพยานนั้นเป็นกลไกสำคัญค่ะที่จะช่วยเหลือผู้เสียหายและก็พยานสามารถให้ข้อมูลต่อกระบวนการยุติธรรมได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: สำหรับการประชุมครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเวทีที่จะเปิดให้กับประเทศสมาชิกแล้วก็ประเทศคู่ความร่วมมือนะครับได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความก้าวหน้าความท้าทายและก็แนวทางที่ดีด้านการคุ้มครองพยานร่วมกันนะครับเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทของอาชญากรรมระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปรวมไปถึงเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อที่จะวางรากฐานไปสู่ความร่วมมือด้านการคุ้มครองพยานข้ามชาติในอนาคต ทั้งนี้การประชุมนะครับยังมีการแลกเปลี่ยนแนวทางการคุ้มครองพยานของประเทศออสเตรเลียและก็การเสวนาเรื่องของความก้าวหน้าและการดำเนินงานของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดจนการจัดทำร่างแนวปฏิบัติที่ดีและก็มาตรฐานงานคุ้มครองพยานระดับภูมิภาคโดยคาดหวังนะครับว่าการหารือครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการคุ้มครองพยานของภูมิภาคที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและก็เป็นรากฐานของความร่วมมือที่เข้มแข็งและก็ยั่งยืนต่อไปครับ
2: จริงๆแล้วเป็นความมุ่งมั่นของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนะครับที่ตั้งใจที่จะรื้อฟื้นความร่วมมือนานาชาติเรายกระดับของกระบวนการยุติธรรมในมิติของการคุ้มครองพยานอันนี้เป็นปัจจัยหลักสำคัญที่สุดถ้าพื้นที่ไหนคดีไหนพยานหรือว่าแหล่งข่าวไม่กล้าที่จะเปิดปากพูดเนี่ยเราไม่มีทางที่จะรับทราบข้อมูลที่แท้จริงแล้วเรื่องการคุ้มครองพยานเนี่ยเป็นหลักสากลที่ทั่วโลกให้ความสำคัญอยู่แล้วคนที่ช่วยงานเจ้าหน้าที่คนที่ให้ข้อเท็จจริงเกิดความกลัวไม่มีความปลอดภัยอุ่นใจเนี่ยก็ไม่สามารถที่ทำให้กระบวนการที่ทำมันบริสุทธิ์โปร่งใสได้
0: ไปดูอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับระหว่างไทยและก็มาเลเซียนะครับที่ได้มีการนำเรื่องของกีฬาและก็การท่องเที่ยวมาผนวกเข้าร่วมกันครับซึ่งทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่ได้มีการปล่อยขบวนนักปั่นมาเลเซียกว่า 1,200 คนนะครับ 1,200 กิโลเมตรครับเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างไทยมาเลเซียผ่านกีฬาและก็การท่องเที่ยวพร้อมกับส่งเสริมนะครับให้ประเทศไทยสู่มุสลิมเฟรนลี่ทัวริซึมนั่นเองครับบรรยากาศการปล่อยตัวของคณะนักปั่นจักรยานนะครับจากประเทศมาเลเซียเป็นไปอย่างคึกคักและก็อบอุ่นในกิจกรรม KL Bangkok Unity Ride 2026ครับซึ่งได้มีการจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง18กันยายน2569นี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและก็มาเลเซียพร้อมกับประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวที่เป็นมุสลิมซึ่งในงานนี้นะครับมีทางด้านของนางสาวนวพรทัวร์ชมเกตเป็นผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่กงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลาประธานองค์กรนาดีซีฮัตประเทศมาเลเซียและก็นายกสมาคมการค้าท่องเที่ยวฮาลาลไทยอาเซียนร่วมเป็นเกียรติในการปล่อยตัวคณะนักปั่นครับ
1: โดยมีการเริ่มต้นมาจากรัฐเปอร์ลิสของทางประเทศมาเลเซียนะคะแล้วก็เข้าสู่ประเทศไทยผ่านด่านประดังเบซาจังหวัดสงขลาค่ะก่อนที่จะปั่นจักรยานต่อเนื่องกว่า 1,200 กิโลเมตรผ่านในพื้นที่ของทางภาคใต้และภาคกลางเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสู่กรุงเทพมหานครโดยตลอดเส้นทางนะคะนักปั่นก็จะได้สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญได้เห็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมและชุมชนท้องถิ่นรวมไปถึงสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวโดยได้ใช้กีฬาค่ะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศค่ะ
3: ถือเป็นหนึ่งในเส้นทางสำหรับกลุ่มการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มมุสลิมนะคะซึ่งสามารถช่วยในเรื่องของการผสมพันธุ์เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวได้เห็น เรียกว่ามิตรไมตรีจิตตลอดทางแล้วก็วัฒนธรรมไทยตลอดเส้นทางผ่านวัดต่างๆผ่านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติรวมถึงได้ทานอาหารที่เป็นอาหารไทยนะคะรวมถึง อยากให้คนไทยเองร่วมเป็นเจ้าบ้านในการต้อนรับนักเที่ยวตลอดเส้นทางซึ่งถือเป็นทูตในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเราให้กับนักเที่ยวมาเลเซียมาเที่ยวนะคะในเส้นทางที่เรียกว่าเป็นมุสลิมเฟรนลี่นะคะจะได้สัมผัสประเทศไทยในมุมของความมีมิตรไมตรีแล้วก็การต้อนรับที่อบอุ่นตลอดเส้นทางค่ะ
1: ช่วงนี้นะคะพาผู้ชมมารู้ทันเกี่ยวกับภัยใกล้ตัวกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีม้านะคะถ้าหากว่าเราเปิดบัญชีให้กับผู้อื่นแล้วผู้อื่นนำไปใช้อาจจะไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะเพราะว่าอาจจะนำไปสู่ความผิดทางกฎหมายได้ค่ะซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำและบัญชีม้าหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าคืออะไรและจะต้องมีการระวังตัวยังไงวันนี้ไปติดตามได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาชวนทุกคนพูดถึงประเด็นที่กําลังเป็นที่สนใจของสังคมตอนนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของบัญชีม้านั่นเองนะครับบัญชีม้าเนี่ยหมายถึงอะไรถ้าพูดง่ายๆนะครับก็หมายถึงว่าการที่เราเนี่ยเปิดบัญชีธนาคารแล้วเอาบัญชีธนาคารนะครับไปให้กับบุคคลอื่นใช้งานนั่นเองโดยบุคคลอื่นเนี่ยเขาอาจจะเอาบัญชีของเรานะครับไปใช้รับโอนเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดตามกฎหมายนะครับอาจจะสงสัยว่าเราเป็นแค่เจ้าของบัญชีธนาคารเนี่ยเราจะมีความผิดด้วยเหรอเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เข้าไปทําความผิดด้วยตัวเองจริงมั้ยครับแต่ว่าตามกฎหมายฉบับใหม่ที่ชื่อว่าพระราชกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ. 2566มาตรา9นะครับได้กําหนดเอาไว้เลยครับว่าการที่เราเปิดบัญชีธนาคารเปิดใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเปิดใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้เพื่อตนซึ่งก็หมายความว่าเราเปิดแล้วเราเอาไปให้คนอื่นใช้แล้วบุคคลอื่นนั้นน่ะเอาบัตรเอาบัญชีหรือเอาหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับไปใช้รับโอนเงินที่ได้มาจากการทําผิดกฎหมายอาทิเช่นรับโอนเงินที่ได้มาจากการไปหลอกลวงคนอื่นมารับโอนเงินที่ได้มาจากการเล่นพนันออนไลน์หรือว่ารับโอนเงินที่ได้มาจากการฟอกเงินเจ้าของบัญชีเนี่ยก็อาจจะต้องร่วมรับผิดกับบุคคลเหล่านั้นด้วยนะครับหากเป็นกรณีที่เจ้าของบัญชีสามารถรู้หรือควรที่จะรู้ได้ว่าบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือหมายเลขโทรศัพท์ของเราเนี่ยจะถูกนําไปใช้กระทําความผิดนั่นเองซึ่งในกรณีนี้นะครับก็มีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับเลยนะครับการที่เราแค่คิดว่าเราเอาบัญชีไปให้เพื่อนให้พี่น้องให้ญาติยืมใช้เฉยๆใครๆก็ทํากันมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรจริงมั้ยครับแต่เวลาที่ตํารวจเนี่ยเขาสืบเส้นเงินได้เนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นคนที่ทําความผิดใครเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเขารู้แค่ว่าเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดเนี้ยมันถูกโอนเข้ามาในเจ้าของบัญชีนี้เพราะฉะนั้นเจ้าของบัญชีก็จะต้องเป็นคนรับผิดนั่นเองนอกจากโทษทางกฎหมายแล้วนะครับก็ยังมีผลร้ายอย่างอื่นตามมาด้วยอาทิเช่นบัญชีธนาคารของเราเนี่ยก็อาจจะถูกธนาคารอายัดทําให้เราเนี่ยไม่สามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้เลยการที่จะไปขอเปิดบัญชีใหม่ก็เป็นเรื่องที่จะยากขึ้นเพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาก็อาจจะเอาชื่อของเจ้าของบัญชีเนี่ยขึ้นบัญชีดํามาไว้แม้กระทั่งที่เราจะไปสมัครงานนะครับก็จะเจอว่าเราเนี่ยมีรายงานประวัติการกระทําความผิดอยู่ในระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขอเตือนเอาไว้เลยนะครับว่าอย่านําบัญชีธนาคารของเราเนี่ยไปให้คนอื่นใช้ง่ายๆหากมีบุคคลอื่นเนี่ยมาขอให้รับโอนเงินแทนให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับอย่าเอาชื่อของเราเนี่ยไปติดคุกแทนคนอื่นเขาเลยนะครับ

0: าดูเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลากันบ้างนะครับได้มีการยกระดับเรื่องของความปลอดภัยคุมเข้มนะครับหลังจากที่มีกลุ่มผู้ก่อเหตุได้มีการป่วนเมืองครับโดยทางด้านของฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาครับได้มีการยกระดับในการเฝ้าระวังคุมเข้มสูงสุดหลังจากพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงเริ่มที่จะวางแผนในการป่วนเมืองนะครับเล็งเป้าเจ้าหน้าที่รัฐครับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ของจังหวัดยะลาได้มีการยกระดับมาตรฐานนะครับรวมถึงมาตรการด้านการเฝ้าระวังและเฝ้าในการตรึงกำลังนะครับตามด่านตรวจหลังจากฝ่ายการข่าวพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้เข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่เพื่อที่จะเตรียมในการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบหลายจุดในช่วงของระหว่างวันที่4ถึง13กันยายนนี้จากการตรวจสอบนะครับพบว่าความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อกลุ่มบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่นะครับว่าในพื้นที่ของอำเภอยะหาและก็อำเภอทานโตขนาดนี้ยังมีข้อมูลข่าวสารเชื่อมโยงกับความเสี่ยงในการก่อเหตุในพื้นที่ของจังหวัดยะลาซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่เองนะครับก็ได้มีการเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับติดตามในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของบุคคลนะครับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องแล้วก็แจ้งเตือนไปยังกำลังพลให้มีการเพิ่มความระมัดระวังในระดับสูงสุดด้วยครับ
1: ขณะเดียวกันก็ขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ช่วยกันสอดส่องสิ่งผิดปกติและแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ในทันทีซึ่งสามารถแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะถ้าหากว่าพบเห็นบุคคลหรือว่าเห็นเหตุการณ์ต้องสงสัยค่ะเพื่อร่วมกันเป็นการป้องกันเหตุและรักษาความปลอดภัยให้กับพื้นที่ค่ะขณะที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีได้สนธิกำลังบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ของอำเภอทุ่งยางแดงเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาโดยได้มีการนำตัวนายมูฮัมหมัดรุนดีนนะคะสงวนนามสกุลเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายโดยทางเจ้าหน้าที่ระบุเขาว่าการดำเนินการก็เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดมีการลงบันทึกการควบคุมตัวตรวจร่างกายและนำเข้าสู่กระบวนการในการซักถามพร้อมกับยืนยันนะคะว่าให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายปีพุทธศักราช2565อย่างเคร่งครัดและยึด

0: หลักในการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะ
1: ขณะที่ทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการและก็หากว่าพบสิ่งผิดปกติหรือว่าบ่อแสด้านความมั่นคงสามารถแจ้งไปยังสายด่วน13141ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงก็สามารถแจ้งไปได้โดยเฉพาะข้อมูลนะครับที่ถูกแจ้งก็จะเก็บเป็นความลับเพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองครับ
0: ที่จังหวัดพังงา นะคะมีผู้สื่อข่าวแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบอาคารซึ่งเป็นอาคารที่เขาบอกว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ในการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวสำหรับใครที่เคยดูภาพยนตร์เจมอนใช่ไหมคะก็ต้องมาที่จังหวัดพังงาค่ะตอนนี้อาคารหลังนี้เนี่ยทรุดโทรมแล้วก็เจ้าหน้าที่หรือว่าผู้สื่อข่าวค่ะก็ลงพื้นที่เพื่อที่จะไปตรวจสอบค่ะที่จังหวัดพังงานะคะมีการตรวจสอบแหล่งท่องเที่ยวตามรอยเจมบอน007ค่ะหลังปิดให้บริการและอาคารทรุดโทรมนะคะชาวบ้านก็มีการเสนอให้เร่งหาแนวทางในการปรับปรุงหรือว่าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการท่องเที่ยวและชุมชนค่ะที่จังหวัดพังงานะคะผู้สื่อข่าวได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์เจมอน007ตรงบริเวณท่าเรือสุรกุลอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาค่ะหลังจากที่โครงการนี้ได้มีการใช้งบประมาณไปกว่า30ล้านบาทปัจจุบันนะคะไม่ได้เปิดให้บริการและอยู่ระหว่างการรอแนวทางในการบริหารจัดการที่เหมาะสมโดยจากการลงพื้นที่ก็พบว่าอาคารจัดแสดงมีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลาขณะที่อุปกรณ์ภายในได้รับความเสียหายระบบปรับอากาศบางส่วนได้มีการถูกรื้อถอนออกไปโดยโครงการดังกล่าวค่ะมีการจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับภาพยนตร์เจมบอน007ซึ่งมีฉากสำคัญในพื้นที่ของอ่าวพังงาค่ะ
1: โดยในเรื่องนี้ครับทางด้านของนายวสันต์วิสารรองนายกเทศมนตรีตำบลกระสมก็ได้เปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมหรือว่าบริหารจัดการได้เนื่องจากว่ามีข้อจำกัดด้านงบประมาณขณะที่ชาวบ้านเองเนี่ยก็เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ทั้งการปรับปรุงหรือว่าการรื้อถอนอาคารเพื่อที่จะคืนพื้นที่บริเวณท่าเรือให้เกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวและชุมชนครับ
0: โดยพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็อยู่ในการดูแลของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงาค่ะจึงจำเป็นจะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินการที่มีความเหมาะสมต่อไปโดยชาวบ้านก็หวังค่ะว่าจะสามารถนำพื้นที่ตรงนี้กลับมาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดพังงาได้อีกครั้งค่ะ
1: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันต่อครับ

0: ช่วงนี้นะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็ได้มีการเตรียมในเรื่องของงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการจัดยิ่งใหญ่ทุกปีนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มงานเขาได้มีการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ให้งานนั้นเกิดความราบรื่นนั่นเองครับโดยทางด้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับได้มีการจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเริ่มพิธีเปิดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดประจำปี2569ครับ
1: ตั้งวันที่29กันยายนจนถึง12ตุลาคมค่ะภายใต้แนวคิดมรดกมรดกโลกค่ะเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและชุมชนได้ร่วมกันถ่ายทอดวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะ
0: แน่นอนนะครับว่าทางด้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เลยขอเชิญชวนครับสำหรับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับได้ร่วมกันสัมผัสประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นครแห่งอารยธรรมชมขบวนรับอันยิ่งใหญ่สัมผัสศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นชิมอาหารและขนมเดือน10แล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองนครให้คงอยู่และก้าวสู่เวทีโลกนะครับบุญศาสตร์เดือน10มรดกแห่งศรัทธาส่งคุณค่าสู่มรดกโลกงานก็จะเริ่มตั้งแต่28กันยายนไปจนถึง12ตุลาคมนี้ครับเพราะฉะนั้นใครที่เตรียมตัวในการเดินทางกลับบ้านอย่าลืมที่จะเขาเรียกว่า

0: ช็คสภาพเรื่องของรถด้วยแล้วก็วางแผนการเดินทางให้ดีๆด้วยนะครับ
1: และนอกจากนี้นะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีการจัดงานเมาลิดด้วยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้เป็นประธานในการเปิดงานเมาลิดกลางตำบลโพทองอำเภอท่าศาลาค่ะพร้อมกับมีการบริจาคเงินส่วนตัวนะคะจำนวน 10,000 บาทเพื่อร่วมสนับสนุนในกิจกรรมสร้างความประทับใจด้วยการเมาซื้อขนมจากในงานนะคะเพื่อแจกจ่ายให้กับคนที่มาร่วมงานค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่บริเวณมัสยิดบ้านป้ายตีนดอนเหนือค่ะอยู่ในพื้นที่ของตำบลโพทองอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้มีการมอบหมายให้นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีเมาลิดกลางตำบลโพทองโดยมีวัฒนธรรมจังหวัดนายอำเภอท่าศาลานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพทองพร้อมด้วยส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นท้องที่นะคะผู้นำศาสนาและพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมค่ะมาร่วมกิจกรรมกว่า400คนบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างอบอุ่นและคึกคักโดยเฉพาะกิจกรรมสำหรับมุสลิมะหรือว่าสตรีมุสลิมซึ่งมีการจัดการสัมมนาของทางมุสลิมะจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงค่ะไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีหรือว่ากระบี่ค่ะ
0: ซึ่งภายในงานนะครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ยังได้มีการมอบเงินส่วนตัวนะครับจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะร่วมในการสนับสนุนการจัดงานของงานเมาลิดกลางตำบลโพทองเป็นการสะท้อนถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่และก็ได้ร่วมกันสนับสนุนนะครับในเรื่องของบรรยากาศการแบ่งปันด้วยการเหมาซื้อขนมจากครับเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมแน่นอนว่างานนี้สร้างความประทับใจและก็รอยยิ้มให้แก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานพร้อมกับถ่ายภาพร่วมกันนะครับกับทุกคนภายในงานด้วยครับ
1: สำหรับงานเมาลิดกลางตำบลโพทองนะคะมีการจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระจริยวัตรและคำสอนของศาสดามูฮัมหมัดศ็อลลอค่ะพร้อมกับส่งเสริมความรักความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมอีกทั้งยังเปิดเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนและประชาชนพร้อมกับส่งเสริมบทบาทมุสลิมะในการพัฒนาครอบครัวชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งค่ะ
0: ส่วนที่ทางด้านของจังหวัดยะลานะครับก็ได้มีการจัดพิธีทานทิ้งกระจาดนะครับเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่เปราะบางครับโดยทางด้านของมูลนิธิเหรียญฟ้าอัมยะลานะครับได้มีการจัดพิธีมหาทานทิ้งกระจาดปีที่17มีการแจกเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งนะครับกว่า 3,000 ชุดเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนครับเมื่อวานนี้ครับที่ทางด้านของมูลนิธิเหรียญฟ้าอัมยะลาครับได้มีการจัดพิธีมหาทานทิ้งกระจาดประจำปี2569แน่นอนว่าปีนี้เนี่ยเขาจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่17แล้วโดยมีประชาชนทั้งชาวไทยพุทธแล้วก็ไทยมุสลิมทั้งผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสกว่า 1,000 คนต่างเดินทางมารอในการรับคิวนะครับเพื่อที่จะแจกทานกันอย่างคึกคักสำหรับพิธีเนี่ยก็เริ่มด้วยการที่ประธานมูลนิธิแล้วก็คณะกรรมการประกอบพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะครับให้สำหรับบรรพบุรุษแล้วก็เหล่าดวงวิญญาณไร้ญาติพร้อมกับพิธีโปรยทานจากนั้นก็ได้ร่วมกันแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีจิตศรัทธารวมไปถึงคณะกรรมการสำเร็จรูปปลากระป๋องน้ำปลาน้ำมันพืชน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำดื่มรวมทั้งสิ้นกว่า 3,000 ชุดพร้อมกับขนมที่แจกให้กับเด็กๆด้วยครับ
1: นอกจากนี้นะคะก็มีพิธีในการแจกทานภายในมูลนิธินะคะมีทางคณะกรรมการค่ะก็ได้ร่วมกันนำอาหารขนมพืชผักแล้วก็ผลไม้ไปมอบให้กับชุมชนต่างๆในพื้นที่ของเขตเทศบาลนครยะลาเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายรวมถึงความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะสำหรับพิธีมหาทานทิ้งกระจาดเป็นประเพณีจีนที่ได้มีการสืบทอดต่อกันมาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณเร่ร่อนและบรรพบุรุษควบคู่กับการให้ทานช่วยเหลือผู้ยากไร้ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสนะคะแต่ยังเป็นการส่งเสริมการเอื้ออาทรปลูกฝังความกตัญญูกตเวทิตาและสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ที่ได้มาเข้าร่วมบุญอีกด้วยค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีการจัดงานเทศกาลผลไม้แถมยังส่งฟรีด้วยค่ะบรรยากาศของการเลือกซื้อผลไม้จากเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชในกิจกรรมรณรงค์บริจาคผลไม้ขออภัยค่ะบริโภคผลไม้นะคะไทยฟู้ดเฟสติวัล

0: 2026แอดนครศรีเป็นไปอย่างคึกคักพร้อมกับมีบริการในการส่งฟรีจากทางไปรษณีย์ด้วยค่ะที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชนะคะได้มีการจัดกิจกรรมในการรณรงค์บริโภคผลไม้ไทยฟู้ดเฟสติวัล2026แอดนครศรีระหว่างวันที่4-6กันยายนที่ผ่านมาค่ะมีพี่น้องประชาชนนะคะต่างให้ความสนใจไปเลือกซื้อผลไม้กันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะมังคุดและทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้คุณภาพของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่ได้มีการนำมาจำหน่ายในราคาพิเศษนอกจากนี้ก็ยังมีสละเงาะและลองกองสดๆจากสวนรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีการแปรรูปจากผลไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนกวนทุเรียนทอดหรือว่ามังคุดกวนค่ะ
1: ซึ่งทางด้านของนางประภัยเพชรคงพันธ์พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้เปิดเผยนะครับว่ากิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็จัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลไม้คุณภาพจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับเชื่อมโยงผลผลิตจากสวนสู่ผู้บริโภคโดยตรงภายในงานก็จะมีกิจกรรมเรื่องของการส่งเสริมการขายการแจกคูปองเงินสดนะครับมูลค่า50บาทนะครับเขาเรียกว่าแจกนะครับ50บาทเนี่ยวันละ 5,000 ใบเลยทีเดียวโดยจะมีการแจกวันละ2รอบรวมไปถึงตลอดในเรื่องของการจัดกิจกรรมนะครับกว่า 15,000 บาทครับเพื่อที่จะกระตุ้นเรื่องของการบริโภคและสร้างบรรยากาศการจับจ่ายภายในงานเพราะเชื่อมั่นนะครับว่าทุกการอุดหนุนก็คือกำลังใจที่ส่งตรงจากผู้บริโภคถึงเกษตรกรนั่นเองครับ
0: นอกจากนี้นะคะก็ยังมีบริการให้เป็นกล่องผลไม้นะคะจากโครงการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ร่วมกันกับไปรษณีย์ไทยพร้อมกับบริการในการส่งผลไม้ฟรีทั่วประเทศเพื่อให้ลูกค้าได้ส่งผลไม้ไปยังญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดได้ฟรีผ่านทางบริษัทไปรษณีย์ไทยได้ด้วยค่ะ
2: สำหรับผลการตอบรับก็ประชาชนได้แบบหลั่งไหลเข้ามาในการที่จะเลือกซื้อเลือกหานะคะผลไม้ซึ่งเป็นผลไม้ของเราตอนนี้กำลังออกสู่ฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นมังคุดทุเรียนสลากเงาะนะคะลองกองซึ่งได้นำผลไม้ที่เป็นของจังหวัดนครศรีธรรมราชในพื้นที่อำเภอต่างๆที่เป็นแหล่งผลิตสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองอำเภอลานสกาอำเภอพรมคีรีอำเภอร่อนพิบูรณ์นะคะมาร่วมในการจำหน่ายในครั้งนี้นะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นการแปรรูปจากผลไม้ด้วยนอกจากนี้เรามีกิจกรรมส่งเสริมการขายนะคะมีการแจกคูปองมูลค่าใบละ50บาทนอกจากนี้ค่ะประชาชนท่านใดที่ซื้อผลไม้แล้วก็อยากจะส่งฝากไปยังต่างจังหวัดหรือว่าไปให้กับญาติพี่น้องนะคะเราก็มีบริการกล่องผลไม้ส่งทางบริษัทไปรษณีย์นะคะในการที่จะบริการให้กับทางพี่น้องประชาชนในการมาได้เลือกซื้อผลไม้แล้วก็เป็นของฝากของส่งไปยังญาติพี่น้องต่างจังหวัดด้วยค่ะ

0: ช่วงไทยช่วยไทยในวันนี้นะครับต้องบอกว่าที่ตลาดประชาชื่นจังหวัดยะลาเนี่ยถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายและสำหรับการจับจ่ายใช้สอยนะครับพี่น้องประชาชนก็ออกมาจับจ่ายกันอย่างคึกคักครับอย่างที่บอกครับว่าตลาดประชาชื่นจังหวัดยะลาคึกคักเลยทีเดียวครับรับโค้งสุดท้ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะที่พ่อค้าแม่ค้านะครับก็มีเสียงสะท้อนตรงกันนะครับว่ายอดขายเนี่ยเป็นการช่วยการกระตุ้นและก็ลดภาระค่าครองชีพให้สำหรับประชาชนที่สำคัญนะครับว่าอ้อนวอนรัฐบาลนะครับว่าให้พิจารณาในการต่ออายุโครงการด้วยครับบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดประชาชื่นอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาช่วงของเดือนกันยายนซึ่งก็ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์ต่างทยอยออกมาเลือกซื้ออาหารข้าวหวานและก็เครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนับ10ร้านทั้งร้านข้าวแกงอาหารพื้นถิ่นน้ำผลไม้ลูกชิ้นและก็ร้านยำโดยส่วนใหญ่นะครับผู้ที่ใช้สิทธิ์เนี่ยก็เป็นการสแกนจ่ายนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วก็ถุงเงินซึ่งร้านค้าหลายแห่งเนี่ยก็ได้รับความนิยมจากประชาชนครับไม่ว่าจะเป็นร้านน้ำพริกลวกผักลวกนะครับที่ได้มีการจำหน่ายอาหารแล้วก็เรื่องของอาหารพื้นบ้านราคาประหยัดที่มีราคาเริ่มต้น20บาทขึ้นไปนอกจากนี้ก็ยังมีร้านวีนาไก่แซ่บร้านรุสกีสตรอเบอรี่โยเกิร์ตแล้วก็ร้านโตเกียวสายย่อซึ่งก็จะมีลูกค้าเนี่ยแวะเวียนออกมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องเลยครับ
1: โดยร้านน้ำพริกผักลวกแล้วก็ร้านวีนาไก่แซ่บระบุนะคะว่าตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาค่ะโครงการไทยช่วยไทยได้มีการเพิ่มยอดขายและกระตุ้นการจับจ่ายได้อย่างชัดเจนพร้อมกับช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ค่ะจึงอยากจะให้ภาครัฐพิจารณาสานต่อโครงการนี้เพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือผู้บริโภคและผู้ค้ารายย่อยส่วนทางด้านของคุณสุนิชนะคะเป็นเจ้าของร้านขนมโตเกียวสายย่อก็บอกเขาว่าหลังจากที่เข้าร่วมโครงการนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนยอดขายก็ดีขึ้นในช่วงแรกนะคะแต่ก็จะค่อยๆซาลงและเข้าสู่สภาวะปกติสภาวะทรงตัวเพราะว่าในช่วงปลายเดือนค่ะหลายคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีเงินลดลงแล้วใช่ไหมคะทีนี้เขาก็เลยจับจ่ายกันน้อยนะคะในช่วงของปลายเดือนแต่จะคึกคักตอนช่วงของต้นเดือนขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบยังคงสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะไข่ไก่ที่มีราคาสูงเกือบ150บาทต่อแผงแต่ไม่สามารถที่จะปรับขึ้นราคาขายได้จึงอยากจะให้รัฐบาลค่ะพิจารณาในการสานต่อโครงการนี้ด้วยเช่นกันเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพให้กับประชาชนและผู้ค้ารายย่อยค่ะ
0: นอกจากนี้นะครับทางด้านของคุณสุนิตาดือเระประชาชนผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์บัตรโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับที่ได้มีการสมัครก่อนหน้านี้ก็ได้เปิดเผยนะครับว่าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยต่อเนื่องเป็นเดือนที่4แล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของการซื้ออาหารแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันมองว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยก็ช่วยลดเรื่องของค่าครองชีพค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้จริงแม้ว่าจะได้รับงงเงินนะครับ 1,000 บาทนะครับจึงอยากที่จะให้รัฐบาลเนี่ยช่วยพิจารณาในเรื่องของการสานต่อโครงการหรือว่าเพิ่มในเรื่องของวงเงินในการสนับสนุนเพื่อที่จะลดภาระค่าครองชีพของประชาชนครับ
1: อบจ.ยะลานะคะมีการจัดโครงการขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มทักษะให้ผู้ประกอบการในการขยายตลาดออนไลน์ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลานะคะเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการสร้างโอกาสขายสินค้าออนไลน์ขยายตลาดสร้างรายได้ค่ะที่ห้องประชุมมุขมนตรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะดร.ระเด่นสมาแอร์รองนายกองค์การบริหารขออภัยค่ะองค์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลานะคะได้เป็นประธานในการเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านการขายสินค้าทางออนไลน์โดยมีนางนิชาพรโอภาโสหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการวิทยากรและผู้ประกอบการกลุ่มสตรีในพื้นที่จังหวัดยะลาและประชาชนมาเข้าร่วมค่ะโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้มีความตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเครือข่ายสตรีผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันค่ะ
0: ซึ่งทางด้านของรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็กล่าวนะครับว่าเรื่องของกิจกรรมโครงการดังกล่าวนะครับเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และก็ทักษะให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะทักษะด้านการตลาดออนไลน์การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลและก็การสร้างแบรนด์นะครับรวมไปถึงการสร้างเนื้อหาและก็การถ่ายภาพสินค้าซึ่งก็ล้วนว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มพูนมูลค่าและก็ขยายตลาดในยุคดิจิทัล โดยอบจ.ยะลาเองนะครับก็มุ่งหวังที่จะให้ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเนี่ยสามารถที่จะนำความรู้แล้วก็ทักษะที่ได้นะครับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์รวมไปถึงธุรกิจของตนเองเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าการขยายฐานลูกค้าสร้างรายได้และก็พัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ให้เติบโตสามารถที่จะรองรับได้อย่างมั่นคงและก็เกิดความยั่งยืนครับ

0: ไปต่อกันที่ยะลานะครับไปดูเรื่องของตลาดน้ำยะกังนะครับเขาบอกว่าที่นี่มีขนม100ปีด้วยครับทางด้านของตลาดน้ำยะกังนะครับขนม100ปีนราธิวาสครับไม่ใช่จังหวัดยะลาขออภัยครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าคึกคักรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและก็มาเลเซียครับเป็นการดึงอัตลักษณ์เสน่ห์ทางมาลายูมัดใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวมาเลเซียเป็นการตอกย้ำนะครับสำหรับหมุดหมายการเดินทางเชิงสร้างสรรค์ยั่งยืนใหม่ของชายแดนใต้ครับบรรยากาศที่ตลาดน้ำยะกังขนม100ปีตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสครับทางด้านของนายกฤษณันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำยะกังโดยมีนายณรงค์สังประสิทธิ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักโดยงานนี้ทางด้านของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสก็ได้มีการเนรมิตพื้นที่ริมน้ำให้กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวโดยชุมชนยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวรักษาวิถีชีวิตอัตลักษณ์ดั้งเดิมและสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งในชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับ
1: ไฮไลท์ก็จัดเต็มนะคะไปด้วยเสน่ห์ของแหล่งวิถีริมน้ำสะท้อนถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นและความสนุกสนานไว้อย่างครบครันทั้งการแข่งขันเรือพายยอกองการแข่งขันมวยทะเลการสาธิตการทำขนมโบราณอาหารพื้นบ้านศิลปะการเขียนลวดลายผ้าบาติกเอกลักษณ์ของทางชายแดนใต้มีบริการในการล่องเรือนำเที่ยวชมธรรมชาติของทางริมน้ำนะคะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการออกร้านจำหน่ายอาหารแล้วก็ขนมโบราณกว่า100ปีให้ได้ลองชิมช็อปแบบจุใจค่ะ
0: ซึ่งทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะครับก็พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติจากประเทศมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้แล้วก็สร้างงานให้กับคนในพื้นที่แล้วยังเป็นการสร้างความประทับใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวซ้ำในพื้นที่ครับไปเที่ยวต่อกันที่จังหวัดสตูลครับผม
1: ไปดูรูปแบบของการท่องเที่ยวนะคะในเชิงสร้างสรรค์ที่เขาบอกว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะจังหวัดสตูลค่ะเดินหน้าในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมดีโฮปค่ะเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวจากภูมิปัญญาสู่การลงมือปฏิบัติจริงค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่บริเวณเขาบอคะค่ะเป็นอยู่ในพื้นที่ของบ้านทางงอหมู่ที่5ตำบลควนสตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลค่ะนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติหรือว่าดีโฮปค่ะโดยมีนายเชษฐบุตรรักนายอำเภอควนโดนนายสรีอาซีนค่ะนุ่งอาหลีเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอค่ะแล้วก็ยังมีผู้ใหญ่บ้านนะคะมาเข้าร่วมตลอดจนผู้แทนจากทางหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า100คนค่ะ
0: ซึ่งงานนี้ครับทางด้านของอำเภอควนโดนก็ได้ร่วมกันสำนักกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนโดนจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและก็พัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวที่นำทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตธรรมชาติภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนมาถ่ายทอดเป็นประสบการณ์นะครับให้การเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริงพร้อมทั้งยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนและก็เปิดพื้นที่ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของผู้ประกอบการชุมชนภายใต้แนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรและก็อัตลักษณ์ของท้องถิ่นครับ
1: ภายในงานนะคะผู้เข้าร่วมก็จะได้สัมผัสกับกิจกรรมที่มีความหลากหลายค่ะทั้งปีนเขาพิชิตเขานะคะการชมการแสดงลิเกฮูลูและการทำชาชักที่ผสมลีลารวมไปถึงมีกิจกรรมผจญภัยปีนผาโรยตัวขับรถ ATV หรือว่าจะเป็นพายเรือคายักพร้อมกับชิมอาหารพื้นถิ่นและชมผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเองก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะมาเยือนที่เขาบอกค่ะค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่มาสัมผัสกับจุดชมวิวของเมืองควนโดนแล้วก็ทะเลหมอกท่ามกลางธรรมชาติพร้อมกับเรียนรู้วิถีชุมชนและลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นพร้อมกับสร้างมูลค่าเพิ่มและกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
0: ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะครับถือว่าประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมระดับโลกครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะครับสำหรับคนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม IMF World Bank จากทั่วโลกด้วยน้ำใจแบบคนไทยพร้อมกับสร้างความประทับใจบนเวทีโลกครับประเทศไทยนะครับเตรียมพร้อมความเป็นเจ้าภาพนะครับต้อนรับสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม IMF World Bankกรุ๊ปประจำปี2026นะครับโดยเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนจากทั่วโลกซึ่งหัวใจสำคัญก็คือน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและก็จริงใจ ควบคู่กับการสื่อสารที่ชัดเจนบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือการใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกและก็มาตรฐานด้านความปลอดภัยเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของการส่งเสริมนะครับสำหรับ local hero นะครับในการถ่าย

0: สื่อเติมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในคณะวิทยาการจัดการสาขานิเทศศาสตร์จำนวน33คนมาเข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้กระบวนการในการผลิตข่าวและรายการโทรทัศน์ซึ่งสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะมีการจัดกิจกรรมในการศึกษาดูงานรูปแบบของการดำเนินการดำเนินรายการสดนะคะแล้วก็ดูเรื่องของการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆและการเผยแพร่ภาพและยังรวมไปถึงการทดลองการเป็นนักจัดรายการที่ทาง NBT ยะลาเขามีการสนับสนุนให้น้องๆได้ลองฝึกอ่านข่าวด้วยสามารถที่จะทดลองในการใช้เครื่องมือแล้วก็เรียนรู้ถึงบทบาทกระบวนการในการผลิตสื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษานะคะได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานในด้านสื่อสารมวลชนมากยิ่งขึ้นจุดประกายความสนใจต่อยอดในการประกอบวิชาชีพในสายงานด้านสื่อมวลชนในอนาคตให้กับน้องๆค่ะ
1: สำหรับ NBT ยะลานะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่ข่าวสารและรายการเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและรอบด้านผ่านช่องทางทีวีดิจิทัล NBT South ช่อง11และ NBT 2HD รวมถึงแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok YouTube แล้วก็ Instagram ครับเปิดเสิร์ชไปเลยนะครับชื่อว่า NBT ยะลาครับไปดูนะครับเรื่องของการซ้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของน้องบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเช้านี้ครับแน่นอนว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นครับสำหรับรั้วแคแซดญาติพี่น้องนะครับรวมไปถึงครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆนะครับร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตท่ามกลางรอยยิ้มดอกไม้แล้วก็ความภาคภูมิใจก่อนที่จะเข้าสู่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรจริงในวันที่9กันยายนนี้ครับบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครับต้องบอกว่าเต็มไปด้วยความอบอุ่นความสุขแล้วก็ความภาคภูมิใจหลังจากบัณฑิตกว่า 1,600 คนเข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2,569 ขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องรวมไปถึงเพื่อนแล้วก็คนในครอบครัวต่างเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของบัณฑิตกันอย่างอบอุ่นทั่วทั้งบริเวณมหาวิทยาลัยที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและก็บรรยากาศแห่งความประทับใจแน่นอนว่าบัณฑิตใหม่นะครับก็มีการสวมชุดครุยต่างทยอยออกมาถ่ายภาพกับครอบครัวญาติพี่น้องแล้วก็กลุ่มเพื่อนทั้งบริเวณป้ายมหาวิทยาลัยอาคารเรียนแล้วก็จุดสำคัญต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเป็นการเก็บภาพความทรงจำครั้งสำคัญของชีวิตหลังจากใช้เวลาในการเรียนนะครับในการศึกษาพยายามที่จะก้าวมาจนถึงความสำเร็จของวันนี้ครับ
0: โดยบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงญาติๆที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีต่างก็นำช่อดอกไม้ของที่ระลึกและสิ่งของต่างๆค่ะมามอบให้กับบัณฑิตพร้อมกับร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยท่ามกลางสีหน้าและแววตาที่เต็มไปด้วยความสุขความภาคภูมิใจหลายครอบครัวก็ได้ใช้โอกาสนี้นะคะในการบันทึกภาพร่วมกันบางครอบครัวค่ะเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะเพื่อที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญของบุตรหลานค่ะขณะเดียวกันบัณฑิตใหม่เองก็ต่างก็ร่วมแสดงความยินดีซึ่งกันและกันด้วยมีการถ่ายภาพร่วมกันกับเพื่อนที่เคยได้ใช้ชีวิตเรียนหนังสืออยู่ด้วยกันในช่วงตอนศึกษาอยู่นะคะสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะค่ะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญที่ทุกคนจะได้เก็บไว้เป็นความทรงจำจากรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตหรือว่ารั้วแขกแสนแห่งนี้ส่วนบรรยากาศก่อนที่จะซ้อมจริงซ้อมเสมือนจริงนะคะตรงบริเวณของห้องประชุมขุนเลิศโพคารักษ์ศูนย์ประชุมอันดามันพนรายทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฮิรัญประสานการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะอาจารย์ได้มีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ค่ะจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงของการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรเสมือนจริงเพื่อให้บัณฑิตทุกคนได้มีความพร้อมและสามารถที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องสง่างามซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการประถมนิเทศบัณฑิตและฝึกซ้อมย่อยไปแล้วเพื่อให้บัณฑิตนั้นได้รับทราบถึงขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องบรรยากาศในช่วงของการฝึกซ้อมก็เต็มไปด้วยความเรียบร้อยนะคะบัณฑิตต่างก็ตั้งใจฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆค่ะ
1: ซึ่งทางด้านของคณาจารย์และก็เจ้าหน้าที่นะครับก็คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้สำหรับบัณฑิตก่อนเข้าสู่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจริงในวันที่9กันยายนนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยปีนี้นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568รวมทั้งสิ้น 1,174 คนนะครับทั้งระดับปริญญาโท11คนแล้วก็ระดับปริญญาตรี 1,161 คนครับ
0: จังหวัดภูเก็ตนะคะมีการจัดการแข่งขันเรือแคนูค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูสีสันของการแข่งขันเรือแคนูที่คลองมุดงชุมชนบ้านบ่อแรกกับลีลาของการพายแคนู

0: ที่ประชันกันบนสายน้ำท่ามกลางธรรมชาติของป่าชายเลนพร้อมกับเรื่องราวของวิถีชีวิตชุมชนที่ผูกพันกับสายน้ำแห่งนี้มาอย่างยาวนานค่ะบรรยากาศการแข่งขันพายเรือคายักหรือว่าเรือแคนูนะคะเป็นไปอย่างสนุกสนานค่ะนักกีฬาต่างก็งัดพลังงัดทักษะงัดลีลาฝีพายของตัวเองมาอย่างเต็มที่ประชันความเร็วค่ะท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติและป่าชายเลนริมของมุดงชุมชนบ้านบ่อแร่จังหวัดภูเก็ตโดยมีกำลังใจจากผู้ชมตลอดการแข่งขันนะคะส่งเสียงเชียร์ไปให้กับผู้เข้าแข่งขันซึ่งกลายเป็นอีกภาพหนึ่งของสีสันในกิจกรรมการแข่งขันเรือแคนูครั้งที่15ประจำปี2569ของทางเทศบาลตำบลวิชิตที่ได้มีการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและส่งเสริมพัฒนาทักษะของการพายเรือแคนูพร้อมกับสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อมบริเวณคลองมุดงทางนี้นะคะก็จะมีเยาวชนประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะมาร่วมกันสร้างสีสันในงานนี้พร้อมกับมาสร้างบรรยากาศในคลองมุดงแห่งนี้ค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชุมชนชาวประมงพื้นบ้านมาอย่างยาวนานค่ะ
1: สำหรับการแข่งขันนะครับก็ออกแบ่งเป็นหลายรุ่นครับทั้งรุ่นประชาชนชายหญิงรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน12ปีแล้วก็16ปีรวมไปถึงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีแล้วก็รุ่นหน่วยงานในเขตตำบลวิชิตโดยระยะทางการแข่งขันก็มีตั้งแต่100เมตรแล้วก็200เมตรนอกจากการแข่งขันแล้วก็มีการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมโดยอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกนะครับเทศบาลตำบลวิชิตก็ได้ร่วมกันพายเรือแคนูนะครับเก็บขยะตามแนวคลองมุดงทั้งเศษพลาสติกเศษไม้แล้วก็ขยะที่ลอยอยู่บริเวณผิวน้ำเพื่อเป็นการฟื้นฟูทัศนียภาพและรักษาความสะอาดของลำน้ำครับ
0: ด้านนายกรีธาโชติวิทย์พิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตก็กล่าวนะคะว่าคลองมุดงคือสายน้ำที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติของป่าชายเลนและเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งทำมาหากินของคนในชุมชนมีทั้งกุ้งหอยปูปลาแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายการแข่งขันเรือแคนูในครั้งนี้นะคะจึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่จะพาผู้คนได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตริมสายน้ำพร้อมกับตอกย้ำถึงความสำคัญในการร่วมกันดูแลป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อมในคลองมุดงให้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ต่อไปนอกจากนี้ค่ะความสนุกสนานการแข่งขันนะคะก็ยังมีกิจกรรมในการช่วยประชาสัมพันธ์คลองมุดงในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติส่งเสริมการออกกำลังกายและทักษะการพายเรือตลอดจนการสร้างอาชีพนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะครับแล้วก็คุณวรวานไปชมนะครับสำหรับจุดพระอาทิตย์ตกอีกหนึ่งจุดของจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวครับต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินยอดนิยมของจังหวัดภูเก็ตสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะครับที่นิยมเดินทางมานั่งชมความสวยงามของพระอาทิตย์ตกท่ามกลางวิวทะเลและก็บรรยากาศธรรมชาตินั่นก็คือจุดชมวิวกังหันลมนั่นเองครับโดยเฉพาะในช่วงของวันหยุดที่ผ่านมาครับต้องบอกว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนและก็ชมบรรยากาศกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวครับบรรยากาศช่วงเย็นของวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่บริเวณจุดชมวิวกังหันลมครับมีนักท่องเที่ยวต่างทยอยเดินทางขึ้นมารับลมชมวิวแล้วก็รอชมพระอาทิตย์ตกกับถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกโดยจุดชมวิวกังหันลมนะครับก็ตั้งอยู่บนเนินเขาระหว่างหาดในหาและก็แหลมพรหมเทพอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนั่นเองครับสามารถที่จะมองเห็นทะเลอันดามันได้อย่างกว้างไกลแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ชมพระอาทิตย์ตกที่ได้รับความนิยมไม่แพ้แหลมพรหมเทพเลยทีเดียวนะครับแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดภูเก็ตโดยบริเวณโดยรอบนะครับก็ยังมีบริเวณทุ่งหญ้าบริเวณเนินเขาซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ช่วยเพิ่มความสนใจให้สำหรับจุดชมวิวแห่งนี้นักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเดินเล่นนั่งพักหรือว่าเลือกในการที่จะเลือกมุมนะครับสำหรับการถ่ายภาพโดยบริเวณทุ่งหญ้าเนี่ยก็จะมีทั้งทะเลและก็กังหันลมเนี่ยเป็นองค์ประกอบภาพของการถ่ายภาพที่สวยงามเลยทีเดียวครับ
0: ในช่วงที่ก่อนพระอาทิตย์จะตกนะคะนักท่องเที่ยวก็เริ่มที่จะจับจองพื้นที่ต่างๆตามจุดต่างๆนะคะทั้งมาแบบครอบครัวแบบกลุ่มเพื่อนหรือว่ามาแบบคู่รักค่ะบางคนก็จะเลือกนั่งพักผ่อนรับลมชิลๆค่ะบางคนก็จะมีการตั้งกล้องในการถ่ายภาพบันทึกภาพเอาไว้ในช่วงเย็นค่ะเพื่อที่จะดูช่วงของพระอาทิตย์ตกท้องฟ้าค่อยๆเปลี่ยนสีจากสีฟ้าเป็นสีส้มค่ะแสงของพระอาทิตย์ก็จะทอดลงบนผืนของทะเลผืนน้ำทะเลนะคะก็จะสวยงามมากเลยทีเดียวขณะที่บรรยากาศโดยรอบในช่วงของตอนเย็นก็จะเป็นช่วงที่เหมาะกับการนั่งชมวิวและนั่งพักผ่อนค่ะนอกจากนี้นะคะวิวทะเลและวิวทุ่งหญ้าก็ยังมีวิวของกังหันลมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ด้านหลังนะคะซึ่งเป็นการตั้งอยู่บนเนินเขาเป็นอีกหนึ่งจุดค่ะที่จะเป็นสถานที่ให้หลายๆคนไปเก็บภาพความประทับใจตรงนี้ค่ะ
1: แน่นอนครับว่าสำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่ในการพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตนะครับลองหาเวลาในช่วงเย็นๆนะครับแวะที่จุดชมวิวกังหันลมในการรับลมนะครับชมวิวทุ่งหญ้ามองทะเลแล้วก็รอชมพระอาทิตย์ตก ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่สามารถแวะไปพักผ่อนได้แบบสบายๆกันเลยทีเดียวครับหากว่ามาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะครับบริเวณหาดในหานหรือว่าแหลมพรหมเทพก็สามารถที่จะแวะมาชมบรรยากาศที่จุดชมวิวกังหันลมได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมของภูเก็ตที่เหมาะสำหรับการเก็บภาพและสัมผัสบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับ
0: หลายคนแบบยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็คือเลยจากแหลมพรหมเทพมานิดเดียวนะคะอยู่ซ้ายมือก็จะได้เห็นแบบมุมกว้างหลายๆคนก็จะชอบไปนั่งชิลๆไปรับลมกันตรงนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับสำหรับรายการข่าวเด่นประเด็นใต้วันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วเราสองคนพร้อมกับทีมงาน NBD ภาคใต้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: ตะเองกินข้าวยังครับ
2: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
1: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
2: ฮะ
1: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
3: เทรนด์ใหม่มาแรงนับคาร์บคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่คาร์บต่อวันสแกนเลยนับคาร์บลดโรค NCD ได้

0: คุณได้พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใครแต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ
1: ดื่มได้พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคน
2: แล้วก็เป็นของคนที่ไม่ดื่มด้วยเลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับ

จงฝากชีวิตไว้กับสติและปัญญาดีว่าฝากไว้กับโชคชะตาที่เราแลไม่เห็นต่อจากนี้ไปพบกับรายการหมู่ข้าวเช่าเทือนต่อด้วยรายการระเบียงใต้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโมข้าวเช้าเทือนครับอันนี้เจอกันวันจันทร์ที่7กันยายน2569เจอกับน้องไม้แล้วก็เจนนี่ครับ
0: ใช่แล้วค่ะตีห้าวันยินฝันนี้โมข้าวเช้าเทือนมาแล้วนะคะนำเรื่องราวในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ค่ะมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำทุกวันพอตีห้าวันยินก็เปิดทีวีดิจิตอลกดมาเลยค่ะไม้หลีก11นะคะแล้วโมเรารายการโมข้าวเช้าเทือนหรือว่าจะเล่ารายการทางถั่วซับกระไดนะคะที่เพจ NBT นครศรีธรรมราชแล้วก็เพจ NBT ภาคใต้ตอนนี้ไลฟ์สดอยู่แล้วค่ะไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้นะคะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้ครับยังมีหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวครับให้ติดตามรับชมเนื้อหาข่าวสารดีๆแล้วก็รายการดีๆทั้งนี้ในส่วนของ YouTube ครับมีรายการดีๆให้ติดตามรับชมก็คือในช่อง NBT นครศรีธรรมราชแล้วก็ในส่วนของ TikTok NBT นครแล้วก็ฝากช่องแพลตฟอร์มครับ x.com แล้วก็ IG NBT นครครับ
0: ก็หลากหลายช่องทางนะคะที่คุณผู้ชมจะได้ติดตามรายการและก็ข้อมูลข่าวสารดีๆจากช่อง NBT นครศรีธรรมราชก็ฝากติดตามกับทุกช่องทางด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ข่าวแรกค่ะวันนี้เริ่มต้นกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองนะคะในสถานที่สำคัญเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะก่อนที่จะเริ่มประเพณีบุญศาสตร์เดือน10รายงานกาชาดประจำปี2569ค่ะนายธีรพงษ์ชวยชูนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะท่านเป็นประธานในพิธีบวงสรวงสร้างหลักเมืองนครศรีธรรมราชพระราชาอนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมโศกราชพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอนุสาวรีย์กวีศรีปราชค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็เบิกรึกเบิกชัยนะคะก่อนการจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่นและก็พี่น้องประชาชนเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะ
1: ครับโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดจัดพิธีบวงสรวงสถานที่สำคัญก่อนการเริ่มงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ระหว่างวันที่7ถึง8กันยายน2569โดยวันนี้ครับ7กันยายนประกอบพิธีบวงสรวงสร้างหลักเมืองนครศรีธรรมราชพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมโศกราชพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและก็อนุสาวรีย์กวีศรีปราชครับในส่วนของวันพรุ่งนี้8กันยายนจะมีการประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมธาตุเจดีย์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพ่อพระพุทธสิหิงและพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็ได้มีการกำหนดจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569มรดกแห่งศรัทธาทรงคุณค่ามรดกโลกระหว่างวันที่28กันยายนไปจนถึงวันที่12ตุลาคม2569นี้ครับ
0: ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวชาวไทยมารวมกันสัมผัสประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นครแห่งอารยธรรมชมกระบวนมับอันยิ่งใหญ่ค่ะสัมผัสศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นชิมอาหารแล้วก็ขนมเดือน10ด้วยนะคะแล้วก็รวมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองคอนบ้านเราให้คงอยู่แล้วก็ก้าวไกลสู่เวทีโลกค่ะบุญศาสตร์เดือน10มรดกแห่งศรัทธาส่งคุณค่าสู่มรดกโลกอย่าลืมนะคะ28กันยายนจนถึง12ตุลาคม2569นี้มาเที่ยวนครศรีธรรมราชกันนะคะ
1: ครับบอกได้เลยว่างานบุญศาสตร์เดือน10ของจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกันหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะมีทั้งในส่วนข้องที่สามารถช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าได้แล้วก็ในส่วนข้องวัฒนธรรมก็จะมีศิลปะการแสดงนางตะลุงโนราทุกค่ำคืนเลยทีเดียว
0: จะบอกว่าปีนี้ยิ่งใหญ่แน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นปีแรกนะคะที่เป็นมรดกโลกด้วยนะคะประธานมรดกโลกจัดงานเดือน10มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ
1: ครับยังอยู่กันในพื้นที่ข้องจังหวัดนครศรีธรรมราชกับคุณผู้ชมครับทางด้านสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ100ล้านตัวและก็ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนากรมประมง100ปีครับ โดยภาพบรรยากาศวันนี้ครับ7กันยายน2569ที่ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมมู่ที่4ตำบลนาเรียงอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสวัสดิ์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ100ล้านตัวในนามีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารครับโดยสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งจัดควบคู่กับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติท้องถิ่นสร้างป่ารักน้ำโดยมีผู้บริหารและผู้แทนส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นนักเรียนจากโรงเรียนวัดโยธาธรรมและโรงเรียนวัดท่าวโถตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมครับ
0: แล้วก็กิจกรรมสำคัญนะคะก็จะประกอบด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน100ล้านตัวค่ะแล้วก็การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูและก็อนุรักษ์ระบบนิเวศนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำจืดนะคะในแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งก็จะช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารและก็เป็นแหล่งประโยชน์ของประชาชนในชุมชนด้วยนะคะท่านสุวัฒน์จันทร์สุขค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้นะคะทำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะในการรวมมือกันระหว่างหน่วยงานของกรมประมงอำเภอพรหมคีรีอบต.นาเรียงรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการและก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะแล้วก็ยังเป็นกิจกรรมเนื่องในโอกาสการสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีอีกด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับก็นับว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนในการรวมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวอนุรักษ์แหล่งน้ำและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าให้แก่คนรุ่นต่อไปครับ
0: ก็เป็นการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ100ล้านตัวนะคะแล้วก็เป็นการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยนะคะ
1: ครับก็น้องๆรวมกันปล่อยปลาปล่อยเสร็จแล้วก็คือเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะไปเจริญเติบโตแล้วก็เป็นแหล่งอาหารในอนาคตด้วย
0: นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมนะคะอายุ23อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ละทีก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปคุณผู้ชมค่ะวันนี้อายะไปกันทีอำเภอชะอวดกับการแข่งขันกีฬาที่อำเภอชะอวดนะคะก็บรรยากาศคึกคักขบวนพาเหรดก็แต่งตัวกันมาอย่างสวยงามนะคะแต่ว่าไฮไลท์ที่สำคัญของงานนี้คือบอกไปเลยสะดุดตาสะดุดใจนะคะกับทุ่งชายเย็นรักโลกนะคะเป็นการออกแบบชุดไงเป็นทุ่งชายเย็นทุ่งชายเย็นออกมาออกแบบเป็นชุดเพราะว่าทุ่งชายเย็นนี่ก็รู้อยู่แล้วว่าทุกบ้านต้องมีแล้วก็ไม่ได้มีทุ่งเดียวคือมีหลายทุ่งด้วยก็ถือว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่นะคะเป็นการรีไซเคิลของที่เราใช้ชีวิตประจำวันมาทำให้เป็นชุดสวยงามน้องๆก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีใจได้แท้ชุดสวยกันติดตามกันได้ในช่วงของอายะค่ะ

ีซั่นของพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอำเภอชะอวดดอกจูดเกมประจำปี2569คุณผู้ชมขางานนี้เต็มไปด้วยความคึกคักนะคะจากขบวนพาเหรดของนักเรียนและก็หน่วยงานจากทั่วอำเภอค่ะที่ตั้งพร้อมใจกันนำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ผ่านการแสดงและก็การแต่งกายในธีมถีหลากหลายค่ะเป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานตลอดเส้นทางการเดินขบวนเลยค่ะแล้วก็นึ่งในไฮไลท์ที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษนะคะก็คือขบวนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนังลงค่ะซึ่งมีโรงเรียนวัดโขกสร้างนะคะรวมออกแบบแล้วก็นำเสนอแฟชั่นรีไซเคิลค่ะจากวัสดุเอื้อใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกค่ะถุงน้ำยาปรับผ้าหนุ่มขวดพลาสติกรวมไปถึงอันนี้เลยถุงชาเย็นด้วยถุงไส้ชาไทยค่ะที่เป็นภาพคุณตาข้องคนตายนำมาตัดเย็บแล้วก็ประดับเป็นชุดแฟชั่นซีซั่นสดใสสวยงามแล้วก็แปลกตาเลยค่ะผลงานของนักเรียนนะคะไม่เพียงสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการออกแบบนะแต่ยังเป็นการสร้างการซื่อสร้างถึงคุณค่าของการคัดแยกขยะค่ะแล้วก็การนำวัสดุเลื่อชายกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดช่วยกันสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมทีเข้าถึงผู้คนทุกวัยด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเปิดการแข่งขันกีฬาเท่านั้นนะแต่ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสนะคะให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพไถ่ถอนแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็รวมกันปลูกฝังจิตสำนึกนะคะในการรีไซเคิลในชุมชนสะท้อนให้เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทยเนี่ยสามารถเปลี่ยนวัสดุเลื่อยชายให้กลายเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและก็สร้างแรงบันดาลใจให้สังคมหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันนี่คือทั้งหมดของช่วงอายะในวันนี้ค่ะ

0: นี่น่ารักมากนะทุ่งชายยิ้นเปลี่ยนลูกก็นำทุ่งชายยิ้นเดียวไซทุ่งชายยิ้นนั่นคือเก็บความยิ้นได้ด้วยนะ
1: ใช่ก็คือถ้าใครเคยกินชายงชายยิ้นนะบอกได้เลยว่าทุ่งกระดาษเนียนสื่อว่าชาววันเย็นยังไม่ละลาย
0: ถูกต้องก็นำมาดีไซน์เปลก็ไม่ก็ถือว่าเป็นความคิดไม่ไหมนะคุณครัวเก๋งก็คิดมาเออเอามาทำเป็นกระโปรงก็สวยงามกันไปค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวตลาดน้ำกันครับไปห้าคลองอร่อยอร่อยกินดูสิหวานในตลาดน้ำแห่งนี้มีอะไรน่ากินน่า

0: เฮ้ยเพื่อนเรากำลังได้ตังกินขนมกันแล้วว่ะหวานเจี๊ยบ
1: ไหนดูหน่อย
0: เราว่าจะแชร์ไปให้เพื่อนๆคนอื่นๆในห้องอ
1: ่ะเฮ้ยเราว่าอย่าเพิ่งแชร์ดีกว่านะมันดูเหมือนข่าวปลอมเลยอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่ามันมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออ่ะ
0: เออว่ะ
1: นั่นดิ
2: พี่มาเลยน้องยุคนี้นะน้องจะรับชมสื่ออะไรอ่ะต้องเอ๊ะไว้ก่อนเช็คก่อนชัวร์แล้วค่อยแชร์นะครับคารู้ต่อจานสื่อลดผลกระทบจากข่าวปลอมสร้างสังคมที่ดีและปลอดภัยจากไซเบอร์นะครับ
3: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
4: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
5: We don't know what they are. It is your ability to read.
6: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12 ถึง 18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: เรามาแลกมาลาวันจงที่ซ่องข้องรายการครับยังที่บอกไปว่าจะพาคุณผู้ชมกับเจนนี่ไปเที่ยวตลาดน้ำกันว่าไปห้างข้องร้อยๆกินกันครับแต่จะพาคุณผู้ชมไปกันในพื้นที่ข้องจังหวัดนราธิวาสครับไปกันในที่ตลาดน้ำยะกังขนม100ปีนราธิวาสครับบอกได้เลยว่าตอนนี้นะครับคึกคักมากๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและก็ชาวมาเลเซียนะครับเข้ามาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมากดึงอัตลักษณ์เสน่ห์มลายูมัดใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวมาเลเซียครับตอกย้ำมุดไม้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยืนยันแห่งไม่ตลาดนี่เลยครับตลาดน้ำยะกังข้องดีชายแดนตายครับ
1: ไปจ้าน
0: ี่เลยบรรยากาศการท่องเที่ยวนะครับที่ตลาดน้ำยะกังขนม100ปีตำบลบางนากอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำยะกังโดยมีนายณรงค์สร้างประสิทธิ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนเข้าร่วมกันอย่างคึกคักครับ
1: สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสนะคะเนรมิตพื้นที่ริมน้ำค่ะให้กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะก็เป็นการยกระดับศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวรักษาวิถีชีวิตอัตลักษณ์ดั้งเดิมค่ะและก็สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยืนนะคะโดยไฮไลท์ค่ะของการจัดงานก็เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งวิถีริมน้ำนะคะมันดีเลยเป็นการสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นและก็ความสนุกสนานไว้อย่างครบครันนะดังการแข่งขันเรือพายยกโคกเหรอ
0: ครับ
1: แล้วก็การแข่งขันมวยทะเลการสาธิตการทำนุ่งโบราณอาหารพื้นบ้านศิลปะการเขียนลวดลายผ้าบาติกเอกลักษณ์ชายแดนใต้แล้วก็บริเวณลงเรือบทก็มีการลงเรือกันนะคะบริการลงเรือนำเที่ยวชมธรรมชาติริมน้ำยะกังการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็การออกรันจำหน่ายอาหารแล้วก็ขนมโบราณกว่าร้อยปีให้ได้ชิมชอบกันอย่างจุใจเลยจ้า
0: ครับ

0: ได้เลยว่าครับตลาดนี้น่าเที่ยวมากๆครับโดยเรื่องนี้ครับทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่ากิจกรรมนี้ค่ะเป็นมุดหมายสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์โดยตรงพร้อมแสดงศักยภาพในการต้อนรับผู้มาเยือนไม่ว่าจะเป็นชาวไทยและก็นักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียที่เดินทางเข้ามากันอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่แล้วครับยังสร้างความประทับใจจนเกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวซ้ำยั่งยืนอีกด้วยครับ
1: ใครที่ว่ามีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดนราธิวาสแวะเวียนกันไปได้นะคะตลาดน้ำยากังขนม100ปีที่ตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะนุ่งคนหลงเรือศึกษาเส้นทางธรรมชาติกันร้อย
0: ไปตลาดไปลองเรือไปชมวิถีชีวิตของชาวบ้านไปกินอาหารพื้นบ้านซื้อขนมพื้นบ้านนะครับก็คือเนี่ยบรรยากาศเป็นอย่างเย็นนะ
1: ค่ะ
0: เที่ยวตลาดเสร็จก็คือลองเรือถ่ายรูป
1: เช็คอินชมพาติดต่อแล้วก็ไปกินขนมโบราณร้อยปีกันนะคะเรากลับมาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเรียกว่าก็คือคักกันเป็นพิเศษคุณผู้ชมคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนะคะเขาจัดฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตนะคะประจำปีการศึกษา2567ถึง2568นะคะเรียกว่าเป็นซ้อมใหญ่ค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตก่อนเข้ารับพิธีวันจริงในวันที่9กันยายนนี้ค่ะเมื่อวานนะคะ6กันยายน2569มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชค่ะได้จัดพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี2567นะคะถึง2568ค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตก่อนที่จะเข้ารับจริงวันพุธที่9กันยายน2569นี้ค่ะโดยบรรยากาศก็ฝึกซ้อมบัณฑิตห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนะคะคึกคักเลยค่ะโดยมีดร.สมปองรักษาธรรมค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์และก็บัณฑิตที่มารายงานตัวแล้วก็เข้าร่วมการฝึกซ้อมกันอย่างพร้อมเพรียงคณะทีทางมหาวิทยาลัยนะคะก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางจราจรแล้วก็การรักษาความปลอดภัยกันอย่างเข้มงวดเลยค่ะ
0: ครับแล้วก็สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ครับนอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจของเล่าบัณฑิตและครอบครัวแล้วนะครับยังกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชให้คึกคักขึ้นอีกด้วยครับทั้งนี้นะครับข้อเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเส้นทาง4แยกเบญจมะพรหมคีรีในช่วงวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ในช่วงของวันที่9ถึง10กันยายน2569นี้ครับ
1: ใช่ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆบัณฑิตทุกคนแล้วก็ยินดีต้อนรับบัณฑิตนะคะจากราชภัฏทั่วภาคใต้นะคะที่จะเดินทางกันเข้ามารับปริญญาในวันที่9ถึงวันที่10กันยายนนี้ค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงไทยๆของรายการแล้วครับเรานำข้อมูลข่าวสารดีๆจากภาครัฐมาฝากกับคุณผู้ชมในช่วงของเลือดข้าวผักรัดครับ

0: ครับโดยเรื่องราวนี้ครับเรารวมกันนับถ้อยลั่งในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ครับในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ครับกรมประชาสัมพันธ์นะครับจึงอยากจะเชิญชวนคนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดีเตรียมพร้อมทุกบทบาทเพื่อที่จะรวมกันสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในเวทีระดับโลกครับโดย6มิติสำคัญครับที่เราจะเป็นชาวบ้านที่ดีในการต้อนรับการประชุมเวทีระดับโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ก็จะประกอบไปด้วย1เลยครับการมีทัศนคติและจิตใจบริการที่เปี่ยมด้วยน้ำใจแบบไทยครับ2การสื่อสารให้นักท่องเที่ยวเข้าใจและประทับใจ3การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการจะสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือในงานบริการครับ4การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว5สร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและ6ครับเป็น local hero ผู้ภาคภูมิในท้องถิ่นและเพื่อนำจุดเด่นของพื้นที่อย่างภาคภูมิใจครับ
1: โดยหัวใจของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะก็คือนำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจค่ะพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนเสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่มั่นใจได้และก็พลังของ local hero นะคะที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจทั้งหมดนี้ค่ะก็คือกุญแจสำคัญนะคะเพื่อให้คนไทยรวมต้อนรับงานประชุม2026IMF World Bank Group Annual Meeting ค่ะในฐานะเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลกนะคะ12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะก็จัดขึ้นกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ www.am2026thailand.go.th ได้นะคะ
0: ครับตอนนี้ก็นับถอยหลังกันเลยนะครับอีก35วันนะครับกับการประชุมในครั้งนี้การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ครับรวมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาประชุมในครั้ง
1: ราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะในรายการหมู่ข้าวชาวเทือนวันนี้สวัสดีพี่อาร์มกันด้วยทักทายพี่อาร์มเดี๋ยวพี่อาร์มหน่อยใจว่าไม่ทักทายแล้วทักทายพี่อาร์มแล้วก็แฟนคลับนะคะที่กำลังรับชมอยู่ผ่านทาง Facebook Fanpage NPT นครศรีธรรมราชตอนนี้ก็ขอบคุณค่ะที่อยู่กันจนจบรายการนะคะ
0: เมื่อวันเสาร์เป็นวันเกิดพี่อาร์มพี่อาร์มฝากอวยพรแล้วก็ไอ้ถึงน้องๆทุกคน
1: วันเกิดพี่อาร์มเราต้องอวยพรพี่อาร์มขอให้พี่อาร์มสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อยู่คู่รายการโบข้าวชาวเทือนกันไปยาวๆเลยค่ะ
0: ครับวันนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวดีๆในพื้นที่14จังหวัดได้ไม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีเวลาเดิมแบบนี้ครับวันนี้ไม่แล้วก็เจนนี่พร้อมด้วยทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: อุ๊ยจริงหรือเปล่าเนี่ยข่าวเนี้ยที่เขาจะให้เงินนักเรียนนักศึกษา 10,000 บาทอ่ะไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมเนี่ยภูมิมาดูหน่อยสิลูกยังไง
1: เอ๊ะผมว่านี่น่าจะมาจากแหล่งข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับดูเป็นข่าวปลอมด้วย
2: จะเสพสื่ออะไรอย่าลืมเอฟไว้ก่อนชัวร์ก่อนแชร์นะครับ

สวัสดีค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอเรื่องกรณีตั้งป้ายห้ามจอดวางกลวยแผงเหล็กเก้าอี้ไว้หน้าบ้านหรือหน้าร้านเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาจอดรถมีความผิดทางกฎหมายหรือไม่ค่ะการขับรถเข้าเมืองในพื้นที่ปัจจุบันนะคะก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่ที่แออัดค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดชุมชนหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆซึ่งตรงนี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยมีปัญหาในการเข้าหาพื้นที่จอดรถใช่ไหมคะแต่ก็จะมีชาวบ้านนะคะที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของร้านนะคะที่ชอบที่จะนำเอากลวยแผงเหล็กหรือว่าเก้าอี้กลวยจราจรอะไรเงี้ยค่ะมาตั้งไว้บริเวณหน้าร้านของเขาหรือหน้าบ้านเพื่อกันไม่ให้บุคคลอื่นเนี่ยเข้ามาจอดรถกีดขวางหน้าบ้านหรือหน้าร้านของเขานะคะซึ่งถามว่าทำแบบนี้ผิดกฎหมายไหมคำตอบก็คือว่าถ้าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยค่ะเป็นถนนสาธารณะเนาะแล้วก็ไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรแบบนี้ถือว่า

เป็นความผิดทางกฎหมายนะคะก็คือจะเป็นความผิดทั้งทางกฎหมายจราจรแล้วก็ความผิดอื่นๆเนาะอันดับแรกเนี่ยค่ะที่จะผิดเลยเนี่ยก็เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535มาตรา19ซึ่งระบุว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดตั้งวางหรือกองวัตถุใดๆบนถนนเว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรและมาตรา57ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา19ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทอันนี้เป็นความผิดเพียงฐานแรกนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นความผิดฐานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา385ซึ่งระบุว่าผู้ใดโดยไม่รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรโดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใดถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็นต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทและความผิดสุดท้ายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยนะคะก็คือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกปี2522มาตรา114เนี่ยระบุว่าห้ามมิให้ผู้ใดวางตั้งยื่นหรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทำด้วยประการใดๆในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรแต่ถ้ามีการกีดขวางนะคะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยจะอนุญาตได้ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นและเป็นการชั่วคราวเท่านั้นผู้ใดที่ฝ่าฝืนนะคะนอกจากจะมีความผิดตามมาตรานี้แล้วนะคะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นที่ฝ่าฝืนรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางดังกล่าวได้ถ้าไม่ยอมรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายได้โดยโทษตามมาตรา148คือปรับไม่เกิน500บาทจะเห็นได้ว่าความผิดทั้งทางกฎหมายจราจรแล้วก็ความผิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญาหรือว่าพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะก็จะมีทั้งโทษปรับซึ่งถือว่าค่อนข้างปรับสูงอยู่พอสมควรนะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะการแก้ปัญหาผู้อื่นที่มาจอดรถกีดขวางหน้าบ้านหรือว่าหน้าร้านนะคะโดยการนำป้ายห้ามจอดแผงเหล็กหรือว่าเก้าอี้กลวยสิ่งของใดๆต่างๆเนี่ยค่ะมาวางขวางไว้แม้ว่าจะเป็นการช่วยในการแก้ปัญหาการถูกจอดกีดขวางพื้นที่บริเวณหน้าบ้านหรือหน้าร้านของท่านนะคะแต่ว่าย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะมีความเสี่ยงในการผิดกฎหมายนะคะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดหรือสายด่วนที่1157สวัสดีค่ะ

ทุ่งสงคือหัวใจที่เป็นจุดตัดของเส้นทางวัฒนธรรมก็คือเลือดที่หล่อเลี้ยงหัวใจดวงนี้ให้เต้นเป็นจังหวะมาอย่างยาวนานที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่เสียงบูดรถไฟหรือความวุ่นวายของเมืองชุมทางแต่ในทุกอณูของอากาศแฝงไปด้วยรหัสลับแห่งบรรพชนรหัสที่เรียกว่าความกตัญญูซึ่งฝังรากลึกอยู่ในสายเลือดของคนทุ่งสงทุกคนที่นี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงเมืองแห่งนี้ไปตลอดกาลจากรากเหง้าของความเชื่อสู่เทศกาลที่ยิ่งใหญ่เปตะเฟสติวัลไม่ใช่เพียงแค่งานรื่นเริงแต่มันคือการรื้อฟื้นความหมายของคำว่าเปตะหรือบรรพชนผู้ล่วงลับให้กลับมามีชีวิตในรูปแบบของการทำดีและการตอบแทนคุณตลอด15วัน15คืนในห้วงเวลาแห่งศาสตร์เดือน10คือช่วงเวลาที่มิติต่างๆมาบรรจบกันทั้งการรับและการส่งตายายที่ไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการส่งต่อความรักและความกตัญญูจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อลมฤดูศาสตร์พัดมาหัวใจของคนทุ่งสงจะรวมกันเป็นหนึ่งผ่านการจัดหนับหรือสำรับอันวิจิตรขนมลาที่แทนเครื่องนุ่งห่มขนมพองที่แทนพาหนะข้ามห้วงมหันต์นกหรือขนมเจาะหูที่แทนเครื่องประดับทุกองค์ประกอบไม่ใช่แค่ของถวายแต่คือความประณีตที่กลั่นจากความรักที่ลูกหลานมีต่อบรรพบุรุษเปตะเฟสติวัลจึงเป็นส่วนหนึ่งของการหยิบเอาหัวใจของ

0: กลับมาเล่าใหม่ผ่านงานฝีมือของลูกหลานและช่างศิลป์ท้องถิ่นที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้ทุกสัมผัสของงานคือการเชื่อมต่อระหว่างโลกปัจจุบันและโลกแห่งความศรัทธาโดยมีงานวิจัยเป็นเครื่องมือที่ช่วยถอดรหัสความงามเหล่านี้ให้คงอยู่สืบไปเมื่อรัตติการมาเยือนหลาดยิปจะไม่ใช่แค่เพียงพื้นที่ตลาดแบบเดิมอีกต่อไปแต่ที่นี่คือเวทีที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเปตะผ่านนวัตกรรมแสงสีและงานศิลปะร่วมสมัยนี่คือผลงานของหยาดเหงื่อและแรงกายของกลุ่มคนทุ่งสงที่เชื่อมั่นในบ้านเกิดพวกเขาใช้เวลาและจิตวิญญาณรังสรรค์พื้นที่ย่านวัฒนธรรมให้มีชีวิตเพื่อรองรับห้วงเวลาสำคัญ15วัน15คืนของเทศกาลศาสตร์เดียมสิบตั้งแต่วันรับตายายไปจนถึงวันส่งท่านกลับสู่ภพภูมิที่ดีทุกแสงไฟที่สว่างขึ้นคือสัญลักษณ์ของการตระลึกถึงและการประกาศให้โลกรู้ว่าพลังแห่งความดีและความกตัญญูของคนทุ่งสงนั้นสวยงามและยิ่งใหญ่เพียงใดภายใต้แรงขับเคลื่อนจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเราไม่เพียงแค่จัดงานเทศกาลแล้วจบไปแต่คือการวางรากฐานเพื่อส่งต่อความภูมิใจเหล่านี้จากรุ่นสู่รุ่นเราหวังว่าแสงไฟแห่งเปตะเฟสติวัลนี้จะส่องสว่างอยู่ในใจของคนท้องถิ่นตลอดไปและพร้อมจะเล่าเรื่องราวของความกตัญญูของคนทุ่งสงให้ชาวโลกได้รับรู้เพราะที่นี่คือเมืองที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตและเราจะก้าวเดินสู่อนาคตอย่างสง่างามโดยไม่ลืมว่ามีรากเหง้ามาจากที่ไหนแล้วพบกันที่ทุ่งสงเมืองแห่งความกตัญญูและอนาคตที่ยั่งยืน
1: ทำตลอดงามตระการอุทยานนำตกโยงโรงงานหมากมีสถานีชุมทางศูนย์กลางราชการค่ะนี่คือคำขวัญหนึ่งใน23อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าคิดถึงชุมทางเราต้องคิดถึงอำเภอถุงส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชแรกเดียวใจเราได้เห็นประมวลภาพเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มกันไปก่อนค่ะสำหรับงานเปตะเฟสติวัลค่ะต้องขอบคุณไปยังเพจ Facebook ค่ะเพจ at localเปิดเมืองเหลาเรืองชุมชนที่สนับสนุนคลิปดีๆให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้แลกกันในช่วงต้นรายการวันนี้ต้องบอกว่า1ใน23อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอถุงส่งเป็นอำเภอหนึ่งที่มีศักยภาพแล้วก็มีทุนทางวัฒนธรรมที่เราจะต้องนำมาผลักดันต่อยอดในรายการระเบียงใต้ติดตามภารกิจเรื่องนี้กับการพัฒนาเมืองรองสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมซึ่งกำลังจะถ่ายทอดออกมาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์เปตะเฟสติวัลครั้งที่3ประจำปี2569กิจกรรมดีๆแบบนี้จัดขึ้นเพื่อลูกหลานของชาวใต้และก็เป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่เมืองมรดกโลกมาเที่ยวที่ถุงส่งอย่าลืมมาเที่ยวที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเมืองแห่งมรดกโลกค่ะวันนี้กิจกรรมเปตะเฟสติวัลเขาจะมีการจัดงานวันในกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าสนใจภายในงานพูดคุยกับซ่องหัวเรือใหญ่ที่จะมาขับเคลื่อนภารกิจในเรื่องนี้อย่างลงลึกในรายการระเบียงใต้ขออนุญาตต้อนรับผู้ร่วมรายการทันแรกค่ะท่านเป็นปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองท่านปลัดธนาคมทองอินขออนุญาตสวัสดีค
2: ่
1: ะ
2: ค่
1: ะอีกหนึ่งท่านค่ะคาดท่านนี้ไปเสียไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นนักวิจัยในพื้นที่ค่ะคุณเอ๊ะหรือว่าคุณปิยนัทกลิ่นผักดีสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ถ้าเราพูดถึงแม่ทัพในการจัดงานนี้คิดว่าทุกๆท่านที่อยู่ในพื้นที่วันนี้ก็เตรียมความพร้อมเต็มที่แต่ขออนุญาตส่งทัพหน้าส่งฐานมาพูดคุยกันในรายการก่อนแรกเดียวจะให้เราได้เห็นทุนทางวัฒนธรรมศักยภาพของอำเภอถุงส่งค่ะในฐานะที่เป็นนักปกครองในพื้นที่ค่ะวันนี้ค่ะเราเห็นทุนทางวัฒนธรรมที่เรามีและเรานำมาพัฒนาต่อยอดการพัฒนาเมืองรองสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมที่เรามีโครงการนี้เกิดขึ้นได้ผันปื้อและเราขับเคลื่อนกันผันปื้อมั่งค่ะท่านประหลัด
2: ครับนี่นะครับก็อยากเรียนท่านพิธีกรนะครับกับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโครงการปีตะเฟสติวัลเนี่ยนะครับก็ปีนี้เกิดมาเป็นกลางดีซ้ำเลยนะครับกลางแรกเนี่ยนะครับก็ได้ทุนทางทุนวิจัยกล้องมาเลยศิลปากรนะครับอาทิท่านผู้จัดรายการได้แนะนำไปแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของเมื่อได้ทุนมาแล้วเนี่ยครับเราจะทำกันยังไงนะครับถึงทางผู้ประสานงานนะครับ ก็ได้มาพูดคุยกันนะครับก็ได้ท่านนายอำเภอเนี่ยนายธีรนัทเอตนาชาตังนะครับท่านนายอำเภอ
1: สมัยนั้น
2: สมัยนั้นนะครับก็ถือว่ามาเป็นหัวเรือใหญ่ๆนะครับได้เชิญชวนนะครับทางปากีเครือข่ายนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ผู้ประกอบการในอำเภอทุ่งสงเนี่ยครับมาพูดคุยกันนะครับจนเกิดเป็นกิจกรรมครั้งที่หนึ่งขึ้นมานะครับก็ถึงครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยนะครับครั้งที่สามตอนนี้ครั้งที่สองที่สามก็จะเป็นท่านนายอำเภอส้มกิจการสุวรรณนะครับที่ได้เป็นหัวเรือหลักในการจัดให้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับในข้อครั้งที่สามปีนี้เนี่ยนะครับการดำเนินงานกิจกรรมก็คือการจัดประชุมนะครับสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องในพื้นที่เนี่ยครับว่าให้มีส่วนร่วมมากที่สุดนะครับก็คือการมีส่วนร่วมของแต่ละพื้นที่ก็จะเป็นรายตำบลนะครับนะแต่ละตำบล13ตำบลเนี่ยก็รับงานไปทำนะรับงานไปทำถึงข้อชื่นชมนะครับในส่วนของพี่น้องชาวอำเภอทุ่งสงเนี่ยต้นทุนจริงลักก็คือความร่วมมือร่วมมือนะไม่ว่าการจัดงานอะไรก็อำเภอทุ่งสงเนี่ยครับนะพี่น้องจะให้ความร่วมมือร่วมมือดีเป็นอย่างยิ่งมากโดยตลอดนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันกับทางทุนวิจัยให้ทางพื้นที่แต่ตำบลเนี่ยไปแก่เอาประมาณแก่10,000บาทนะครับแต่ว่าพี่น้องในพื้นที่นี่ตื่นเต้นกันมากนะครับการรวมกันจัดประชุมกันไล่กลางเมื่อเจ้าเยอะมากว่าตีระดับอำเภอน
1: ะ
2: ผมก็ไปติดตามดูในพื้นที่อำเภอแต่ละตำบลเนี่ยนะครับก็มีความให้ความร่วมมือมีความตื่นเต้นกันมากนะจัดมาอลังการมากนะซึ่งมากว่า10,000บาทแน่นอนนะครับก็ถือว่าทางผู้ประสานงานทางเจ้าก้องทุนเนี่ยดีใจมากนะเห็นงานมันคือยิ่งใหญ่มากว่าธุรกิจนะครับก็ปีนี้เป็นปีที่3แล้วเป็นกลางที่3นะครับก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนอย่างดีหญิงนะครับก็คิดว่างานนี้เนี่ยนะครับจะเป็นทุนที่สนับสนุนเรื่องของการพัฒนาเมืองร่องอย่างแท้จริงนะครับในเรื่องของการทางวัฒนธรรมนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่มีรายได้เข้าในพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ค่ะเราเป็นเมืองร่องตามบริบทแต่ว่าศักยภาพเราจะไม่เป็นซ่องร่องใครแน่นอนวันนี้ค่ะก็อนุญาตเรียกกันเล่นๆสั้นๆเพราะคนในพื้นที่นี่เรียกกันว่าป้าเอ๊
3: ะ
1: วันนี้ป้าเอ๊ะเป็นคนที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอดคนภาคใต้เนี่ยพอแล้งถึงเปตะหรือว่าไม่ค่อยอยากแล้งตรงรุ้งเป็นภาษาจริงใจบ้านเราคือย่อมาจากเปรตหรือเปตะคราวนี้ต้องให้ป้าเอ๊ะบอกว่าไสยิติรวนร่วนกันจัดชื่องานว่าเปตะเฟสติวัลค่ะ
3: ค่ะค่ะจริงๆแล้วงานเปตะเฟสติวัลอะค่ะมันคืองานเดือน10ของคนถุงซงกันทีนี้ใส่คนถุงซงไม่ใช่ชื่อว่าเดือน10ถุงซงอ
1: ่ะ
3: แต่ใส่ไปใช้ชื่อว่าเปตะเฟสติวัลอะมันก็เป็นกุศโลบายนั่นค่ะถ้าเกิดว่าชื่องานเราชื่อเดือน10ถุงซงมันก็งานงานเลยเนาะมันไม่น่าสนใจมันไม่ว้าว
1: ต้องมีอะไรน่าขนห้าเลยมีการตั้งคำท้าม
3: ใช่เพราะนั้นมันก็เป็นถีทกเที่ยงไงว่าแล้วถ้าเราไม่ใช้งานชื่องานว่าเดือน10ถุงซงเราอีชายว่าไรอ่ะเปรตเฟสติวัลบอกว่าถ้าเปรตมันก็ดีแล้วนะเพราะมันก็เปรตนี่มันเป็นภาษาสันสกฤตแต่ว่าผู้หลวงหลับไปแล้วหรือผู้ไปก่อนลองคนแรกที่ถ้ามันเป็นมีซับอื่นไม้ที่มีความหมายเดียวกันเราก็ไปเจอซับคำว่าเปตะเขียนสระเอปอปาต่อเตาอะค่ะมันเป็นภาษาบาลีนะคะมันก็แปลว่าผู้ไปก่อนหรือผู้ล่วงลับไปแล้วเหมือนกันเพราะนั้นพอว่าพูดว่าเปตะเฟสติวัลนี่มันทุกคนในที่ประชุมอะค่ะที่เรานั่งคุยกันนี่ทุกคนบอกว่าเนี่ยเอาชื่อนี้แหละเพราะว่า1มันติดหูซองพอแปลเป็นภาษาอังกฤษมันคือ Ghost Festival ใช่มั้ยคะผู้ล่วงลับไปแล้วคือ Ghost นะคะเพราะนั้นพบอะไรก็ตามที่มันเป็นเทศกาลที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณเนาะมันเป็นเทศกาลที่มันสร้างแรงศรัทธามีเรื่องอะไรหลายๆเรื่องที่มาให้เราบอกเล่าสร้างสรรค์ให้มันแปลกๆได้ขึ้นมาได้อีกเยอะอะค่ะก
1: ็
3: เลยตกลงกันชายชื่อ
1: ตกลงปรงใจว่า
3: เ
1: ตรียมที่จะจัดงานแล้วก็จัดขึ้นกำลังจะเกิดขึ้นเป็นครั้งที่3ในพื้นที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชงานนี้จะเริ่มวันไหนและไปสิ้นสุดวันไหนรวมถึงกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นพันพื้นมั่งค่ะไป
3: งานเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำถึงแรม15ค่ำค่ะ15วัน15คืนตรงกับวันที่27กันยาถึงวันที่11ตุลาคม
1: ค่ะ
3: ค่ะก็วันที่27กันยาเราคนตายนะคะเราก็

0: จะรัวมันคือวันรับตายายแรมหนึ่งคำและสุดท้ายแรม15คำก็คือวันส่งตายาย
1: ค่ะ
0: นะคะทีนี้กิจกรรมในงานเนี่ยค่ะตลอด15วันเนี่ยเราก็จะเรียงรอยกิจกรรมไฮไลท์หรือตอนของวันแรกเนี่ยก็จะอยู่ที่ขบวนแห่และก็พิธีเปิดนะคะขบวนแห่ของเราจะเป็นขบวนแห่ที่มาจาก13ตำบล
1: ค่ะ
0: ก็คือทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วก็เป็นพันชีวิตนะคะที่อยู่ในขบวนแห่นะคะพอแต่ละตำบลก็ประมาณเกือบร้อยอะค่ะนะคะเพราะนั้น13ตำบลเนี่ยมันก็เป็นพันแล้วในขบวนเนี่ยก็จะมีขบวนที่เขาก็ครีเอทตามวิธีของพื้นบ้านของเขาอะนะคะแต่สิ่งที่จะต้องมีอยู่ในขบวนก็คือตัวแทนของเปตะที่เป็นหุ้นทองสูงตัวสูงสูงสูงสองเมตรครึ่งอ
1: ะ
0: นะคะตัวทองสูงนั่นแหละค่ะก็จะเป็นเหมือนกับไฮไลท์แล้วก็ยังมีการแสดงของทองสูงและในปีนี้เนี่ยค่ะงานวันแรกเนี่ยจะนางรำทั้งหมดของ13ตำบลเนี่ยค่ะเขาจะมารวมตัวกันปิดถนนด้านหน้าของลาดยิบที่เราจัดงานเนี่ยค่ะเราจัดงานที่ลาดยิบลาดยิบเนี่ยมันเป็นตลาดในพื้นที่ของเอกชนเนี่ยค่ะของบริษัทยิบินซอยด้านหน้ามันคือถนนชนปีดาเขาจะปิดถนนเนี่ยค่ะแล้วก็เอานางรำเนี่ยมารำวงถุงทรงรวมเนี่ยที่หน้าลาดยิบเกือบ200คนนะคะ
1: พาร์ทที่เห็นนี่คือซีซั่นบรรยากาศที่ผ่านมาที่เราจัดครั้งก่อนๆนะคะ
0: ใช่ค่ะนี่ของปีที่แล้วกับของปีแรกก็มีอยู่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งที่นี่หลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าสู่พิธีเปิดเราก็จะมีคอนเสิร์ตของโกตุนแล้วก็จะมีกิจกรรมอื่นๆเนี่ยนะคะที่ว่าเป็นร้านค่ายคงเนี่ยค่ะหรือว่าเวิร์กช็อปหรือว่าบูธนิทรรศการเรียงรายไปมีตลอดทั้ง15วันนอกจากนี้ใน15วันนั้นเนี่ยเราก็จะมาแบ่งเป็นว่ามีมโหรสพขึ้นในที่มีมโหรสพก็จะไม่มีการประกวดข
1: ึ
0: ้นในมีการประกวดก็จะไม่มีมโหรสพแบบนั้นนะคะท
1: ี
0: น
1: ี้
0: ทำไมต้องมีการประกวดการประกวดมันคือเครื่องมือนะคะเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กเยาวชนและคนในชุมชนถุงสงอะ
1: ค
0: ่ะให้ได้ตระหนักถึงทุนวัฒนธรรมที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็ได้มาแข่งขันได้มาเรียนรู้เรื่องเล่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทับย่าการออกพรานนะคะหรือว่าเรื่องของการเดินถ่องโยงที่กำลังจะสูญหายไปนะคะแล้วก็มีเรื่องของการประกวดเพลงลูกทุ่งมีเรื่องของนาฏศิลป์สร้างสรรค์อะไรแบบนี้ค่ะลักษณะนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยในช่วงกลางวันเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของการแข่งขันเกี่ยวกับการทำอาหารพื้นบ้านซึ่งในแต่ละจะมีในวันเสาร์อาทิตย์ค่ะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆและวันไหนที่ไม่มีการแข่งขันอาหารพื้นบ้านก็จะมีเหมือนกับเป็นบูธการสาธิตอาหารพื้นบ้านนะคะแต่ไม่แข่งขันลักษณะนั้นพร้อมกันนี้ก็จะมีบูธของหน่วยงานต่างๆมารวมด้วย
1: เรื่องของอาหารพื้นบ้านนี่สนใจมากเลยสาธิตแต่ไม่แข่งขันแต่ว่าถ้ามีการสาธิตแสดงว่าถ้าเกิดว่าไปเที่ยวงานได้ชิมไหมคะ
0: ใช่ค่ะแข่งขันก็ได้ชิมค่ะเช่นว่าเราแข่งขันแกงขี้มิ้นเนี่ยค่ะ
1: สมัครชิม
0: แข่งขันแกงขี้มิ้นผมว่าตัดสินปั๊บว่าใครได้ชนะเลิศรองชนะเลิศใช่ไหมคะแกงขี้มิ้นนั่นก็จะกลายมาเป็นอาหารของคนที่มารวมงานค่ะคนแข่งเรารับแขกแปดทีมนะคะเพราะนั้นแกงขี้มิ้น8มอนค่ะก็จะมีขนมจีนมีข้าวหรือมีไข่ต้มให้คนที่มางานเนี่ยได้ชิมริมรสว่าเออที่เขาว่าแกงขี้มิ้นถุงร้องนี่มันร้อยขาดนี่มันร้อยเหมือนฟลือ
1: ค่ะ นั่นก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ในงานเปตะเฟสติวัลครั้งที่3ค่ะที่ทางอำเภอถุงส่งได้รวมกับภาคีเครือข่ายในเรื่องราวของการพัฒนาเมืองรองสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์บุญท่านทุนทางวัฒนธรรมซึ่งกำลังจะถ่ายทอดออกมาเป็นเปตะเฟสติวัลเพราะฉะนั้นค่ะในฐานะที่ดูแลท้องถิ่นทั้ง13ตำบลของถุงส่งวันนี้ค่ะทางท่านปลัดเองเรามีการตั้งรับเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้มาเยือนเมืองถุงส่งในงานนี้กันไว้ปันปรือมั่งเที่ยวแล้วต้องอุ่นใจเที่ยวแล้วต้องปลอดภัยเที่ยวแล้วผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวจะต้องไม่ถูกเอาเปรียบและได้รับความประทับใจกลับไปเราปูพรมเรื่องนี้กันปันปรือมั่งค่ะ
2: ครับครับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับก็มันเป็นงานเดือนสิบนะครับนะก็จะมาพี่น้องหรือจะกลับบ้านนะคร
0: ับ กลับบ้าน
2: กลับบ้านมาเที่ยวบ้านนะครับมาเยี่ยมบ้านอ่านประเพณีเดือนสิบนะครับแล้วก็ทำบุญเนี่ยนะถึงเมืองคนเราเนี่ยคนกลับบ้านกันเยอะอยู่แล้วนะครับก็เชิญชวนมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวงานเปตะเฟสติวัลนะครับครั้งที่3อำเภอตรงส่งบริเวณตลาดยิบนะครับในเรื่อง

0: คุมครับ
1: ค่ะวันนี้เพื่อให้เราได้เห็นศักยภาพของคนถุงส้มในการซื้อกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ตรงส่วนนี้ให้นิดนึงค่ะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยค่ะกิจกรรมที่เราจัดงานทั้ง15วันนะคะเราจะมีไลฟ์สดตลอดยิงกิจกรรมที่ตรงเวทีส่วนกลางและกิจกรรมที่วัดเราก็จะมีไลฟ์สดตลอดโดยใช้แอดโลคอลเนี่ยค่ะจะเป็นคนที่จะจัดการเรื่องของการไลฟ์สดตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่จริงๆแล้วอะค่ะแล่ไล่สดเป็นปื้มันก็ไม่ร้อยนะไม่มั่นเท่ากับที่จะมาสัมผัสกับของจริงอะนะคะทีนี้อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะคะให้ลองแล่ว่ามาเที่ยวงานเดือนสิบที่ถุงช่องแล่ที่เปตาเฟสติวัลนี่ว่าเขาทำเหมือนปื้นะเพราะว่ามันผีเสดตรงที่ว่าคนถุงส่งอะค่ะเขาทำโดยกันเองอะค่ะเหมือนกับว่าอีจัดประกวดได้สักอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปจ้างออร์แกไนเซอร์มาจัดประกวดจะมีคนถุงส่งอาจจะเป็นเยาวชนหรืออาจจะเป็นคุณครูหรืออาจจะเป็นแม่บ้าน
1: เครือข่ายของเรา
2: ค่ะเครือข่ายของเราเนี่ยก็จะมาเป็นนักจัดการทุนเพราะว่าก่อนอย่างเนี้ยค่ะมาห้าอย่างไรเองเนี่ยได้มีการอบรมให้กับทั้งผู้ค้าทั้งผู้ที่สนใจทั้งเด็กและเยาวชนให้ทุกคนเนี่ยพัฒนาศักยภาพตัวเองให้กลายเป็นนักจัดการทุนวัฒนธรรมเพราะทางโครงการวิจัยเนี่ยเห็นว่าการที่เราสร้างนักจัดการทุนเนี่ยค่ะนักจัดการทุนจะสามารถสร้างให้เมืองของเราเนี่ยกลายเป็นเมืองแห่งทุนวัฒนธรรมที่ยั่งยืนได้เพราะนั้นเวลาเรามาเที่ยวงานเราจะเห็นว่าการพรีเซนต์งานการแนะนำนิทรรศการจะแนะนำโดยเด็กซึ่งบางที่อาจจะเป็นเด็กชั้นประถมก็ได้ค่ะไม่ได้ไม่ความว่าจะต้องเป็นเด็กโตชั้นมัธยมอย่างเดียวนะคะแล้วก็อาจจะมีชาวบ้านมาอธิบายอะไรด้วยเพราะว่าลักษณะเหล่านี้มันเป็นการเหมือนกับว่าเราจัดเทศกาลเพื่อเป็นการเตรียมเมืองถุงส่งของเราอะค่ะที่จะเปิดเมืองของเราเมืองถุงส่งที่เป็นเมืองที่มีทั้งทุนวัฒนธรรมและเป็นเมืองที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์นะคะสู้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยือนและคิดว่าถ้าเกิดว่าอีกสักไม่น่าจะเกิน5ปีต่อไปอะค่ะเมืองถุงส่งเราจะมีความพร้อมแล้วก็อยากจะให้มาเที่ยวตั้งแต่วันนี้และแต่ว่าเราจะมีความพร้อมมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเมื่ออีกสัก5ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมองเห็นว่าถุงส้งเนี่ยจะพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่อาจจะไม่ใช่เฉพาะชาวไทยแต่อาจจะเป็นชาวต่างประเทศด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมทางบ้านเดียวจะเกิดความซับซ้อนว่าทางถุงส้งนี่เขาเยกจัดงานเดือน10แล้วจังหวัดเขาก็จัดแล้วให้มองเป็นภาพบวกค่ะพี่น้องเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชงานเดือน10ลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชงานประเพณีเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569เราจัดขึ้น28กันยายนถึง12ตุลาคม15วัน15คืนในภาพรวมของจังหวัดแต่วันนี้ถ้าโฟกัสไปในรายอำเภอ1ใน23อำเภอนั่นก็เมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเขาอยากจะชูประเพณีวัฒนธรรมเพื่อให้สอดรับกับจังหวัดนครศรีธรรมราชมากขึ้นก็ถ่ายทอดออกมาเป็นงานเปตะเฟสติวัลครั้งที่3มาเที่ยวเดือน10ในภาพใหญ่ของจังหวัดโคนบ้านเรามาไหว้พระธาตุแล้วก็ไปเที่ยวให้กำลังใจพี่น้องในพื้นที่อำเภอถุงส่งพอก็ถ่ายทอดออกมาเป็นงานเปตะเฟสติวัลครั้งที่3แล้วก็อยู่ในห้วงเดียวกันก็คือเริ่มก่อน1วัน27กันยายนจนถึง11ตุลาคมของเปตะเฟสติวัลค่ะวันนี้สานตั้งต้นครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสนำเสนอเรื่องนี้และขับเคลื่อนเรามีทุนที่เป็นสานตั้งต้นจากมหาวิทยาลัยศิลปากรปะเอ๊ะมีอะไรอยากจะขอบคุณนอกจากทางมหาวิทยาลัยแล้วทุกหน่วยงานเครือข่ายทุกภาคีที่ขับเคลื่อนงานนี้ตั้งแต่ปีแรกจนถึงณเวลานี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี69ค่ะ
2: จริงๆแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีเฉพาะมาอะไรสิ้นประกอบอย่างเดียวที่ให้ทุนสารสนเทศเมื่อปีที่แล้วเนี่ยค่ะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ก็รวมด้วย
2: เขาก็ให้การสนับสนุนด้วยแต่ในปีนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นปลายปีงบประมาณเนี่ยนะคะมันก็เลยอาจจะมีข้อติดขัดเล็กน้อยฉายแต่เราก็คิดว่าเป็นอย่างยิ่งว่าปีหน้าเนี่ยทางอบจ.นครศรีธรรมราชก็จะคงจะข้ามาช่วยสนับสนุนในการดำเนินงานนะคะแล้วก็มันจะมีพลังของเอกชนนะคะที่เขาให้เงินสนับสนุนหรือว่าอาจจะให้เป็นสิ่งของอะไรเนี่ยค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่มามีส่วนร่วมนะคะคือชาวถุงส่งมาคิดทำสิ่งดีๆนะคะเผื่อเมืองถุงส่งกันค่ะ
1: ปิดท้ายทีตัวแทนพอเมืองถุงซ่งวันนี้เพราะว่าทราบมาว่าท่านนายอำเภอส้มคิดกาลสุวรรณท่านติดภารกิจริงด่วนก็เลยมอบหมายท่านปลัดมาในฐานะพอเมืองถุงซ่งวันนี้ค่ะเชิญชวนคนถุงซ่งผู้ประกอบการทุกส่วนงานเลยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาสิ่งแรกที่จะต้องสร้างความประทับใจคือการต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีเนาะอยากให้ท่านได้ฝากถึงท่าน

0: ในช่วงท้ายนิดนึงค่ะ
1: กับในส่วนกล้องปืนทีอำเภอทุ่งซุงนะครับจริงเราก็มีความพร้อมนะครับเป็นเมืองมีสถานที่พักโรงแรมรีสอร์ทเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งจะรองรับเป็นที่รองรับเพียงพอนะครับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องความปลอดภัยนะเส้นทางถนนรุ่นทางที่จอดรถก็คงจะเพียงพอนะครับก็สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พี่น้องได้เข้ามานะครับถ้าทันติดขัดประการใดหรือมีข้อสักถามประการใดก็ติดต่อได้นะครับที่ว่าการอำเภอถุงซุงนะครับนะ
0: เรื่องราวที่ใต้ท้อนในรายการระเบียงใต้วันนี้เราเจตนาที่จะร่วมกันพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมที่เรามีเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์และก็ยอมรับมากขึ้นค่ะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่พนวกกับในเรื่องของการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นค่ะอย่าลืมค่ะพี่น้อง27กันยายนถึง11ตุลาคมนี้เรามีนัดกันที่อำเภอถุงซ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชไปแลบรรยากาศที่ลาดยิบกันนะ27กันยายนถึง11ตุลาคมมาเที่ยวที่นครศรีธรรมราชกันให้มากๆค่ะวันนี้ขอบคุณมาร์คสำหรับผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านและที่สำคัญฝากไว้อีกสักนิดเดียวหลายท่านที่อยากอัปเดตเรื่องนี้เข้าไปติดตามที่แฟนเพจ Facebook @local เปิดเมืองลาวเรืองชุมชนแล้วก็แฟนเพจ Facebook ชื่องานตรงๆไปตักเฟสติวัลได้เลยขอบคุณมากๆค่ะ
2: ขอบคุณ
0: วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านและผู้ชมที่ติดตามมาโดยตลอดค่ะไม่พร้อมโดยผู้ร่วมรายการและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอ่ะไปไหนดีอ่ะเราอยากเที่ยวอ่ะ
3: ไปห้วยแรกกันปะ

0: Journey to Hua Yod Soft Power in Motion
1: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
2: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวอีกสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจและกลับมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
3: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
4: เอาสตรอเบอรี่เมลแก้วนะครับ
5: ได้ค่ะรอสักครู่นะคะ
6: ไก่ลิงตะโซบก็ร้องลาวคู่ฟันไว้ก่อนคู่ฟันไว้ก่อน
4: จะเป็นลูกพี่สุนัขบ้าไหมเน
5: ี่
4: ย
5: ไม่ต้องวังเวียนน้องแมวที่มีชื่อบ็อกซี่พี่สุนัขบ้าครอบจุกตัวตามกำหนดและก็สัมผัสแต่ถ้าใครเพิ่งสัตว์ตัดหรือพ่วนควรจะรับวัคซีนตามที่แพทย์กำหนดหรือว่าใครที่เคยฉีดแล้วก็ควรปรึกษาแพทย์เขาอาจจะมีวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะ
6: สัมเพศก็ตะบ่าว
5: รักสัตว์รักตัวเองอย่าลืมพาเส้นเลี้ยงของคุณไปฉีดวัคซีนตามกำหนดนะคะ
7: ตาเองเขาอยากกินอะไรเบาๆอ่ะเขาจะกินนี
8: ่ฮะนี่มันขาบเยอะมากนะคาร์โบไฮเดรตเพียบเลย
7: งั้นเขากินนี่แทนก็ได
8: ้หึนี่ก็ขาบกลางๆถ้าขาบน้อยๆต้องนี
7: ่โอเคก็ได
9: ้นับขาบแบบง่ายๆน้อยกลางมากอยากรู้เมนูไหนกี่ขาบสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้
7: เขาอยากกินหมดเลยอ่ะ
10: อ้วนแก่ขาใหญ่พูดมากขี้เหร่ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ถูกกลั่นแกล้งหรือบูลลี่และต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้อยู่เพราะเราไม่เหมือนกันไม่ควรมีใครควรโดนล้อมเพราะความแตกต่างเพราะบูลลี่ไม่ใช่เรื่องตลก
11: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
12: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
13: คราบเหนียวๆจากบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษมากมายมันถูกดูดเข้ามาอยู่ในแอร์และอยู่ในปอดเช่นกันบุหรี่ไฟฟ้าไทยเกาะปอดที่ล้างไม่ได้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ทหารและตำรวจนั้นมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยและความผาสุกของบ้านเมืองและประชาชนหน้าที่ของทหารและตำรวจจึงมีความสำคัญต้องปฏิบัติด้วยความทุ่มเทเสียสละด้วยทัศนคติที่ดีและด้วยความซื่อตรงจริงใจและรับผิดชอบอย่างสูงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ในช่วงค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่7กันยายน2569นะครับค่ำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณสิริลักษณ์มณีรัตน์ครับ
0: ข่าวค่ำช่วงแรกวันนี้เราก็ตามกันต่อเนื่องนะคะสำหรับการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2แล้วก็วาระ3นะคะซึ่งวันนี้เป็นการพิจารณากันในวันแรกข่าวค่ำช่วงแรกเนี่ยเราจะพาดูสรุปภาพรวมตั้งแต่ช่วงเช้าและเดี๋ยวจะมีรายงานสดจากสภามาให้ดูใน

0: ช่วงบ่ายด้วยว่าเขามีการอภิปรายแล้วก็ตอนนี้มีการพิจารณาไปถึงไหนแล้วนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเองก็เดินทางเข้าร่วมประชุมก่อนที่เดี๋ยวคืนนี้จะเดินทางไปราชการที่นอร์เวย์ด้วยค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่7ถึงวันที่9กันยายนนี้นะคะวาระสำคัญก็คือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ซึ่งเป็นการพิจารณารายมาตราและต่อด้วยการลงมติซึ่งเป็นวาระที่3เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้านะคะบรรยากาศโดยรวมก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นมีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมขณะที่นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมธิการวิสามัญได้กล่าวรายงานผลการพิจารณาว่ากรรมธิการให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและวินัยการเงินการคลังของประเทศในอนาคต
1: และสำหรับภาพรวมการประชุมในช่วงเช้านะครับประเด็นสำคัญที่มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางก็คือในมาตราที่6งบกลางนะครับในวงเงิน 6.93 แสนล้านบาทโดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงาน 12,000 ล้านบาทซึ่งทางคณะกรรมการมีการขอสงวนคำแปรยติซึ่งมองว่ามีความซ้ำซ้อนกับงบเงินกู้เดิมและขาดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายที่ชัดเจนแต่ในท้ายที่สุดนะครับที่ประชุมก็มีการลงมติเห็นด้วยกับกรรมการโดยไม่มีการปรับแก้ครับ
0: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางมายังสภาทันทีที่เข้าห้องประชุมนะคะก็ได้เดินทางไปทักทายกับทางส.ส.นะคะทั้งส.ส.ของพรรคการเมืองต่างๆนะคะทั้งของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็มีบางช่วงบางตอนที่ได้ไปทักทายกับทางหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะด้วยนะคะรวมไปถึงมีทักทายกับทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รวมไปถึงจากพรรคอื่นๆด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีมีภารกิจเดินทางไปประเทศนอร์เวย์นะคะเพื่อร่วมถวายความเคารพพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์คืนนี้ค่ะนายกก็ย้ำนะคะว่าติดตามการประชุมและประสานงานอยู่ตลอดเวลาและไม่กังวลเนื่องจากมีนายเอกนิติเป็นผู้ชี้แจงในประเด็นต่างๆในฐานะประธานกรรมธิการ
2: ต้องมาให้มากที่สุดในช่วงที่ยังไม่เดินทางเพราะเดี๋ยวคืนนี้จะเดินทางได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระบรมศพของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์นะครับก็จะต้องออกเดินทางในคืนวันนี้ก็ในช่วงก่อนออกเดินทางก็จะได้มาใช้สิทธิ์ในการลงมตินะครับในพรบนะครับแต่ละมาตรามีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแล้วก็ทางประธานกรรมการงบประมาณก็คือท่านรองนายกเอกนิติธรรมภาสท่านก็อยู่นี่เพื่อจะคอยชี้แจงตอบประเด็นข้อสงสัยต่างๆให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้ว อันนี้คือวาระ2วาระ3แล้วเดี๋ยวก็ต้องนำเสนอทางวุฒิสภาอีกนะครับ
1: นั่นก็เป็นบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับจากนั้นในช่วงบ่ายนะครับทางส.ส.ไม่ว่าจะเป็นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ยังคงสลับกันขึ้นอภิปรายนะครับในขณะที่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆก็ลุกขึ้นชี้แจงเป็นระยะตามประเด็นที่มีการพูดถึงกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศที่นั่นกับคุณวรพัฒน์ภัทยากุลรายงานสดมาจากรัฐสภาครับคุณวรพัฒน์ครับเชิญครับ
3: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาฝ่ายค้านมุ่งเน้นอภิปรายเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณที่ตั้งข้อสังเกตว่ามีความซ้ำซ้อนกันยกตัวอย่างเช่นโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่อยู่ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570และก็มีตัวเลขอยู่ในพรก.กู้เงินครับขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าแม้ว่าเป้าหมายเหมือนกันแต่วิธีการใช้เงินต่างกันครับโดยการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะครับช่วงนี้ไปเริ่มที่ฝ่ายค้านอย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อภิปรายขอตัดลบงบประมาณ 150,000 ล้านบาทโดยให้เหตุผลว่าปัจจุบันมีข้อจำกัดด้านการคลังการจัดเก็บภาษีต่ำแต่มีเงินนอกงบประมาณมหาศาลที่จะสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศได้และรัฐบาลยังตราพระราชกำหนดกู้เงินเพิ่มไปอีกกว่า 200,000 ล้านบาทจึงเห็นว่าการที่รัฐบาลและกรรมาธิการพิจารณาให้สถานะของประเทศในขณะนี้โดยเฉพาะเรื่องหนี้สาธารณะแทบชนเพดานไม่นับรวมหนี้ที่คงค้างอยู่กับรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารของรัฐถือเป็นเรื่องที่อันตรายครับ
4: ผมจึงยืนยันครับว่าควรจะมีการไปตัดลดวงเงินงบประมาณ 150,000 ล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือรายจ่ายที่ไม่จำเป็นรายจ่ายที่เป็นไขมันรายจ่ายที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตแล้วส่วนหนึ่งจัดมาเพิ่มเพื่อเป็นงบลงทุนอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะให้มันมีพื้นที่ในทางการคลังที่จะแก้ไขปัญหาต่อไปผมกราบเรียนว่าเรื่องนี้ผมจะติดตามนะครับเพราะแสนล้านที่ท่านนายกและครม.จะอนุมัติต่อไปเนี่ยผมจะดูว่าท่านมีเจตนาไหมที่จะรักษาสิ่งที่มาบอกกับสภาว่า 60% นั้นท่านจะไปใช้จ่ายในเรื่องของการลงทุน
3: ขณะที่นางสาววัฒนยาบุญนาคในฐานะกรรมาธิการอภิปรายถึงงบประมาณจำนวน 12,000 ล้านบาทที่รัฐบาลนำเอาไว้ในงบกลางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานและพลังงานสะอาดโดยตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณอาจมีความซ้ำซ้อนกับเงินกู้ที่รัฐบาลเตรียมเอาไว้สำหรับภารกิจเดียวกันซึ่งหากรัฐบาลยืนยันว่าเงิน 12,000 ล้านบาทไม่ซ้ำซ้อนกับเงินกู้ 200,000 ล้านบาทก็ขอให้รัฐบาลเปิดเผยชื่อโครงการหน่วยงานที่จะรับงบประมาณรวมถึง KPI หลักการอนุมัติให้มีความชัดเจนเพื่อแสดงออกถึงความโปร่งใสครับ
5: แต่ดิฉันเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เมื่อเงินจำนวนมากยิ่งรัฐบาลขอใช้หลายช่องทางพร้อมกันมาตรฐานความโปร่งใสจะต้องสูงขึ้นไม่ใช่ยิ่งใช้ยิ่งต่ำลงค่ะหากรัฐบาลยืนยันว่าเงิน 12,000 ล้านไม่ซ้ำกับเงินกู้ 200,000 ล้านก็ขอให้รัฐบาลจะต้องเปิดเผยชื่อโครงการหน่วยงานที่จะรับงบรวมถึง KPI หลักการอนุมัติให้ชัดเจนและทำเปรียบเทียบกับเงินกู้ 200,000 ล้านเพื่อให้รัฐสภาแห่งนี้ได้เห็นถึงความโปร่งใสค่ะหากรัฐบาลไม่สามารถที่จะให้รายละเอียดเหล่านี้ได้ดิฉันเห็นว่าสภาก็ไม่ควรอนุมัติเช็คเปล่าเหล่านี้ไปให้ครม.และนายกใช้ในอนาคต
3: ทางด้านนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะการแยกงบกลาง 12,000 ล้านบาทออกจากเงินกู้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานโดยระบุว่าแม้จะมีเป้าหมายเดียวกันแต่วิธีการดำเนินการนั้นแตกต่างกันโดยเงินกู้ 200,000 ล้านบาทรัฐบาลจะนำไปสนับสนุนประชาชนโดยตรงเช่นโครงการหลังคาโซลาร์เซลล์ขณะที่งบกลาง 12,000 ล้านบาทจะใช้ในลักษณะ matching fund หรือว่าเงินสมทบร่วมกับเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานรัฐเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินครับ
6: ว่าวัตถุประสงค์ 12,000 กับตัวเงินกู้เนี่ยแตกต่างกันครับแน่นอนกรอบใหญ่ซึ่งเป็นธงใหญ่เนี่ยคือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานโจทย์ใหญ่คืออันนั้นครับแต่ว่าวิธีการจะแตกต่างกันในส่วนของเงินกู้ที่เหลืออยู่จะเรียกว่า 200,000 ล้านหลังก็ได้นะครับในส่วน 200,000 ล้านหลังเนี่ยแนวทางของรัฐบาลบอกว่าส่วน 200,000 ล้านหลังเนี่ยจะพยายามที่จะสนับสนุนไปที่ประชาชนโดยตรงผมยกตัวอย่างก็ได้ที่พูดกันมากอยู่ในขณะนี้ในเรื่องของโครงการหลังคาโซลาร์เซลล์ที่ทางการไฟฟ้าเนี่ยได้พยายามที่จะเสนอโครงการเข้ามาเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงหลังคาโซลาร์เซลล์อันเนี้ยวิธีการของรัฐบาลคือจะอุดหนุนโดยตรงให้กับพี่น้องประชาชนหลังคาเรือนละ 50,000 บาทรัฐบาลก็หาแนวทางว่าเราจะดำเนินการแบบไหนที่จะเอาเงินที่เป็นเงินเย็นตรงเนี้ยเอาออกมาใช้ในระบบเศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดเพื่อลดภาระงบประมาณของภาครัฐลงก็เลยคิดโครงการเป็นโครงการแมทชิ่งฟันนี้แหละครับแมทชิ่งฟันมีหลักการแบบไหนก็คือให้ท้องถิ่นเนี่ยเอาเงินสะสมของเขาส่วนหนึ่งมาผสมกับเงิน ที่ตั้งเอาไว้เนี่ยครับ 12,000 ล้านเนี่ยมาผสมกันแล้วก็ทำโครงการที่เป็นโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือไม่จำเป็นต้องเป็นท้องถิ่นก็ได้หน่วยงานไหนที่มีเงินสะสมของหน่วยงานตัวเองหรือมีเงินนอกของหน่วยงานตัวเองเช่นโรงพยาบาลท่านตั้งใจที่จะลดค่าไฟท่านท่านตั้งใจที่ติดหลังคาโซลาร์เซลล์ที่โรงพยาบาลเพื่อลดค่าไฟของหน่วยงานมาใช้เงินก้อนนี้ได้ครับ
3: ส่วนข้อสงสัยที่ว่าเหตุใดจึงต้องจัดสรรไว้ในงบกลางเรื่องนี้นายพรดรยืนยันว่าพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหาความเหมาะสมในการจัดสรรลงไปที่หน่วยรับงบประมาณอย่างชัดเจนสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2571ต่อไปครับส่วนเรื่องที่ไม่ได้เพิ่มงบประมาณให้กับกองทุนกยศ.เน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญเพียงแต่ต้องการเห็นความเข้มแข็งในการบริหารกองทุนรวมทั้งต้องหามาตรการแก้ไขในระยะยาวครับขณะที่นายจักรภพเพ็ญแขสส.พรรคเพื่อไทยอภิปรายงบประมาณของกรมประชาสัมพันธ์โดยย้ำว่าปัจจุบันงานของกรมประชาสัมพันธ์มีความสำคัญอย่างยิ่งท่ามกลางการขัดแย้งที่มากขึ้นส่วนตัวมองว่ากรมประชาสัมพันธ์ต้องมีตัวชี้วัดหรือว่า KPI ในการใช้งบประมาณว่าจะสามารถลดความขัดแย้งในเรื่องต่างๆให้พลิกกลับมาเป็นความสมานฉันท์ประนีประนอมและเห็นอกเห็นใจได้หรือไม่พร้อมกันนี้เน้นย้ำเรื่องความกดดันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่เริ่มเข้ามามีบทบาททำให้กรมประชาสัมพันธ์ต้องเป็นโรงงานความคิดผลิตสื่อที่ดีกว่าเพื่อโน้มน้าวจิตใจเพราะสื่อที่มีคุณภาพจะทำให้ประชาชนยอมรับได้มากขึ้นครับ
7: งานของกรมประชาสัมพันธ์ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีขณะนี้มีความสำคัญยิ่งกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนื่องจากสังคมไทยซึ่งก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากสังคมอื่นๆที่อยู่ในโลกปัจจุบันนี้กำลังเผชิญหน้ากับความขัดแย้งที่รุนแรงและเป็นความขัดแย้งที่เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆในเชิงความเข้มข้นความขัดแย้งทั้ง5เรื่องเนี่ยแหละครับท่านประธานครับที่กระผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยคนหนึ่งจะใช้เป็นดัชนีชี้วัดการใช้งบประมาณรายจ่ายของกรมประชาสัมพันธ์นี่คือเกณฑ์ที่ต้องใช้วัดว่าเราสามารถจะใช้การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของรัฐเนี่ยในการลดความขัดแย้งเหล่านี้ในการพลิกความขัดแย้งเหล่านี้ให้กลายเป็นความสมานฉันท์กลายเป็นความประนีประนอมกลายเป็นความเห็นอกเห็นใจหรือเข้าใจกันได้บ้างหรือไม่ไม่มีใครคาดหวังว่าจะต้องได้ผลในวันนี้พรุ่งนี้หรอกครับแต่มันต้องมีเส้นโค้งที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งผมจะใช้เป็นมาตรวัดในการวัดงานของกรมประชาสัมพันธ์จากนี้เป็นต้นไปกรมประชาสัมพันธ์นั้นต้องเริ่มตั้งตัวเป็นโรงงานความคิดเริ่มต้นตั้งตัวเป็นศูนย์ผลิตสื่อเพื่อจะเอาคุณภาพที่ดีกว่าด้วยเครื่องมือที่ดีกว่าที่กรมประชาสัมพันธ์มีเนี่ยไปสร้างสื่อที่ดีกว่าในงานโน้มน้าวจิตใจเพราะหลักฐานพิสูจน์แล้วว่าถ้าสื่อมีคุณภาพผู้รับก็รับได้อย่างยอมรับมากขึ้นขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
3: ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570อยู่ที่มาตรา8ก็คือกระทรวงกลาโหมนะครับโดยมีเป้าหมายวันแรกวันนี้ไปจนถึงมาตรา15หรือ16ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับว่าการพิจารณาจะสิ้นสุดในเวลาเท่าไหร่ครับทั้งหมดคือบรรยากาศการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่อาคารรัฐสภาครับ
1: ขอบคุณคุณวรพัฒน์นะครับรายงานมาจากที่รัฐสภาเลยนะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันแรกนะครับในวาระที่2และวาระที่3สำหรับร่างงบประมาณของปี70ครับ
0: ใช่ค่ะก็จะใช้เวลาพิจารณาไปจนถึงวันที่9นะคะเสร็จจากสภาก็จะไปสว.ต่อเพราะว่า1ตุลาค
1: ม
0: ต้องใช้งบใหม่แล้ว
1: ถูกต้องครับปีงบใหม่มาแล้วนะครับ
0: ค่ะส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากเข้าประชุมสภาในช่วงเช้านะคะพอในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2569ค่ะในเวทีนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ข้าราชการเป็นต้นแบบในการทำงานอย่างโปร่งใสและยืนยันว่าจะดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานวิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ 2,500 2569เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารงานและการบริหารจัดการแก่สาธารณะแก่ประชาชนโดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงในปีนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลรวม240แห่งแบ่งเป็น3กลุ่มหลักทั้งประเภทดีเลิศประเภทโดดเด่นและประเภททั่วไปครอบคลุมตั้งแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่เทศบาลตำบลไปจนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลและก็ยังได้พูดถึงเรื่องของการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าบุคคลที่จะเติบโตในระบบราชการต้องไม่มีการทุจริตในการสอบเนื่องจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นด่านหน้าที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดหากเริ่มต้นเข้ามาด้วยการทุจริตย่อมไม่สามารถสร้างอนาคตที่ดีให้กับประเทศได้และย้ำว่าถ้าใครเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องรัฐบาลก็จะดำเนินการอย่างเด็ด
8: ข้าราชการโดยเฉพาะยิ่งข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดเป็นส่วนแรกที่จะเข้าถึงพี่น้องประชาชนเป็นที่พึ่งพาของพี่น้องประชาชนถ้าคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการอันเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยของเราคงไม่มีอนาคตที่ดีได้ดังนั้นพวกเราทุกคนที่อยู่ในที่นี้หมายโชคดีเหลือเกินครับไม่มีนายกอบจ.เกี่ยวข้องสักคนเดียวครับนะครับเป็นคนนอกทั้งนั้นเลยที่ผมได้รับทราบมาจากการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นในหน่วยงานที่ผมรับผิดชอบอยู่ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าเราจะไม่มีละเว้นผู้ใดแม้แต่คนเดียวจะมีอิทธิพลจะมีความรู้ความสามารถจะเก่งกาจขนาดไหนก็ตามถ้าเขาทำผิดกฎหมายเขาก็ไม่มีอะไรต่างไปจากโจร
0: นายกรัฐมนตรียังขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งร่วมกันเรียกคืนความศรัทธาและความเชื่อมั่นและมุ่งมั่นให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังจากนั้นนะคะก็ได้ไปเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรมท้องถิ่นรวมถึงผลงานที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติด้วยค่ะ
1: มาต่อกันที่เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายกับชาวต่างชาตินะครับที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งล่าสุดเรื่องนี้ทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการลงนามในประเทศชาวต่างชาติให้พ้นจากประเทศไทยเป็นรายที่2แล้วนะครับตามความเหมาะสมโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยในประเทศชายสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรเนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงนะครับว่ามีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายและก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นตลอดจนสร้างความแตกแยกในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงนอกจากนี้ศาลจังหวัดเกาะสมุยยังคงมีคำพิพากษาให้มีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกแต่บุคคลดังกล่าวไม่ได้ชำระค่าปรับตามกฎหมายซึ่งพฤติการทั้งหมดขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งเข้าข่ายต้องถูกเนรเทศตามพระราชบัญญัติการเนรเทศพุทธศักราช2499นะครับทั้งนี้ผู้ที่ถูกคำสั่งเนรเทศมีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีได้ภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่รับทราบคำสั่งซึ่งนับเป็นชาวต่างชาติรายที่2ซึ่งถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดต่อจากกรณีก่อนหน้านี้ของชาวอิสราเอลครับ
0: นายกรัฐมนตรียังได้ระบุถึงการลงนามคำสั่งในครั้งนี้นะคะว่าเมื่อมีกฎหมายบังคับใช้หน่วยงานรัฐก็จำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดค่ะ
8: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้
0: นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำถึงจุดยืนสำคัญว่าในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจลงนามในคำสั่งหากพบว่าชาวต่างชาติรายใดมีความประพฤติไม่เหมาะสมไทยเองก็ไม่ประสงค์ให้บุคคลเหล่านั้นพำนักอยู่ในประเทศสำหรับกรณีชาวอิสราเอลที่ถูกเนรเทศหากประสงค์จะขออุทธรณ์ก็สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน
8: เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะครับยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มากันมาที่นายก
2: ใครทำความประพฤติไม่ดีก็ถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศ
1: ส่วนกรณีข้อพิพาทระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นนะครับซึ่งได้รับรายงานจากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับท่านนายกบอกว่าหลังจากนี้จะไม่มีการพิจารณาต่อใบอนุญาตการใช้ที่ดินเพื่อดำเนินกิจการสุสานดังกล่าวอีกต่อไปเนื่องจากกระบวนการพิจารณาอนุญาตโครงการต่างๆในประเทศไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนชาวไทยเป็นอันดับแรกครับ
2: ได้รับรายงานจากทางท่านรัฐมนตรีช่วยมาไตท่านพลวีสวัสดิ์ชวีก็ไม่มีครับไม่ต่อเราก็ต้องคิดถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยก่อน
0: ต่อเนื่องกันที่ประเด็นพื้นที่ต้องสงสัยเป็นสุสานชาวยิวเนื้อที่6ไร่ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่าสุสานดังกล่าวเคยได้ใบอนุญาตค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยหมดอายุแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตต่อนะคะเนื่องจากก่อสร้างผิดมาตรฐานก็มีการเตรียมที่จะย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่ค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบสุสานดังกล่าวได้ขออนุญาตตั้งแต่ปี2564และพอปี2566ใบอนุญาตหมดอายุได้มีการมาขอต่อใบอนุญาตแต่หลังจากทางอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพราะว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดเช่นเรื่องการเว้นระยะห่างจากถนนและแม่น้ำจึงไม่มีการต่อใบอนุญาตให้ซึ่งจากนี้ทางอำเภอและจังหวัดจะมีหนังสือแจ้งย้ายร่างผู้เสียชีวิต3ใน4ร่างที่นำมาฝังหลังปี2566ออกจากพื้นที่ส่วนอีก1ร่างคาดว่ามาในช่วงที่ถูกกฎหมายแต่ก็สั่งการให้ตรวจสอบข้อกฎหมายว่าสามารถอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่
9: ท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานหรือข้อบังคับที่กฎหมายระบุไว้เช่นต้องมีระยะเว้นห่างจากถนนเท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็ทำไม่ถึงนะครับต้องห่างจากแม่น้ำ400เมตรเขาก็ทำไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาตนะครับไม่ได้รับคำอุทธรณ์นะครับแล้วเขาก็ไปยื่นต่อศาลปกครองนะครับตอนนี้ศาลปกครองก็รับพิจารณาอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นณนาทีนี้เลยเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้รับใบอนุญาตในการที่เป็นสุสานหรืออะไรก็สุดแล้วแต่นะครับในประเด็นของทั้งหมด4ร่างนะครับที่พี่น้องประชาชนนั้นมีข้อกังวลอยู่เราเชื่อว่า1ร่างของผู้เสียชีวิตนั้นเนี่ยมาในระยะเวลาปี64ถึง66ก็ในช่วงที่มีใบอนุญาตนะครับแต่อีก3ท่าน3ร่างนั้นเนี่ยก็ไม่ได้รับอนุญาตอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้แจ้งพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางท่านนายอำเภอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะมีหนังสือลงไปเพื่อที่ให้ย้ายทั้ง3ร่างนั้นออกจากพื้นที่ครับ
10: 3ร่างนั้นมาช่วงปี
9: เราคาดว่าจะมาในช่วงที่ใบอนุญาตนั้นหมดพอดีนะครับก็คือผิดอ่ะพูดง่ายๆก็เดี๋ยวทางจังหวัดก็จะทําหนังสือลงไปเพื่อให้ย้ายทั้ง3ร่างนั้นออกจากพื้นที่นะครับ
0: ขณะเดียวกันได้สั่งขยายผลตรวจสอบสุสานชาวยิวย่านเจริญกรุงที่พบว่ามี 4-5 แห่งแล้วก็ยังมีในพื้นที่อื่นทั่วประเทศด้วยหากพบว่าไม่มีใบอนุญาตก็จะดำเนินคดีซึ่งที่เจริญกรุงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วคาดว่าจะรู้ผลใน2วันนายพลพียังบอกได้ว่ายังเดินหน้ากวาดล้างกลุ่มทุนและธุรกิจชาวยิวหรือว่าชาวอิสราเอลที่เข้าข่ายผิดกฎหมายในแหล่งท่องเที่ยวเช่นที่ภูเก็ตสมุยและพะงันโดยเตรียมเสนอ DSI ให้รับเป็นคดีพิเศษพร้อมร่วมมือกับปปง.และปปท.ตรวจสอบข้าราชการที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งที่ผ่านมาในการปราบปรามนอมินีพบมีบริษัทนิติบุคคลถือครองที่ดินผิดกฎหมายแล้ว 1,500 บริษัทสั่งการให้จังหวัดบังคับจำหน่ายที่ดินและมีบริษัทต่างชาติอีก 14,000 บริษัทที่เข้าข่ายต้องสงสัยก็ให้เจ้าหน้าที่เร่งสรุปผลการตรวจสอบภายใน15วัน
9: กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองเนี่ยเราก็ดูและเราก็ตอนนี้เราขยายวงของรอบธุรกิจของคนกลุ่มนี้ได้เยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในชั้นของการสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วเราก็จะทำงานร่วมกับปปง. DSI นะครับแล้วก็ในบางพื้นที่ก็อาจจะมีปปทเข้ามาด้วยเพราะเราเชื่อว่าอาจจะมีคนไทยในการที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกนอกจากเอกชนนะครับถ้าเกิดมีภาครัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็ต้องขอให้ปปทเข้ามาดูแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ดีแต่ถ้าเกิดว่ามีภาครัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในการเอื้อในการที่ประกอบธุรกิจอะไรต่างๆหรือใบอนุญาตหรือสัญชาติก็ดีเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อที่น่ากังวลอันนี้ก็ต้องขอให้ปปทเขาทำงานก่อนนะครับ
11: ตอนนี้ถือว่าปัญหาชาวต่างชาติเยอะไหมคร
9: ับ ผมคิดว่าปัญหาชาวต่างชาติที่เราเจอโดยผิดกฎหมายตอนนี้ก็เยอะอย่างที่ผมได้เคยนำเรียนไปก่อนหน้านี้ก็คือว่าจะมีบริษัทนิติบุคคลประมาณ 1,500 กับบริษัทที่ถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายนะครับแล้วก็มีบริษัทต่างชาติที่เราสงสัยอยู่ประมาณ 14,000 ที่ดินประมาณ 5,800 กับแปลงมูลค่าประมาณ 60,000 กว่าล้านนะครับก็ได้เน้นไปที่ท่านอธิบดีกรมการที่ดินแล้วก็ท่านอธิบดีภูนพงษ์ที่ดีบดีของกระทรวงพาณิชย์ด้วยว่าต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของพันกว่าบริษัทที่ผิดกฎหมายแน่นอนแล้วเนี่ยก็จะให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นบังคับจำหน่ายทันทีนะครับส่วนใน 14,000 เนี่ยผมก็ขอผลสรุปภายใน15วันนะครับ
1: ขณะที่นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับพร้อมด้วยนายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยรวมไปถึงนายนิติธรล้ำเหลือร่วมกันแถลงข่าวถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งใหม่นะครับภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมาซึ่งก้าวแรกของการเคลื่อนไหวนะมีการนัดมวลชนรวมตัวกันที่บริเวณหน้าสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยในวันที่10กันยายนนี้เพื่อที่จะแสดงจุดยืนเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการกับกลุ่มทุนสีเทาข้ามชาติที่เข้ามากว้านซื้อที่ดินผ่านนอมินีนะครับแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยครับ
0: ขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ระบุนะคะว่าการชุมนุมนั้นถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเพียงแต่ว่ากังวลว่าการรับรู้ข้อมูลของประชาชนเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนหรือไม่ครบถ้วนจึงยืนยันว่ารัฐบาลได้เดินหน้าปราบปรามกลุ่มทุนสีเทามาอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากการบังคับใช้กฎหมายในประเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมออกนอกประเทศไปแล้วถึง2คนซึ่งเป็นการพิจารณาจากพฤติการส่วนบุคคลไม่ได้เป็นการเหมารวมส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหาที่ดินเขากระโดงขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลแล้ว24แปลงศาลก็นัดหมายพิจารณาครั้งต่อไปวันที่22กันยายนนี้ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ว่ารัฐบาลได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่ได้มีการประวิงเวลาหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ใดส่วนประเด็นข้อร้องเรียนเรื่องการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.อันนี้ก็เป็นอำนาจของกกต.ทางรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยพร้อมให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและพร้อมยอมรับผลการตัดสินในทุกๆคดีนอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งขับเคลื่อนการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2562โดยได้มอบอำนาจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสืบสวนและจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดจึงยืนยันว่ารัฐบาลได้เดินหน้าปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายทุกเรื่องอย่างต่อเนื่อง
12: การชุมนุมการเห็นแตกต่างการมีความแตกต่างทางความคิดเห็นเนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นสิทธินะครับที่สามารถจะทำได้แต่สิ่งที่ผมในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีในครม.ท่านนายกอนุทินเนี่ยก็ต้องขอทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจในภาพรวมว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยได้มีการดำเนินการประเด็นใดบ้างนะครับประเด็นแรกก็คืออย่างเรื่องทุนเทาเนี่ยผมคิดว่าคนไทยเนี่ยทุกคนเนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วว่าการมีทุนเทาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลนายกอนุทินมันเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่วันนี้สิ่งที่ประชาชนได้เห็นก็คือว่ารัฐบาลโดยท่านนายกอนุทินเนี่ยมีการดำเนินการในเรื่องของการปราบปรามทุนเทารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีการประวิงเวลาหรือว่าเอื้อในกรณีที่รัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ในการกำกับดูแลนะครับเราก็ทำงานอย่างเต็มที่จริงๆการที่จะมีการชุมนุมต่างๆเนี่ยก็เป็นสิทธิ์นะครับหน้าที่ของเราก็คือวันนี้ถามว่ามีความกังวลไหมก็ต้องบอกว่ามีความกังวลอย่างเดียวคือกังวลที่พี่น้องประชาชนจะได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนดังนั้นก็จึงเป็นหน้าที่ครับที่วันนี้ผมก็ต้องใช้โอกาสนี้ในการทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบข้อมูลในอีกมุมนึงด้วยครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมครับ

สิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำไห้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพจำนวน 2,000 ชุดมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่าวังผาจำนวน 1,000 ชุดอำเภอภูเพียงจำนวน 500 ชุดและอำเภอเมืองน่านจำนวน500ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทั้งนี้จังหวัดน่านประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มรุนแรงในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม10อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบ 27,954 ครัวเรือนรวม 79,628 คนโดยที่อำเภอท่าวังผามีพื้นที่ประสบภัย10ตำบล91หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 6,880 ครัวเรือนจำนวน 16,000 ความเสียหาย 3,238 หลังรวมทั้งถนนสะพานและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากสิ่งของพระราชทานทั้ง 2,000 ชุดไม่เพียงเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันของประชาชนแต่ยังนำมาซึ่งขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยอีกด้วย
1: ในขณะที่พื้นที่ตอนบนของประเทศก็ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็ที่พะเยานะคะเช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงรายค่ะฝนตกหนักสะสมทางตอนเหนือของเมียนมาก็ส่งผลให้น้ำนั้นไหลลงสู่แม่น้ำสายอย่างรวดเร็วเทศบาลตำบลแม่สายจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง4ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำสายและพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะเช้าวันนี้มีรายงานฝนตกหนักในพื้นที่ตอนเหนือของเมียนมาโดยสถานีวัดน้ำฝนโจตาดาตรวจวัดปริมาณฝนสะสมได้สูงถึง 88.6 มิลลิเมตรส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1ระดับน้ำสูงขึ้นจนมีระดับสูงกว่าแนวตลิ่งประมาณ77เซนติเมตรสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่แม่สายและชุมชนโดยรอบนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนายติ้นเวตงผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และประสานข้อมูลระดับน้ำและแนวทางการรับมืออย่างใกล้ชิด
2: แต่วันนี้นะครับฝนมาช่วงเช้าหลังจากมีการแจ้งเตือนช่วง 4-7 นะครับ 4-5-6 เนี่ยเราฟ้าใสมาตลอดแต่วันนี้เมื่อเช้านะครับเพราะนั้นปัจจัยภายนอกของเราก็คือฝนที่มาจากทางเมืองศาสตร์แล้วก็จังหวัดท่าขี้เหล็กวันนี้เราก็ได้ร่วมกับท่านผู้ว่าท่าขี้เหล็กครับมาดูสถานการณ์ร่วมกันนะครับเมื่อเช้าเนี่ยฝนทำให้ปริมาณมวลน้ำที่มาจากสถานีโจนาตาเนี่ยนะครับสูงขึ้นนะครับแล้วมวลน้ำก็มาแต่ตอนนี้เริ่มลดลงแล้วนะครับก็แสดงว่าการระบายน้ำที่ทางองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้เตรียมแผนเผชิญเหตุมาไว้แล้วก็ระบบบิ๊กแบ็กนะครับที่เราได้รับความนาจากกองทัพบกครับฐานช่างโดยท่านนายกตีได้กรุณากำชับนะครับให้ทุกหน่วยช่วยกันเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันน้ำท่วมได้อยู่ครับเพราะ
0: ส่วนทางด้านของเทศบาลตำบลแม่สายได้ติดสัญลักษณ์ธงส้มออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำได้แก่ชุมชนสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนและชุมชนเหมืองแดงโดยขอให้ประชาชนยกทรัพย์สินมีค่าขึ้นไว้ในที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในที่ปลอดภัยรวมถึงเตรียมการที่จะเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางด้วยส่วนที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับได้รับรายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อท่วมจากการระบายไม่ทันส่งผลให้น้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่3ตำบล

0: เบื้องต้นได้รับผลกระทบแล้ว6หมู่บ้านนะครับประกอบด้วยที่ตำบลเวียง2หมู่บ้านตำบลร่มเย็น2หมู่บ้านและตำบลเจดีคำอีก2หมู่บ้านครับ
1: ขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบจุดที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลเจดีคำซึ่งมีรายงานเบื้องต้นว่าน้ำกำลังไหลลงสู่พื้นที่หมู่บ้านท้ายน้ำอีก 2-3 หมู่บ้านเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบระดับน้ำและผลกระทบในพื้นที่ดังกล่าวไปต่อที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่บ้านใหม่หมู่5ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนหลังจากฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อวานทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน3หลังและเส้นทางสัญจรได้รับผลกระทบพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมอาหารให้ผู้ประสบภัยให้ครบทั้ง3มื้อตลอดจนเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบทุกหลังก่อนจะอีกล่าสุดน้ำเริ่มลดระดับลงแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอนนี้ได้เดินหน้าปราบปรามขบวนการลักลอบตัดไม้และค้าไม้มีค่าข้ามชาติอย่างจริงจังนะครับซึ่งล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ได้สนที่กำลังติดตามรถเทรลเลอร์2คันซึ่งได้พบไม้ประดู่ท่อนมากกว่า100ท่อนที่ไม่สามารถแสดงแหล่งที่มาของไม้อยู่บนรถได้ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งบังคับใช้กฎหมายกับขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและค้าไม้มีค่าข้ามชาติพร้อมกับขยายผลไปถึงตัวผู้บงการหรือเครือข่ายและกลุ่มนายทุนซึ่งอยู่เบื้องหลังโดยย้ำนะครับว่าจะไม่มีการละเว้นทางด้านของนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมอุทยานได้ร่วมกับทางตำรวจ CIB กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และกรมป่าไม้เข้าไปตรวจค้นโกดังในพื้นที่บ้านโป่งหึ้งนะครับที่ตำบลห้วยสักอำเภอเมืองเชียงรายพบมีการตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตและพบไม้ท่อนเป็นจำนวนมากแต่เจ้าหน้าที่ยังได้พบความผิดปกติว่าไม้บางส่วนที่เคยอยู่ในโกดังนั้นหายไปจึงได้เปิดปฏิบัติการติดตามและขยายผลอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งวันที่6ถึง7กันยายนเจ้าหน้าที่ได้แกะรอยพบไม้ประดู่ท่อนถูกลำเลียงออกจากโกดังอีกแห่งในอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายโดยใช้รถเทรลเลอร์2คันจึงได้ประสานตำรวจทางหลวงเข้าสกัดที่บริเวณถนนสาย1020ตำบลดอยลานอำเภอเมืองเชียงรายตรวจพบไม้ท่อนเป็นไม้ประดู่ท่อนขนาดใหญ่เต็มท้ายพ่วง2คันนะครับรวมกันแล้ว109ท่อนโดยผู้ขับขี่ทั้ง2คนไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานแหล่งที่มาของไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายได้เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวพร้อมอายัดไม้ของกลางรวมไปถึงรถเทรลเลอร์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำมันดีเซลรั่วจาก Data Center ย่านพระราม9นะคะซึ่งขณะนี้ค่ามลพิษในอากาศก็ลดลงอยู่ในระดับปลอดภัยแล้วค่ะขณะที่ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูดซับและกำจัดคราบน้ำมันทั้งหมดค่ะนายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการกำจัดคราบน้ำมันบริเวณชุมชนใกล้เคียง Data Center หลังเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลลงระบบท่อระบายน้ำซึ่งล่าสุดผลตรวจวัดพบว่าสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายหรือ VOC ลดลงเหลือ0 ppm จากเดิมที่เคยตรวจพบภายในโรงงานสูง6 ppm ส่วนบริเวณหน้าโรงงานและชุมชนโดยรอบเคยพบ3 ppm ขณะที่ก๊าซไข่เน่าหรือไฮโดรเจนซัลไฟด์อยู่ที่1 ppm ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยที่10 ppm และค่าขีดจำกัดล่างของสารระเหยที่ติดไฟได้อยู่ที่ 0% จึงไม่พบความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ในขณะนี้กรมควบคุมมลพิษเตรียมนำผลตรวจส่งให้กรมอนามัยประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพเพิ่มเติมยืนยันว่าค่าสารเคมีที่ตรวจพบยังไม่อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงและคาดว่าจะล้างทำความสะอาดพื้นที่แล้วเสร็จในเร็วๆนี
2: ้ไงก็ตามถ้ามันไม่ถึง10เนี่ยมันเป็นแค่ลำคาญนิดหน่อยทั่วไปก็เกิดประมาณนี้ฮะที่เกิดทั่วไปเพราะฉะนั้นนี้ไม่ต้องกังวลนะฮะส่วนค่าติดไฟเนี่ยเขาเรียกว่า LEL ตัวนี้ศูนย์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าจะติดไฟนะฮะเพราะฉะนั้นผมฟังประชาชนกังวลมาจะมีอยู่3เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเคลียร์หมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ผมจะอยู่จนครบฮะอยู่จนจุดสุดท้ายที่ตรงร้านขายน้ำอ้อยถ้าเรียบร้อยหมดผมก็จะว่าน่าจะจบ
1: สาเหตุพบว่าตั้งแต่เดือน

0: กรกฎาคมมีการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองโดยบริษัทผู้รับเหมาทำงานผิดพลาดจนเกิดน้ำมันรั่วไหลก่อนมีการใช้น้ำฉีดล้างคราบน้ำมันทำให้น้ำมันไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งกำจัดคราบน้ำมันพร้อมนำจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยสลายน้ำมันเข้ามาฉีดพ่นโดยกรุงเทพมหานครและกรมควบคุมมลพิษกำชับให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อไม่ให้น้ำมันไหลลงสู่คลองสาธารณะส่วนการดำเนินคดีอยู่ระหว่างหารือฝ่ายกฎหมายเนื่องจาก Data Center ไม่ได้ถูกจัดเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎหมายโดยตรง
1: เขาก็ให้การกับผมว่าพยายามล้างหลายรอบพอดีผมไปตรวจศูนย์คล้ายๆกันอีกที่หนึ่งที่แถวสวนหลวงก็เลยคุยกับทางนู้นอ่ะเขาก็ให้การว่าเขาพยายามล้างออกหลายรอบแต่มันไม่ออกเราก็เลยบอกว่าควรจะให้บริษัทที่เป็นมืออาชีพเข้ามาทำ
2: คือ
1: ตอนนี้ความคือต้องแจ้งตามตรงว่า Data Center ยังไม่ใช่แหล่งกำเนิดมลพิษเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราก็ต้องดูว่ามันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนหรือไม่แต่ตอนนี้ก็คือสิ่งที่เราคุยกับเขาคือเขาต้องเคลียร์ให้ประชาชนอ่ะไม่กระทบก่อนแล้วถึงเวลาเราก็จะดูหลักกฎหมายแต่ในส่วนของในเรื่องของกฎหมายก็มีหลายตัวใช่ไหมเช่นเรื่องน้ำมันที่วันก่อนเขาแจ้งความดำเนินคดีไปแต่ในส่วนเราก็จะดูว่ามีผลกระทบต่อคนรอบๆหรือเปล่าถ้ามีจริงเดี๋ยวเราก็คิดค่าเสียหาย
3: ยังคงต่อเนื่องที่เรื่อง Data Center นะครับทางกระทรวงมหาดไทยและกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ยืนยันนะครับเรื่องของการเตรียมมาตรการด้านผังเมืองและการควบคุมอาคารเพื่อรองรับ Data Center ซึ่งทํามาตั้งแต่ปี2568นะครับพร้อมกับจะมีการประสานท้องถิ่นเดินหน้าในการตรวจสอบอาคาร Data Center เพิ่มเติมด้วยครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยได้มีการชี้แจงกรณีที่นายสุพนัทมีชัยนันท์นะครับส.ส.พรรคประชาชนได้เสนอข้อคิดเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่3ตุลาคม2567เกี่ยวกับการเติบโตของธุรกิจ Data Center และเสนอให้รัฐนั้นพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์ด้านกฎหมายควบคุมอาคารผังเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการดังกล่าวซึ่งทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับมีการสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งนำเอาความคิดเห็นไปพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้มีหนังสือตอบกลับนายสุพนัทไปเมื่อวันที่19พฤษภาคม2568ทางนี้นะครับทางกรมโยธาธิการและผังเมืองไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมกับมีการศึกษาข้อมูลของกิจการ Data Center มาตั้งแต่ปี2568ซึ่งได้จัดทำเป็นแนวทางในการกำกับกิจการ Data Center โดยมาตรการด้านผังเมืองให้นำนิยาม Data Center มากำหนดไว้ในกิจการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมและกำหนดควบคุมกิจการ Data Center ขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งมีผลกระทบต่ำให้สามารถดำเนินการได้ในกลุ่มที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมบางส่วนรวมไปถึงอุตสาหกรรมนะครับส่วน Data Center ขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบไปหลายๆด้านให้ดำเนินการได้ในพื้นที่เฉพาะที่กำหนดเอาไว้เท่านั้นครับ
0: นอกจากนี้มีมาตรการควบคุมอาคารโดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดนิยามประเภทอาคารหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการก่อสร้างให้มีความปลอดภัยด้านอาคีภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้อยู่อาศัยและชุมชนรอบข้างและกำหนดเพิ่มเติมให้ Data Center เป็นประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ
3: และสำหรับ Data Center ที่ประกอบกิจการในปัจจุบันทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะมีการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนโดยรอบรวมถึงข้อมูลใบอนุญาตก่อสร้างหากพบว่าไม่ปลอดภัยหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะออกคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองปรับปรุงแก้ไขหรือสั่งห้ามใช้อาคารโดยจะตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่12กันยายนนี้รวมทั้งจะนำเอาแนวทางและมาตรการด้านผังเมืองและการควบคุมอาคารเสนอคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อประกอบในการกำหนดนโยบายมาตรฐานและกรอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุมัติการอนุญาตการส่งเสริมการลงทุนและการให้บริการภาครัฐสำหรับกิจการ Data Center ในอนาคตต่อไปครับ
0: มาดูการปราบปรามยาเสพติดนะคะกรมศุลกากรร่วมกับสำนักงานปปส.เผาทำลายสารเคมีและสารตั้งต้นยาเสพติดกว่า68ตันค่ะเพื่อตัดวงจรไม่ให้กลับเข้ามาสู่แหล่งผลิตหรือถูกส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากร

0: ลอบส่งออกไปยังประเทศอื่นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนป้องกันโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดแม่สายเชียงแสนและเชียงของพร้อมบูรณาการกับปปส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสกัดกั้นทั้งทางเรือทางอากาศและพัสดุไปรษณีย์นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบอุปกรณ์ Starlink ซึ่งเป็นของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้วให้สำนักงานปปส.และหน่วยงานทหารนำไปใช้สนับสนุนการสื่อสารในพื้นที่ชายแดนที่มีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตรวมถึงภารกิจป้องกันและปราบปรามสแกมเมอร์
1: ก็วันนี้เนี่ยเรามาทำลายสารเคมี68ตันประมาณ69ตันเป็นเบนซินไซยาไนด์ซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายมากเราก็คงทราบกันเรื่องไซยาไนด์นะครับก็จำนวน24ตันแล้วก็เบนซีนอีก44ตันแล้วก็มีสารเคมีอื่นๆพวกกรดซัลฟูริกอีกหลายร้อยกิโลรวมๆก็เกือบ69ตันนะครับที่อัคคีปาการแห่งนี้ซึ่งเป็นการทำลายที่มั่นใจได้ว่าจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประชาชน
2: กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมนะครับได้ร่วมมือกันเพื่อที่จะเฝ้าระวังผู้ที่พ้นโทษไปแล้วและกลับคืนเข้าสู่สังคมเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำโดยมีการกำชับให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศจัดทีมติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยและเรียกคืนความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกันเป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังบุคคลภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีภายหลังเกิดเหตุสะเทือนขวัญจากการกระทำผิดซ้ำของผู้พ้นโทษซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุนะครับว่าทางฝ่ายปกครองตำรวจและกระทรวงยุติธรรมต้องบูรณาการการทำงานเพื่อตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงผู้พ้นโทษอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลังพบข้อมูลเชิงลึกนะครับว่าผู้พ้นโทษบางส่วนยังคงเข้าไปพัวพันจึงต้องเร่งจัดทำฐานข้อมูลและจำแนกพฤติกรรมอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำรอยเดิมพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคัดสรรบุคลากรที่มีความพร้อมเข้ามาดูแลภารกิจนี้ในลักษณะการติดตามเชิงลึกเป็นรายบุคคลและนอกจากนี้หากการปฏิบัติงานในพื้นที่พบอุปสรรคข้อจำกัดหรือมีกรณีที่ต้องลงพื้นที่เฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษสามารถที่จะประสานงานมายังส่วนกลางได้โดยตรงซึ่งทางรัฐบาลได้จัดเตรียมชุดปฏิบัติการพิเศษไว้คอยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันผลักดันภารกิจการรักษาความปลอดภัยของประชาชนให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้าวันนี้คุณดีจตุรงค์มีความคืบหน้าเรื่องโครงการไทยเที่ยวไทย plus นะคะเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายที่เราได้ไทยช่วยไทย
2: 60-40
0: แต่ว่าอีกหนึ่งโครงการที่จะต้องลุ้นก็คือไทยเที่ยวไทย plus นี่แหละคะจะมีความคืบหน้าเรื่องอะไรบ้างจะเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่จะได้ใช้สิทธิ์กันเมื่อไหร่
2: มีรายละเอียดของการใช้สิทธิ์อย่างไรบ้าง
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ

ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดคอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาอัปเดตไทยเที่ยวไทยพลัสที่ใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องรูปแบบการช่วยจ่ายค่าที่พักว่าจะปรับเปลี่ยนหรือไม่ครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสให้กระทรวงการคลังพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะครับเบื้องต้นของงบประมาณ 4,000 ล้านบาทเพื่อออกแพ็กเกจ1ล้านสิทธิ์สิทธิ์ละ 4,000 บาทต่อคนครับแบ่งออกเป็นที่พัก 3,000 บาทและค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวอีก 1,000 บาทพรุ่งนี้จะมีการพิจารณานะครับถ้าผ่านจะเข้าครม.สัปดาห์หน้าและเปิดลงทะเบียน1ตุลาคมก่อนจะได้ใช้สิทธิ์กันในช่วงปลายปีนี้แต่ก่อนหน้านี้ครับมีข้อเสนอให้ปรับรูปแบบการช่วยจ่ายค่าที่พักนะครับจากปกติและโครงการลักษณะนี้จะใช้ร่วมจ่ายหรือโคเพเมนต์มีข้อเสนอว่าเปลี่ยนเป็นอัตราเหมาจ่ายหรือแฟลตเรทด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อมีโครงการแบบนี้ก็เกรงกันว่าโรงแรมจะขึ้นค่าห้องนะครับเพื่อได้กำไรมากที่สุดประเด็นนี้กระทรวงการท่องเที่ยวยืนยันว่าที่ผ่านมามีการตรวจสอบการขึ้นราคาที่พักไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภคหรือฉวยโอกาสจากมาตรการรัฐอยู่แล้วนะครับและอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมีโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสหรือไม่ช่วงปลายปีไฮซีซั่นโรงแรมก็ต้องขึ้นค่าห้องจากช่วงปกติอยู่แล้วและหากจะไปใช้อัตราเหมาจ่ายหรือว่าแฟลตเรทสุดท้ายการร่วมจ่ายจากนักท่องเที่ยวอาจจะได้น้อยกว่าที่คาดหวังครับ
1: แต่สิ่งที่เราขอโคเพย์เมนต์อยู่แล้วครับเหมือนเดิมก็คือในเรทที่สูงสุด 3,000 บาทต่อสิทธิ์ในเรื่องของที่พักคูปองไวเชอร์ 1,000 บาทต่อสิทธิ์เพราะฉะนั้นก็สิ่งที่เราขอไปถ้าเราได้ตามเราตามที่เราขอคือ 4,000 ล้านล้านสิทธิ์นะครับสิทธิ์ละ 4,000 บาทค่าที่พัก 3,000 วอเชอร์แฟนเลยแล้วใครจะขึ้นก็ไม่กล้าขึ้นเพราะให้เท่านี้ไม่ต้องมาแบบว่าราคาแพงแล้วก็ไปเพิ่มแล้วก็จะได้ช่วยเหลือเยอะขึ้นประมาณนี้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังยืนยันว่าเราก็ยังอยากให้เป็นโคเพเมนต์ให้ประชาชนได้ร่วมด้วยเงินของประชาชนเองถ้าเป็นแฟลตเรทเนี่ยสมมติว่าให้เท่าที่
2: คนก็จะใช้
1: เท่าที่โรงแรมพอดีกับค่าโรงแรมเลยเนี่ยผมก็เชื่อว่าก็แทบจะเป็นเงินรัฐบาลล้วนๆที่จะไปจ่ายค่าที่พัก
0: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแถลงทัวริซึมเอาลุกเปิดเกมรุกปลุกกระแสท่องเที่ยวไทยไตรมาส4เดือนหน้าจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดเดือนกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมพร้อมต่อยอดต่อไปถึงปี2570นะครับดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวมูลค่าสูงพร้อมดำเนินมาตรการความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและคนในประเทศคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยตลอดทั้งปี2569รวม33ล้านคนสร้างรายได้กว่า 2.7 ล้านล้านบาทแบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวในประเทศ 1.1 ล้านล้านบาทและจากต่างประเทศ 1.6 ล้านล้านบาทเติบโตจากปีที่ผ่านมา 7% นะครับพร้อมตั้งเป้าหมายปี2570จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยไม่ต่ำกว่า35ล้านคนสร้างรายได้ 3.3 ล้านล้านบาทครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผย3แนวทางปฏิรูปการแข่งขันเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยสู่ระบบที่เปิดกว้างและเป็นธรรมนะครับพร้อมส่งหนังสือถึง6แพลตฟอร์มให้ตรึงค่า GP 6เดือนควบคู่กับการตรวจสอบโครงสร้างค่า GP เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจ SME ครับคุณสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน TCCT Competition Day 2026ภายใต้หัวข้อเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจไทยปฏิรูปการแข่งขันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตโดยบอกว่าการปฏิรูปการแข่งขันทางการค้าไม่ควรมองเพียงแค่การเปิดตลาดหรือเพิ่มยอดขายแต่ต้องสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกขนาดแข่งขันและทำกำไรได้โดยเฉพาะ SME ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง 99.5% ของนิติบุคคลแต่กลับสร้างรายได้เพียง 34.8% ของทั้งหมดกระทรวงพาณิชย์เดินหน้า3หลักการสำคัญก็คือ 1. การทำงานเชิงรุกทำความเข้าใจตลาดตั้งแต่ก่อนเกิดปัญหา 2. เปลี่ยนจากการคุ้มครองผู้ประกอบการเป็นการคุ้มครองโอกาสการแข่งขัน และ3เปลี่ยนจากการทำงานแบบแยกส่วนเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานโดยเฉพาะประเด็นค่า GP นะครับหรือว่าค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งกระทบผู้ประกอบการล่าสุดภาครัฐได้ส่งหนังสือถึงแพลตฟอร์มหลัก6แพลตฟอร์มขอให้ระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม6เดือนผ่านมาตรการ Cease and Desist ควบคู่กับการขอข้อมูลเพื่อตรวจสอบโครงสร้างค่าธรรมเนียมรวมถึงมาตรการเครดิตเทอมนะครับที่กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ให้เครดิตเทอมแก่รายเล็กไม่เกิน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและไม่เกิน45วันสำหรับสินค้าทั่วไปเพื่อให้ SME มีเงินทุนหมุนเวียนซึ่งทั้งหมดนั้นสะท้อนทิศทางใหม่ของการแข่งขันทางการค้าไทยนะครับเพื่อให้ธุรกิจมีกำไรมีเงินหมุนเวียนและมีโอกาสเติบโตครับ
2: สิ่งที่เราจะทำก็คือว่าใน6เดือนนี้ที่เราขอให้ cease and desist ก็คือว่าให้ยังไม่ขึ้นราคาแพลตฟอร์มนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราขอแค่นั้นแต่เราต้องร่วมกันดูนะคะว่าในนั้นเนี่ยเราก็จะใช้กลไกอำนาจของทางคณะกรรมการแข่งขันและการค้าด้วยทั้งกกร.ด้วยเนี่ยขอข้อมูลของแพลตฟอร์มนั้นมาดูมีการทำregulator dialogue มีการคุยกันนะคะว่าทำไมถึงคิดแบบนี้มีค่าธรรมเนียมอะไรแบบไหนอาจจะยังไม่ทันใจผู้ประกอบการแต่เป็นสิ่งที่เราต้องทำอย่างเหม็นธรรมเป็นธรรมนะคะแล้วก็ต้องถูกต้องโปร่งใสตามกฎระเบียบ
0: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือคฟผ.เดินหน้ายกระดับโครงข่ายไฟฟ้าสู่ระบบอัจฉริยะนะครับพร้อมนำเทคโนโลยี AI มาขับเคลื่อนองค์กรมุ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดทั่วถึงและเป็นธรรมรองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าและศูนย์ข้อมูลในอนาคตครับเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ66ปีกฟผ.จัดขึ้นภายใต้แนวคิด66ปีแห่งความไว้วางใจกฟผ.เติมพลังให้ทุกชีวิตคุณมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการกฟผ.กล่าวว่ากฟผ.จะยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดและปรับปรุงระบบโครงข่ายให้ทันสมัยหรือกริดโมเดอร์นิเซชันเพื่อรองรับการใช้พลังงานรูปแบบใหม่ทั้งโซลาร์รูฟท็อปยานยนต์ไฟฟ้า Data Center และพลังงานหมุนเวียนรวมถึงนำสมาร์ทมิเตอร์และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่หรือ BESSมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารระบบไฟฟ้าและรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังเตรียมนำ AI นะครับมาประยุกต์ใช้ทางด้านการบริหารโครงข่ายการวิเคราะห์ข้อมูลและการให้บริการประชาชนเพื่อเพิ่มความแม่นยำลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการพร้อมขยายระบบไฟฟ้าไปยังพื้นที่ห่างไกลโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมส่วนการบริการประชาชนนะครับได้พัฒนาช่องทางดิจิทัลผ่าน PEA Smart Plus และ PAE Service รองรับการชำระค่าไฟยื่นคำร้องตรวจสอบการใช้ไฟรวมถึงบริการด้านโซลาร์รูฟท็อปและยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นครับวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกครับหัวใจคือน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนเสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือให้ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวเข้าใจและประทับใจการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจและความเชื่อมั่นและพลังของ Local Hero นะครับที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจทั้งหมดนี้คือกุญแจสำคัญเพื่อให้คนไทยร่วมต้อนรับงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลกครับ

0: ายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกแล้วแกงแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: NBT News ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกรมแผนที่ทหารเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่มีส่วนร่วมโดยเป็นหลักในการจัดเตรียมแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสำหรับใช้ในการจัดเตรียมสถานที่เส้นทางและการจัดริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศโดยร้อยเอกนพพงษ์วงสุวรรณประจำแผนกประกอบแผนที่กองทำแผนที่กรมแผนที่ทหารได้เปิดเผยนะครับว่ากรมแผนที่ทหารได้รับมอบหมายภารกิจให้จัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสำหรับใช้ในการวางแผนและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานเพื่อการจัดเตรียมสถานที่การจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีการกำหนดเส้นทางตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในงานโดยจัดทำแผนที่ทางอากาศเป็น2ส่วนนะครับก็คือพื้นที่ของกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่11รักษาพระองค์ซึ่งจะถูกใช้เป็นพื้นที่ในการฝึกซ้อมริ้วขบวนต่างๆและพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพื้นที่จริงในการเคลื่อนขบวนพระบรมราชอิสริยยศซึ่งทางกรมแผนที่ทหารได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดมาใช้ในการนำภาพถ่ายทางอากาศที่มีความซับซ้อนมาจัดทำเป็นแผนที่ทำให้สามารถวัดระยะทางและคำนวณพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ
1: การทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศเราไม่สามารถนำภาพถ่ายทางอากาศที่ได้มาใช้ได้โดยตรงในทันทีนะครับแต่จะต้องผ่านกระบวนการปรับแก้เพื่อขจัดความคลาดเคลื่อนต่างๆที่แฝงอยู่ในภาพนะครับทำให้เราได้สามารถวัดระยะทางและคำนวณพื้นที่ได้อย่างแม่นยำและสามารถส่งแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศนำไปให้หน่วยงานต่างๆนะครับนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปได้ครับ
0: ร้อยเอกนพพงษ์ได้ย้ำนะครับว่าในการจัดทำแผนที่ทางอากาศทางกรมแผนที่ทหารตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องของความถูกต้องแม่นยำถือเป็นหัวใจของความสำเร็จในทุกภารกิจโดยกรมแผนที่ทหารก็มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานพระราชพิธีในครั้งนี้ด้วย
2: คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริเชิญชวนคนไทยร่วมออกแบบอนาคตเกาะรัตนโกสินทร์พัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์สู่พื้นที่สาธารณประโยชน์เชื่อมโยงคูคลองมรดกวัฒนธรรมและชุมชนเข้าด้วยกันค่ะนายอรรถพลเลิกพิบูลย์ประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาโดยครอบคลุมพื้นที่สำคัญได้แก่ป้อมมหาการภูเขาทองวัดสระเกศวัดราชนัดดาวัดเทพธิดารามและริมคลองรอบกรุงเวทีนี้เปิดกว้างสำหรับประชาชนทั่วไปนิสิตนักศึกษานักออกแบบและหน่วยงานต่างๆสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดียวและแบบทีมไม่เกิน2ผลงานต่อทีมเปิดรับสมัครและส่งผลงานประกวดผ่านระบบออนไลน์ 1-30 กันยายนนี้โดยต้องนำเสนอผลงานภายใต้แนวคิด Reconnect รัตนโกสินทร์เชื่อมเมืองเชื่อมธรรมชาติเชื่อมเรื่องราวเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครการประกวดครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการรวบรวมพลังความคิดสร้างสรรค์จากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่ประสานคุณค่าทางประวัติศาสตร์และนวัตกรรมเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับแนวทางการสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
0: ส่วนเรื่องของการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับทางกระทรวงยุติธรรมและสวทช.เตรียมที่จะนำแอปพลิเคชัน Traffy Fondue มาช่วยยกระดับในการเฝ้าระวังและป้องกันรวมไปถึงการควบคุมโรคในเชิงรุกในบริเวณเรือนจำทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้ในช่วงปีหน้าคือปี2570ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานแถลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำผ่านแอปพลิเคชัน Traffy Fondue พร้อมกับมีการลงนามบันทึกความเข้าใจโดยมีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกายอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพันตำรวจเอกอิทธิกรจิรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายพัฒนาได้กล่าวนะครับว่าในเรือนจำมีคนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากหากเกิดการระบาดของโรคติดต่ออาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่เป็นผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายสู่ชุมชนภายนอกได้ ดยมีข้อมูลจากกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคระบุนะครับว่าทุกในปีพุทธศักราช2568พบการระบาดของโรคในเรือนจำถึง91เหตุการณ์มีผู้ป่วยกว่า 10,000 คนการนำเอาทราฟฟี่ฟองดูมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้มุ่งเป้าในเรือนจำทั่วประเทศเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและตอบโต้การระบาดได้อย่างทันท่วงที
3: เรามี success case ที่เราได้ลองทำแล้วนะครับมีการระบาดมีโรคเพิ่มมีโรคระบาดนะครับเพียง1รายเนี่ยเราก็สามารถชาร์จเข้าไปได้ทันทีแล้วก็ระงับเหตุได้ภายใน7ถึง14วันนะครับซึ่งหากเราปล่อยให้โรคระบาดนี้เนิ่นนานนะครับเราอาจจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเป็นหลักร้อยหรือว่าหลักพันรายได้ซึ่งนั่นก็จะต้องการทั้งค่าใช้จ่ายและก็บุคลากรรวมไปจนถึงเวลาในการที่จะทำให้โรคนี้สงบแล้วก็หายไปเพราะฉะนั้นนั่นก็คือประโยชน์ของการร่วมมือกันแล้วก็การนำทราฟฟี่ฟองดูมาใช้เพื่อที่จะสามารถสื่อสารทั้งข้ามหน่วยงานแล้วก็สื่อสารที่จะทำให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถพิจารณาตัดสินใจได้ภายใต้ข้อมูลชุดเดียวกันแล้วก็รวดเร็วครับ
0: สำหรับแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูเวอร์ชันเฉพาะสำหรับเรือนจำอยู่ระหว่างการพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ที่ไม่ใช่แค่เป็นช่องทางในการรับแจ้งเหตุแต่ยังเป็นการเชื่อมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับรู้ติดตามสถานการณ์และจัดการเหตุการณ์ร่วมกันโดยจะมีระบบแจ้งเตือนและระบบยกระดับการแจ้งเตือนหากการสอบสวนโรคนั้นล่าช้าเกินกว่า72ชั่วโมงเพื่อที่จะส่งข้อมูลไปยังส่วนกลางและผู้บริหารของกรมควบคุมโรคให้สามารถติดตามสถานการณ์และสั่งการได้อย่างทันท่วงทีซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวได้ในปีหน้า2570ครับ
2: กระทรวงศึกษาธิการจัดประชุม Flexible Learning Forum 2026ดึงทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเดินหน้าการศึกษายืดหยุ่นมุ่งขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout เพื่อแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์ค่ะนายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Flexible Learning Forum 2026 All for Education Zero Dropout for Thailand สานพลังการศึกษาเพื่อปวงชนสู่ประเทศไทยไร้เด็กตกหล่นโดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการมีศึกษาธิการภาคศึกษาธิการจังหวัดผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศเข้าประชุมเพื่อร่วมกำหนดแนวทางและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นรวมถึงการป้องกันและแก้ปัญหาเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษาปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษามีอยู่หลายกลุ่มและมีสาเหตุที่แตกต่างกันจึงไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยกระทรวงศึกษาธิการเพียงหน่วยงานเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างเด็กปฐมวัยที่ต้องอาศัยท้องถิ่นและสาธารณสุขสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและส่งเสริมให้เด็กเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนเด็กที่ต้องย้ายถิ่นฐานตามผู้ปกครองต้องมีระบบติดตามและส่งต่อไปยังสถานศึกษาใหม่โดยครอบคลุม4แนวทางคือป้องกันแก้ไขส่งต่อและติดตามดูแลเพื่อให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและไม่หลุดจากระบบนอกจากนี้ยังมีเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมและแนวทางการทำงานระหว่างหน่วยงานและภาคีเครือข่ายเพื่อบูรณาการความร่วมมือดูแลเด็กและเยาวชนแบบไร้รอยต่อรวมถึงการขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout และทิศทางการดำเนินงานในปี2570
0: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบวันติดตามได้ในช่วง NBT Recap ครับ

0: กรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภาร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและหน่วยงานภาคเครือข่ายด้านการวิจัยเตรียมจัดเวทีสัมมนาครั้งสำคัญภายใต้ชื่องาน Senate Forum 2026ถอดรหัสอนาคตประเทศไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมเปิดพื้นที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จากทุกภาคส่วนเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติเวทีนี้ถือเป็นการรวบรวมภาคนิติบัญญัตินักวิชาการนักวิจัยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายที่ประเทศไทยกำลังเผชิญโดยมีเป้าหมายหลักคือการลดช่องว่างระหว่างผู้สร้างองค์ความรู้และผู้ใช้ประโยชน์สำหรับงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นบริเวณรอบสระมรกตและห้องจัดเลี้ยง 101-107 ชั้น1อาคารรัฐสภาจังหวัดสงขลาเห็นชอบผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570จำนวน4คนจากผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมด8คนเพื่อส่งเข้าสู่การพิจารณาระดับประเทศในกองเอกอดุลชูทองรองผู้ราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง8คนผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนและการลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์ในสถานศึกษา8แห่งพร้อมสัมภาษณ์ครูนักเรียนศิษย์เก่าผู้ปกครองและผู้นำชุมชนการประเมินจะใช้คะแนนเต็ม100คะแนนแบ่งเป็นด้านการสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์60คะแนนและคุณูปการต่อการศึกษา40คะแนนหลังจากนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาจะประกาศรายชื่อและเปิดให้ทั้งท้วงภายใน7วันก่อนจะทำเอกสารเสนอคณะกรรมการส่วนกลางภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณารางวัลระดับประเทศต่อไปขยายธุรกิจจาก Health and Wellness สู่ตลาด Beauty and Wellness ในประเทศไทยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูแลผิวต่อยอดประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพกว่า3ทศวรรษสู่การดูแลผิวในชีวิตประจำวันโดยวางแนวคิดการดูแลผิว4ขั้นตอนตั้งแต่การทำความสะอาดเตรียมผิวฟื้นบำรุงเฉพาะจุดและเติมความชุ่มชื้นโดยชู3นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการดูแลริ้วรอยความชุ่มชื้นและเกราะป้องกันผิว1ในจุดเด่นคือการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การดูแลผิวคัดสรรสารบำรุงเพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลผิวประจำวันได้อย่างเหมาะสมสะท้อนถึงการเปลี่ยนจาก Product Marketing สู่ Experience Marketing สร้างประสบการณ์ด้าน Beauty and Wellness ให้เข้าถึงผู้บริโภคไทยมากขึ้น
1: มาตรวจสอบสภาพอากาศนะคะสัปดาห์นี้ต้องเฝ้าระวังหลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากติดตามในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะเรื่องสภาพอากาศในสัปดาห์นี้นะคะต้องเกาะติดค่ะตั้งแต่วันที่8ถึง13กันยายนนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนนะคะว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนหนักในหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนแล้วพื้นที่ฝนหนักจะขยับไปยังภาคอื่นๆค่ะมาดูในช่วงแรกนะคะ8ถึง11กันยายนค่ะร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางและพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางนะคะจะเห็นว่าร่องฝนยังอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนทำให้โซนตอนบนนั้นยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากขณะที่แบบจำลองนะคะประเมินว่าช่วงวันที่9ถึง12กันยายนนะคะฝนจะตกชุกแล้วก็หนาแน่นมากขึ้นโดยเฉพาะบางพื้นที่ก่อนหน้าที่มีฝนน้อยทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะรวมถึงตอนล่างของภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ตอนบนและฝั่งอันดามันต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมเป็นพิเศษค่ะตัวแปรสำคัญของฝนรอบนี้นะคะจับตาในช่วงวันที่12และ13กันยายนค่ะเพราะว่าช่วงนี้จะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะแผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยส่งผลให้ร่องมรสุมนะคะที่เคยพาดผ่านอยู่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดนลมหนาวดันลงมาพาดผ่านอยู่ในพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคเหนือโซนตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะฝนจะน้อยลงแต่ยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้ส่วนฝนหนัก จะอยู่ในพื้นที่ของภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะคะเตรียมรับมือฝนที่จะเพิ่มมากขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในพื้นที่ชาวกรุงเทพมหานครวางแผนรับมือฝนกันด้วยค่ะอีกประเด็นที่ต้องจับตานะคะก็คือในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนค่ะตัวหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนได้แล้วก็เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางส่วนทิศทางหลังจากนั้นนะคะจะส่งผลต่อประเทศไทยโดยตรงหรือไม่ต้องติดตามข้อมูลอัปเดตกันอีกทีค่ะ
0: เหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่จะตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 30% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
1: รู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศในช่วงค่ำวันนี้นะครับเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของอิหร่านที่ได้เตรียมประกาศเขตหวงห้ามในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเพื่อควบคุมการเดินเรือผ่านเส้นทางสายนี้ครับโดยทางเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่านได้เปิดเผยว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอิหร่านจะประกาศเขตหวงห้ามนอกช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเริ่มต้นจากแนวปิดล้อมของกองทัพเรือสหรัฐและขยายออกไปยังอ่าวเปอร์เซียและจากอีกฝั่งหนึ่งพร้อมกับได้มีการเตือนนะครับว่าหากอิหร่านพบเรือของประเทศใดก็ตามที่กำลังแล่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งตะวันตกหรือฝั่งตะวันออกของช่องแคบฮอร์มุซหรือแม้แต่ไม่ได้แล่นเข้าไปในบริเวณช่องแคบแต่เข้าใกล้เขตที่อิหร่านกำหนดทางอิหร่านจะแจ้งให้เรือดำดังกล่าวหยุดรออยู่ที่เดิมหากฝ่าฝืนจะเพิ่มรายชื่อในมาตรการคว่ำบาตรแต่ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าอิหร่านจะคว่ำบาตรอย่างไรบ้างความเคลื่อนไหวของอิหร่านมีขึ้นในระหว่างที่อิหร่านกับสหรัฐได้เปิดการปะทะกันรอบใหม่ซึ่งมีการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันและเรือสินค้าของฝ่ายตรงข้ามหลายลำกระทบให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอีก 10% เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดอยู่ที่ 96.45 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
1: ในคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเป็นประธานในพิธีนำเข้าประจำการเรือพิฆาตลำใหม่ชื่อคังกอนซึ่งเป็นเรือขนาด 5,000 ตันและเป็นเรือรบในชั้นเดียวกันลำที่2ที่เข้าประจำการต่อจากเรือพิฆาตชเวฮยอนที่ได้เริ่มปฏิบัติภารกิจบริเวณชายฝั่งตะวันตกของเกาหลีเหนือเมื่อ3เดือนก่อนในคิมกล่าวว่าเรือพิฆาตลำนี้จะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนในน่านน้ำทางตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังฝ่ายตรงข้ามว่าถึงเวลาแล้วที่เกาหลีเหนือจะใช้อำนาจอธิปไตยทางทะเลและใต้น้ำและยังบอกด้วยว่าขีดความสามารถด้านอาวุธนิวเคลียร์ทางทะเลของเกาหลีเหนือกำลังก้าวหน้าขึ้นและเกาหลีเหนือจะเดินหน้าเพิ่มแสนยานุภาพทางยุทธศาสตร์ที่ทรงพลังที่สุดในน่านน้ำสำคัญต่างๆต่อไปเพื่ออธิปไตยและความมั่นคงทางทะเลของภูมิภาค
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้โพสต์ใน Truth Social นะครับว่าเขาได้รับคำแนะนำให้เปลี่ยนชื่อรัฐนิวเม็กซิโกเป็นนิวอเมริกาเพื่อให้ดูมีเกียรติมากขึ้นเพราะที่ผ่านมารัฐดังกล่าวเป็นรัฐที่มีการโกงการเลือกตั้งมากที่สุดรัฐหนึ่งอย่างไรก็ตามเมื่อเรื่องนี้ได้รับการตอบโต้จากนางมิเชลลูจานกริแชมผู้ว่าการรัฐนิวเม็กซิโกที่มาจากพรรคเดโมแครตในทันทีนะครับโดยเธอได้บอกว่านิวเม็กซิโกเป็นชื่อที่ใช้มาตั้งแต่ก่อนมีประเทศสหรัฐเสียอีกด้วยซ้ำอีกทั้งยังได้กล่าวโจมตีทรัมป์ว่าพยายามที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของชาวอเมริกันจากสงครามอิหร่านราคาน้ำมันแพงและปัญหาปากท้องที่ไม่สามารถแก้ไขได้ก่อนหน้านี้ทรัมป์เพิ่งจะลงนามเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอบริเวณชายแดนติดกับแคนาดาเป็นทะเลสาบอเมริกาและก่อนหน้านั้นก็เคยเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกาด้วย
1: เกิดเหตุเครื่องบินขนส่งสินค้าของสายการบิน Amazon Prime Air ซึ่งบินจากกรุงซานฮวนเครือรัฐเปอร์ตูริโกถลายเลยรันเวย์ของสนามบินนานาชาติไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐขณะลงจอดโดยตัวเครื่องวิ่งไปพุ่งชนรถยนต์อีกหลายคันบริเวณลานจอดรถของคลังสินค้าทำให้เกิดเพลิงไหม้ใต้ท้องเครื่องตามมาเหตุดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5คนบาดเจ็บอีก5คนซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ภาคพื้นดินทั้งหมดและหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ระดมกำลังดับไฟเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุขณะที่ทางสนามบินสั่งระงับเที่ยวบินทั้งหมดในช่วงนั้นแต่ล่าสุดเปิดการบินแล้ว2รันเวย์จากที่มี4รันเวย์ส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
0: ส่วนที่อินโดนีเซียนะครับสนามบิน8แห่งของอินโดนีเซียและอีก2แห่งในกรุงจาการ์ตายังคงปิดทำการต่อไปในวันนี้เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากการปะทุของภูเขาไฟกราการ์ตัวที่ตั้งอยู่ระหว่างเกาะชวาและเกาะสุมาตรายังรุนแรงอยู่ทำให้มีกลุ่มควันและเท่าฐานฟุ้งกระจายเต็มน่านฟ้าซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบินทางด้านหน่วยงานพยากรณ์อากาศของท้องถิ่นนะครับได้ระบุว่าการปะทุครั้งนี้ทำให้มีเท่าฐานถูกพ่นออกจากภูเขาไฟสูงถึง 6,000 เมตรพร้อมกับได้เตือนว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ภูเขาไฟจะเกิดการปะทุขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องดังนั้นประชาชนจึงควรสวมหน้ากากอนามัยขณะออกนอกบ้านและให้สถานศึกษาเปลี่ยนมาใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วงเวลานี
1: ้เกิดเหตุพลุไฟระเบิดข้างโบสถ์ในย่านชุมชนเขตเทศบาลเมืองเตมัสคาวซิงโกห่างจากกรุงเม็กซิโกซิตี้160กิโลเมตรโดยพลุไฟเหล่านั้นถูกเก็บอยู่ในห้องด้านข้างของโบสถ์และระเบิดขึ้นในขณะที่มีผู้คนไปเที่ยวชมงานเฉลิมฉลองนักบุญประจำเมืองแรงระเบิดทำให้ผนังโบสถ์พังถล่มเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนบาดเจ็บอีก64คนในจำนวนนี้มีบาทหลวงผู้ประกอบพิธีมิสซาขณะนั้นรวมอยู่ด้วย2รูปส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนทางนี้อุบัติเหตุพลุไฟระเบิดเกิดขึ้นบ่อยครั้งในเม็กซิโกเพราะมักมีการนำมาใช้จุดในงานเทศกาลและงานเฉลิมฉลองต่างๆทางศาสนา
0: รัสเซียได้รายงานนะครับว่าเหตุหิมะถล่มบนภูเขามิชิกีในหุบเขาแคว้นคาบาดิโนบัลคาเรียทางตอนใต้ของรัสเซียมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น11คนแล้วบาดเจ็บอีก6คนและยังสูญหายอีก6คนทั้งนี้ช่วงเวลาที่เกิดหิมะถล่มเมื่อช่วงเย็นของวันนี้มีนักปีนเขาอยู่บนนั้นทั้งสิ้น33คนโดยที่เหลือส่วนหนึ่งปลอดภัยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือด้วยความยากลำบากเนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันอีกทั้งยังมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดหิมะถล่มซ้ำโดยในบางช่วงเวลาที่มีสภาพอากาศเอื้ออำนวยได้มีการส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมภารกิจในการค้นหาผู้สูญหายด้วยขณะที่คณะกรรมการสอบสวนของรัสเซียได้เปิดการสอบสวนคดีอาญาในข้อหาประมาทเลินเล่อเพื่อหาสาเหตุและตรวจสอบว่ามีการละเลยมาตรการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้หรือไม่
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ไปกับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT อัดแน่นทั้งศิลปะวัฒนธรรมการแสดงอันทรงคุณค่าและความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ตินามาพร้อมกับชุดไทยพระราชทานหรือเสื้อไทยพระราชทานสำหรับผู้ชายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานไว้เมื่อปี2523ให้เป็นเครื่องแบบข้าราชการและใช้แทนชุดสากลสำหรับบุรุษเพื่อความประหยัดและเหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทยสำหรับเสื้อไทยพระราชทานนี้เป็นแบบที่2แบบแขนยาวเป็นเสื้อคอตั้งตัวเสื้อเข้ารูปเล็กน้อยผ่าอกตลอดมีกระดุม5เม็ดนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีตอนกลางวันและอาจใช้สีเข้มในโอกาสพิธีตอนกลางคืนค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มด้วยการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงอันทรงคุณค่าของไทยรวมศาสตร์และศิลป์เอกลักษณ์ไว้หลายแขนงอย่างโขนกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพประจำปี2569ซึ่งขึ้นในตอนสีดาโดยเตรียมเปิดม่านอย่างยิ่งใหญ่วันที่5พฤศจิกายนปลายปีนี้เป็นรอบแรก

0: เผยโฉมนางสีดาพร้อมสองพระโอรสพระมงกุฎและพระลบในเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อสองกุมารสามารถจับม้าอุปการได้และขึ้นขี่หนุมานที่ติดตามมาเห็นจึงพยายามเข้าจับตัวแต่กลับถูกสองกุมารจับมัดและสักหน้าท้าทายก่อนเหตุการณ์จะบานปลายไปถึงพระรามพระลักษณ์พระพศและพระสัตรุจนต้องยกทัพออกมาเมื่อพระรามเข้ารบกับพระมงกุฎและพระลบกลับเกิดเหตุการณ์สุดอัศจรรย์ที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อพระมงกุฎแผงศรใส่พระรามแต่ศรนั้นกลับกลายเป็นพวงมาลัยขณะที่พระรามแผลงศรตอบโต้สองกุมารศรกลับกลายเป็นขนมนมเนยก่อนที่นางสีดาจะปรากฏตัวออกมาและทำให้ทุกคนได้พบความจริงว่าสองกุมารคือสายเลือดเดียวกันกับพระรามหนึ่งในฉากสำคัญที่นำมาให้ชมเป็นน้ำจิ้มเรียกน้ำย่อยเอาใจคอโขนทั้งหลายในงานแถลงข่าวเปิดตัวการแสดงสุดยิ่งใหญ่แห่งปี2569อย่างโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาโดยนางนฤมลล้อมทองกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพครั้งนี้ที่ยังคงจัดขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมุ่งฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนของชาติควบคู่กับการอนุรักษ์งานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงให้ความสำคัญสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อรักษาศิลปะการแสดงชั้นสูงของชาติที่คงอยู่อย่างงดงามนับเป็นความโชคดีของคนไทยและประเทศชาติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนอย่างเอาพระทัยใส่ในทุกมิติเป็นการทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดอยู่อีกนานเท่านานนางยุทธิกาอิสรางกูณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายประเมศบุญยชัยศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์โขนประจำปี2563ที่ปรึกษาการแสดงผู้จัดทำบทและคำภาคเจรจารองศาสตราจารย์ดร.สุประชัยจันทร์สุวรรณศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี2548ผู้กำกับการแสดงและนายวิชัยรักชาติผู้กำกับศิลป์ร่วมพูดคุยถึงความคืบหน้าและความยิ่งใหญ่ของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาครั้งนี
1: ้แสดงกันอย่างสบายใจเลย
0: การแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีตอนสีดาดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ถ่ายทอดเรื่องราวของมหากาพย์รามเกียรติ์สีดาสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักและด้วยความงดงามก่อให้เกิดสงครามมหากาพย์อันยิ่งใหญ่สัมผัสเรื่องราวของความรักการพัดพรากการรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี
2: และปีนี้เป็นปีที่เราตั้งใจกันมากเนื่องจากว่าเป็นปีที่เรา อยากจะทำเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะว่าที่ท่านทรงมีพระกรุณาพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้จริงๆนะคะต่อวัฒนธรรมต่อคนในวงการโขนต่อศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือทำให้เรารู้สึกได้ว่าโขนเนี่ยจะลงอยู่ได้เนี่ยก็เป็นเพราะมหากรุณาธิคุณของท่านจริงๆค่ะ
3: ความพร้อมก็คงเหมือนทุกปีนะครับเนื่องจากว่าจะเห็นว่าปีนี้เรามีการคัดเด็กจากที่ไม่ใช่เป็นเด็กแล้วถึงเป็นเด็กเล็กซึ่งเป็นตัวละครพิเศษเนี่ยเราคัดมาเลยแล้วก็ตุลานี่พอมาเริ่มซ้อมเข้าเรื่องทุกอย่างก็จะลงตัวปีนี้ก็ยังมีไม่จะเป็นฉากที่หนุมานจะมาชูกล่องดวงใจอะไรต่างๆคนนี้หรือแม้แต่ฉากที่ทศกัณฐ์รักนางสีดาที่จะต้องอาจจะต้องใช้ภาพเก่าก็คือมีราชรถที่จะต้องอะไรต่างๆคนนี้ซึ่งหลายๆคนก็ยังไม่ได้ชมฉากนี้นะครับก็อยากจะเอาฉากนี้กลับมาสร้างเสมอนะครับเพราะเป็นอะไรที่สวยมากๆนะครับ
0: ดยการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาจะเปิดม่านการแสดงทั้งสิ้น38รอบระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569หาบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาบัตรราคา 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาท 800 บาทและ600บาทสำหรับรอบนักเรียนบัตรราคา200บาทไม่เปิดจำหน่ายบัตรทางออนไลน์ค่ะซึ่งอีกหนึ่งความพิเศษในการรับชมการแสดงโขนในปีนี้ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนผู้ชมแต่งชุดไทยพระราชนิยมเข้าชมโขนเพื่อร่วมแสดงความยินดีที่ชุดไทยจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกในปลายปีนี้อีกด้วยค่ะ
4: ก็อยู่ในระหว่างการรอที่จะพิจารณาในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกนะคะได้เป็นรายการตัวแทนของมรดกที่เป็นตัวแทนมรดกของมนุษยชาติค่ะคาดว่าจะได้รับทราบผลการพิจารณาในช่วงต้นเดือนธันวา
5: ต้นเดือนธันวา
4: ค่ะที่จะถึงนี้ซึ่งก็จะเป็นโอกาสอันดีที่ท่านอาจารย์นิมนต์ได้พูดถึงก็จะเชิญชวนให้ผู้ชมมาได้มาคือมาชมการแสดงได้ใส่ชุดไทย
5: ก็เลยจะขอเชิญชวนนะคะคนไทยทุกท่านนะคะช่วยกันมาแต่งตัวแต่งไทยไปดูโขนนะคะแต่งไทยไปดูโขนชุดไทยพระราชนิยมที่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านรวบรวมเป็นเรื่องราวไว้เนี่ยนะคะมีหลากหลายมากแต่ที่สำคัญสวยทุกชุดแล้วผู้หญิงไทยใส่ชุดไทยอะไรก็สวยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะแต่งไทยไปดูโขนชุดไทยพระราชนิยมค่ะ
4: ค่ะ
5: ผู้ที่พลาดจากการจองตอนนี้ถามว่าบัตรยังมีไหมยังมีนะคะแต่ว่าที่นั่งอาจจะไม่ต่อเนื่องที่นั่งตรงข้างหน้านิดข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะรีบไปจองกันนะคะ
6: ปิดท้ายข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ในวันนี้ด้วยช่วงพิเศษทุกวันจันทร์ไทยเดรสเจอร์นี่เส้นทางชุดไทยสู่มรดกโลกเพื่อตอกย้ำว่าชุดไทยเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์และความวิจิตรของวัฒนธรรมไทยผ่านงานช่างฝีมือจากหลากหลายภูมิภาคถ่ายทอดผ่านลวดลายเทคนิคการตัดเย็บและการใช้ผ้าไทยในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมตามที่ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับทางยูเนสโกในปี2569ซึ่งวันนี้เสนอตอนชุดไทยอมรินทร์ความหรูหราที่เรียบง่ายในค่ำคืนอันทรงเกียรตินี้ค่ะ

0: นิยามแห่งความหรูหราที่เรียบง่ายเพื่อค่ำคืนอันทรงเกียรติอย่างชุดไทยอมรินทร์หนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช2503ซึ่งเปรียบเสมือนคู่แฝดของชุดไทยจิรดาแต่ถูกยกระดับความสง่างามขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานเลี้ยงสโมสรและงานพิธีการยามค่ำคืนเช่นงานเลี้ยงรับรองงานเลี้ยงอาหารค่ำงานสโมสรสันนิบาตที่ต้องการความภูมิฐานหรืองานพระราชพิธีในช่วงค่ำงานเลี้ยงรับรองประมุขจากต่างประเทศและเป็นชุดที่นิยมใช้เมื่อต้องการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างเต็มยศรวมไปถึงงานฉลองมงคลสมรสช่วงค่ำสำหรับแขกผู้ใหญ่หรือคุณแม่เจ้าภาพโดยชุดไทยอมรินทร์นี้ตั้งชื่อตามพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหาสุรยพิมานเป็นพระที่นั่งอยู่ในหมู่พระมหามนเทียในพระบรมมหาราชวังซึ่งชุดนี้สะท้อนถึงความประณีตและการรู้จักกาลเทศะของสตรีไทยอย่างลงตัวตัวเสื้อเป็นเสื้อแขนกระบอกยาวจรดข้อมือผ่าอกด้านหน้าและประดับกระดุม5เม็ดตัวเสื้อแยกชิ้นกับผ้านุ่งที่ใช้ผ้าไหมสิ้นยาวจรดข้อเท้าตัดเย็บแบบป้ายหน้าไม่มีจีบหน้านางความโดดเด่นอยู่ที่การเลือกใช้ผ้าไหมยกที่มีทองแกมหรือเงินแกมหรือผ้าไหมที่มีลวดลายวิจิตรทั่วทั้งผืนและเนื่องจากชุดไทยอมรินทร์เป็นชุดสำหรับงานกลางคืนการเลือกเครื่องประดับจึงมีความสำคัญในการเพิ่มประกายให้กับผู้สวมใส่อย่างเช่นสร้อยคอทองหรือเพชรที่มีลวดลายชัดเจนต่างหูเข้าชุดและเข็มขัดทองที่มีหัวเข็มขัดประดับอัญมณีรับกับผมกล้ามวยให้เรียบร้อยก็จะช่วยขับและเน้นช่วงลำคอให้ดูสง่างามเป็นพิเศษส่วนรองเท้าควรเป็นรองเท้าหุ้มส้นหัวแหลมหรือหัวมนสีเมทัลลิกเพื่อให้รับกับเส้นไหมยกดิ้นในชุดนั่นเองดังนั้นนิยามแห่งความหรูหราที่เรียบง่ายอย่างชุดไทยอมรินทร์คือทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับสตรีที่ต้องการความสง่างามแบบน้อยแต่มากเพราะไม่ต้องห่มสบายแต่ยังคงเลอค่าด้วยเนื้อผ้าไหมยกไทยที่วิจิตรบรรจงด้วยงานช่างฝีมือเป็นชุดที่แสดงถึงความมีระดับและภูมิฐานในทุกโอกาสสำคัญ
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความสุขความบันเทิงที่ข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT นำมาเสิร์ฟผ่านหน้าจอในวันนี้ค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากชมรายการย้อนหลังหรือมีคำแนะนำติชมรายการก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ในทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆเช่นเคยค่ะส่วนตอนนี้นะคะตินาพร้อมทั้งทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลากันไปก่อนค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับ2กอกุ้งและพี่กุ๊กเช่นเคยนะคะไปเริ่มข่าวดีของวงการวอลเลย์บอลชายไทยเราค่ะวันนี้เราเฉือนชนะเกาหลีใต้สุดมันเลย3-2เซตการันตีผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วค่ะในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ญี่ปุ่นการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรายการ ABC Men Volleyball Continental Championship หรือว่าการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียจัดกันที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นค่ะวันนี้เป็นเกมการแข่งขันในกลุ่ม C นะคะซึ่งทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2พบกับเกาหลีใต้ค่ะหลังจากผลงานนัดแรกไทยเราโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะกาตาร์มาขาดลอย3เซตรวดซึ่งรูปเกมวันนี้2เซตแรกทีมไทยออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะเดินหน้าบุกทำแต้มได้อย่างเด็ดขาดเอาชนะไปได้ก่อนสกอร์25-18 25-16คะแนนขึ้นนํา2-0เซตขออีกแค่1เซตเท่านั้นจะปิดแมตช์นี้ค่ะแต่ว่าจากนั้นเป็นเกาหลีใต้นะคะแก้เกมมาได้ดียืนระยะเกมรุกแล้วก็เกมรับได้เหนียวแน่นค่ะทำแต้มห่างโดยตลอดทั้งเซตนะคะมาชนะในเซตที่3 25-20คะแนนไล่ตามไทยเรามา1-2เซต
1: จากนั้นเซตที่4เกมเป็นไปอย่างสูสีครับทั้ง2ฝ่ายผลัดกันทำแต้มเบียดกันแบบแต้มต่อแต้มก่อนที่จะเป็นเกาหลีใต้อาศัยความแน่นอนช่วงปลายเซตเบียดชนะไป25-22เสมอกัน2-2เซตครับเซตตัดสินเกมยังคงตื่นเต้นและสูสีเพราะว่าทีมชาติไทยมาเร่งเกมบุกทำแต้มสำคัญในช่วงท้ายครับปิดแมตช์เอาชนะไปได้สุดตื่นเต้น15-12นะครับไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปได้ครับ3-2เซตเก็บชัยชนะ2แมตช์ติดต่อกันมีเพิ่มเป็น5คะแนนการันตีผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วโดยนัดต่อไปวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับไชนีสไทเปในวันพุธที่9กันยายนเวลา 11:30 นาทีครับทัพเทควันโดไทยเดินทางเดินสายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาฤกษ์เอาชัยก่อนไปลุยศึกเอเชียนเกมครับทัพนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ได้เดินทางไปเข้าพบดร.มหัทนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอ.อ.ส.นะครับเพื่อขออุบาทก่อนเดินทางไปแข่งขันที่ทอ.อ.ส.สำนักงานใหญ่โดยมีนายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนำนักกีฬาเข้าพบครับดร.มหัทนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ดีใจทุกครั้งที่ได้เห็นนักเทควันโดไทยทุกคนไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติครับอยากให้ทุกคนภูมิใจกับตัวเองที่ก้าวมาถึงจุดนี้ครับเพราะต้องผ่านอะไรมากมายการได้มายืนตรงจุดนี้ถือว่าเก่งมากๆแล้วครับ
2: ได้มีการพูดคุยกับนักกีฬาไปว่าไม่ว่าจะคู่ต่อสู้จะเป็นใครเป็นยังไงนะครับมีความเก่งแค่ไหนนะครับพวกเราคนไทยทุกคนมีความเชื่อมั่นนะครับว่านักกีฬาไทยของเราเนี่ยจะสามารถสู้กับนักกีฬาชาติต่างๆได้อย่างแน่นอนนะครับก็ขอให้ทุกคนมีสติมีสมาธินะครับแล้วก็ไปสนุกกับกีฬาที่ทุกคนชอบนะครับแล้วพวกเราคนไทยทุกคนจะคอยให้กำลังใจนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็พวกเราก็คงจะรอชื่นชมความสำเร็จของนักกีฬาเทควันโดไทยทุกคนครับ
0: จากนั้นทีมจอมเตะไทยได้เดินทางไปสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครพระแก้วมรกตที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและเท้ามาและที่ศาลเท้ามหาพรหมเอราวัณนะคะเพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยก่อนเดินทางไปแข่งขันโดยนายธนดิษฐ์รัตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยค่ะว่าการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำกันมาโดยตลอดในทุกทัวร์นาเมนต์ที่มีความสำคัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาค่ะ
3: ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจนะครับแล้วก็มีความสงบมีสตินะครับแล้วก็มีความมั่นใจเนี่ยก็มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองนะครับที่ปกป้องปกปักรักษาแล้วก็คอยดูแลเรานะครับตลอดการแข่งขันที่เราจะมีขึ้นที่ญี่ปุ่นนะครับในเดือนตุลาคมนี้ครับ
1: สำหรับทีมเทควันโดทีมชาติไทยประเภทต่อสู้จะไปเก็บตัวที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา1สัปดาห์นะครับก่อนที่จะเดินทางไปเก็บตัวที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในวันที่20กันยายนส่วนทีมภูมิเซ่จะเดินทางไปแข่งขันเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนนี้ครับก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมต่อไปครับ
0: ส่วนทัพช้างศึกฟุตบอลชายทีมชาติไทยรายงานตัวเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมค่ะซึ่งโค้ชหวังก็ตั้งเป้านะคะเรื่องของบริหารจัดการทีมให้ดีเพื่อให้ไปไกลที่สุดค่ะที่โรงแรมทาราปาร์ครีสอร์ทนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางมารายงานตัวนะคะเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะนำโดยโค้ชหวังทวชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยนักกีฬาตามรายชื่อที่ประกาศไปก่อนหน้านี้นะคะโค้ชหวังบอกว่าความพร้อมตอนนี้น่าจะเกือบ 100% แล้วค่ะเพราะว่าน้องชุดนี้ก็เคยเข้าแคมป์มาด้วยกันก่อนและตอนนี้ลีกก็เพิ่งเปิดน้องๆเรื่องของความฟิตน่าจะพร้อมสมบูรณ์เพราะว่าได้ปรีซีซั่นกับสโมสรมาก่อนหน้านี้นะคะเป้าหมายการไปเอเชียนเกมคือการเก็บให้ได้6คะแนนใน2เกมแรกค่ะถ้าทำได้พอผ่านรอบแรกไปเข้ารอบ2ก็จะได้นักเตะฟูลทีมเชื่อว่าตอนนั้นเกมเจอกับญี่ปุ่นอาจจะมีการโรเตชันแต่ถ้าไม่เป็นไปตามแผนก็ต้องมีแผนสำรองเอาไว้ในเรื่องของการบริหารจัดการค่ะ
4: แน่นอนครับจะบอกว่าไม่ส่งผลก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าน้องเองก็เป็นนักเตะที่มีความสามารถสูงอยู่แล้วนะครับยิ่งในระดับอยู่23ปีแล้วก็กับทีมชุดนี้ก็เป็นตัวหลักมาโดยตลอดนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ที่น้องได้พัฒนาขึ้นไปรับใช้ในชุดใหญ่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับกับน้องๆหลายคนนะครับที่ขึ้นมาทดแทนนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าน้องๆที่ขึ้นมาทดแทนก็สามารถทำผลงานได้ดีเพราะว่าเราได้ร่วมกัน อยู่แคมป์กันมาหลายๆแคมป์แล้วนะครับ
1: สำหรับที่ครับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคีกิสถานและฮ่องกงซึ่งจะเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดโดยทีมแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปครับโปรแกรมนัดแรกวันที่16กันยายนพบคีกิสถานนัดที่2วันที่20กันยายนพบฮ่องกงและวันที่3และนัดที่3วันที่23กันยายนพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่านะครับที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีพิธีเปิดวันที่19กันยายนนะครับแต่ว่าเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมาครับที่หางโจวปี2022ที่จีนนะครับนักกีฬาไทยทำผลงานอะไรไว้บ้างไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
0: ค่ะ

ย้อนกลับไปในศึกเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมทัพนักกีฬาทีมชาติไทยฝากผลงานสถานเอเชียปิดฉากในอันดับที่8ของตารางโกยไปได้ถึง12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดงแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้เต็มไปด้วยหยาดเหงื่อคราบน้ำตาคำสรรประมาทมากมายที่นักกีฬาต้องพบเจอเริ่มกันที่เซปักตะกร้อกีฬาที่แบกรับความกดดันมหาศาลแต่ก็ทำผลงานได้สมราคาขุนพลลูกหวายไทยทั้งชายและหญิงยังคงตอกย้ำความ

0: ำอย่างเรือใบและวินเซิร์ฟที่ยังคงรักษามาตรฐานระดับท็อปพาณิพักวงพัฒนกิจต้องเผชิญเรื่องที่เกือบทำให้แฟนเทควันโดช็อกกันทั้งทั่วโลกเมื่อระบบเกาะอิเล็กทรอนิกส์ทำงานผิดพลาดจนคะแนนของคู่แข่งเจ้าภาพจีนพุ่งพวดไปถึง0ต่อ26คะแนนอย่างค้านสายตาแม้จะถูกกดดันอย่างหนักและต้องประท้วงกันให้วุ่นวายแต่ด้วยหัวใจนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้เทนนิสตั้งสติกวงความตายกลับมาเตะทำคะแนนรัวๆพลิกนรกคว้าเหรียญทองไปได้แบบสะใจคนดูแถมในทัวร์นาเมนต์นี้น้องหยูบัลลังก์ทัพทิมแดงยังโชว์ฟอร์มดุผงาดคว้าเหรียญทองเทควันโดชายปลดล็อกเหรียญทองที่คนไทยรอคอยมานานถึง13ปีเต็มด้านกีฬา100เมตรชายท่ามกลางอุปสรรคและอาการบาดเจ็บของเพื่อนร่วมทีมเจ้าบิวภูริพลบุญสอนสวมหัวใจสิงสปรินท์ทำเวลา 10.02 วินาทีในรอบรองชนะเลิศทุบสถิติประเทศไทยลาบคาบก่อนที่จะทะยานคว้าเหรียญเงินมาครองสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักวิ่งชายไทยคนแรกในรอบ17ปีที่คว้าเหรียญได้ในระยะนี้ขณะที่ทัพนักตบลูกยางสาวไทยต้องเผชิญกับมรสุมคำวิจารณ์และเสียงสบประมาทในโลกออนไลน์อย่างหนักหลังจากที่ต้องกำศึกหนักทั้ง VNL ชิงแชมป์เอเชียจนไปถึงคัดโอลิมปิกที่ลากยาวอย่างต่อเนื่องทำให้สภาพร่างกายเหนื่อยล้าจนโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีแต่สุดท้ายพวกเธอก็รวมพลังสู้ยิบตาสยบทุกเสียงวิจารณ์ด้วยการคว้าเหรียญทองแดงกลับมาฝากแฟนๆได้อย่างสมศักดิ์ศรีและที่ต้องตบมือให้ดังๆคือการปลดล็อกเหรียญประวัติศาสตร์ทับลูกเด่นสาวไทยสร้างปฏิหาริย์คว้าเหรียญทองแดงเทเบิลเทนนิสประเภททีมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมทำเอานักกีฬาถึงกับหลั่งน้ำตาตามมาด้วยทัพพายเรือแคนูที่อรสาเที่ยงกระโทกและอภิญญาสร้อยจิตจ้วงน้ำคว้าเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์เหรียญแรกของสมาคมได้สำเร็จปิดท้ายกันที่กีฬาน้องใหม่ที่เพิ่งถูกบรรจุเข้าชิงชัยเป็นครั้งแรกการโดนสเต็ปเต้นบีบอยและบีเกิร์ลสุดมันภายใต้พื้นที่แค่6คูณ6เมตรซึ่งนักกีฬาไทยของเราสามารถทะลุเข้าถึงรอบ16คนสุดท้ายท่ามกลางคู่แข่งระดับมหาการถือเป็นการเบิกเลิกที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยตามมาด้วยอีสปอร์ตชิงชัยในเกม FC ออนไลน์ที่นักกีฬาไทยสร้างประวัติศาสตร์ไทยชิงไทยโคจรมาเจอกันเองในรอบชิงชนะเลิศก่อนที่ทีเดชทรงสายสกุลจะคว้าเหรียญทองและพัฒนศักดิ์วรนันท์คว้าเหรียญเงินตอกย้ำว่าวงการอีสปอร์ตไทยคือเบอร์ต้นๆของเอเชียอย่างแท้จริงเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมได้ทิ้งความทรงจำที่งดงามบทเรียนอันล้ำค่าและพิสูจน์ให้เห็นถึงหัวใจของนักสู้ของคนไทยและนี่จะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะส่งไม้ต่อให้กับทัพนักกีฬาไทยก้าวไปสร้างความยิ่งใหญ่อีกครั้งในเอเชียนเกมไอจีนาโกย่า2026แฟนกีฬาชาวไทยเตรียมนับถอยหลังและมาร่วมส่งแรงใจให้ทีมชาติไทยทำผลงานกระหึ่มเอเชียไปด้วยกันทีมข่าวกีฬาสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมาคมกีฬาพาเดลแห่งประเทศไทยนะคะล่าสุดมีการเปิดตัวสมาคมอย่างเป็นทางการพร้อมแถลงความพร้อมส่งศีลนักกีฬาลุยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ค่ะสมาคมกีฬาพาเดลไทยภายใต้การนำของนางสุภลักษณ์ชัยโรจน์นายกสมาคมล่าสุดได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับสมาคมกีฬาน้องใหม่ของไทยเราค่ะได้รับเกียรติจากนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมรวมไปถึงมอสปฏิภาณปฐวีการกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิคมของสมาคมมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยทางสมาคมกีฬาพาเดลไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติรายการใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าอย่าง FIP Silver ซึ่งจะมีบรรดานักกีฬาระดับท็อป50และท็อป100ของโลกเดินทางมาแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนสะสมโลกถือว่าเป็นโอกาสสำคัญของ4นักกีฬาทีมชาติไทยด้วยค่ะที่เราจะส่งแข่งขันนะคะในส่วนของประเภทชายอนบราเวอร์สเตฟานโนมอสโซล่าแล้วก็ในส่วนของนักกีฬาหญิงดาเรศศรีรุ่งเรืองกับนาตาลีนาคประเสริฐในการลงแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกนั่นเองค่ะ
2: สำหรับความพร้อมในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสมาคมได้ดึงผู้ฝึกสอน

0: ระดับมืออาชีพจากประเทศสเปนมาปรับแทคติกการเล่นและสร้างความเข้าใจในเกมอย่างเข้มข้นก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันครับ
1: ค่ะก็ตั้งแต่ที่เราได้ไปแข่งเอเชียคัพนะคะซึ่งเป็นสนามที่ใกล้ๆกันสนามลักษณะเดียวกันเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็ทางทีมของเรานะคะก็คือทางทีมหญิงของเราเนี่ยก็คือจบอันดับที่6จาก17ประเทศซึ่งก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะว่าโอเคเราถ้าเรากลับมาฝึกฝนต่อเราก็จะมีลำดับที่ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งก็ตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้เราก็ไม่เคยหยุดที่จะฝึกฝนนะคะเราก็มีการฝึกซ้อมนักกีฬาอย่างต่อเนื่องนะคะนักกีฬาก็เทรนทุกวันนะคะก็เลยมีความพร้อมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีความมั่นใจว่าครั้งนี้เราจะทำได้รอบได้ผลงานที่ดียิ่งขึ้นนะคะในโค้งสุดท้ายนี้นะคะเรามีการจ้างนะคะโค้ชจากสเปนนะคะเป็นนักกีฬามืออาชีพนะคะท็อปร้อยของสเปนมาฝึกเข้มข้นให้กับนักกีฬาของเราทั้ง4ท่านนะคะก็คือโค้ชก็จะมาปรับเทคนิคการเล่นนะคะให้มันเข้มข้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้นักกีฬาเข้าใจเกมของพาเดลมากขึ้นค่ะ
0: สำหรับเป้าหมายในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้สมาคมคาดหวังลุ้นเหรียญรางวัลในประเภททีมหญิงเป็นหลักนะครับเนื่องจากทัพนักกีฬาไทยเคยทำผลงานจบอันดับ6จาก17ประเทศในศึกเอเชียนคัพเมื่อปลายปีที่ผ่านมานอกจากนี้ได้วางเป้าหมายระยะยาวในอีก 2-3 ปีข้างหน้าในการผลักดันกีฬาพาเดลให้เป็นที่แพร่หลายในคนไทยมากขึ้นรวมทั้งมีการพัฒนาเยาวชนด้วยครับนักกีฬายิงปืนร่วมเสวนาสะท้อนผลกระทบหลังรัฐบาลเดินหน้าคุมอาวุธปืนเข้มข้นครับสถานการณ์การควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลยังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากภาคประชาชนและวงการกีฬาครับล่าสุดคณะก่อตั้งสมาคมผู้ครอบครองอาวุธปืนถูกกฎหมายประเทศไทยจัดเสวนาหัวข้อฝ่าวิกฤตปืนถูกกฎหมายและร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การเสนอพรบอาวุธปืนฉบับใหม่ภาคประชาชนนายชาครีชวนะสมิทธ์คณะก่อตั้งสมาคมผู้ครอบครองอาวุธปืนถูกกฎหมายประเทศไทยกล่าวว่าภาคประชาชนไม่ต้องการต่อต้านอำนาจรัฐแต่ต้องการให้เกิดความชัดเจนเรื่องสิทธิ์ของผู้ครอบครองอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องโดยมี4ประเด็นหลักได้แก่1สิทธิในการครอบครองอาวุธปืนตามใบอนุญาตที่ผ่านการกันกรองจากนายทะเบียน2สิทธิในการนำปืนที่ได้รับอนุญาตไปยังสถานที่ที่มีความจำเป็นเช่นสนามยิงปืนร้านซ่อมหรือการย้ายที่อยู่อาศัย3สิทธิในการฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความรู้และความชำนาญครับ4สิทธิในการป้องกันตัวครอบครัวป้องกันตนเองครอบครัวและชุมชนภายใต้กรอบกฎหมายครับ
2: ค่ะในส่วนของนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยก็บอกนะคะว่ามาตรการการควบคุมอาวุธปืนที่กำลังเกิดขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อวงการกีฬายิงปืนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเอาเรื่องของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนออกไปฝึกซ้อมแข่งขันนะคะซึ่งผลงานของยิงปืนไทยเราก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศรวมไปถึงนักกีฬาไทยเราอยู่แถวหน้าของโลกแต่ว่าตอนนี้นักกีฬากำลังเจอข้อจำกัดเกี่ยวกับปืนและก็กระสุนจงส่งผลต่อการฝึกซ้อมค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลเตรียมส่ง18นักเตะเยาวชนไปติวเข้มฝึกสอนกับสโมสรกัมบะโอซาก้าในประเทศญี่ปุ่นค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและบริษัทพรามสปอร์ตจำกัดจัดแถลงข่าวโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดสู่นักกีฬาก้าวไปสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569โดยมีนายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกันตพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยดร.ชันวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยรวมไปถึงน้องๆฟุตบอลเยาวชนและผู้ปกครองมาประกาศความพร้อมค่ะ
0: โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้ได้เข้าถึงโอกาสฝึกทักษะฟุตบอลต่อยอดเป็นนักเตะอาชีพและก้าวสู่ระดับนานาชาติถือเป็นการจัดต่อเนื่องปีที่7แล้วซึ่งปีนี้ได้คัดเลือกนักเตะแววดีจำนวน18คนจะเดินทางไปร่วมฝึกทักษะลูกหนังกับสโมสรกัมบะโอซาก้าทีมดังลีกญี่ปุ่นดีกรีแชมป์เจลีก2สมัยและแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยซึ่งถือเป็นสโมสรที่มีชื่อเสียงและมีเกียรติประวัติที่ยิ่งใหญ่รวมไปถึงระบบการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลอย่างครบวงจรนอกจากนี้ยังได้ลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมชุดเยาวชนของสโมสรและชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้ากับ FC โตเกียวด้วยครับ
3: เราคาดหวังที่อยากจะสร้างนักกีฬาของเราครับให้มีรากฐานมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็จะส่งต่อเข้าสู่ระดับทีมชาตินะครับซึ่งเราคาดหวังว่าน้องๆนักกีฬาในชุดนี้ครับจะได้ไปเก็บประสบการณ์นะครับแล้วก็กลับมาพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้น้องๆเหล่านี้ครับมี

0: ได้รับเป็นได้เล่นมีโอกาสได้เล่นเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคตแล้วก็ทำให้น้องๆ นะครับก้าวสู่นักกีฬาอาชีพต่อไปในอนาคตครับ
1: สำหรับนักเตะเยาวชนและทีมงานจะเดินทางไปยังญี่ปุ่นและฝึกซ้อมทักษะต่างๆตั้งแต่วันที่10ถึง20กันยายนนี้ครับ
2: ค่ะทั้งหมดเป็นประเด็นข่าวกีฬาค่ำวันนี้ที่นำมาฝากค่ะทั้งสองท่านค่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: ส่งท้าย NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับด้วยภาพกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นซึ่งจัดขึ้นที่เมืองนิเตอรอยของประเทศบราซิลครับ
3: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสี่คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ217ปีวันนี้เวลา10นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ217ปี7กันยายน2569ซึ่งสมาชิกราชสกุลและราชินีกุลจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระประถมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7กันยายน2352ทรงครองราชเป็นเวลา27ปีทั้งนี้นับตั้งแต่เสด็จขึ้น

ของสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่6เมษายน2325ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเช่นทรงชำระและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้ถูกต้องเป็นธรรมมีการประทับตราพระราชสีพระคชสีและบัวแก้วไว้ทุกฉบับจึงเรียกว่ากฎหมายตรา3ดวงหรือประมวลกฎหมายรัชกาลที่1นับเป็นกฎหมายฉบับแรกของกรุงรัตนโกสินทร์และยังเป็นกฎหมายที่สะท้อนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชาติไทยได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อฟื้นพระราชพิธีสำคัญครั้งกรุงศรีอยุธยาอาทิพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งพระมหากษัตริย์รัชกาลต่อๆมาทรงสืบสานรักษาและทรงปฏิบัติตามแบบแผนราชประเพณีมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์ในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธประทีปวโรไทยและทรงถวายพุ่มเทียนหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชในอดีตทั้ง19พระองค์ประกอบด้วยสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชสีวัดพระคังโคสิตารามสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชสุขวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชมีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชสุขญาณสังวรวัดราชสิทธารามสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชด่อนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชนาควัดราชบุรณะสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์วัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณปุตสะเทวะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสวัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยะวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณติสสะเทวะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์วัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณกิติโสพลมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณญาโนทยะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวัดสะเกดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอุทธายีมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวัดมกุฏกษัตริยารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณปุณณสิริมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหาร
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณูปการของอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระผู้ทรงประกอบพระกัลยาณกิจในการทำรงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันเป็นการทรงสืบสานธรรมเนียมการทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในอดีตซึ่งทรงปฏิบัติเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปีพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกานายอัธนิติดิษฐาอำนาจเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกานายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100 วันพระราชทานพระศพในวันที่18 และ 19 กันยายน 2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นประธานในพิธีการลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีการลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์
มีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทันตแพทย์หญิงศรียาดาปริมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและพันตำรวจเอกอิทธิกรจิรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงนามความร่วมมือดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดในเรือนจำเชิงรุกอันเป็นการสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูซึ่งเป็นเครื่องมือเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยสุขภาพภายในเรือนจำมีการแจ้งเตือนไม่เกิน72ชั่วโมงข้อมูลส่งตรงไปยังส่วนกลางกรมควบคุมโรคเริ่มใช้จริงแล้วที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและเรือนจำจังหวัดนนทบุรีและจะเริ่มใช้ทั่วประเทศในปี2570จากความร่วมมือนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะต่อผู้ต้องขังเท่านั้นแต่ยังช่วยคุ้มครองเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์บุคลากรทางการแพทย์ญาติผู้มาเยี่ยมและประชาชนในชุมชนภายนอกเพราะโรคติดต่อไม่สามารถถูกจำกัดไว้ด้วยกำแพงหรือเขตพื้นที่การป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้แก่สังคมโดยรวมองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีวันนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามการบริหารจัดการการศึกษาตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองในช่วงเช้าณโรงเรียนรุจิรพัฒน์อำเภอสวนพึ่งองคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนรุจิรพัฒน์ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2บ้านบ่อหวีและโรงเรียนสินแร่สยามซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนรุจิรพัฒน์มีการรายงานแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลการดำเนินงานของโรงเรียนทั้ง3แห่งโดยดำเนินการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพอันจะส่งผลให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตะโกล่างอำเภอสวนพึ่งในการนี้ได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนอำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนบ้านบึงสันติมโนประชาสรรค์อำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดำเนินการร่วมกันกับโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนซึ่งโรงเรียนทั้ง3แห่งมุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนตามพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองตลอดจนเปิดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารที่ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนทุนทรัพย์โดยโรงเรียนเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะในศตวรรษที่21บนพื้นฐานของความเป็นไทยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ที่ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายดำเนินงานตามแผนพัฒนา3เสาหลัก5กลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอันเป็นหลักการสำคัญในการหล่อหลอมความประพฤติจิตใจและตัวตนของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณค่าและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างผาสุกอ
หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญจำกัดมูลนิธิหวานจุ้ยสุกแก้วและคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2505บริษัทไบรท์แมเนจเมนต์จำกัดและบริษัทดานอนสเปเชียลไลซ์นิวทริชั่นประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานนาวาวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครวัดธรรมโคตรจังหวัดสงขลาวัดบางใหญ่วัดปลกสุธรรมารามวัดแก่งจันเจริญจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทเอวอร์ดโกลบอลโลจิสติกส์ไทยแลนด์จำกัดบริษัทดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนครอบครัวนางสำลีนินเพชรพร้อมคณะบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลกรุ๊ปและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดอนเมืองวัดเทพนิมิตวัดหลัก4วัดสายอัมพันเอมสารและวัดศรีการพุทธสยามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนางมาลีเกษมสุขพร้อมคณะมูลนิธิพุทธวจนะสถาบันวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท BASF ไทยจำกัดสภาธุรกิจตลาดทุนไทยสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงบริษัทจิรัตอินดัสเทรียลจำกัดคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียจังหวัดนราธิวาสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนล
และณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่3อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอท่าวังผาสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านได้รับอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงทำให้เกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่18ถึง22สิงหาคม2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายครอบคลุม10อำเภอ54ตำบล466หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 27,954 ครัวเรือนรวม 79,628 คนและมีผู้เสียชีวิตจำนวน2รายประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำนักงานกปร.ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับหน่วยงานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับหน่วยงานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระหว่างสำนักงานกปร.และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โครงการความรู้ด้านพลังงานที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากขาดแคลนไฟฟ้าหรือระบบโครงทดแทนในพื้นที่โครงการเพื่อใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่และประชาชนตลอดจนสนับสนุนการให้บริการทางการศึกษาสาธารณสุขและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนไปสู่เกษตรกรเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและวางรากฐานการพัฒนาประเทศที่สมดุลและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ ณพินทากรสวัสดีค่ะ

ชุดไทยจิตรลดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนัก

0: พญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส
1: ชุมชนอุ่นใจอยู่ใกล้อัยการ
2: ตอนการขอประกันตัวในชั้นพนักงานอัยการ
3: แกที่โดนคดีได้ประกันตัวไหม
4: ตอนนี้เรื่องอยู่ที่อัยการแล้วล่ะป้าไม่รู้จะทำยังไงต่อดี
3: เฮ้ยมันประกันตัวในชั้นอัยการได้นะ
4: จริงเหรอป้า
5: อยากรู้ถามอัยการนิติเลยเดินมาทางนี้พอดี
6: มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ
4: การขอประกันตัวในชั้นอัยการมีด้วยเหรอคะ
6: มีครับการขอประกันตัวผู้ต้องหาในชั้นพนักงานอัยการเป็นหนึ่งในการอำนวยความยุติธรรมซึ่งปฏิบัติตามหลักของรัฐธรรมนูญที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำผิดไม่ได้ครับทั้งนี้จะทำได้เมื่อพนักงานสอบสวนส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมตัวผู้ต้องหาให้พนักงานอัยการซึ่งคนที่มีสิทธิ์ยื่นประกันตัวคือผู้ต้องหาหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นเป็นญาติพ่อแม่หรือนายจ้างผู้บังคับบัญชาหรือสามีภรรยาโดยได้รับมอบอำนาจให้ทำการแทนครับส่วนหลักฐานในการขอประกันตัวทุกกรณีจะต้องเตรียม 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือใบอนุญาตขับรถของผู้ต้องหาหรือจำเลยและเจ้าของหลักทรัพย์ 2. ทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลยและเจ้าของหลักทรัพย์แล้วอย่าลืมเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะครับทั้งนี้ในแต่ละกรณีอาจแตกต่างกันไปหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดีหรือสำนักงานอัยการจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศครับ
4: ขอบคุณมากค่ะอัยการนิติ
3: เห็นไหมมันมีจริงๆนะ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับต้อนรับช่วงเวลาของรายการเล่นข้าวชาวใต้นะครับทาง NVT ภาคใต้ทีวีดิจิตอลช่อง11ครับ
1: สวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะวันนี้ ได้เวลามาแลกข้าวสารบ้านเรากันแล้วนะ อยู่กับพี่เบาเกลียงและกับน้องยิ่งออมเหมือนเดิมค่ะวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569ค่ะ
0: เริ
1: ่มต้นสัปดาห์พันนี้ก็มีข้าวมาฝากกันเหมือนเดิมนะติดตามแลกกันได้ค่ะไม่ว่าอีเป็นทางทีวีดิจิตอลกดหมายเลข10แอดและทางทีวีกันได้เลยหรือว่าจะเป็นทางเพจของเรา NBT ภาคใต้นะคะที่ Facebook ตอนนี้เราไลค์กันแล้วแล้วก็มีได้ไล่2ทางเลยนะ TikTok YouTube ก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของเราก็ได้ติดตามกันได้เลย NBT Plus ค่ะ
0: ค่ะรายการเล่นข้าวชาวใต้ของเรานะครับเรื่องราวของข้าวดีนํามาฝากกันนะครับนะโดยเฉพาะช่วงวันที่ผ่านมามีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างในพื้นที่บ้านเราก็หยิบยกมาแล้วมาเล่าให้ฟังกันครับเริ่มตั้งในช่วงจับเกษตรใต้วันนี้น้องยิ่งอมน
1: ะ
0: จับเกษตรใต้วันนี้เนี่ยพูดคุยถึงเรื่องดีๆนะครับเรื่องข้องเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังลดอัตรากันกระทำพิษซ้ำครับอันนี้โครงการนี้เป็นพันธุ์พืชนะครับที่เราจะมาพูดคุยนะครับกับทั้งสามท่านนะครับเกี่ยวกับโครงการนี้ครับน้องยิ่งอมนะ
1: อ่ะเดี๋ยวก็รอแลพร้อมกันนะในช่วงข้องจับกระแสตายนั่นเองค่ะทีนี้ก็นี่จะไปแลกข้าวเลยพี่บอกเกลี้ยงมีเรื่องมาฝาก
0: มีเรื่องมาฝากอีกหนึ่งนะครับนี่ทางด้านของรัฐบาลนะครับกระลิงหินถึงความสำคัญในการปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐนะครับหรือว่าข้าราชการนั่นเองเนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำนะครับด้านบุคลากรเนี่ยสูงถึงร้อยละ73ครับรัฐบาลมีภารกิจสำคัญในไล่ด้านที่จะเป็นจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อจะขับเคลื่อนประเทศนะครับโดยครม.เองนะครับน่าจึงได้มีมติแต่งตั้งและก็คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐโดยมีท่านประกรณ์นินประพันธ์กับรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อศึกษาแนวทางในการปฏิรูประบบราชการนะครับระบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภาครับเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาที่ประชุมครม.มีมติเอ็นชอปนะครับให้มีการจัดสรรอัตราข้าราชการตังไม่นะครับไอ้ชะลอข้อรับการจัดสรรอัตราข้าราชการตังไม่ในทุกกรณีโดยให้คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนประจำกระทรวงดำเนินการพันนี้ครับพิจารณายุบกรอบอัตราข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและก็ชำนาญการและก็ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานระดับชำนาญงานที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปส่องครับยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั่วไปซึ่งเป็นอัตราว่างจากเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2570นี้โดยครอบคลุมตั้งแต่ปีงบประมาณ2571ถึง2575ยุบเลิกตำแหน่งสายงานสนับสนุนที่ไม่จำเป็นในรูปแบบของการจ้างประเภทข้าราชการและทุกส่วนราชการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างของหน่วยงานให้สอดคล้องกับอัตรากำลังและการสำนักกอพ่อเนี่ยจะทำเสนอเชิงนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องโดยความคืบหน้าขณะนี้นะครับมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดรองข้าราชการพลเรือนก็มีความคืบหน้าครับ
1: ค่ะโดยท่านรองนายกค่ะก็ได้หารือรวมกับสำนักงานกพ.สำนักงบประมาณนะคะแล้วก็กรมบัญชีกลางแล้วก็เห็นชอบหลักการสำคัญแล้วก่อนจะมีการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยดำเนินการควบคู่กันไปใน3ด้านสำคัญค่ะก็คือ1ปรับกำลังคน2ปรับกระบวนการและก็3ปรับวิธีทำงานด้วยเทคโนโลยีเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจและก็แนะนำค่ะการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการนะคะต้องเริ่มจากการพิจารณาว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่อะไรกระบวนการในจำเป็นและก็งานในสามารถจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้และก็เป็นภาครัฐระบบเปิดค่ะหรือว่า Open Government นี่แหละท่านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันประชาชนติดต่อราชการกันได้ง่ายขึ้นประเทศก็จะลดภาระรายจ่ายประจำปีมีงบประมาณสำหรับการลงทุนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการยกระดับคิดความสามารถในการแข่งขันและมีระบบราชการที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนั่นเองค่ะ
0: นะครับอ่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะครับแต่ช่วงนี้มาเลยข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเราในช่วงสันข่าวเช้านี้ครับ

0: อะไรครับมาที่ทานข้าวเช้านี้นะครับนะมากำหนวดโลกนี่ผ่านไปแล้วเมื่อไรแต่ว่านี่งอมแต่เราไปแลบรรยากาศพิธีไหว้ครูใหญ่ที่จัดขึ้นในมากำหนวดไทยและสุขภาพนาชาติ2569นะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีบรรยากาศเต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่พลังศรัทธาของศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงานครับโดยเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาที่ห้องประชุมวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนารัตนพรหมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีนะครับพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติบรรดาศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธีไหว้ครูใหญ่ภายใต้งานมากำหนดไทยและสุขภาพนานาชาติ2569สำหรับพิธีส่งนะครับโดยพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์199รูปต่อมาประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับสวดเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นถวายจตุปัจจัยไตรธรรมกรวดน้ำรับพรต่อด้วยเข้าสู่พิธีพราหมณ์บูชาเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาบูรพาจารย์บรมครู108หรือ408นะครับและก็บรมครูพราหมณ์ที่ระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์และก็เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ลูกศิษย์ตามความเชื่อทางศาสนาครับ
1: สำหรับการจัดพิธีไหว้ครูใหญ่ในครั้งนี้ค่ะก็มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหนวดนานาชาติ2569ชิงแชมป์โลกนะคะชิงถ้วยพระราชทานส้มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมส้มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากทั้งในและก็ต่างประเทศค่ะการสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อนะเกี่ยวกับลักลั่นของเชื้อชาติความเชื่อทางศาสนาผ่านศาสตร์การแพทย์แผนโบราณที่พร้อมใจกันเข้ามารวมแข่งขันและเป็นองค์ความรู้และก็เป็นการยกระดับเครือข่ายด้านสุขภาพให้เป็นซากกลย่างยังยืนต่อไปด้วยนั่นเองค่ะโอ้ยจัดย่างหญิงใหญ่นะ
0: คิดรู้ว่ามากมายเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: มาครูด้านการนวดนะ
1: ทีนี้เดี๋ยวมาแล่ในเรื่องของการลุกป้ากันบ้างที่ทำแล้วทำซ้ำทำนว
0: นงานนะ
1: ลุกเล่ด้วยในพื้นใช่ค่ะด้วยเรื่องนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ได้มีการสร้างกรมอุทยานดำเนินคดีกับคนที่ทำผิดให้ถึงที่สุดพร้อมเรียกค่าเสียหายด้วยค่ะหลังจากมีการพบแบ็คโฮกลับมาขุดจอเกาะวังนอเกาะสมุยในพื้นที่เดิมค่ะซึ่งตอนนี้พื้นที่นั้นอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีนั่นเองค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะท่านได้สั่งการด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแรงตรวจสอบและการดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดกรณีพบการลักลอบนำเครื่องจักรกลนักข่าวมาบุกรุกพื้นที่เกาะวังนอค่ะหมู่ที่3ตำบลตะลิ่งงามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งอยู่ในพื้นที่การเตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติฮาดคะน้อมหมู่เกาะทะเลใต้ค่ะซึ่งเหตุการณ์เนี่ยถูกพบแรงวันที่5กันยายนที่ผ่านมาค่ะในขณะที่เจ้าที่อุทยานแห่งชาติฮาดคะน้อมหมู่เกาะทะเลตายได้รวมกับนักดำน้ำจิตอาสาคือวันนั้นเขาลงพื้นที่เพื่อจะไปเก็บขยะตายทะเลแต่ว่าไปพบการนำรถแบ็คโฮนี่แหละค่ะข้าวมาขุดจอแล้วก็ทำลายแนวหินเพื่อจะเปิดร่องน้ำสำหรับเรือขนาดใหญ่รวมไปถึงขุดตักหินทำคันดินแล้วก็มีการแผ่วทางพื้นที่ป่าค่ะคิดเป็นพื้นที่ประมาณ17ไร่ทีนี้สิ่งที่น่ากังวลก็คือพื้นที่ตรงเนี้ยค่ะอยู่ระหว่างการดำเนินคดีจากการบุกรุกไปก่อนหน้านี้แต่กลับพบว่ามีการนำเครื่องจักรเนี้ยกลับเข้ามาปรับพื้นที่อีกครั้งนึงเนี่ยค่ะการสะท้อนถึงการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ครับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับนายสุชาติชมกลิ่นแกก็ย้ำว่านะครับจะไม่ยอมให้ผู้ใดทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยได้สั่งการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาตินะครับนะบูรณาการกำลังร่วมกับกรมเจ้าท่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกลุ่มป่าไม้ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดต่อเช้านะครับ8กันยายนพร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้นครับด้านนายอัตพลเจริญชันซ่าอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับเกกะโบได้ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เกาะสมุยเพื่อรวมตรวจสอบข้อเท็จจริงรังวัดแนวเขตประเมินความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับก่อนจะแจ้งความดำเนินคดีทางกฎหมายเบื้องต้นการกระทำดังกล่าวในเขาข่ายความผิดนะครับพรบป่าไม้พรบอุทยานและก็กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยเนื่องจากการขุดเจาะและก็ปรับพื้นที่เนี่ยอาจจะสร้างความเสียหายต่อแนวปะการังระบบนิเวศสัตว์น้ำไวอ้อนและก็ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติของเกาะนะครับล่าสุดทางด้านของนายนิธาอุยกิมกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติฮาดคะน้อมหมู่เกาะทะเลใต้เปิดเผยว่าได้สั่งการเจ้าหน้าที่ปักหลักความระวังบริเวณที่เกิดเหตุตลอด24ชั่วโมงนะครับขณะที่เครื่องมือและก็รถจักรของผู้บุกรุกอย่างทุกทิ้งไว้ในพื้นที่และก็ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายออกนะครับฝ่ายร่างจะมาตรวจสอบในวันที่8คือต่อเช้าใช่ไหมวันนี้ที่8ต่อเช้าจะหน้าที่จะยกรับมาตรการในการรัตวีทางบกทางเลป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ที่พื้นที่ห่างไกลแม่ก็ทำอีกนะครับ
1: ค่ะ
0: ไปแลกกันต่ออีกเรื่องนึงนะครับจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษานะครับได้มีความกังวลต่อความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้ปกครองสำนักการศึกษาธิการภาค5กับได้ถึงความจำเป็นในการยอมรับมาตรการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างจริงจังครับโดยสำนักการศึกษาภาค5นะครับนะซึ่งดูแลในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยนะครับด้านความปลอดภัยนะครับสั่งการศึกษาธิการจังหวัด5จังหวัดประกอบไปด้วยตรุงราชพัทลุงนครสุราษฎร์ชุมพรนำอยู่ใบไปสู้การปฏิบัติอย่างเร่งด่วนดร.สัมมนาการบุญเรื่องกับศึกษาธิการสำนักงานศึกษาธิการภาค7รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการสำนักงานศึกษาธิการภาค5กล่าวว่าได้สั่งการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด5จังหวัดภายใต้สังกัดเนี่ยรับนโยบายเพื่อนำไปปฏิบัติทันทีเพื่อให้โรงเรียนทุกแห่งนะครับเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงมีแนวทาง7มาตรการนะครับได้แก่ตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิ์เสรีและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาทุกแห่งเป็นจุดรับแจ้งให้คำปรึกษาประสานงานช่วยเหลือเยียวยาครับซ่องมีแผนความปลอดภัยในการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุให้ครอบคลุมในพื้นที่โรงเรียนการเดินทางสถานศึกษาและการกลุ่มเข้มวัสดุอันตรายนะครับสร้างยกระดับดูแลสุขภาพจิตโดยเชื่อมโยงนักจิตวิทยาสาธารณสุขและก็ครูแนะแนวในพื้นที่นะครับซีบริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตำรวจฝ่ายปกครองนะครับองค์กรปกครองท้องถิ่นและเครือข่ายในพื้นที่รวมกันป้องกันและเยียวยานะครับ5ได้เปิดพื้นที่ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสังเกตการรวมสร้างความเชื่อมั่นอบรมฝังวัฒนธรรมไม่ใช่ความรุนแรงการจัดการอารมณ์ความขัดแย้งอย่างสันติและก็จัดกับประกาศให้สถานศึกษาเป็นเขตปลอดภัยนะครับนาสกุลเซฟตี้โซนขัดกล้องลงทะเบียนผู้เข้าพื้นที่ห้ามอาวุธและก็สิ่งผิดกฎหมายครับ
1: โดยเป้าหมายสำคัญค่ะก็คือการสร้างสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่นักเรียนสามารถจะมาเรียนได้อย่างมีความสุขครูสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นใจและก็ผู้ปกครองก็สามารถจะส่งบุตรหลานเข้าสู่ระบบการศึกษาได้โดยความเชื่อมั่นค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
2: ในส่วนของความปลอดภัยในสถานศึกษาไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับและก็ที่ล่าสุดที่กำแพงเพชรนะครับทางสำนักงานศึกษาธิการภาค5นะครับก็เห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ในวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะครับคณะรัฐมนตรีนะครับก็พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยของสถานศึกษาเนี่ยเป็นวาระแห่งชาตินะครับกระทรวงศึกษาธิการก็ตอบรับนะครับโดยออกนโยบาย7มาตรการนะครับให้กับสถานศึกษานะครับปฏิบัตินะครับโดยแนวทางในการขับเคลื่อนในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการภาค5นะครับก็ได้สั่งการโดยด่วนนะครับเพื่อให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนะครับขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดยสถานศึกษาปลอดภัยนี้นะครับสถานศึกษาจะต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการภาค5เองนะครับก็มีแนวทางติดตามนะครับในส่วนของการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยนี้นะครับด้วยกระบวนการคือให้รายงานผลและที่สำคัญสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนนะครับเพื่อดูว่ามีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่แท้จริงหรือไม่นะครับและก็ในส่วนของทั้ง5จังหวัดนี้นะครับผมเองก็ได้ลงพื้นที่นะครับครบพื้นที่ทั้ง5จังหวัดนี้แล้วนะครับแล้วก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของสถานศึกษาปลอดภัยตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทรลวงทองด้วยครับ
0: ได้ครับอ่ะขอให้ความมั่นใจนะ
1: ทีนี้จังในเรื่องของการศึกษาเดี๋ยวพาไปแลกการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกันมั่งค่ะโดยภาคธุรกิจสุขภาพค่ะได้จับมือผู้ให้บริการท่องเที่ยวและก็ที่พักชั้นนำที่จังหวัดภูเก็ตค่ะยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผลักดันจังหวัดภูเก็ตให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางเวลเนสทัวริซึมในระดับโลกค่ะเมื่อเร็วๆนี้ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้มีความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้มีการเปิดตัวโปรแกรม BDMS Wellness Clinic X ศรีพันวา The Holistic Wellness Retreat ภายในงาน Longevity Conversation by The Sea ค่ะซึ่งศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันในเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนหรือว่า BDMS ค่ะก็ได้ร่วมกับโรงแรมศรีพันวาภูเก็ตต่อยอดประสานองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ป้องกันและก็วิทยาสุขภาพข่าวกับการผักพอดและการบริการระดับลักชัวรี่โดยความร่วมมือดังกล่าวค่ะกระมุงที่จะหยอกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบเฉพาะบุคคลครอบคลุมการประเมินสุขภาพเชิงลึกการให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกันโภชนาการ เฉพาะบุคคลนะคะแล้วก็มีการฟื้นฟูสุขภาพตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางด้านร่างกายและก็จิตใจค่ะซึ่งภายในงานนี้ค่ะการมีผู้บริหารและก็ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพมาเข้าร่วมค่ะเช่นว่านายสงกรานต์อิสระประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทชาญอิสระดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนายแพทย์เกติภูมิสร้ายไทยค่ะแพทย์ผู้ชำนาญการด้านวิทยาศาสตร์ป้องกันคลินิกสุขภาพเชิงป้องกันและฟื้นฟู BDMS Wellness Clinic
0: ครับเพชรยิ่งอาติยาหลุงแจงครับผู้อำนวยการคลินิกนะครับแล้วก็นางสาวกมลชนกโชติสมิทธ์กุลครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดครับแล้วก็ผู้การโรงงานนะครับนะนี่รู้จักไหมก้อยรัชวินคงมาเลย
1: เขาเป็นดาราแล้ว
0: แอนนมัตนันสนัน
1: มานัสนันนักละดาน
0: ักละดานี่ดาราเหมือนกันใช่ไหม
1: มีคุณนัททิวไพ่งามค่ะมียกผักสนันธนะมหาทวีกิจการมารวมกันแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันการมีอายุยืนย่างมีคุณภาพและก็ทิศทางการพัฒนาภูเก็ตไปสู่จุดหมายปลายทางด้านเวลเนสระดับโลกนั่นเองค่ะ
0: ครับนอกจากนี้มีการเปิดตัวโปรแกรมดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงเพื่อเปลี่ยนรูปแบบนะครับการพักผ่อนระยะสั้นให้เป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพระยะยาวโดยมุ่งเน้นนะครับการประเมินสุขภาพการให้คำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมไปถึงการดูแลด้านโภชนาการการฟื้นฟูร่างกายการดูแลสภาวะจิตใจทางนี้นะครับก็นับเป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับในการทำให้รุ่นภาพศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตและกับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางทางด้านของวิวเน็ตนะครับนะ
1: แล้วก็เป็นลองจีวิตี้ได้รับการอนุชาติด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ภูเก็ตด้วยเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Global Wellness Summit 2026ค่ะระหว่างวันที่10ถึง13พฤศจิกายน2569นี้แล้วค่ะ
0: เอามาเลยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างนะครับวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะเสนอจังหวัดสุราษฎร์ธานีชูภูมิปัญญาพื้นถิ่นนะครับนำเปลือกมะพร้าวและขยะที่เหลือใช้เนี่ยมาแปรรูปเป็นผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติและผลิตภัณฑ์หลักโลกนะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับ

0: ผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยมีนางวริธพรกรพี
1: ด้านการตลาดอย่างของกลุ่มนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเขามีตัวผลิตภัณฑ์มีตัวสินค้าเราก็เข้ามาช่วยในเรื่องของการหาช่องทางการจำหน่ายการหาตลาดหรือการพาไปออกงานแสดงสินค้าต่างๆนะครับที่ทางเราได้จัดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าต่างพื้นที่บ้างในพื้นที่บ้างนะครับก็แล้วแต่ว่างานนั้นจัดที่ไหนนะครับ
2: ถึงความโดดเด่นของชุมชนบ้านกอเสนอค่ะก็มาจากการที่จะมุงแก้ปัญหาขยะเปลือกมะพร้าวที่มีเยอะเลยในพื้นที่โดยที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านก็มักจะกำจัดโดยวิธีการเอาไปเผาค่ะซึ่งมันเป็นการสร้างมลพิษนะการเอามาแปรรูปเป็นซี่ย้อมผ้าผ่านกระบวนการขัดเหลือกแล้วก็แช่น้ำ7วันเสร็จแล้วก็เอามาต้มและสกัดซี่รวมไปถึงการประยุกต์ผสมผสานกับใบไม้แห้งมีครามธรรมชาติมีซี่จากครั้งแล้วก็ซี่จากประดูค่ะเพื่อจะมาสร้างสั้นลวดลายแล้วก็เช็ดซี่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่เขาทำออกมาค่ะเช่นว่ามีเสื้อมัดย้อมมีกระเป๋าหลักโลกรองเท้าหมวกแล้วก็มีพวงกุญแจ
0: ครับนอกจากนี้ทางวิทยาคิดชุมชนยังได้นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับมาขับเคลื่อนผ่านการบริหารจัดการขยะต้นทางอย่างเป็นระบบนำวัสดุเลือดชายมาสร้างมูลค่าเพิ่มและกระแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลักลูกออกสู่ตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารักโลกสร้อยคอต่างหูจากวัสดุรีไซเคิลการดำเนินงานทั้งหมดนี้นะครับไม่เพียงแต่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดขยะในชุมชนแต่ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเยาวชนที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ฝึกฝนพร้อมทั้งสร้างงานสร้างอาชีพและก็สร้างรายได้เพิ่มนะครับให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนครับ
3: เกิดขึ้นว่าเนี่ยชาวบ้านเรามีกี่หลังที่เราต้องคอยช่วยเหลือก็เลยจับกลุ่มกันให้มาทำผ้ามัดย้อมสีเปลือกมะพร้าวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนซึ่งชุมชนของเราเนี่ยค่ะใครทำใครได้เราไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเราไปขายทุกคนก็ได้เงินเต็มค่ะก็ต้องมีตั้งแต่ผู้สูงอายุเยาวชนคนติดเตียงกลุ่มเปราะบางนะคะก็เข้ามาแล้วตอนนี้ทุกคนเป็นครูแล้วนะคะเป็นครูผ้านะคะเป็นครูสอนคือการเราเป็นผู้นำเนี่ยถ้าเราสร้างคนให้เป็นผู้นำได้เราก็จะทำให้ชุมชนยั่งยืนขึ้นนะคะ
2: ผ้าซวยๆนะเป็นผ้าหมัดยอมใช่ไหมเดี๋ยวมาแหละอีกผ้าหนึ่งซวยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมไปแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์10ซ่องค่ะจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู้การสร้างทักษะอาชีพของนักเรียนต่อยอดการทำผ้าพิมพ์อีโคบาร์ด้วยซี่จากใบง้อบ้านนาซ่านค่ะไปแลกกันนะคะที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์10ซ่องอำเภอบ้านนาซ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู้การสร้างทักษะอาชีพของนักเรียนมีนักเรียน250คนนะมีเจ็ดชมรมค่ะสลับมุ่นเวียนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยค่ะมีไล่เรืองค่ะฉันว่ามีการบินโดรนมีงานไฟฟ้างานครัวสร้างสั้นการทำขนมการออกแบบผ้าเป็นตอนโดยเฉพาะกิจกรรมการซ่อนทำผ้าพิมพ์อีโคบาร์เข้าทำมาจากซี่ใบง้อบ้านนาซ่านดันดีบอกเรีย
0: นนะครับคุณยุวธิดาสุวรรณเมนามิกคุณครูโรงเรียนรัฐประหารนุเคราะห์12นะครับที่ทำหน้าที่ควบคุมการซ่อนในกิจกรรมให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าซี่จากใบง้อเนี่ยทำได้ทำโดยนำใบง้อแล้วก็ไปต้มกับน้ำ30ลิตรเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วก็จึงได้ซี่ที่ทนทานนะซี่อย่างง้อมันทนอยู่แล้วนะครับในส่วนของสั้นกันซี่จากเม็ดง้อนะครับก็นำเม็ดเนี่ยสั้นสกัดซี่จากเม็ดหอนะก็นำมาล้างแล้วก็น้ำเพื่อนำไปต้มให้นิ่มนะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดครับหลังจากนั้นก็ผสมกับเจลาตินผสมแป้งเมล็ดง้อกับแล้วก็กาวกระทิ่นกวนจนนืดครับผักให้เย็นแล้วก็นำมาบีบเขี้ยนวาดลวดลายแทนเทียน
2: มาใช้แทนเทียน
0: ไม่ต้องใช้เทียนเลยนะนะครับนับเป็นการใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของง้อได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นของดีขึ้นชื่อของอำเภอบ้านนาซ่านอยู่แล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดทางการสร้างเอกลักษณ์ของชิ้นงานให้มีความหลากหลายสวยงามสะท้อนถึงความเป็นตัวตนของท้องถิ่นผ่านชิ้นงานศิลปะฝีมือนักเรียนครับ
4: ที่มาที่ไปของการทำผ้าอีโคบาร์นะครับเราเริ่มจากที่ว่าได้รับการอบรมจากทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะครับก็แล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากวิทยาลัยอาชีวะสุราษฎร์ธานีนะครับเราก็พัฒนางานขึ้นมาเป็นงานอีโคบาร์ที่แต่เดิมนะครับยังใช้ลายใบไม้กับสารเคมีนะครับและเมื่อเราได้ไปเข้าประกวดของโครงการสร้างการดีนะครับของเขตพื้นที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ระดับประเทศนะครับ

0: เราก็คิดว่าเราน่าจะพัฒนางานนะครับของเราให้มันแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราก็คืออำเภอบ้านอาสานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1: สำหรับผลิตภัณฑ์อีโกบาร์นะคะของโรงเรียนเรานะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาเพื่อรักโลกแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมนะคะก็อยากจะขอเชิญพี่ๆทุกท่านนะคะร่วมกันสนับสนุนนะคะผลงานที่น้องๆได้ทำขึ้นนะคะที่ทำมาจากวัตถุดิบนะคะในท้องถิ่นให้เพิ่มมูลค่าขึ้นมานะคะหากพี่ๆท่านใดสนใจนะคะร่วมสนับสนุนน้องๆผลงานของน้องๆนะคะหรืออาจจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์12นะคะหรือทักมาทางเพจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12หรือกลุ่มสร้างการดีได้ค่ะ
2: นะครับเพราะที่ตอนเด็กๆทุกอย่างงอนี่มันสักไม่ออก
3: อะ
2: ไ
3: รแม่ทุบอ่ะนะ
2: แม่ทุบอ่ะนะนี่เอามาทำซี่เลย
3: นะช่วยเลย
2: ช่วยเลยนะครับ
3: อ่ะ
2: ไปเลยทีมฟุตบอลพี่บอกเกรียงมั้งนะครับนะ BK ฟุตบอลคลับครับเปิดสนามฟุตบอลเองไม่นะครับอย่างเป็นทางการโดยการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นเด็กอายุไม่เกิน11ปีนะครับเพื่อสร้างเสริมทักษะและศักยภาพด้านกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนครับโดยเมื่อเร็ววันที่5กันยายนที่ผ่านมาที่สนามฟุตบอล BK ฟุตบอลคลับตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับ BK ฟุตบอลคลับเปิดสนามฟุตบอลแห่งใหม่ BK สปอร์ตคอมเพล็กซ์ย่าเป็นทางการพร้อมจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน BK U11 ครับนะครับครั้งที่1รุ่นเด็กอายุไม่เกิน11ปีโดยมีนายศักดาสมบูรณ์ลักษณารองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดการแข่งขันครับ
3: ค่ะสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะก็มีทีมฟุตบอลเยาวชนเข้าร่วมทั้งแมตช์24ทีมก็มีการจัดทีมละไม่เกิน15คนในการชิงเงินรางวัลพร้อมรับถ้วยรางวัลจำนวน4ประเภทมูลค่ารวมว่า 52,000 บาทค่ะซึ่งว่านับเป็นการเปิดบ้านให้เยาวชนได้เข้ามารู้จักสนามแข่งขันฟุตบอลแห่งใหม่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีทั้งสนามที่สวยนะได้มาตรฐานบรรยากาศดีพร้อมบริการอาหารและก็เครื่องดื่มการทั้งคนที่ว่ามาแล่นแล้วก็ผู้ที่ติดตามนะก็บริการครบจบในทีเดียวกันเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะกิจกรรมการแข่งขันเนี่ยก็เป็นไปตามอย่างเป็นกิจกรรมแข่งขันที่ส่งเสริมการออกกำลังกายค่ะพัฒนาปลูกฝังทักษะด้านกีฬาและก็สร้างโอกาสให้กับเยาวชนได้มาแสดงศักยภาพตลอดจนการมีส่วนร่วมสนับสนุนในการจัดการแข่งขันจากน้องๆ นะคะนักกีฬาผู้ปกครองและก็ประชาชนที่เดินทางมาที่สนามฟุตบอล BK Sport Complex นี่แหละค่ะเขาอยู่ที่ตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนี่เองค่ะพี่บ่าวเกลียง
2: นะครับ
3: ค่ะ
2: BK ที่ไม่ได้แปลว่าบ่าวเกลียงนะ
3: ไม่ได้แปลว่าบ่าวเกลียงมาจากพี่บ่าวเกลียงก็ไปเล่นกันได้เด็กๆกันนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปแลพยากรณ์อากาศกันสักคิดค่ะ
2: ครับเริ่มที่ภาพใต้ดาวเทียมนะครับว่าเป็นแบบเรื่องกันบ้างนะครับอินทรฝนเริ่มจะมาแล้วนะครับงอมแต่ว่าอย่างลุ่งๆนะมีก้อนส้มๆเขียวๆนิดๆนะครับหมอส้มตะวันตกเชียงใต้กำลังปานกลางผัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยครับขอประชาชนระมัดระวังอันตรายจะฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังลิกเลี้ยงการเดินเรือบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองครับ
3: มาแล้วภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและก็นราธิวาสเลยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรค่ะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้36องศาเซลเซียสและก็ต่ำสุด23องศาเซลเซียสค่ะ
2: เรียกว่าตกกันบ้างครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากลางสตูลครับอุณหภูมิต่ำสุดนะครับ24ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะครับ31ถึง34องศาเซลเซียสแล้วก็ในจังหวัดภูเก็ตองเมนแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรครับบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุดนะครับ34องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศาเซลเซียสนี่คือลักษณะอากาศของเช้าวันนี้ครับ
3: หลักการในช่วงหน้าจับกระแสตายเมื่อที่บอกค่ะวันนี้มาพูดคุยกันในประเด็นเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังลดอัตรากระทำความผิดซ้ำน่าสนใจกันเลยทีเดียว

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมดวงตกอะพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวย

0: สวยงามและก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะ
1: พูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
2: ไป
3: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
1: ไปโรงเรียนก่อนพอ
4: เออก็ประเดี๋ยวได้รู้มือแล้วพวกกันนกอ่ะมันมาร้อยไหม
5: ตุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ครับสุรินทร์ข่าวชาวใต้ชงดีดีคงเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีครับชื่อโครงการเนี่ยก็คือโครงการอบรมปีนี้จัดเป็นปีที่สองแล้วนะครับและโครงการนี้เนี่ยเป็นผลพื้บางเกิดประโยชน์ต่อสังคมนะครับจากพระอาจารย์ธนกฤตกิตติปัญโยหัวหน้าพระธรรมวิทยากรและการถันแม่ชีนายนาแก้วบันดอนจากวัดมหิยุงนะครับแล้วก็ถันสุติพงษ์อนุชาครับอนุสัสรังสุราษฎร์ธานีนมัสการพระอาจารย์ครับแล้วก็สวัสดี
1: สอง
0: ท่านครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดี
0: ครับอะไรครับก่อนอื่นมาเริ่มกันที่โครงการก่อนนะอยากจะทราบนะครับจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เป็นเหมือนเพื่อกับคุณสุติพงษ์ครับ
3: ก็เป็นไปตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์นะครับที่จะมุ่งเน้นในการพัฒนาจิตใจของผู้ต้องขังนะครับก็เลยได้มีหนังสือสั่งการนะครับประจำปีงบประมาณก็เป็นไล่ไรมัดนะครับไรมัดนั้นก็3เดือนแล้วก็จัดสรรงบประมาณมากับโดยเฉพาะโครงการพุทธคริสต์อิสลามแต่ในที่นี้จะขอพูดถึงศาสนาพุทธนะครับก็โดยนะครับก็ทางกรมราชทัณฑ์นี่ครับได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขผู้กระทำความผิดนะเรามาอยู่ในผู้ต้องขังที่มาอยู่ในเรือนจำกลางสุราษฎร์เนี่ยครับนะก็ต้องได้รับการฝืนฟูแก้ไขนะสภาพทางด้านจิตใจได้ส่งเสริมนะครับแล้วก็โครงการเนี่ยครับบรรยายทำโดยผู้นำศาสนาพุทธนี่ความจริงแล้วไม่ใช่มีเฉพาะบรรยายทำผู้นำศาสนาพุทธคริสต์อิสลามเท่านั้นแต่ว่าก็มีโครงการอื่นอีกนะครับเป็นไปตามคู่มือพัฒนาจิตใจนะครับเช่นโครงการเรือนจำเรือนถ้ำที่เคยได้จัดแล้วนะมันได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ท่านนะครับก็ผมในฐานะอนุศาสนาอาจารย์นี่ก็ครับเกลื่อนคอยประสานงานกับพระอาจารย์ตลอดในการนิมนต์ท่านมา
0: ก็คือตอนนี้ทำมาแล้วไล่รอบแล้วคร
3: ับ ไล่รอบแล้วครับ
0: อ๋อเป็นหลายเดือนเลย
3: ก็เป็น
0: ไตรมาสดีกว่า
3: เป็นไตรมาสรูปแบบของการจัดนี่จัดเป็นเดือนไปครับเช่นหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเดือนพูดตรงครั้งที่อบรมส่งลอยบ้างสามลอยบ้างก็สุดแล้วแต่กับเดือนหนึ่งห้าวันวันละหกชั่วโมงหกอาก็เป็น30ชั่วโมงนะครับตรงนี้เป็นประโยชน์พูดตรงครั้งก็ได้สอบฉันด้วยแล้วก็เป็นไปตามตารางเนี่ยแต่ละวันในการจัดครับ
1: ค่ะก็เมื่อที่ธันวาก็ไม่ใช่เท่าแต่มีศาสนามีทำไมถึงเลือกชายไอ้ลักคำซ้อนทางศาสนาเข้ามาฟื้นฟูจิตใจผู้ต้องขังอะคะ
3: ก็เพราะว่าศาสนานี่เป็นสถาบันที่ว่าคนให้การยอมรับแล้วก็เห็นผลมาแล้วดูจากลักคำซ้อนของพระศาสดาเหมือนของศาสนาพุทธนี่ก็มีคำซ้อนที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเหมือนเช่นว่าผู้ต้องขังกระทำความผิดคดีนี้คาดอะไรเหมือน

0: ว่าคดีหลักทรัพย์เพราะว่าขาดศีลนะศีลศีลข้อที่สองคนทำความชั่วเพราะว่าเราขาดอุปการะธรรมถ้ามีอุปการะมาก็คือขาดหนึ่งสติคือความระลึกได้สองสัมปชัญญะคือความรู้ตัว
1: คร
0: ับ ก็มีคำสอนที่ชัดเจนแล้วก
1: ็เลยเลือกศาสนานะ
0: ครับเป็นการแก้ศาสนาเป็นการแต่ว่าแก้ปัญหาแบบต้นหลักต้นคนเลยเพราะว่าเราเน้นด้านจิตใจ
2: ค
0: นคนแต่ว่าทำความชั่วทำความผิดนี่ลักสำคัญคือกระบวนการทางด้านจิตใจก่อน
1: จิตใจเป็นหลักเลยนะครับ
0: ครับผม
1: ตรงไปที่พระอาจารย์แล้วครับนมัสการพระอาจารย์ครับในฐานะหัวหน้าพระธรรมวิทยากรเนี่ยครับได้วางหลักสูตรในการอบรมไว้บรรพบุรุษบ้างครับอาจารย์ครับ
3: ก็ขอบคุณครับสำหรับคำถามจากพิธีกรท้องฐานเบื้องต้นก็ขอบคุณในความเมตตาของท่านผู้อำนวยการสถานีและบริหารกิจการตรวจตัดของ NBT 21ก็อาจารย์มาประสานวันนั้นจนนำมาสู้ในการออกรายการวันนี้ซึ่งการประชาสัมพันธ์เนี่ยถ้าไม่มีความสำคัญไม่มีความสำคัญมากสำคัญมากในการที่เราทำประโยชน์ให้กับสังคมมาโดยเฉพาะศาสนาเนี่ยก็เป็นการทำประโยชน์โดยการโดยหน้าที่ซึ่งคำถามที่พิธีกรถามมาได้หวังหลักสูตรอย่างไรเนี่ยตอนนี้พระอาจารย์ก็อยู่ในกระบวนการที่กำลังออกเป็นคู่มือหลักสูตรแล้วนะแต่เจ้าบับร่างได้เสร็จมาแล้วก็ในการที่เราทำงานมา2ปีเนี่ยเป็นการบุกเบิกมาทั้ง2ปีเป็นการบุกเบิกรวมระหว่างศาสนานะครับโดยพระอาจารย์นี่ก็ผลักดันตัวเองเข้าไปในเรือนจำเลยคือเข้าไปติดร่างเองนะ แต่เราไปติดร่างเราไม่มีวันออกนะครับซึ่งก็ขอขอบคุณกรมราชทัณฑ์โดยเฉพาะผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีนะนายวิชาญศรีวิเศษซึ่งให้การอนุมัติถ้าผู้บัญชาการผู้บัญชาการเรือนจำไม่อนุมัติในโครงการนี้ก็ไม่เกิดท่านอนุชาท่านอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นะพระสนามแล้วก็ดูแลในการศึกษาก็รายการรวบรวมของแดน10ซึ่งอยู่ในแดน10เรือนจำสุราษฎร์เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีเนี่ยแดน10เป็นแดนของการศึกษาแดนการศึกษา
0: และพัฒนาจิตใจ
3: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้วางหลักสูตรไว้ชัดเจนในตอนนี้ออกมาเป็นฉบับรางชัดเจนแล้ว
1: เน้นเรื่องอะไรบ้างอาจารย์ครับเน้นลักๆเลย
3: ลักๆในตอนนี้โครงการที่เราจัดเนี่ยจะมีอยู่5วัน5วัน5วันของโครงการของท่านอนุสาสนาอาจารย์ก็จัดไว้5วันทีนี้พระอาจารย์ก็เลยออกแบบหลักสูตรมาให้สอดคล้องคือ5วันจบ5วันจบการอบรม5วันจบหลักสูตรผู้ต้องขังเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์มากเลยหลังจากไอ้ทดลองใช้หลักสูตรนี้ก็คือมันจะมีหน่วยการเรียนอยู่5หน่วยคือ5บท5วันจบเลยแล้วก็มีการทดสอบประเมินผลแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันหมดครับพอจบโครงการนี่จะมี100คะแนนนะการให้คะแนนนี่เป็นการถ้ามาการให้คะแนนมีผลอย่างไรก็มีผลก็คือ1การทํางานขององค์กรของเราเองศาสนานี่ก็ทํางานรูปแบบชัดเจนในด้านผู้รับก็คือผู้ต้องขังซึ่งเป็นผู้รับเป็นผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยจะได้รับประโยชน์ก็คือก็จะมีความตั้งใจวันนี้ไม่ใช่การมาลงโทษแต่เป็นการชายสถานที่เรือนจำเนี่ยเป็นสถานที่ที่เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเองเพื่อนำตัวเองเนี่ยเป็นคนดีเลยไปพัฒนาทั้งกลุ่มต่อไป
1: ครับทางด้านของผู้ต้องขังยิ่งกันบ้าง
2: แม่ที่นายนาคะสามวันทันมีความเชี่ยวชาญในการเอาเทคโนโลยีเนี่ยค่ะมาใช้ในเขาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน
4: ค่ะ
2: ทีนี้ท่านได้เอาเทคโนโลยีเนี่ยค่ะมาประยุกต์ในการเข้ามาช่วยซ่อนผู้ต้องขังผันพรือมั้งคะ
4: ต้องเริ่มด้วยประสบการณ์เรื่องพี่เลี้ยงกรรมฐานก่อนแล้วก็เคยเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาไอทีถึงส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาชายเราก็จะสังเกตบอกว่าเราคลุกคลีกับผู้ปฏิบัติค่อนข้างมากทั้งผู้หญิงผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงด้วยซ้ำทีนี้ก็คือว่าเราก็สังเกตอารมณ์ที่หน้าแววตาของเขาว่าเขารู้สึกแบบหรือซึ่งทีนี้เราก็เลยมาปรับใช้ในการฝึกอบรมกรรมฐานของผู้ต้องขังแต่ละครั้งเนี่ยเราจะสังเกตที่หน้าแววตาอารมณ์ว่าเขามีความรู้สึกคุณมัวไหมหรือว่าโกโมโหไหมเราก็จะปรับบรรยากาศปรับทัศนคติก็คืออาจารย์ก็จะให้ธรรมะก่อน แม่ชีก็จะลงเสริมว่าเดี๋ยวเราจะปรับอารมณ์นะเราจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานซึ่งผู้ต้องข้างทั้งชายทั้งหญิงเขาให้ความร่วมมือดีมาค่ะเขาก็จะตั้งใจฟังเราแล้วก็พร้อมที่จะไปกับเราไปกับเราปุ๊บที่นี่เราก็จะบอกเขาว่าอายุกับปัจจุบันนะให้พลอยว่างผ่อนคลายสบายสบายแล้วก็เจริญสติไปพร้อมกันตรงนี้ก็เลยทำให้เขาเนี่ยรู้สึกประทับใจแล้วก็ปลื้มใจค่ะ
1: นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเวลาน้อยวันนี้ขอไปนะครับโยนที่พระอาจารย์อีกครั้งนึงพระอาจารย์ครับพุ่นสำเร็จลงสถานการณ์นี้ที่ชัดเจนเลยครับอาจารย
3: ์พุ่นสำเร็จนะอาจารย์ก็เย่เป็นช่วงภาพอินชัดเจนเลยคือภาพเล็กคือภาพในครอบเขตของเรือนจำคือปราบของผู้ต้องขังและปราบของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์และมีการพัฒนาการอย่างไรเพราะที่อาจารย์รายงานไปเบื้องต้นว่าสถานที่เรือนจำเนี่ยเป็นสถานที่เรียนรู้พัฒนาตัวเองพัฒนาชีวิตตัวเองแก้ไขในสิ่งบกพร่องให้สมบูรณ์แบบเพื่อกลับคืนสู้เนาะเรือนจำอีกภาพนึงคือเนาะเรือนจำเนาะเรือนจำนี่ก็ต้องเข้าใจว่าผู้ต้องขังเนี่ยก็จะมีครอบครัวอยู่มีผู้ที่เป็นที่รักครอบครัวก็รออยู่เพราะฉะนั้นไม่มีครอบครัวไหนอย่างที่เราคุณจัวกลับทีนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยพระอาจารย์กว่าจะมาถึงวันนี้ได้นี่ก็ขอบคุณบุคลากรรักเกินเนี่ยอนุชาตนาจารย์ท่านสุติพงศ์เนี่ยท่านก็ในทางพระพุทธศาสนาก็ท่านถึงปาเรียนแปดนะครับถึงก็มาสอบอนุชาตนาจารย์ได
2: ้
3: ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีจิตวิญญาณตามหน้าที่จริงๆเพราะฉะนั้นภาพของครอบครัวที่รอคนเป็นที่รักเราเนี่ยฉะนั้นในด้านข้างในนี่ในเดือนจำเนี่ยที่พระอาจารย์เข้าไปในการบรรยายธรรมอบรมธรรมเนี่ยที่จริงเป็นการทำงานเป็นการให้ทั้งหมดเลยอาจารย์ไม่ได้เอาอะไรเลยอาจารย์ไปทำงานนี่เป็นงานต่างจิตสาธารณะทุกอย่างเลยแต่เมื่อเราสร้างศรัทธาให้ประชาชนให้สังคมแล้วเนี่ยทั้งข้างในเรือนจำทั้งนอกเรือนจำเนี่ยทุกอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะให้การดูแลประชาชนเองเช่นก็จะมีการเพิ่มกิจกรรมในเรื่องตักบาตรเข้าไปในเรือนจำด้วยตอนนี้เป็นการตักบาตรในเรือนจำด้วยนะครับปกติในเรือนจำนี่ก็แม่ตักบาตรบอกว่าสิ่งของไร้ข้าวนี่จะตรวจสอบยาแต่ว่าโดยการทำงานของบริษัทต่างชาติหน้าก็มีการตักบาตรกันทั้งหมดเลยทีนี้ผู้ต้องขังก็จะได้มีกิจกรรมที่อยู่กับธรรมะคัดเราเจ็บเจ้าตัวเองได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เป็นเน้นอยู่ตลอดเลยครับผู้ต้องขังตั้งแต่รุ่นหนึ่งรุ่นสองของเด่นยิ่งเด่นเก้าเนี่ยถึงเป็นรุ่นที่มีพัฒนาการดีมากแล้วออกผลตัวอะไรกันเลย
2: ค่ะเวลามีน้อยนะคะเดี๋ยวให้ท่านอนุศาสนาจารย์ได้เป็นตัวแทนสักนิดนึงค่ะพระอาจารย์บอกเลยว่าไม่มีใครยากจะรอคุณชัวร์กลับบ้านแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือคนภายนอกต้องให้โอกาสในการกับคือสู้สร้างคมด้วยค่ะเดี๋ยวฟังสักนิดนึงค่ะ
0: ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับก็ตรงนี้อุ่นใจแล้วก็สบายใจได้สิ่งที่ท่านจะได้รับว่าได้รับอะไรบ้างสิ่งที่พระอาจารย์หรือกระผมหรือเมชีที่เขาดำเนินโครงการนี้กิจกรรมเนี่ยครับเรามาสร้างสังคมให้ปลอดภัยนะครับสร้างสังคมให้ปลอดภัยสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นกับผู้ต้องขังซึ่งอาจจะผู้ต้องขังเขาอาจจะไม่หลับตามมาหรือปัดหน้าจิตใจอาจจะไม่ได้ครบ 100% แต่ยังน้อยๆก็ให้ทราบว่าเราพยายามพักดันเราพยายามสร้างตรงนี้คือให้สังคมปลอดภัยให้ทานให้คงใจตรงนี
2: ้
1: ครับ
4: ค่ะก็คิดว่าทุกคนควรจะได้รับโอกาสเท่าเทียมกันนะคะเพราะว่าทุกคนก็อยากเป็นคนดีไม่มีใครอยากเป็นคนชั่วดังมอดตัวนี้บอกโครงการอบรมตรงนี้ได้เข้ามาเจริญกรรมฐานเจริญวิปัสสนาคุณภาพจิตใจของเขาจะทุกยกระดับขึ้นทำอารมณ์ทำอะไรทุกอย่างเขาไว้ก็จะมีความสุขแล้วก็ได้ความสบายใจกลับไปค่ะ
1: อาจารย์ครับสไตล์นิดครับ
3: ฝากครับอาจารย์ก็เสริมมาถึงเป็นประเด็นสำคัญในทางพุทธศาสนาเนี่ยซ่อนในคนมีปัญญาเพราะฉะนั้นสถานที่ในเรือนจำนี่ก็ทางผู้ชมทางบ้านนี่ก็โปรดเข้าใจด้วยว่าลูกหลานของฐานหรือญาติของฐานนี่มาพัฒนาเพื่อเป็นคนดีและกลับไปอยู่ในอ้อมอกของครอบครัวซึ่งก็จะมีความสุขแต่ถ้าเราได้คนชั่วกลับไปก็มีข้าวบางเขตก็อย่านำมาเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตเราจะเอาเคสในเรื่องของคนดีกลับคืนทุกสังคมคนที่เมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยแม้อยู่ท่ามกลางวิกฤตเนี่ย ก็สามารถเปลี่ยนวิกฤตนะให้เป็นโอกาสได้หมดแต่ถ้าคุณขาดปัญญาเนี่ยก็จะไม่อยู่ทำกลางโอกาสก็ทำลายโอกาสเป็นวิกฤตหมดนะจะเรียนพร
1: ผมวันนี้รายการเล่นการจอใต้ต้องขอบพระคุณในความเมตตานะครับก็พระอาจารย์ธนกฤตนะครับแล้วก็คุณทิติพงศ์แล้วก็แม่ชีนายนานะครับขอบคุณมากๆครับผม
2: ขอบคุณมากๆครับนมัสการค่ะแล้ววันนี้ค่ะเวลาห้องไหนการแลกค่าจอตายแมทลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะเราทั้งแมทนะคะพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
1: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
0: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
1: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
0: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตอนเราเข้าสู่รายการพีราวข่าวๆค่ะวันนี้อยู่กับนันทาแก้วการสุขพงษ์ค่ะ
0: น้องวัดฝากขวัญส่วนรักค่ะ
1: ค่ะทักทายคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมผ่านทางโทรทัศน์ช่อง11 NVT ภาคใต้ค่ะ
0: รวมถึงช่องทางอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ค่ะทางเพจ Facebook Live News NVT สงขลานะคะ TV สงขลา YouTube ค่ะ News NVT สงขลานะคะ TV NVT สงขลา TikTok ค่ะ News NVT สงขลา TV สงขลา X ค่ะ NVT สงขลาหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหนองไม้ค่ะแอปพลิเคชัน NVT Plus ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรายการข่าวสารกันค่ะ
1: นี่นะคะก็สามารถเล่ได้หลากหลายช่องทางนะถ้าเกิดว่าอยากแลช่องทางแล้วก็คือผ่านทางโทรทัศน์ช่อง11ช่องทางออนไลน์เรามีหลากหลายช่องทางได้ติดตามไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook YouTube X ต่างๆนะคะมีครบเลยนะคะและก็อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถแวะเวียนมาทักทายแล้วก็พูดคุยกับเราได้นะคะ
0: คือพูดคุยกับเรา2คนก็คือว
1: ่
0: าเข
1: ้าม
0: าในเพจ Facebook ไลฟ์เลยพอตอนนี้เรากำลังไลฟ์อยู
1: ่นี่นะคะเพราะฉะนั้นก็แวะทักทายกันสักนิดแล้วนะจะบอกว่าเริ่มตอนข่าวพี่ราบกับข่าวคนเล็กไม่เล็กไม่ได้เลย
0: คนนี้ไม่ทักไม่ได้
1: ดิจนาม
0: าคนแรง
1: คนแรงเหมือนเดิมนะคะมาด้วยสติ๊กเกอร์หัวใจแล้วก็บอกว่ารายงานตัวครับสวัสดีชาววันจันทร์นี่นะคะ
0: อารมณ์ดีมาเลยวันจันทร
1: ์อารมณ์ดีอารมณ์ดีแล้วก็คู่จากเลยคณิกาชัยโยธามาแล้วนะคะ
0: สว
1: ั
0: สดีทุกท่านค่ะนะคะ
1: นี่นะคะวันนี้บรรยากาศเป็นวันพฤกษาทักทายเล่นกันได้นะบอกกันได้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ค่ะเรามีหลากหลายข่าวสารในได้ติดตามกันไล่ประเด็นเลยแต่ว่ามาเริ่มกันในเรื่องของการทลายจำหน่ายสิ่งผิดกฎหมายกันมั่งค่ะต้องบอกว่าสกัดกันภัยมีมืดนะคะถึงมือเยาวชนค่ะต้องบอกว่าตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเขามีการทลายเล่งหลับหลบนะคะจำหน่ายยาควบคุมพิเศษค่ะโดยตำรวจภูธรจังหวัดยะลาค่ะก็ได้บุกนะคะตรวจค้นและก็จับกุมผู้ต้องหาได้3รายด้วยกันค่ะพร้อมกับหยุดยาแก้ไอทรามาดอนเกือบจะ 30,000 เม็ดเลยค่ะปฏิบัติการดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่4กันยายน69ค่ะเวลาประมาณ 4:06 ก้นยินนะคะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดยะลาก็ได้นำกำลังค่ะตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนนสาย15ตำบลสะเต็งอำเภอเมืองจังหวัดยะลาหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาแผนปัจจุบันและก็ยาอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตท่านเองค่ะโดยจากการตรวจค้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ในจำนวน3รายด้วยกันพร้อมกับยึดข้องกันประกอบไปด้วยยาแก้ไอยาแก้แพ้และก็ยาแก้ปวดทรามาดอนจำนวนมากเลยโดยเฉพาะยาแก้ปวดเนี่ยก็ต้องบอกว่าพบมากที่สุดถึง 29,250 เม็ดเบื้องต้นเองค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อ5ในความผิดฐานครอบครองยาแพทย์ปัจจุบันและก็ยาอันตรายเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนควบคุมตัวพร้อมข้องการส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: คดีนี้นะคะการนับว่าเป็นอีกหนึ่งการปฏิบัติการเชิงรุกที่สำคัญค่ะเนื่องจากยาของกลางดังกล่าวนะคะมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปใช้ในการผิดวัตถุประสงค์โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและก็เยาวชนเพื่อที่จะนำไปผสมเป็นวัตถุออกฤทธิ์ชนิดต่างๆนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เน้นย้ำค่ะซึ่งผิดไพ่และก็การใช้ยาอย่างรู้เท่าทันดังนี้ค่ะทรามาดอนยาแก้ปวดที่ใช้ในทางการแพทย์หากนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือว่าใช้เกินขนาดเนี่ยก็จะก่อให้เกิดอาการง่วงซึมคลื่นไส้ชักและก็รุนแรงถึงขั้นกดการหายใจค่ะหรือในส่วนของยาแก้ไอเนี่ยเป็นยาแก้แพ้ชนิดน้ำและก็ยาบรรเทาอาการตามฤดูกาลหากนำไปใช้ผิดวิธีหรือนำไปผสมกับซ่าหรือนะจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและร่างกายอย่างรุนแรงค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามฝากเตือนไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองและก็ผู้นำชุมชนค่ะให้ช่วยกันสอดส่องดูแลและก็สร้างความตระหนักรู้แก่บุตรหลานเนื่องจากภัยของยาอันตรายไกลตัวเหล่านี้มักจะแพร่ระบาดเข้าสู่กลุ่มวัยชนเยาวชนได้ง่ายค่ะการรู้เท่าทันพฤติกรรมและก็การใช้ยาที่ถูกต้องจึงเป็นกรอบป้องกันสำคัญในการปกป้องอนาคตของลูกหลานและจะสร้างความปลอดภัยให้แก่ชุมชนค่ะ
1: ซึ่งพาเป็นในเรื่องของการจับกลุ่มผู้ต้องหานี่ต้องบอกนะยานอย่าเดียวถือแพงๆยานที่บอกคณะค้าว่าบางที่ซื้อยาเอาไปทำอะไรอื่นไม่ใช่ไปกินยาแก้แพ้มังแก้ไอมังยาหลุดจากกันทั้งทีนะ
0: ส่วนนี้นะเพื่อนก็เป็นแบบว่าผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องช่วยดูแลในส่วนนี้แบบต้องดูแลเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาจะไปง่ายถ้าไม่มีผู้ปกครองในช่วยกำชับนะคะ
1: นี่นะคะส่วนช่วงนี้ต้องบอกว่าสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัดองค์การมาเป็นเดือนที่เสียเหลี่ยวแล้วก็เราก็เอาบรรยากาศและก็เสียงของประชาชนมาฝากคุณผู้ชมรายละเอียดเป็นผือติดตามได้ในช่วงของไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันค่ะไทย สำหรับช่วงไทยเฉยไทยคนไทยเฉยกันค่ะต้องบอกว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเสียงจากคุณยายวัย80ปีเขาบอกเขาดีใจนะสำหรับโครงการไทยเฉยไทยพัฒน์ค่ะช่วยลดภาระค่าครองชีพได้ดีเลยเสียงจากคุณยายวัย80ปีค่ะต้องบอกว่าเขาบอกว่าช่วยลดภาระในเรื่องของโครงการไทยเฉยไทยชีเงินเนี่ย 1,000 บาทต่อเดือนต่อชีวิตได้หวังว่าภาครัฐจะสร้างต่อมาตรการลดค่าครองชีพค่ะบรรยากาศการใช้สิทธิ์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยเฉลิมไทยพลัดในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะเดือนก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการแล้วนะเป็นไปอย่างคึกคักเลยประชาชนเขาก็ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดือนที่ได้รับสิทธิ์มงคลเฉลื่อน 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนต่างก็ทยอยเดินทางค่ะนำบัตรประจำตัวประชาชนมาสแกนเพื่อรับสิทธิ์และการจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
0: จากการลงพื้นที่นะคะสำรวจบรรยากาศที่ห้างแฟมิลี่อำเภอเมืองยะลาก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ในการเลือกใช้สิทธิ์วงเงิน 1,000 บาทในการซื้อสินค้าครั้งเดียวจบเพื่อที่จะเพื่อความสะดวกในการเดินทางโดยสินค้าที่นิยมซื้อส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นสินค้าในชีวิตประจำวันค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็พุ่งตักสักฟอกทั้งนี้ค่ะทางห้างเนี่ยก็ได้ระบุว่าตลอดช่วงโครงการเทพานมาโดยเฉพาะวันหยุดเนี่ยก็มีประชาชนมาใช้จ่ายกันอย่างคึกคักค่ะด้านคุณยายวัยกว่า80ปีนะคะเนื่องในผู้ได้รับสิทธิ์ก็ได้บอกว่าได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 เนี่ยต่อเนื่องมาเป็นเดือนที่4แล้วโครงการนี้เนี่ยก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้เป็นอย่างดีโดยเลือกใช้สิทธิ์รวดเดียวเพราะสะดวกไม่ต้องเดินทางมาหลายรอบสินค้าที่ซื้อส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นของใช้ในครัวเรือนแม้เงินจำนวนนี้เนี่ยจะหมดลงในทุกเดือนค่ะแต่ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้มาก
1: นี่นะคะโครงการนี้เองค่ะก็ยังแสดงความหวังนะคะว่ารัฐบาลเองจะมีโครงการดีๆลักษณะนี้เนี่ยต่อเนื่องไปอีกและก็รู้สึกดีใจค่ะที่รัฐบาลยังคงมีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในรอบต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยมาตรการดังกล่าวค่ะก็เตรียมสิ้นสุดวาระลงในเดือนกันยายน69นี้ท่ามกลางเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่ที่อยากให้ภาครัฐพิจารณาต่อยอดโครงการเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่องค่ะ

0: ซึ่งเดี๋ยวพาไปเทมูลนิธิเลี่ยนฟาอันยาล่าค่ะจัดพิธีมหาทิงกระจาดซิโกปีที่17ค่ะโดยมูลนิธิเลี่ยนฟาอันอัมยาล่าค่ะได้จัดพิธีมหาทานทิงกระจาดนะคะซิโกปีที่17แจกข้าวสารอาหารแห้งกว่า3,000ชุดค่ะบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนค่ะวันนี้ค่ะที่มูลนิธิเลี่ยนฟ้าอัมยาล่าค่ะจัดพิธีมหาทานทิงกระจาดค่ะซิโกประจำปี2569ซึ่งกระจัดเป็นปีที่17แล้วค่ะโดยมีประชาชนชาวไทยพุทธและก็ไทยมุสลิมค่ะทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและก็ผู้ด้อยโอกาสกว่า1,000คนเดินทางมารอรับอาหารรอรับทานแจกอย่างคึกคักค่ะพิธีการเริ่มต้นด้วยประธานมูลนิธิและคณะกรรมการประกอบพิธีอุทิศกุศลพ่นบุญให้แก่บรรพบุรุษและเล่าดวงวิญญาณรายญาติค่ะพร้อมโปรยทานจากนั้นก็ได้รวมแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับความร่วมมือจากผู้มีจิตศรัทธาและคณะกรรมการรวมกันบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของซึ่งก็ประกอบด้วยข้าวสารบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปปลากระป๋องน้ำปลาน้ำมันพืชน้ำตาลทรายและก็น้ำดื่มรวมทั้งสิ้น3,000ชุดค่ะพร้อมด้วยขนมสำหรับเด็กค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะพิธีแจกทานภายในบริเวณมูลนิธิแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการเขาก็ยังได้นำอาหารนุ่มผืดพักและก็ผลไม้เนี่ยค่ะไปมอบให้กับชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครยะลาเพื่อช่วยเหลือและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากภาวะคราของชีพเนี่ยสูงในปัจจุบันพิธีมหาทานถิ่นกระจาดค่ะก็ถือว่าเป็นพิธีทางสายจีนนะที่เขาสืบทอดกันมาเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณเร่ร่อนและก็บรรพบุรุษควบคู่กับการให้ทานช่วยเหลือผู้ยากไร้ในสังคมซึ่งก็ไม่เพียงแต่ช่วยส่งเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังเป็นการส่งเสริมความเอื้ออาทรปลูกฝังความกตัญญูกตเวทิตาและก็สร้างความสิริมงคลแก่ผู้รวมทำบุญในชุมชนด้วยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะก็ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นพิธีกรรมเป็นพิธีอีกหนึ่งพิธีและประเพณีของทางไส้จีนที่เขาจะมีการทำหนึ่งรอบในเรื่องของพิธีการมหาทานถิ่นกระจาดหรือว่าซิโก้นั่นเองนี่ปีที่17แล้วนะคะ
0: ซึ่งก็มีทั้งคนไทยพุทธไทยมุสลิมนะหลายคนนะมารวมรับของกันนะในนี้นะ
1: ค่ะนี่นะคะก็ต้องบอกปุงบอกในเรื่องของปาหุวัฒนธรรมหลากหลายศาสนาอยู่รวมกันได้เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ว่ากันก็คือการให้ทานและก็จิตเมตตานั่นเองนะคะรับบุญกันว่าเฉาอ่ะซึ่งที่นี่ค่ะว่าอะไรอีกหนึ่งเรื่องราวก็ต้องบอกว่าเป็นต้นแรกในไทยเลยนะคะที่เขาฉลอง250ปีโดยสหรัฐเขามีการจัดงานอเมริกันแฟร์หุ้นแรกค่ะโดยจัดที่อำเภอแยกจังหวัดสงขลานะคะสถานทูตสหรัฐค่ะก็ได้จัดงานอเมริกันแฟร์ครั้งแรกในประเทศไทยที่มอหาดใหญ่ค่ะรวมฉลองขอบรอบ250ปีนะคะสหรัฐเขาถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหารนวัตกรรมและก็ความสัมพันธ์ไทยสหรัฐค่ะเมื่อวันที่4กันยายน2569ค่ะสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเขามีการจัดงานอเมริกันแฟร์เพื่อที่จะเฉลิมฉลองวาระครบรอบ250ปีสหรัฐอเมริกาซึ่งก็จัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6กันยายน2569ที่ลานโรงช้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยนับเป็นหนแรกนะคะที่จัดงานดังกล่าวในประเทศไทยโดยพิธีเปิดงานเองค่ะก็มีมิสเตอร์ชอนโอนนินนะคะเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเป็นประธานค่ะพร้อมด้วยนายชูชีพธรรมแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณาจารย์นักศึกษาและก็ประชาชนค่ะรวมเป็นจำนวนมากค่ะ
0: ภายในงานค่ะก็ได้มีการจัดแสดงบูธจากหน่วยงานและบริษัทอเมริกันค่ะเช่นบูธกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐค่ะโครงการ Education USA และสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมคณะนักร้องประสานเสียงยามาฮ่าคอนเสิร์ตพิเศษจากควีนออนสตรีทค่ะเวิร์กช็อปสตรีทอาร์ตการสาธิตทำอาหารและก็เกมตอบคำถามเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาและการแข่งขันสกอตคัมตลอดจนการนำเสนอวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอเมริกันรวมถึงความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวในสหรัฐค่ะจอห์นเคโอนินค่ะเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้ค่ะมีเป้าหมายเพื่อที่จะเริ่มฉลองวาระสำคัญที่สหรัฐอเมริกามีอายุครบ250ปีและเลือกอำเภอหาดใหญ่ค่ะเป็นสถานที่จัด อเมริกันแฟร์แห่งแรกในประเทศไทยเอกอัครราชทูตสหรัฐยังกล่าวถึงความประทับใจค่ะในการเดินทางมาฮัดใหญ่หวาได้มีโอกาสรับประทานไก่ทอดฮัดใหญ่และก็ชื่นชมในรสชาติเป็นอย่างมากค่ะโดยมองว่าไก่ทอดฮัดใหญ่มีรสชาติที่อร่อยไม่เผ็ดและก็ถือเป็นเมนูที่เหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเริ่มสัมผัสอาหารไทยค่ะไปลองฟังเสียงค่ะ
2: It is my honor to be here to open the very first American fairhere in Thailand to celebrate America's 250th birthday this year. Just like any family celebrating a big event, we want to invite our friends to join us. And so today we are inviting our friends from around Thailand, and all year we're inviting our friends from around Thailand to join us in this very special celebration for America. And Thailand is America's oldest friend in all of Asia. Our countries have been friends and partners for over 200 years.And so we are really, really honored and happy to celebrate our 250th birthday with our oldest friends in Asia. I just had some gai tot today. First thing I did before I even went to the hotel, I landed and I went right to gai tot and I loved it. I had some gai tot and some biryani, some hot yai biryani. Love it. I love, yeah. So everyone who's watching, everyone is invited. It's open to the public.Please come to Korat. If you're in Korat, come to Chiang Mai, come to Bangkok. Join us at all of our American fairs. Bring your family, bring your friends. Wear whatever you want, sabai sabai. It's very relaxed and just have fun. Kohai sanuk, kohai chok di, khopun ma khap.
1: นี่นะคะก็เป็นการให้สัมผัสต้องบอกว่าน่ารักนะ
0: น่ารัก
1: ไม่ใช่ได้กินไก่ทอดทัดเยอะอย่างเดียวได้สำเนียงคนตายไปกันนิดนึงไก่ทอด
0: ไก่ทอดนี่เออว่างนี่ไก่ทอดทัดเยอะ
1: กับส้มกับจีส้มค้าเราเป็นเมืองไม้นะเมืองเอี่ยงการจัดงานค่ะหุ้นแรกเข้ามาจัดทีอำเภอทัดเยอะจะมาส้มค้าของเราก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนั่นเองค่ะ
0: ค่ะซึ่งเดี๋ยวพาไปเลยในเรื่องของเยาวราชทัดเยอะกันมั่งค่ะคึกคักค่ะชูส้มร้านอร่อยดังย่านชื่อช่างสู่เวิลด์คลาสสตรีทฟู้ดค่ะโดยเยาวราชทัดเยอะค่ะหรือว่าทัดเยอะชายหน้าเท้าครั้งที่หนึ่งค่ะคึกคักค่ะนักท่องเที่ยวแห่รวมงานค่ะชิมช็อปอาหารกว่า200ร้านพร้อมชมสตรีทอาร์ตและก็การแสดงสร้างเวทีว่องยกระดับยานซื้อช่างสู่จุดหมายสตรีทฟู้ดระดับโลกกระตุ้นเศรษฐกิจทักและสร้างรายได้ให้ชุมชนค่ะนายณรงค์พรณพัทลุงค่ะนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานเยาวราชหาดใหญ่หาดใหญ่ชัยนาทเฒ่าครั้งที่1ค่ะบริเวณยานชื่อช่างค่ะถนนสุภสันต์รังสรรค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีประธานกรรมการมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนพร้อมด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเข้าร่วมเป็นจำนวนมากค่ะ
1: นี่นะคะและบรรยากาศนู่นก็คือมันดอกเยาวราชวายุทธิราชใหญ่เลยนะคะคนไปกันยังคึกคักทีเดียวค่ะต้องบอกว่างานดังกล่าวเนี่ยเขาเกิดจากความร่วมมือนะคะระหว่างสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดสงขลาและก็เทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และก็พัฒนาพื้นที่ยานชื่อช้างเนี่ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านอาหารและก็วัฒนธรรมพร้อมกับพักดันนะคะถนนสุภสันต์รังสรรค์ให้ก้าวสู่การเป็น World Class Street Food หรือว่าถนนสายอาหารระดับโลกและก็ส่งเสริมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านสตรีทฟู้ดและก็อัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาให้เป็นทีโรจักในระดับนานาชาติค่ะภายในงานก็จัดเต็มนาด้วยร้านอาหารและก็ของกินว่าซ่องรอยร้านเลยทีเดียวค่ะที่เอามาว่าให้คุณผู้ชมให้ประชาชนเนี่ยและก็นักท่องเที่ยวได้เลือกชิมช็อปกันอย่างหลากหลายไม่ว่าอีเป็นอาหารข้าวหวานของกินพื้นถิ่นเครื่องดื่มและก็สินค้าจากผู้ประกอบการในพื้นที่ท่ามกลางบรรยากาศชัยหน้าทาวที่ผสมผสานกับสตรีทอาร์ตและก็สีสันยามค่ำคืนของเมืองหาดใหญ่ค่ะ
0: นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์ตลอดงานค่ะทั้งการแสดงจากสามเวทีเมื่อจะเป็นการร้องเต้นเล่นการร้องเต้นเล่นและก็โชว์รวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปค่ะไม่ว่าจะเป็นการพ่อยชิงฮวาชื่อฉุนะคะเป็นลายเส้นตุนหวังค่ะภาพวาดภาพด้วยผู้กันจีนวาดภาพบนไม้ไอติมและก็ทำพวงกุญแจด้วยตัวเองค่ะเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสศิลปะและก็วัฒนธรรมจีนในรูปแบบรวมสมัยค่ะสำหรับงานเยาวราชหาดใหญ่หรือชัยนาทหาดใหญ่ชัยนาทเฒ่าครั้งที่1ค่ะก็จะจัดขึ้นทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ค่ะระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมค่ะแล้วก็วันที่เซ่ถึง6กันยายนค่ะบริเวณถนนสุภสันต์รังสรรค์ค่ะตั้งแต่วัดชื่อช้างจนถึงมูลนิธิทุ่งเสียเสียงถึงค่ะโดยในสัปดาห์แรกก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานกว่า 10,000 คนและเกิดเงินสะพัดในพื้นที่หลายล้านบาทค่ะ
1: ทางนี้นะคะก็เชิญชวนประชาชนและก็นักท่องเที่ยวค่ะรวมสัมผัสบรรยากาศนะคะเยาวราชหาดย้ายดายในสัปดาห์สุดท้ายของการจัดงานภายใต้แนวคิดเดินกินฟินช็อปนะคะเพื่อที่จะรวมสนับสนุนร้านค้าและก็ผู้ประกอบการในชุมชนเพื่อสร้างสีสันและก็กระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองหาดย้ายอย่างต่อเนื่องค่ะนี่นะคะบรรยากาศต้องว่ากัน
0: คือ
1: ข้องซึ่งไปได้หลากหลายเลยนะคะเพราะว่าข้องกินมังการแสดงมังเต็มแล้วก็ครอบนั่นแหละเหนื่อยๆใครเหนื่อยๆก็คือเวไปได้นู่นเลย
0: ไปฟังเพลงชิลๆนะบางคนก็ไปช้อปปิ้งในมีกางเกงช้างไข่กัน
1: นี่ถ้าใครไปมาแล้วการลองคอมเมนต์กันมาแล้วนะแต่อินดี้ส่งข่าวไปบันปื้มังรสชาติอาหารไปบันปื้มังกันติดตามเลยนะเพื่อว่ามันมีหุ้นต่อไปเลยอันนี้หุ้นแรกนะคะ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ห
1: ุ
0: ้นแรกค
1: ่ะส่วนที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพามาเลยในส่วนของมัสยิดการที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมใจของพี่น้องชาวมุสลิมจังหวัดสงขลาของเราค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาทุกคนนี่แหละค่ะไปสัมผัสนะคะกับเรื่องราวของมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาค่ะหรือว่าทัชมาฮาลเมืองไทยที่นี้ค่ะต้องบอกว่าไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจและก็ความศรัทธาของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นแลนด์มาร์คสำคัญเลยค่ะที่จะดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้เดินทางมาสัมผัสความงดงามและก็แรงศรัทธาที่ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: ความโดดเด่นของมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาต้องขอชมเชยสถาปนิกผู้ออกแบบนะครับก็คือท่านอาจารย์สถาพรถ้าดูอย่างนี้นะครับถ้าเรามองทัศนียภาพทั้งหมดของมัสยิดกลางเนี่ยหลายคนที่พูดว่าคล้ายๆกับทัชมาฮาลเมืองไทยนะครับที่เขาพูดกันอย่างนั้นแต่ความคิดของผมนะครับว่าทัชมาฮาลเนี่ยนะครับกับมัสยิดเนี่ยมันต่างกันมัสยิดเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจแต่ทัชมาฮาลเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะคำว่ามัสยิดเนี่ยประกอบศาสนกิจเหมือนกับมัสยิดทั่วไปนะครับละหมาดวันละ5เวลาแล้วก็วันศุกร์เราก็ละหมาดยุมอัตซึ่งมีพี่น้องมาใช้บริการในการละหมาดยุมอัตเนี่ยนะครับประมาณสัก600คนนะครับต่อวันศุกร์นะครับจะมีพี่น้องจากประเทศมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียที่มาท่องเที่ยวนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมาที่นี่มีคนจากประเทศอาหรับซาอุดีอาระเบียก็มาดูไบหลายๆประเทศนะครับที่เข้ามาเพื่อที่จะมาบางทีมาประกอบศาสนกิจท่านอาซิดพิทักษ์คุมพลท่านได้ให้นโยบายไว้ว่าในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยปัตตานียะลานราธิวาสและสตูลก็มีมัสยิดกลางประจำจังหวัดอยู่ทุกจังหวัดแต่สงขลาไม่มีในขณะนั้นนะครับท่านเลยบอกว่าเราจะพยายามสร้างมัสยิดกลางในจังหวัดสงขลาให้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงร.9ที่พระองค์ท่านได้มีพระราชดำริได้ก่อสร้างให้มีการสร้างมัสยิดกลางประจำจังหวัดทั้ง4จังหวัดขึ้นจังหวัดสงขลาเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่5จึงได้ประสบผลสำเร็จดังที่เห็นมีมัสยิดคำว่ามัสยิดเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของพี่น้องมุสลิมเหมือนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างชั้น2เนี่ยนะครับขอให้เป็นศูนย์ประสานงานกิจการศาสนาอิสลามภาคใต้นอกจากนั้นเนี่ยสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอนาคตนี่คือเจตนารมณ์สั้นๆ

0: ูดถึงคำว่านักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับพี่น้องมุสลิมที่มาจากไม่ใช่มุสลิมด้วยมาเลเซียชาวมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียบรูไนด้วยและก็รวมทั้งเดี๋ยวนี้มาจากประเทศจีนเกาหลีก็มีนะครับมาถ่ายภาพมาเยี่ยมชมมัสยิดกลางแต่ว่านักท่องเที่ยวเหล่านั้นเมื่อมาเที่ยวเยี่ยมชมมัสยิดกลางแล้วพักที่ไหนกินอาหารที่ไหนนะครับเที่ยวชมอะไรที่ไหนจับจ่ายใช้สอยหาดใหญ่ในตัวเมืองสงขลาหรือเวลานี้นะครับออกมาอยู่ตามชนบทต่างๆเนี่ยเป็นโฮมสเตย์เนี่ยมากมายก่ายกองเราได้ทั้งมัสยิดที่สวยงามเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจแล้วเป็นศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแล้วนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนได้มาเยี่ยมชมและสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติเรามากมายนะครับนี่คือสิ่งที่น่าความภาคภูมิใจครับต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมขออนุญาตตั้งแต่ผมมาเป็นอิหม่ามเนี่ยนะครับระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์รอบมัสยิดเนี่ยกลางค่ำกลางคืนเนี่ยเริ่มสว่างแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยนะครับเราได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้อนุมัติงบประมาณไว้แล้วนะครับด้านขวามือเนี่ยอีก11ต้นก็หลังจากนี้นะครับไม่น่าจะเกิน2เดือนไฟฟ้าริมสระน้ำเนี่ยจะสว่างไสวนะครับพอให้พี่น้องได้มาเดินออกกำลังกายก็ขอความเมตตาความโปรดปรานจากพระองค์ละสุภานวตารานะครับให้พี่น้องที่ผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่นะครับได้รับความเมตตาได้รับความกรุณาจากพระองค์ละสุภานวตาราให้ได้ท่านทั้งหลายนั้นได้ประสบผลสำเร็จในชีวิตทั้งในโลกปัจจุบันนี้และในวันปรโลกด้วยวะบิลลาฮิตตอฟิกวะลิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นแหล่งมาสำคัญนะข้อจากว่าสงขลาย่านที่ฐานบอกค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการติดไฟลบสระน้ำให้คุณได้ออกกำลังกายก็ติดตามกันได้ค่ะแต่ส่วนชงนาต้องบอกว่าเรามีข้าวสารที่จังหวัดสตูลเขามีการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมดีโฮปคาราเอ็นเป็นผือติดตามได้ช่วงนี้ช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะ
2: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: ก็มาช่วงสีส้มข้องพิรับขับข้าวค่ะเดี๋ยวพาไปเล่นในเรื่องของการเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ค่ะผ่านกิจกรรมดีฮบข้องจังหวัดสตูลค่ะโดยจังหวัดสตูลค่ะได้เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมดีฮบค่ะเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวจากภูมิปัญญาสู่การลงมือปฏิบัติจริงค่ะเทบริเวณเข้าบอคะขาบานทางง่อมู่ที่5ตำบลควนสตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลค่ะนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะคะภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติจัดโดยอำเภอควนโดนรวมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนโดนค่ะโดยมีนายอำเภอควนโดนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนซื่อมวลชนและก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะเข้าร่วมกิจกรรมกว่า110คนค่ะโดยการจัดโครงการนี้นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมและก็พัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวค่ะที่นำทุนทางวัฒนธรรมชาตินะคะวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็วัฒนธรรมชุมชนค่ะที่ว่าถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้นะคะหลักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมและก็ปฏิบัติงานจริงพร้อมทั้งยกระดับการปฏิบัติบริการด้านการท่องเที่ยวค่ะโดยชุมชนและก็เปิดพื้นที่ประชาสัมพันธ์สินค้าและก็บริการของผู้ประกอบการชุมชนค่ะภายใต้แนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ค่ะเพื่อที่จะสร้างมูลค่าให้กับทรัพยากรและก็อัตลักษณ์ของท้องถิ่นค่ะ
1: โดยภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปีนเขาผีฉีดเข้าบ่อค่ะชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ว่าอีเป็นลิเกฮูลูหรือว่าชาชักลีลานั่นเองนะคะพร้อมกับเรียนรู้และก็ทดลองทำกิจกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นการสร้างโครนะคะแล้วก็รวมถึงกิจกรรมผจญภัยและก็นันทนาการไม่ว่าจะเป็นการปีนผ้าโรยตัวนี่การขับรถ ATV นู่นแหละนู่บิดร้อยเลยนะถ้าสร้างหมดไว้นะจะบิดช้ำและก็อีกหนึ่งกิจกรรมค่ะนั่นก็คือการพายเรือขายัดนะคะตลอดจนรวมกันชิมอาหารพื้นถิ่นและก็เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนทางนี้ค่ะโครงการดังกล่าวก็เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยสร้างมาที่จะเรียนรู้และก็ลงมือทำได้จริงเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ประชาชนและก็ประกอบการในชุมชนโดยตรงค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และก็การขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์พร้อมกับเสริมสร้างความเข้มแข็งกับเศรษฐกิจท่านรากนั่นเองค่ะนี่นะคะก็แวะเวียนไปเที่ยวกันได้นะ
3: ก็เป็นปูแกมเลยแหละเคโรดนะคะ
1: ไม่ว่าจะเป็นพายเรือนี่นะคะเคโรดก็ยัง
3: ขับรถ ATV นะ
1: มีเท่าก็มีนะคะแต่ว่าอีพาไปเลยอีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวแต่แน่นในเรื่องของไส้สุขภาพสักนิดละกันสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายเพราะว่านักวิ่งว่า1,000คนค่ะต้องบอกว่าเขารวมกันวิ่งมินิเทลยันล่าเทลแอดเบตงนั่นเองค่ะต้องบอกว่าเขารวมวิ่งนะคะกิจกรรมยันล่าเทลแอดเบตงเนี่ยเขาเปิดใจยกระดับเบตงสู่เมืองกีฬาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะกีฬานารูปันมือส่วนสาธารณะเทศบาลเมืองเบตงหรือว่าส่วนสุดสยามอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะนายกองสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมนะคะยะลาเทลแอดเบตงภายใต้โครงการยกระดับกิจกรรมกีฬาเพื่อที่จะการท่องเที่ยวจังหวัดยะลาโดยมีการท่องเที่ยวและก็กีฬาจังหวัดยะลาว่านาส่วนราชการคณะนักกีฬาและก็ประชาชนชาวเบตงเนี่ยเข้ารวมกิจกรรมกันอย่างคึกคักค่ะด้านนายกองสกุลจันทราผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้กล่าวนะคะว่าอำเภอเบตงเองเนี่ยก็เป็นเมืองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามอาหารร้อยอากาศดีผู้คนเป็นมิตรและก็เป็นเมืองที่เหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและก็กีฬาและก็มีการจัดการแข่งขันวิ่งที่ได้รับมาตรฐานระดับนานชาติทุกปีเพื่อที่จะสร้างเชื้อเสียงนะคะกับเมืองเบตงและก็จังหวัดยะลาดึงดูดนักวิ่งและก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติสร้างความคึกคักให้กับเมืองเบตงสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและก็ส่งเสริมผู้ประกอบการห้างร้านพ่อค้าแม่ค้าและก็ประชาชนทุกมิติค่ะ
3: โดยโครงการดังกล่าวค่ะเป็นการยกระดับกิจกรรมกีฬาเพื่อที่จะเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดยะลาค่ะเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้คนตลอดจนสร้างบรรยากาศความเป็นเมืองสุขภาพและก็เมืองกีฬาพร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้แก่ชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืนค่ะโดยกิจกรรมมีการแข่งขันแข่งวิ่งนะคะมินิเทรล7กิโลเมตรค่ะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1,000 คนทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติและก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะที่รักในการออกกำลังกายค่ะนู่นแหละนะเข้ารวมกันยังคึกคักเลย
1: นี่นะคะก็เบตงนี่ต้องบอกหน้าหวานเหมาะสำหรับคนที่1สุขภาพ2ธรรมชาตินี่มันดีเหลือเกินโดยเฉพาะบิ๊กไบค์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะชอบไปขับ
3: ไปเลยวิวนะ
1: นี่นะคะขับไปเลยบรรยากาศไปนะ
3: ค่ะซึ่งเดี๋ยวพาไปที่นราธิวาสกันบ้างค่ะจัดงานแถลงของดีเมืองนราธิวาสประจำปี2569นะซึ่งก็จะเป็นปีที่49แล้วค่ะจังหวัดนราธิวาสค่ะแถลงข่าวจัดงานของดีเมืองยะลาประจำปี2569ปีที่49สืบสานประเพณีสำคัญการส่งเสริมอัตลักษณ์และของดีเมืองนราธิวาสค่ะบริเวณริมเขื่อนท่าพระยาซ้ายค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะนายบุญช่วยห้อมยำเย็นค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานข้องดีเมืองนราประจำปี2519ค่ะซึ่งก็จัดเป็นปีที่49ค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และก็สื่อมวลชนเข้าร่วมค่ะนายบุญช่วยห้อมยำเย็นผู้ว่าราชการนราธิวาสนะคะกล่าวว่างานข้องดีเมืองนราครั้งที่49ค่ะได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการจัดงานกระตุ้นเศรษฐกิจ10วัน10คืนค่ะซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้เพื่อที่จะเฉลิมฉลองครบ111ปีเมืองนราธิวาสโดยภายในงานค่ะมีไฮไลท์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทางกระบวนการแห่อันหญิงใหญ่ค่ะการประกวดผลผลิตทางเกษตรค่ะโดยเฉพาะกล่องของนราธิวาสค่ะที่มีผลผลิตกว่า 7,000 ตันมีการประกวดศิลปาชีพการแข่งขันนกเข้าชวาเสี่ยงกว่า1,500 ตัวนะคะและการแข่งขันเรือกว่า60ลำซึ่งก็มีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมประกวดเช่นกันค่ะพร้อมกันนี้ค่ะยังมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงในงานสมโภชสร้างหลักเมืองนะคะในวันที่9ถึง11กันยายนค่ะ
1: ตลอดจนกิจกรรมการประกวดและก็การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านบริเวณเวทีกลางของงานของดีเมืองนราค่ะไม่ว่าจะเป็นการแสดงมโนราการแสดงศิลปวัฒนธรรมดิเกฮูลูการประกวดบาสโลกามีนะคะรวมไปถึงการแสดงจากดาราและก็นักร้องชั้นนำของเมืองไทยที่พลัดกันเปลี่ยนมุนเวียนนะคะมาสร้างความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนเพื่อที่จะมอบความสุขแก่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวค่ะทางนี้นะคะงานข้องนี้เมืองนาราประจำปี2569กับนอกจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน69เพื่อที่จะสืบสานงานประเพณีสำคัญของจังหวัดนราธิวาสส่งเสริมอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นลอดจนการประชาสัมพันธ์ผลผลิตและก็ผลิตภัณฑ์อันเป็นข้องดีของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางขอกระข้องเชิญประชาชนนะคะรวมที่จะสัมผัสความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมและก็เรื่องราวอันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสได้นะคะนี่นะคะก็ยังมีเวลาอยู่นะเดี๋ยวจะเหลือวันที่12ยาวไปถึงวันที่28เลยนะคะข้องดีนะราธิวาสเพราะฉะนั้นใครที่ว่างก็แวะเวียนหรือว่าอยู่พื้นที่ใกล้เคียงก็ไปกันได้นะคะแล้วเลยในเรื่องข้องกิจกรรมไม่ว่าเป็นวิ่งมั่งการจัดงานหลายอย่างเลยแต่ว่าช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปเล่นในเรื่องข้องกินกันสักกิดถึงยังวัดดาราก็บอกเล็กถึงก๋วยเตี๋ยวโบราณกันสักกิดเหล่าแหละต้องบอกว่าเส้นทางความร้อยยาลำพญาจังหวัดยะลาค่ะก๋วยเตี๋ยวโบราณบ้านปอยะเขาชูสูตรต้มยำโบราณเต้าฟืนนะคะมันนาวซดแล้วก็เครื่องเนี่ยแน่นจัดจานทึ่งใจเลยราคาเริ่มต้นเพียง35บาทค่ะปุ๊กชีฟสูตรหลับก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณอายุว่าทศวรรษเลยนะคะให้ล็อบบะหมี่ชีวิตชีวาอีกคนค่ะสำหรับก๋วยเตี๋ยวโบราณอัญญาไบซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านปอยะตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งก็กลายเป็นจุดหมายของคนที่ว่ารักเซนนะคะทั้งในพื้นที่และก็นักชิม

0: ปฏิจจประสานกับเครื่องต้มยำที่ทำเองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงคั่ว
1: มีเส้นเรื่องแล้วก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซื้อดะค่ะพร้อมเครื่องแน่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นไก่สับไก่บดลูกชิ้นเกี๊ยวเนื้อแล้วก็ไข่เป็ดย่างมะตูมค่ะราคานะคะเป็นมิดมาร์คค่ะเริ่มต้นเพียง30ถึง65บาทเท่านั้นค่ะสำหรับเด็กเล็กเนี่ยบางครั้งทางร้านก็มีน้ำใจค่ะไม่คิดเงินนะคะเพื่อให้เด็กๆได้อิ่มอร่อยพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะนอกจากก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสเด็ดแล้วค่ะทางร้านก็ยังมีเมนูยำแล้วก็ส้มตำนะคะปืนบ้านที่5ทานยากเป็นพี่มือสร้างสรรค์เพื่อจะสร้างรายได้แล้วก็ฝึกตักซะให้น้องที่เป็นเด็กพิเศษได้มีส่วนรวมนะคะเช่นยำยอดมะพร้าวยำไล่บัวแล้วก็ยำกระท้อนตามฤดูกาลซึ่งก็กลายเป็นเมนูยอดฮิตที่ลูกค้าเนี่ยต่างติดใจท่ามห้าค่ะด้านนางสาวมูซีเราะแดแก้ค่ะเจ้าของร้านกล่าวถึงความเป็นมาว่าเดิมที่เนี่ยพี่สาวเนี่ยก็เคยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวมานานกว่า10ปีในราคาถ้วยละ10บาทก่อนที่จะหยุดพักเพื่อไปเข้ารับราชการทว่าลูกค้านะคะยังคงคิดถึงรสชาติเดิมประกอบกับว่าความต้องการใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยให้เกิดประโยชน์และก็ต้องการหารายได้เสริมให้กับครอบครัวรวมถึงให้น้องเนี่ยได้ฝึกทำงานรวมกับผู้อื่นการใช้เวลาหน้าจอโทรศัพท์จึงตัดสินใจนะคะนำสูตรกล้องผีเศร้าเนี่ยกลับมาเปิดค่ายอีกครั้งค่ะ
0: นี่นะคะนู่น
1: แหละตา
0: อันส้มตำมันส้มตำก๋วยเตี๋ยวเด็ดแล้วยังส้มตำกันนะคะยังที่บอกว่าเขาไม่ได้ฉายกล้องสำเร็จรูปเมื่อว่าผิกโป้นอะไรเนี่ยเขาไม่ได้เสิร์ฟไปสำเร็จรูปนะเขาเอาผิกมาคั่วนึ่งกระทิมเองปั่นเองเม็ดเลยนะคะนี่เขาบอกว่าน่ากินนะว่าเช้าๆทุกเราเหนื่อยแล้วเลยการสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็ทราบมาที่จะแวะเวียนมาอุดหนุนได้ค่ะที่ก๋วยเตี๋ยวโบราณอัญญาใบนะคะบ้านปอยะราดตั้งอยู่ตรงข้ามประตูซ่องโรงเรียนบ้านปอยะตำบลลำพญาอำเภอเมืองยะลาค่ะก็ต้องบอกกับเปิดเฉพาะวันเช้าและก็วันอาทิตย์เท่านั้นนะช่วงวันนี้ค่ะเวลาก็คือตีสิบแอดไปจนถึงตีเซ่วันเย็นกันเลยทีเดียวเนื่องจากน้ำซุปนี่เขาเคี่ยวสดไหมแล้วก็อาจจะหมดไวในช่วงเวลาประมาณตีสามห้าเราจะตีสามครึ่งนี่ลืมคิดแล้วเลยก็จะต้องไปก่อนตีสามเดี๋ยวน้ำซุปหมดนะคะก็แนะนำให้โทรซับมาสอบถามล่วงหน้าก่อนค่ะที่เบอร์0830038เซ่811ค่ะ
1: เรียกแล้วนุพุ่งรถเครื่องแน่นเหนื่อยว่าเช้าๆในเราไปยาลาแล้วถึงเดี๋ยวผ่อนไปห้ากะยังมีละกันลาวในช่วงวาวซาลาตันค่ะเรื่องของฟุตบอลกระชับมิตรค่ะบรรยากาศซึกฟุตบอลระหว่างไส้งานยุติธรรมความมั่นคงและสื่อมวลชนค่ะพนึกกำลังจัดซึกฟุตบอลกระชับมิตรค่ะติดตามได้จากวาวซาลาตันค่ะ
2: ว้าวสลาตันมากินดะเวดะกับนนท์ต้นว้าวสลาตันมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ว้าวสลาตันก็เช่นเคยค่ะนำเสนอเรื่องราวดีๆอะไรที่มันเป็นเรื่องดีๆเราก็มานำเสนอที่นี่ค่ะกับว้าวสลาตันว้าวสลาตันอะไรกับประเดี๋ยวมากินตะกี้กับติบสามว้าวสลาตันมีอะไรมานำเสนอนั้นสลาลูWow, selatan pada hari ini bawa adik kakak sudah penonton kita pergi tengok suasana acara perlawanan bola di antara aliran pijak keadilan, keamanan dan wartawan satukan tenaga badu bola adik kakak iaitu mengeratkan perhubungan. Wow, suasana di dalam acara perlawanan gubuk pada penuh dengan kemeriahan di bawah pemikirannya bersatukan tenaga perhubungan pada sama dengan semangat kesukannya Datuk Mak Dari Testimonial League kegiatan tersebut iaitu memanfaatkan soket sebagai jambatan mengeratkan perhubungan yang baik di antara unit gereja di dalam kawasan tempat teh di tengah-tengah majlis pembuka buatnya di pada mahkamah wilayah jala yang mana gubu kepada adalah perjumpaan di antara tim mahkamah wilayah jala dan juga tim ruam dara nasan didapati katanya tim mahkamah wilayah jala perform yang hebat sekali dapat memenangi dengan skor 2-0. Acara perlawanan pada kali ini ada 7 unit kijau dan organisasi di dalam wilayah Jala hatakan tim untuk masuk gi merebutkan kejuaraan seperti Mahkamah Wilayah Jala, Mahkamah Belia dan Keluarga Wilayah Jala, Ayok Ke Jala, Peguam Hok Jala, Tochodo 443, Ruam Darah Nasan dan NBT Jala dengan menggunakan sistem perlawanan secara perjumpaan ke semua round robin dan juga bagi keunikan iaitu menentukan syarat-syarat pemain di daripada supaya dapat beri kaki tangan setiap lapisan.

0: usia boleh pakat bersama. Terdiri daripada pemain yang berumur 40 tahun ke atas 2 orang, umur 30 hingga 39 tahun 2 orang, pemain yang umur boh pada 30 tahun lebih 1 orang, dan orang jaga pitugo tak terhad kepada umur 1 orang. Bersama dengan buka tukar, iaitu ikut aturan yang telah ditentukan ataupun tukar orang ikut peraturan yang telah ditentukan dianggap sebagai kegiatan yang boleh mengeratkan perhubungan. Lain itu juga masih lagi dapat kesihatan yang baik. Wow, wow selatan.
1: Penyengaikan bang, kumpul syomkah lagu mana ratik weh ada akut penonton. Lepas kau mateng cuang kamkom kamkit di dekat wow selatan ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมความสุขเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามีทุกอย่างในชีวิตแต่คำว่าความสุขเนี่ยคือการที่เราปล่อยผ่านกับสิ่งที่มันไม่จำเป็นยินดูเด้ไปก่อนนะจ๊ะว้าวว้าวสลาตันว้าว
2: นี่นะคะคำคมดีๆมีมาฟังกันทุกวันไอ้ว่าพื้นนั่นหรือแกนะ
3: ความสุขอะไรนะ
2: อะไรที่ไม่จำเป็นก็ปล่อยผ่านไปแต่ว่าวันนี้มาอยู่ในภูมิใหม่นะวันนี้อยู่บนโต๊ะนะอธินี่เล่นในเรื่องของความสนุกสนานกันแล้วมาเล่นในเรื่องของกฎหมายทางการกันสักคิดวิชาการกันสักคิดนะคะวันนี้ค่ะจะมาเล่นในเรื่องของความผิดท่านการเปิดบัญชีมานะคะมีความผิดอะไรบ้างรายละเอียดคือค่ะติดตามในช่วงของสั้นนาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

ับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาชวนทุกคนพูดถึงประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมตอนนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของบัญชีม้านั่นเองนะครับบัญชีม้าเนี่ยหมายถึงอะไรถ้าพูดง่ายๆนะครับก็หมายถึงว่าการที่เราเนี่ยเปิดบัญชีธนาคารแล้วเอาบัญชีธนาคารนะครับไปให้กับบุคคลอื่นใช้งานนั่นเองโดยบุคคลอื่นเนี่ยเขาอาจจะเอาบัญชีของเรานะครับไปใช้รับโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดตามกฎหมายนะครับอาจจะสงสัยว่าเราเป็นแค่เจ้าของบัญชีธนาคารเนี่ยเราจะมีความผิดด้วยเหรอเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เข้าไปทําความผิดด้วยตัวเองจริงมั้ยครับแต่ว่าตามกฎหมายฉบับใหม่ที่ชื่อว่าพระราชกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ. 2566มาตรา9นะครับได้กําหนดเอาไว้เลยครับว่าการที่เราเปิดบัญชีธนาคารเปิดใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเปิดใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้เพื่อตนซึ่งก็หมายความว่าเราเปิดแล้วเราเอาไปให้คนอื่นใช้แล้วบุคคลอื่นนั้นน่ะเอาบัตรเอาบัญชีหรือเอาหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับไปใช้รับโอนเงินที่ได้มาจากการทําผิดกฎหมายอาทิเช่นรับโอนเงินที่ได้มาจากการไปหลอกลวงคนอื่นมารับโอนเงินที่ได้มาจากการเล่นพนันออนไลน์หรือว่ารับโอนเงินที่ได้มาจากการฟอกเงินเจ้าของบัญชีเนี่ยก็อาจจะต้องร่วมรับผิดกับบุคคลเหล่านั้นด้วยนะครับหากเป็นกรณีที่เจ้าของบัญชีสามารถรู้หรือควรที่จะรู้ได้ว่าบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือหมายเลขโทรศัพท์ของเราเนี่ยจะถูกนำไปใช้กระทำความผิดนั่นเองซึ่งในกรณีนี้นะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับการที่เราแค่คิดว่าเราเอาบัญชีไปให้เพื่อนให้พี่น้องให้ญาติยืมใช้เฉยๆใครๆก็ทำกันมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรจริงมั้ยครับแต่เวลาที่ตำรวจเนี่ยเขาสืบเส้นเงินได้เนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นคนที่ทำความผิดใครเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเขารู้แค่ว่าเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเนี้ยมันถูกโอนเข้ามาในเจ้าของบัญชีนี้เพราะฉะนั้นเจ้าของบัญชีก็จะต้องเป็นคนรับผิดนั่นเองนอกจากโทษทางกฎหมายแล้วนะครับก็ยังมีผลร้ายอย่างอื่นตามมาด้วยอาทิเช่นบัญชีธนาคารของเราเนี่ยก็อาจจะถูกธนาคารอายัดทำให้เราเนี่ยไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้เลยการที่จะไปขอเปิดบัญชีใหม่ก็เป็นเรื่องที่จะยากขึ้นเพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาก็อาจจะเอาชื่อของเจ้าของบัญชีเนี่ยขึ้นบัญชีดำมาไว้แม้กระทั่งที่เราจะไปสมัครงานนะครับก็จะเจอว่าเราเนี่ยมีรายงานประวัติการกระทำความผิดอยู่ในระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขอเตือนเอาไว้เลยนะครับว่าอย่านำบัญชีธนาคารของเราเนี่ยไปให้คนอื่นใช้ง่ายๆหากมีบุคคลอื่นเนี่ยมาขอให้รับโอนเงินแทนให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับอย่าเอาชื่อของเราเนี่ยไปติดคุกแทนคนอื่นเขาเลยนะครับ

0: ก็เป็นในเรื่องของข้อกฎหมายนะคะที่นำมาฝากกันทุกวันและ นะครับฉะนั้นบัญชีมาค่ะต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าเปิดรับเบี้ยมาสักคิดแล้วก็ไม่พิดพิดนะคะ
1: พ
0: ิ
1: ดนะ
0: ใครที่ว่าโคบัตรประชาชนมาเอ้ยยืมสักคิดอันนี้ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้ถึงว่าออกปากคนใกล้ตัวนี่ก็ระวังนะ
0: นี่นะคะอย่าลืมค่ะว่าบัตรประชาชนเป็นของส่วนตัวไม่ควรใครยืมนะคะทางเพจนี่ก็คือพี่ราบขับข้าวของวันนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาเราหมดซะแล้วค่ะน้องนัดน้องหมดพร้อมด้วยทีมงาน NVT สงขลาต้องขออนุญาตลารายการไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ราตรีสวัสดิ์ลูก
1: อยากให้ลูกเป็นเด็กสมดุลต้องทำยังไง
2: ราตรีสวัสดิ์ลูก
1: ทำยังไงก็ได้แต่ให้เขานอน 9-12 ชั่วโมงหนึ่งในวิธีของสามเหลี่ยมสมดุล
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ือแคนูนเขาเรียกท่าอะไรคะ
1: ท่าจู
0: นท่าจูนเพื่อที่จะไปนั่งเรือแคนูนชมป่าชุมชนของที่นี่

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการนะคะวันนี้พลอยพาทุกคนมาท่องเที่ยวชุมชนนะคะซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์นะคะมีพื้นที่ป่าโกงกางป่าแบบเขาบอกว่าเป็นป่า3แบบที่จะรวมอยู่ในที่นี่ที่เดียวค่ะแล้วก็หลายคนก็แนะนำว่าถ้าอยากจะมาล่องเรือชมธรรมชาตินะคะก็ให้มาที่นี่ค่ะนั่นก็คือที่ชุมชนบ้านท่าจูดนั่นเองค่ะโดยพื้นที่แห่งนี้นะคะเขาบอกว่าจะมีธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็มีสัตว์หายากอยู่ในพื้นที่ด้วยถ้าเราโชคดีเราก็จะได้เจอค่ะแล้ววันนี้เราจะไปยังไงไปแบบไหนเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะ
1: บ้านท่าจูดนะครับได้ชื่อว่าเป็นบ้าน3ป่า3น้ํานะครับแล้วก็มีป่าชุมชนเป็นพื้นที่หลักในการบริหารจัดการทรัพยากรนะครับเป็นป่าที่ทุกคนมีแนวคิดในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกันนะครับ
0: ตอนนี้ค่ะเรานั่งเรือแคนูกำลังจะไปไหนคะ
1: จะไปชมป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพครับโครงกลางโบราณนะครับที่สามารถหาชมได้ยากในพื้นที่ทั่วไปแล้วนะครับ
0: อันนี้คือยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่
1: ใช่ครับ
0: ระยะทางในการพายเนี่ยค่ะประมาณเท่าไหร่ได
1: ้ประมาณ 1.5 ถึง 2 กิโลเมตรอะครับ
0: ก็จะมีแบบว่าคนในชุมชนใช่ไหมคะเป็นคนมาพายให้
1: ใช่ครับก็เป็นไกด์ท้องถิ่นไปด้วยนะครับ

0: ส่วนใหญ่คือเขาจะเป็นต่างชาติหรือว่าเป็นคนไทยคะที่มาที่นี
1: ่ส่วนใหญ่ก็เป็นต่างชาตินะครับแล้วก็กลุ่มคนไทยที่กลุ่มที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจริงๆนะครับเพราะเรามีกิจกรรมเรื่องของการปลูกป่าหรือว่าชมธรรมชาติที่มีความหลากหลายครับ
0: ไม่ใช่แค่ว่าเอาทรัพยากรเดิมมาหารายได้แต่ยังมีการแบบช่วยกันอนุรักษ์ต่อด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แสดงว่าคนที่นี่โดยปกติแล้วเหมือนภาคใต้บ้านเราแถวโซนนี้เขาจะทำอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรประมงซะมากกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้กลายเป็นอาชีพเสริมเหรอคะ
1: เป็นอาชีพเสริมครับเป็นอาชีพเสริมก็หลังจากการที่ทำประมงหรือว่าหลังจากการทำสวนนะครับก็เข้ามาทำไปเรื่องของกิจกรรมภายเรือก็เป็นคิววนกันไปนะครับ
0: ช่วงเวลาไหนเหมาะที่สุดกับการมาพายเรือคะ
1: ก็ถ้าแนะนำก็เป็นช่วงเช้านะครับ
0: ช่วงเช้า
1: อากาศไม่ร้อนนะครับอากาศไม่ร้อนแล้วก็ครับมีอาจจะมีสัตว์เยอะแต่ถ้าช่วงเย็นก็พายได้ช่วงเที่ยงก็พายได้นะครับเพราะว่าเราจะเป็นอุโมงค์ป่ากงกลางนะครับเป็นอุโมงค์ป่ากงกลาง
0: ก็แสดงว่าแบบมีเขาเรียกว่าเหมือนมีไกด์มีคนพาอยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่ก็ต้องติดต่อมาก่อนถูกไหมคะ
1: ก็ควรจะติดต่อมาก่อนนะครับจะได้เรื่องของหาคนพายหรือว่าดูคนที่เหมาะกับกลุ่มนักท่องเที่ยวนั้นๆนะครับ
0: แต่พื้นที่ตรงนี้ก็คือเหมือนดูแลโดยชุมชนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เมื่อกี้ที่กำนันบอกหนูคืออะไรนะคะ
1: อ๋อเงินสนับสนุนจากกลุ่มองค์กรต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระทรวงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเงินอุดหนุนจากทางเทศบาลตำบลบางนายสีนะครับแล้วก็เงินอุดหนุนจากเรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันนะครับระหว่างชุมชนและก็กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับ
0: ตั้งแต่พายเรือมาอะไรที่หายากแล้วก็เคยเจอแล้วคะในพื้นที่ตรงนี้
1: ก็มีตั้งแต่ตัวนาคหรือว่าพวกลิงพวกงูนะครับกลุ่มที่นักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะดูนะครับก็แล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของรากไม้รากของโครงกลางนะครับที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความหลากหลายมากนะครับ
0: เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเราจะเจออะไรข้างในกันบ้าง
1: เป็นป่าที่มีระยะทางไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับประมาณสัก2กิโลเมตรก็ไปกลับก็ประมาณสัก4กิโลเมตรได้นะครับก็เป็นป่าที่แบ่งเป็นโซนหนึ่งก็คือโซนใช้สอยนะครับโซนใช้สอยก็หมายถึงว่าบุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าไปชมป่าชมผืนป่าดูหินดูมอสดูเฟิร์นต่างๆนะครับแต่ว่าอีกโซนหนึ่งก็เป็นเรื่องของโซนอนุรักษ์นะครับโซนอนุรักษ์นะครับเป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับการอนุรักษ์ดังนั้นการใช้พื้นที่ก็ต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เรามีนกพันธุ์หายากนะครับที่มีอยู่ในพื้นที่ป่าตรงนั้นนะครับก็เลยจำเป็นต้องมีการจำกัดใช้พื้นที่ครับ
0: อันนี้เห็น

0: ียวเมื่อกี้ไปดูโพงแม่หอบมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือตัวภาพถ่ายของแม่หอบเราอาจจะไม่ได้เห็นเพราะว่าไม่ได้อนุญาตให้เดินขึ้นไปนะคะเพื่อไม่เป็นการรบกวนธรรมชาติของเขาหน้าตาคล้ายกุ้งใช่ไหมคะ
1: กุ้งผสมปูผสมแมลงป่อง
0: โอ้มันดูแบบเป็นทั้งกุ้งเป็นทั้งแมลงป่อง

ที่กำลังฮิตกำลังโด่งดังก็คือเรื่องนกตบยุงยักษ์นะครับแล้วก็มีพญาปากกว้างปกเหลืองปกส้มนะครับแล้วก็มีเรื่องของกระเต็นแล้วก็นกแต่วแล้วนะครับซึ่งเป็นนกที่นักดูนกเขาต้องการที่จะดูนะครับแล้วก็มีอยู่มากมายในพื้นที่ของชุมชนบ้านท่าจูด

0: งู
1: เจองูก็ได้ที่แบบอยู่ต้นไม้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับเจอใช่ครับ
1: แต่เมื่อกี้บอกแล้วว่าเราไม่น่าจะได้เจองูเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่เขาจะออกมา
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วถ้าช่วงเวลาที่แบบแนะ

0: ันนี้ก็คือแบบมาแล้วก็จะได้แบบฟิลลิตเติ้ลอเมซอนจริง
1: ๆใช่ครับ
0: ดีแล้วค่ะเราจะได้ไม่ต้องเจองู แต่ถ้าใครแบบชอบธรรมชาติก็แนะนำมาในช่วงนั้นนะคะก็จะได้เห็นธรรมชาติที่แบบฟูเต็มอิ่มแบบสุดๆไปเลยเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะค่อนข้างร้อนนิดนึงถ้าช่วงแบบช่วงนอกจากช่วงนั้นก็จะค่อนข้างร้อนแต่ก็เลือกช่วงเวลาในการมาได้จะมาเช้าหรือว่าเย็นก็ได้ใช่ไหมคะ
1: เย็นได้นะครับกลางคืนก็ยังได้เลยครับเป็นไนท์ซาฟารี
0: ไนท์ซาฟารีชมกลางคืนนี่คือส่วนใหญ่เขามาดูอะไรคะถ้าเป็นกลางคืน
1: มาดูงูนะครับงูที่ว่ายน้ำเพราะว่ากลางวันเนี่ยงูจะนอนบนต้นไม้แต่กลางคืนจะมาดูงูว่ายน้ำ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มาดูหิ่งห้อยอะไรประมาณนั้น
0: ก็จะแบบเหมือนได้อีกฟิลนึงเลยอ
1: ีกฟ
0: ิ
1: ลนึงครับ
0: ชมบรรยากาศกันต่อค่ะลมลื่นมาก

0: อย่าใจอ่อนเห็นหน้าตาแบบน่ารักน่าดูมากแต่อย่าใจอ่อนยื่นอาหารให้เขาเด็ดขาดเพราะเดี๋ยวพอเหมือนพอเราไปปุ๊บเขาหาอาหารเองไม่ได
1: ้ตัวเล็กหาอาหารกำลังล้วงปูอยู
0: ่น้องว่าเขากินอะไรอะคะ
1: ก็กินพวกปูพวกตัวเปรี้ยวอะไรพวกนี้ครับพวกหอย
0: โอ้ยเยอะมากฮ่านี่แอบมองเราแอบมองเราอุ้ยนุ่นโหนลิงเยอะมาก

กิจกรรมนะครับที่นักท่องเที่ยวจะเลือกส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็คือเรื่องของเดินป่าแล้วก็นั่งเรือแคนูด้วยนักท่องเที่ยวจะได้ชมเรื่องของป่าบกนะครับแล้วก็ป่าชายเลนนะครับแล้วก็พันธุ์สัตว์หายากต่างๆนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มนึงก็อยากจะเดินป่าอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือว่าอีกกลุ่มนึงก็อยากจะนั่งเรืออย่างเดียวไม่อยากจะเดินแล้วก็ได้อยู่การติดต่อนะครับก็ติดต่อโดยตรงนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับก็082-275-3527นะครับแล้วก็เบอร์081-080-9134นะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็สามารถเข้าไปที่ Google Map นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าThe Little Amazon ท่าจูดนะครับหรือว่าติดต่อในเพจThe Little Amazon ท่าจูดได้ครับ

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่หมู่3บ้านท่าจูดตำบลบางไสีซึ่งเป็นแหล่งพื้นที่สวยงามและก็เหมาะสมแล้วก็ช่วงนี้ก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มาเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็เสริมสร้างรายได้ให้คนในพื้นถิ่นหลังจากอาชีพเกษตรกรหรืออาชีพประมงพื้นบ้านแล้วก็ช่วงเวลาที่เหลือก็ได้มาดูแลนักท่องเที่ยวในการที่พานักท่องเที่ยวจมปลาดูนกแล้วก็ล่องเรือดูความเป็นธรรมชาติของหมู่3ตำบลบางไสีนะครับซึ่งมีทั้งนกมีทั้งงูมีทั้งลิงและมีทั้งธรรมชาติที่อื่นอาจจะไม่มีแต่ที่นี่มันมีตรงหมู่บ้านท่าจูดเป็นพื้นที่ที่ติดแม่น้ำตะโกป่าซึ่งต้นน้ำมาจากฝั่งอำเภอกระโปงและฝั่งโคศกซึ่งติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์มากแล้ว

็ใช้เส้นทางแม่น้ำตะกั่วป่านี้นำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาไม่ว่าเครื่องอุปโภคบริโภคเชื้อเพลิงต่างๆนะครับปัจจุบันนี้ก็แม่น้ำตื้นเขินขึ้นแต่ก็ดีในระดับหนึ่งหลังจากยุคทำเหมืองได้หมดไปคือความสมบูรณ์และก็สัมปทานการปิดป่าชายเลนก็ได้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หลายสิบปีทำให้ป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ขึ้นทำให้ความเป็นธรรมชาติที่มันถูกทำลายในใน

0: ทางผู้ใหญ่บ้านหรือทางเทศบาลได้ดูแลและก็ส่งเสริมท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์
1: ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ป่าชุมชนของท่าจูดใช่ไหมคะบ้านท่าจูด
0: หมู่สาม

0: นกความหลากหลายของนกที่ที่อื่นไม่มีแต่ตรงนี้มีก็มีนักท่องเที่ยวมาดูนกแล้วก็เดินชมป่าเพราะป่าตรงนี้เป็นป่าเขาเรียกป่าที่ชาวหมู่บ้านท่าจูดได้ดูแลรักษากันไว้แล้วก็ได้รางวัลลูกโลกสีเขียว3 ปีซ้อนนะครับ
1: 3 ปีซ้อนเลยเหรอคะ
0: 3 ปีซ้อนด้วยใน

0: ไว้ได้
1: อ่าต่อไปได้
2: อ
1: ีกค่ะไม่ใช่แค่จบแค่รอบแรกแล้วก็หยุดก็คือยังต่อไปได้เรื่อยๆค่ะ
3: ทรัพยากรตอนนี้ก็เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้ขยายผลไปเรื่องของการมีรายได้นอกจากการอนุรักษ์แล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วย
1: ค่ะเห็นว่าเมื่อกี้บอกว่าเป็นพื้นที่ป่าสามน้ำ
0: สามน้ำมีน้ำทะเลขึ้นถึงแล้วก็น้ำจืดแล้วก็น้ำกร่อย
1: สามน้ำรวมกันที่นี่
0: ที่นี่แต่มันเป็นห่วงเวลาถ้าช่วง15ค่ำหรืออย่างเงี้ยถ้าช่วงน้ำขึ้นเต็มที่

0: ป่าพลุเป็นป่าโกงกลางด้วย
1: ก็คือเดินเดินแค่ตรงนี้ก็คือได้2ป่าแล
0: ้
1: ว
0: ได้3ป่าดิ
1: 3
0: ป
1: ่
0: าเลย
1: ป่าเลยนี่คือหมดเลย
0: หมดเลยเนี่ยฝั่งนู้นเป็นป่าชายเลนนักท่องเที่ยวมาได้ประโยชน์หลายอย่างความพิเศษของป่านี่ก็คือป่าภูเขานะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงเป็นป่าชายเลนแล้วก็ไปเป็นป่าพลุเค้าเรียกป่าพลุคือเป็นแหล่งรับน้ํานะคร
1: ับ รอบเลย
0: แล้วก็อีกด้านนึงก็เป็นแม่น้ําสามารถจะตกปลานั่งชมวิวจิบกาแฟอะไรนี้ได้หรือมาชมศึกษาเกี่ยวต้นไม้ก็ความหลากหลายต้นไม้ขอบคุณคนหมู่3ตำบลท่าจุดบางไอศรีก็ต้นยางพารายางนาเราที่เราสามารถจะเจาะน้ำมันได้เขาจะไม่เจาะพอเจาะมันจะต้นไม้จะเสียหายแล้วก็โค่นล้มได
1: ้
0: น
1: ี่
0: ค
1: ือ
0: นี่เขาอดีตเขาเจาะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่เจาะแล้ว
1: เขาเจาะเอาน้ำ
0: เอาน้ำมันน้ำมันยางแพงลิตรตั้งหลายพันนะเดี๋ยวนี้เขาไปซ่อมเรือประมงเรือที่ใช้ไฟเผาด้วย
1: นี่คือแต่ต้นก็สูงมากเลยนะคะ
0: ใช่
1: เมื่อกี้เราเดินขึ้นมาสักพักแล้วก็จะเริ่มเห็นธรรมชาติที่มีความแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆเมื่อกี้ก็จะเห็นสัตว์ด้วยอย่างลิง
0: ใช่
1: เขาจะอยู่

0: ก็ยังคงเหมือนธีมอนุรักษ์เอาไว้
1: ในเชิงอนุรักษ์คือเอาวัตถุดิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะ
0: แล้
1: ว
0: ก็หมุนเวียนกันอยู่ตรงน
1: ี้หมุนเวียนกันตรงนี้คร
0: ับ โอเคอันนี้ยังอีกยาวไกลไหมคะ
2: ก็เดินได้อยู่ครับเดินได้อยู่
0: เดินได้อยู่ไปค่ะเดี๋ยวเราเดินเรื่อยๆกันค่ะไปค่ะ

วันนี้นะคะเป็นการพาไปเที่ยวในเชิงการท่องเที่ยวอนุรักษ์นะคะซึ่งก็จะได้ทั้งการพายเรือแคนูชมลิตเติ้ลอเมซอนนะคะรวมถึงถ้าโชคดีก็จะได้เจอสัตว์ป่าต่างๆแล้วก็ได้เจอสัตว์หายากด้วยวันนี้เราอาจจะโชคไม่ดีมากนะก็จะได้เจอแค่น้องลิงกับนกนิดหน่อยค่ะและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมช่วยกันรักษาธรรมชาติเอาอะไรมาก็เอาสิ่งนั้นกลับไปด้วยค่ะส่วนไปเดินป่าวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอีกฟีลนึงที่ทำ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: มันคือไอ้ต้องขอเห็นนายโต้มันจะกินรถกินเนื้อต้องเรื่องไว้เลยปากไปกินร้านอาหารพอกินเสร็จเดินออกจากร้านจุ้ยผมมันบอกกินเสร็จถึงไอ้ต้องงั้นมาบอกไอ้โต้ออกไปก่อนนะเดินออกจากร้านเนี่ยกันวายออกไปก่อนไม่ถึงออกตามไปก่อนแรงไม่จัดจีนนะ
1: เก่งแล้วนะอาจารย์นะว่างนี้นะผมเห็นนะเราบอมหนังอีกนั่งลุงคนแรกกันจังเนี่ยจังนะ
0: นี่แหละคือพลังทางศิลปะเดี๋ยวนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดเนี่ยทำให้คนสนใจคนเลยเข้าไปเล่นกันมา
1: ต้นมาแสดงนะอาจารย์นะเด็กๆไปเฝ้าเล่นกันเต็มมัด
0: เชื่อได้เลยว่าอนาคตเนี่ยเด็กหลุนไม่เนี่ยจะไม่ลืมนั่งตาลุงเพราะมันจะซึมซับด้วยเสน่ห์ของมันเองพี่เอารู้ไหมว่าใช้ก็เรียกว่าหนังตาลุง
1: ตันเพื่อครับ
0: วันนี้เจ้าตายเนี่ยพาเพื่อนเจ้าเทพมาเล่นนั่งลุงกันว่าหนังเล่กันเช่นแล้วปรากฏว่าเจ้าเทพมันท่ามเลยท่ามเจ้าตายว่าเขาเรียกว่าหนังอะไรเช่นแล้วจังหวะมันจะโตมันมีคนแก่คนเมาลาลามาบังจอนั่งเลยถึงไอ้เจ้าตายมันลำคาญมันบอกหนังตาลุงหนังตาลุงหนังตาลุงเจ้าเทพได้ยินนั้นมันเข้าใจผิดเลยมันก็เลยอ๋อเขาเรียกว่าหนังตาลุง
1: มัวไปไงจ๊ะ
0: มัวเลยดูจริง
2: อาม่าผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ
3: ่ชุมนมเทวดาทุกทิศ16ชั้นฟ้า
4: เดี๋ยวว่าช่วยจุดให้อาม่า
3: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
5: มากลับบ้านกันนะครับ
3: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้าบ้าบ้าบ้าบ้า
2: อาม่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.555 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

ยพันธุ์สัตว์น้ำ100ล้านตัวและปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากรมประมง100ปีกระทรวงยุติธรรมเปิดเวทีที่ภูเก็ตฟื้นความร่วมมือไทยต่างประเทศมุ่งพัฒนามาตรฐานคุ้มครองพยานรองรับอาชญากรรมข้ามชาติที่ซับซ้อนขึ้นตลาดน้ำเนื้อการขนมร้อยปีนราธิวาสคึกคักรับนักท่องเที่ยวไทยมาเลย์ตอกย้ำหมุดหมายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แห่งใหม่ของชายแดนใต้ติดตามทุกเหตุการณ์เข้มทุกข่าวครบทุกมุมในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้ครับวันนี้เราเจอกันในวันจันทร์ที่7กันยายน2569โดยสดจากห้องส่งของ NBT ภูเก็ตวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณวรวรรณทิพย์อุดมลักษณ์และผมสิทธิชัยทรัพย์สิงห์ครับ
1: 1ชั่วโมงเต็มวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้ติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของทางภาคใต้ค่ะ
0: ใช่ครับโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตพื้นที่ภาคใต้นะครับก็จะมีการซ้อมนะครับในการฝึกเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับก็วันนี้เนี่ยที่ราชภัฏภูเก็ตก็มีการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงด้วย
1: ค่ะซึ่งก็เป็นการซ้อมใหญ่ในวันนี้และเดี๋ยววันที่9น้องๆก็จะเริ่มไปที่นครศรีธรรมราชเพื่อที่จะไปรับจริงแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับก็ติดตามข่าวสารก็ได้นะครับแต่ว่าข่าวแรกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสงขลากันก่อนเลยครับโดยทางด้านของจังหวัดสงขลาครับได้มีการประสานพลังสมาคมแม่ดีเด่นจัดโครงการน้ำใจแม่สู่แม่ผู้ภาคเพียรมอบทุนการศึกษาและก็ถุงยังชีพเติมรอยยิ้มสร้างกำลังใจให้กับแม่ผู้ยากไร้รวมไปถึงกลุ่มเปราะบางเพื่อที่จะเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงครับเมื่อวานนี้ที่ลานกิจกรรมชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการน้ำใจจากแม่สู่แม่ผู้ภาคเพียรประจำปี2569และโครงการมอบเงินช่วยเหลือผู้แม่ผู้ยากไร้ประจำปี2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและบรรเทาความเดือดร้อนแก่สตรีผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวโดยงานนี้นะครับมีทางด้านของนางนงครานธรรมเพชรรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสงขลาสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลานายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดสงขลาผู้จัดการแผนกกลยุทธ์การตลาดศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ตลอดจนสมาคมคณะกรรมการและแม่ผู้ได้รับทุนและก็ถุงยังชีพเข้าร่วมพิธีครับ
1: ทางนี้จังหวัดสงขลาค่ะได้ร่วมกันกับสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสงขลาเดินหน้าในการช่วยเหลือสตรีและแม่กลุ่มเปราะบางผ่านการมอบถุงยังชีพและเงินทุนสนับสนุนรวมกว่า70ทุนค่ะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและโอกาสนี้เองนะคะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ให้กำลังใจคุณแม่ทุกคนพร้อมกับชื่นชมทุกภาคส่วนค่ะที่ด้วยร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านสังคมเพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ
0: ยังคงอยู่กันในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับไปดูเรื่องของการคัดเลือกลายผ้าพระราชทานแล้วก็ในเรื่องของงานฝีมือหัตถกรรมครับซึ่งทางด้านของกรมการพัฒนาชุมชนได้มีการเปิดเวทีในการประกวดผ้าลายพระราชทานและผลงานหัตถกรรมประจำปี2569ซึ่งก็ใช้จังหวัดสงขลาเป็นจุดดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้มุ่งที่จะสืบสานพระราชปณิธานและการยกระดับผ้าไทยรวมไปถึงงานฝีมือท้องถิ่นสู่แฟชั่นร่วมสมัยและความยั่งยืนครับวันนี้ที่โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้เป็นประธานในการเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569ตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนจุดดำเนินการภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาโดยมีทางด้านของนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนางณัฐริกะรากระแสสารแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสงขลารวมไปถึงคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและผู้บริหารของกรมการพัฒนาชุมชนรวมไปถึงผู้แทนส่วนราชการเข้าร่วมครับ
1: ทางนี้กรมการพัฒนาชุมชนได้เดินหน้าสืบสานพระราชปณิธานผ่านการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมประจำปี2569ภายใต้โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกมุ่งที่จะยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยให้ร่วมสมัยควบคู่กับแนวคิดแฟชั่นแห่งความยั่งยืนทั้งการใช้สีแล้วก็เส้นใยธรรมชาติและยังรวมไปถึงเส้นใยรีไซเคิลค่ะเพื่อที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยในปีนี้ก็จะมีผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากทั่วประเทศนะคะกว่า 19,000 ชิ้นงานด้วยกันซึ่งภาคใต้เองก็ส่งผลงานไปกว่า 2,000 ชิ้นนะคะและก็ผ่านการเข้าประกวดนะคะไปสู่ระดับภาคค่ะ887ชิ้นงานด้วยกันก่อนที่จะมีการคัดเลือกเข้าไปสู่รอบตัดสินระดับประเทศต่อไป ขณะเดียวกันจังหวัดสงขลาเองในฐานะที่เป็นเจ้าภาพมีผู้ประกอบการส่งผลงานไปเข้าร่วมนะคะ128ชิ้นค่ะพร้อมกับเดินหน้าในการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและสีธรรมชาติจากพื้นท้องถิ่นรวมไปถึงการพัฒนาลวดลายผ้าถิ่นค่ะโดยมีการนำลายราชวัตรนะคะผสมผสานกับวิถีพหุวัฒนธรรมสร้างสรรค์มาเป็นลวดลายใหม่กว่า20ลายเพื่อเป็นการเพิ่มพูนมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
0: ใช่ครับอย่างที่บอกนะครับว่าภายในงานมีนางนัทธิรากระแสสามประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสงขลานะครับก็เข้าร่วมงานนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไทยในพื้นที่หลายคนก็นำมาตัดนะครับหลากหลายรูปแบบเพื่อที่จะให้สวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัยนั่นเองครับไปต่อกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับเขาได้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติครับทางด้านของสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับได้มีการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ100ล้านตัวพร้อมกับปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีกรมประมงมุ่งที่จะอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมครับวันนี้ที่ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมหมู่ที่4ตำบลนาเรียงอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชทางด้านของนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ100ล้านตัวในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารซึ่งทางด้านของสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงจัดขึ้นควบคู่กับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติท้องถิ่นสร้างป่ารักน้ำโดยมีผู้บริหารและก็ตัวแทนส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนักเรียนจากโรงเรียนวัดโยธารามโยธาธรรมแล้วก็โรงเรียนวัดเท้าโทะนะครับตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมครับ
1: ซึ่งกิจกรรมก็จะประกอบไปด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน100ล้านตัวนะคะแล้วก็การปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศตลอดจนเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำสัตว์น้ำจืดในพื้นที่ของแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและเป็นแหล่งประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนได้ด้วยค่ะทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็กล่าวนะคะว่ากิจกรรมในครั้งนี้ทำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจในการร่วมมือร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานของกรมประมงในอำเภอพรหมคีรีองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงและรวมไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการและประชาชนในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมเนื่องในโอกาสการสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีอีกด้วยค่ะไปดูในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะที่ได้มีการเปิดเวทีให้กับประชาชนค่ะกระทรวงยุติธรรมนะคะได้เปิดเวทีที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะฟื้นความร่วมมือระหว่างไทยและต่างประเทศมุ่งพัฒนามาตรฐานคุ้มครองพยานรองรับอาชญากรรมข้ามชาติที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ค่ะที่โรงแรมเรเนซองส์ภูเก็ตรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดภูเก็ตค่ะนาปิยะสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าและแนวทางในการปฏิบัติที่ดีด้านการคุ้มครองพยานระดับภูมิภาคซึ่งได้มีการจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึงวันที่9กันยายน2569โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานด้านความคุ้มครองนะคะแล้วก็การช่วยเหลือพยานจากประเทศออสเตรเลียมาเลเซียฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียมาเข้าร่วมทั้งในพื้นที่แล้วก็มีผ่านระบบออนไลน์ด้วยซึ่งปลัดกระทรวงยุติธรรมก็กล่าวค่ะว่าการประชุมในครั้งนี้ได้สะท้อนถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศต่างๆในการเสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมบนหลักนิติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่อาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์การทุจริตการฟอกเงินและอาชญากรรมทางไซเบอร์มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นทำให้การคุ้มครองพยานนั้นเป็นกลไกสำคัญค่ะที่จะช่วยเหลือผู้เสียหายและก็พยานสามารถให้ข้อมูลต่อกระบวนการยุติธรรมได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: สำหรับการประชุมครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเวทีที่จะเปิดให้กับประเทศสมาชิกแล้วก็ประเทศคู่ความร่วมมือนะครับได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความก้าวหน้าความท้าทายและก็แนวทางที่ดีด้านการคุ้มครองพยานร่วมกันนะครับเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทของอาชญากรรมระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปรวมไปถึงเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อที่จะวางรากฐานไปสู่ความร่วมมือด้านการคุ้มครองพยานข้ามชาติในอนาคตทั้งนี้การประชุมนะครับยังมีการแลกเปลี่ยนแนวทางการคุ้มครองพยานของประเทศออสเตรเลีย แล้วก็การเสวนาเรื่องของความก้าวหน้าและการดำเนินงานของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดจนการจัดทำร่างแนวปฏิบัติที่ดีและก็มาตรฐานงานคุ้มครองพยานระดับภูมิภาคโดยคาดหวังนะครับว่าการหารือครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการคุ้มครองพยานของภูมิภาคที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและก็เป็นรากฐานของความร่วมมือที่เข้มแข็งและก็ยั่งยืนต่อไปครับ
2: จริงๆแล้วเป็นความมุ่งมั่นของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสิทธิธรรมนะครับที่ตั้งใจที่จะรื้อฟื้นความร่วมมือนานาชาติเรายกระดับของกระบวนการยุติธรรมในมิติของการคุ้มครองพยานอันนี้เป็นปัจจัยหลักสำคัญที่สุดถ้าพื้นที่ไหนคดีไหนพยานหรือว่าแหล่งข่าวไม่กล้าที่จะเปิดปากพูดเนี่ยเราไม่มีทางที่จะรับทราบข้อมูลที่แท้จริงแล้วเรื่องการคุ้มครองพยานเนี่ยเป็นหลักสากลที่ทั่วโลกให้ความสำคัญอยู่แล้วคนที่ช่วยงานเจ้าหน้าที่คนที่ให้ข้อเท็จจริงเกิดความกลัวไม่มีความปลอดภัยอุ่นใจเนี่ยก็ไม่สามารถที่ทำให้กระบวนการที่ทำมันบริสุทธิ์โปร่งใสได้
0: ไปดูอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับระหว่างไทยและก็มาเลเซียนะครับที่ได้มีการนำเรื่องของกีฬาและก็การท่องเที่ยวมาผนวกเข้าร่วมกันครับซึ่งทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่ได้มีการปล่อยขบวนนักปั่นมาเลเซียกว่า 1,200 คนนะครับ 1,200 กิโลเมตรครับเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างไทยมาเลเซียผ่านกีฬาและก็การท่องเที่ยวพร้อมกับส่งเสริมนะครับให้ประเทศไทยสู่มุสลิมเฟรนลี่ทัวริซึมนั่นเองครับบรรยากาศการปล่อยตัวของคณะนักปั่นจักรยานนะครับจากประเทศมาเลเซียเป็นไปอย่างคึกคักและก็อบอุ่นในกิจกรรม KL Bangkok Unity Ride 2026ครับซึ่งได้มีการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-18 กันยายน 2569 นี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและก็มาเลเซียพร้อมกับประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวที่เป็นมุสลิมซึ่งในงานนี้นะครับมีทางด้านของนางสาวนวพรทัวร์ชมเกตเป็นผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่กงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลาประธานองค์กรนาดีซิฮัตประเทศมาเลเซียแล้วก็นายกสมาคมการค้าท่องเที่ยวฮาลาลไทยอาเซียนร่วมเป็นเกียรติในการปล่อยตัวคณะนักปั่นครับ
1: โดยมีการเริ่มต้นมา

0: จากรัฐเปอร์ลิสของทางประเทศมาเลเซียนะคะแล้วก็เข้าสู่ประเทศไทยผ่านด่านประดังเบซาจังหวัดสงขลาค่ะก่อนที่จะปั่นจักรยานต่อเนื่องกว่า 1,200 กิโลเมตรผ่านในพื้นที่ของทางภาคใต้และภาคกลางเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสู่กรุงเทพมหานครโดยตลอดเส้นทางนะคะนักปั่นก็จะได้สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญได้เห็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมและชุมชนท้องถิ่นรวมไปถึงสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวโดยได้ใช้กีฬาค่ะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศค่ะ
1: ถือเป็นหนึ่งในเส้นทางสำหรับกลุ่มการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มมุสลิมนะคะซึ่งสามารถช่วยในเรื่องของการผสมพันธุ์เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวได้เห็นเรียกว่ามิตรไมตรีจิตตลอดทางแล้วก็วัฒนธรรมไทยตลอดเส้นทางผ่านวัดต่างๆผ่านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติรวมถึงได้ทานอาหารที่เป็นอาหารไทยนะคะรวมถึง อยากให้คนไทยเองร่วมเป็นเจ้าบ้านในการต้อนรับนักเที่ยวตลอดเส้นทางซึ่งถือเป็นทูตในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเราให้กับนักเที่ยวมาเลเซียมาเที่ยวนะคะในเส้นทางที่เรียกว่าเป็นมุสลิมเฟรนลี่นะคะจะได้สัมผัสประเทศไทยในมุมของความมีมิตรไมตรีแล้วก็การต้อนรับที่อบอุ่นตลอดเส้นทางค่ะ
0: ช่วงนี้นะคะพาผู้ชมมารู้ทันเกี่ยวกับภัยใกล้ตัวกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีม้านะคะถ้าหากว่าเราเปิดบัญชีให้กับผู้อื่นแล้วผู้อื่นนำไปใช้อาจจะไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะเพราะว่าอาจจะนำไปสู่ความผิดทางกฎหมายได้ค่ะซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำและบัญชีม้าหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าคืออะไรและจะต้องมีการระวังตัวยังไงวันนี้ไปติดตามได้ใน3 นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาชวนทุกคนพูดถึงประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมตอนนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของบัญชีม้านั่นเองนะครับบัญชีม้าเนี่ยหมายถึงอะไรถ้าพูดง่ายๆนะครับก็หมายถึงว่าการที่เราเนี่ยเปิดบัญชีธนาคารแล้วเอาบัญชีธนาคารนะครับไปให้กับบุคคลอื่นใช้งานนั่นเองโดยบุคคลอื่นเนี่ยเขาอาจจะบัญชีของเรานะครับไปใช้รับโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดตามกฎหมายนะครับอาจจะสงสัยว่าเราเป็นแค่เจ้าของบัญชีธนาคารเนี่ยเราจะมีความผิดด้วยเหรอเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เข้าไปทำความผิดด้วยตัวเองจริงไหมครับแต่ว่าตามกฎหมายฉบับใหม่ที่ชื่อว่าพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ. 2566มาตรา9นะครับได้กำหนดเอาไว้เลยครับว่าการที่เราเปิดบัญชีธนาคารเปิดใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเปิดใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้เพื่อตนซึ่งก็หมายความว่าเราเปิดแล้วเราเอาไปให้คนอื่นใช้แล้วบุคคลอื่นนั้นน่ะเอาบัตรเอาบัญชีหรือเอาหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับไปใช้รับโอนเงินที่ได้มาจากการทำผิดกฎหมายอาทิเช่นรับโอนเงินที่ได้มาจากการไปหลอกลวงคนอื่นมารับโอนเงินที่ได้มาจากการเล่นพนันออนไลน์หรือว่ารับโอนเงินที่ได้มาจากการฟอกเงินเจ้าของบัญชีเนี่ยก็อาจที่จะต้องร่วมรับผิดกับบุคคลเหล่านั้นด้วยนะครับหากเป็นกรณีที่เจ้าของบัญชีสามารถรู้หรือควรที่จะรู้ได้ว่าบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือหมายเลขโทรศัพท์ของเราเนี่ยจะถูกนำไปใช้กระทำความผิดนั่นเองซึ่งในกรณีนี้ครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับการที่เราแค่คิดว่าเราเอาบัญชีไปให้เพื่อนให้พี่น้องให้ญาติยืมใช้เฉยๆใครๆก็ทำกันมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรจริงไหมครับแต่เวลาที่ตำรวจเนี่ยเขาสืบเส้นเงินได้เนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นคนที่ทำความผิดใครเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเขารู้แค่ว่าเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเนี้ยมันถูกโอนเข้ามาในเจ้าของบัญชีนี้เพราะฉะนั้นเจ้าของบัญชีก็จะต้องเป็นคนรับผิดนั่นเองนอกจากโทษทางกฎหมายแล้วนะครับก็ยังมีผลร้ายอย่างอื่นตามมาด้วยอาทิเช่นบัญชีธนาคารของเราเนี่ยก็อาจจะถูกธนาคารอายัดทำให้เราเนี่ยไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้เลยการที่จะไปขอเปิดบัญชีใหม่ก็เป็นเรื่องที่จะยากขึ้นเพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาก็อาจจะเอาชื่อของเจ้าของบัญชีเนี่ยขึ้นบัญชีดำมาไว้แม้กระทั่งที่เราจะไปสมัครงานนะครับก็จะเจอว่าเราเนี่ยมีรายงานประวัติการกระทำความผิดอยู่ในระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขอเตือนเอาไว้เลยนะครับว่าอย่านำบัญชีธนาคารของเราเนี่ยไปให้คนอื่นใช้ง่ายๆหากมีบุคคลอื่นเนี่ยมาขอ

0: สุดหลังจากพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงเริ่มที่จะวางด้านการเฝ้าระวังและเฝ้าในการตรึงกำลังนะครับตามด่านตรวจหลังจากฝ่ายการข่าวพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้เข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่เพื่อที่จะเตรียมในการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบหลายจุดในช่วงของระหว่างวันที่4ถึง13กันยายนนี้จากการตรวจสอบนะครับพบว่าความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อกลุ่มบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่นะครับว่าในพื้นที่ของอำเภอยะหาและก็อำเภอทานโตขนาดนี้ยังมีข้อมูลข่าวสารเชื่อมโยงกับความเสี่ยงในการก่อเหตุในพื้นที่ของจังหวัดยะลาซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่เองนะครับก็ได้มีการเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับติดตามในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของบุคคลนะครับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องแล้วก็แจ้งเตือนไปยังกำลังพลให้มีการเพิ่มความระมัดระวังในระดับสูงสุดด้วยครับ
1: ขณะเดียวกันก็ขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ช่วยกันสอดส่องสิ่งผิดปกติและแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ในทันทีซึ่งสามารถแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะถ้าหากว่าพบเห็นบุคคลหรือว่าเห็นเหตุการณ์ต้องสงสัยค่ะเพื่อร่วมกันเป็นการป้องกันเหตุและรักษาความปลอดภัยให้กับพื้นที่ค่ะขณะที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีได้สนที่กำลังบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ของอำเภอทุ่งยางแดงเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาโดยได้มีการนำตัวนายมูฮัมหมัดรุนดีนนะคะสงวนนามสกุลเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายโดยทางเจ้าหน้าที่ระบุเขาว่าการดำเนินการก็เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดมีการลงบันทึกการควบคุมตัวตรวจร่างกายและนำเข้าสู่กระบวนการในการซักถามพร้อมกับยืนยันนะคะว่าให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายปีพุทธศักราช2565อย่างเคร่งครัดและยึดหลักในการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะ
0: ขณะที่ทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการแล้วก็หากว่าพบสิ่งผิดปกติหรือว่าเบาะแสด้านความมั่นคงสามารถแจ้งไปยังสายด่วน13141ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงก็สามารถแจ้งไปได้โดยเฉพาะข้อมูลนะครับที่ถูกแจ้งก็จะเก็บเป็นความลับเพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองครับ
1: ที่จังหวัดพังงา นะคะมีผู้สื่อข่าวแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบอาคารซึ่งเป็นอาคารที่เขาบอกว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ในการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวสำหรับใครที่เคยดูภาพยนตร์เจมอนใช่ไหมคะก็ต้องมาที่จังหวัดพังงาค่ะตอนนี้อาคารหลังนี้เนี่ยทรุดโทรมแล้วก็เจ้าหน้าที่หรือว่าผู้สื่อข่าวค่ะก็ลงพื้นที่เพื่อที่จะไปตรวจสอบค่ะที่จังหวัดพังงานะคะมีการตรวจสอบแหล่งท่องเที่ยวตามรอยเจมบอน007ค่ะหลังปิดให้บริการและอาคารทรุดโทรมนะคะชาวบ้านก็มีการเสนอให้เร่งหาแนวทางในการปรับปรุงหรือว่าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการท่องเที่ยวและชุมชนค่ะที่จังหวัดพังงานะคะผู้สื่อข่าวได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์เจมอน007ตรงบริเวณท่าเรือสุรกุลอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาค่ะหลังจากที่โครงการนี้ได้มีการใช้งบประมาณไปกว่า30ล้านบาทปัจจุบันนะคะไม่ได้เปิดให้บริการและอยู่ระหว่างการรอแนวทางในการบริหารจัดการที่เหมาะสมโดยจากการลงพื้นที่ก็พบว่าอาคารจัดแสดงมีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลาขณะที่อุปกรณ์ภายในได้รับความเสียหายระบบปรับอากาศบางส่วนได้มีการถูกรื้อถอนออกไปโดยโครงการดังกล่าวค่ะมีการจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับภาพยนตร์เจมบอนด์007ซึ่งมีฉากสำคัญในพื้นที่ของอ่าวพังงาค่ะ
0: โดยในเรื่องนี้ครับทางด้านของนายวสันต์วิสารรองนายกเทศมนตรีตำบลกระสมก็ได้เปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมหรือว่าบริหารจัดการได้เนื่องจากว่ามีข้อจำกัดด้านงบประมาณขณะที่ชาวบ้านเองเนี่ยก็เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ทั้งการปรับปรุงหรือว่าการรื้อถอนอาคารเพื่อที่จะคืนพื้นที่บริเวณท่าเรือให้เกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวและชุมชนครับ
1: โดยพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็อยู่ในการดูแลของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงาค่ะจึงจำเป็นจะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินการที่มีความเหมาะสมต่อไปโดยชาวบ้านก็หวังค่ะว่าจะสามารถนำพื้นที่ตรงนี้กลับมาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดพังงาได้อีกครั้งค่ะ
0: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันต่อครับ

0: ช่วงนี้นะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็ได้มีการเตรียมในเรื่องของงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการจัดยิ่งใหญ่ทุกปีนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มงานเขาได้มีการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ให้งานนั้นเกิดความราบรื่นนั่นเองครับโดยทางด้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับได้มีการจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเริ่มพิธีเปิดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดประจำปี2569ครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับได้มีการจัดพิธีบวงสรวงสถานที่สำคัญเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็เบิกฤกษ์เบิกชัยก่อนที่จะมีการจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569โดยมีนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงครับ
1: สำหรับพิธีบวงสรวงนะคะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึงวันที่8กันยายนครอบคลุมสถานที่สำคัญของทางจังหวัดทั้งศาลหลักเมืองพระราชานุสาวรีย์และอนุสาวรีย์สำคัญตลอดจนพระบรมธาตุเจดีย์และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ขณะเดียวกันจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีการเตรียมที่จะจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2519ระหว่างวันที่29กันยายนจนถึง12ตุลาคมค่ะภายใต้แนวคิดมรดกแห่งศรัทธาคุณทรงคุณค่ามรดกโลกค่ะเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและชุมชนได้ร่วมกันถ่ายทอดวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะ
0: แน่นอนนะครับว่าทางนั้นของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เลยขอเชิญชวนครับสำหรับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับได้ร่วมกันสัมผัสประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นครแห่งอารยธรรมชมขบวนรับอันยิ่งใหญ่สัมผัสศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นชิมอาหารและขนมเดือน10แล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองนครให้คงอยู่และก้าวสู่เวทีโลกนะครับบุญศาสตร์เดือน10มรดกแห่งศรัทธาส่งคุณค่าสู่มรดกโลกงานก็จะเริ่มตั้งแต่28กันยายนไปจนถึง12ตุลาคมนี้ครับเพราะฉะนั้นใครที่เตรียมตัวในการเดินทางกลับบ้านอย่าลืมที่จะเขาเรียกว่าเช็คสภาพเรื่องของรถด้วยแล้วก็วางแผนการเดินทางให้ดีๆด้วยนะครับ
1: และนอกจากนี้นะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีการจัดงานเมาลิดด้วยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้เป็นประธานในการเปิดงานเมาลิดกลางตำบลโพทองอำเภอท่าศาลาค่ะพร้อมกับมีการบริจาคเงินส่วนตัวนะคะจำนวน 10,000 บาทเพื่อร่วมสนับสนุนในกิจกรรมสร้างความประทับใจด้วยการเมาซื้อขนมจากในงานนะคะเพื่อแจกจ่ายให้กับคนที่มาร่วมงานค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่บริเวณมัสยิดบ้านป้ายตีนดอนเหนือค่ะอยู่ในพื้นที่ของตำบลโพทองอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้มีการมอบหมายให้นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีเมาลิดกลางตำบลโพทองโดยมีวัฒนธรรมจังหวัดนายอำเภอท่าศาลานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพทองพร้อมด้วยส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นท้องที่นะคะผู้นำศาสนาและพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมค่ะมาร่วมกิจกรรมกว่า400คนบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างอบอุ่นและคึกคักโดยเฉพาะกิจกรรมสำหรับมุสลิมะหรือว่าสตรีมุสลิมซึ่งมีการจัดการสัมมนาของทางมุสลิมะจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงค่ะไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีหรือว่ากระบี่ค่ะ
0: ซึ่งภายในงานนะครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ยังได้มีการมอบเงินส่วนตัวนะครับจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะร่วมในการสนับสนุนการจัดงานของงานเมาลิดกลางตำบลโพทองเป็นการสะท้อนถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่และก็ได้ร่วมกันสนับสนุนนะครับในเรื่องของบรรยากาศการแบ่งปันด้วยการเหมาซื้อขนมจากครับเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมแน่นอนว่างานนี้สร้างความประทับใจและก็รอยยิ้มให้แก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานพร้อมกับถ่ายภาพร่วมกันนะครับกับทุกคนภายในงานด้วยครับ
1: สำหรับงานเมาลิดกลางตำบลโพทองนะคะมีการจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระจริยวัตรและคำสอนของศาสดามูฮัมหมัดศ็อลลอค่ะพร้อมกับส่งเสริมความรักความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมอีกทั้งยังเปิดเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนและประชาชนพร้อมกับส่งเสริมบทบาทมุสลิมะในการพัฒนาครอบครัวชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งค่ะ
0: ส่วนที่ทางนั้นของจังหวัดยะลานะครับก็ได้มีการจัดพิธีทานทิ้งกระจาดนะครับเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่เปราะบางครับ โดยทางด้านของมูลนิธิเหรียญอัมเหรียญฟ้าอัมยะลานะครับได้มีการจัดพิธีมหาทานทิ้งกระจาดปีที่17มีการแจกเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งนะครับกว่า 3,000 ชุดเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนครับเมื่อวานนี้ครับที่ทางด้านของมูลนิธิเหรียญฟ้าอัมยะลาครับได้มีการจัดพิธีมหาทานทิ้งกระจาดประจำปี2569แน่นอนว่าปีนี้เนี่ยก็จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่17แล้วโดยมีประชาชนทั้งชาวไทยพุทธแล้วก็ไทยมุสลิมทั้งผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสกว่า 1,000 คนต่างเดินทางมารอในการรับคิวนะครับเพื่อที่จะแจกทานกันอย่างคึกคักสำหรับพิธีเนี่ยก็เริ่มด้วยการที่ประธานมูลนิธิแล้วก็คณะกรรมการประกอบพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะครับให้สำหรับบรรพบุรุษแล้วก็เหล่าดวงวิญญาณไร้ญาติพร้อมกับพิธีโปรยทานจากนั้นก็ได้ร่วมกันแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีจิตศรัทธารวมไปถึงคณะกรรมการร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์และก็สิ่งของประกอบไปด้วยข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องน้ำปลาน้ำมันพืชน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำดื่มรวมทั้งสิ้นกว่า 3,000 ชุดพร้อมกับขนมที่แจกให้กับเด็กๆด้วยครับ
1: นอกจากนี้นะคะก็มีพิธีในการแจกทานภายในมูลนิธินะคะมีทางคณะกรรมการค่ะก็ได้ร่วมกันนำอาหารขนมพืชผักแล้วก็ผลไม้ไปมอบให้กับชุมชนต่างๆในพื้นที่ของเขตเทศบาลนครยะลาเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายรวมถึงความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะสำหรับพิธีมหาทานทิ้งกระจาดเป็นประเพณีจีนที่ได้มีการสืบทอดต่อกันมาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณเร่ร่อนและบรรพบุรุษควบคู่กับการให้ทานช่วยเหลือผู้ยากไร้ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสนะคะแต่ยังเป็นการส่งเสริมการเอื้ออาทรปลูกฝังความกตัญญูกตเวทิตาและสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ที่ได้มาเข้าร่วมบุญอีกด้วยค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีการจัดงานเทศกาลผลไม้แถมยังส่งฟรีด้วยค่ะบรรยากาศของการเลือกซื้อผลไม้จากเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชในกิจกรรมรณรงค์บริจาคผลไม้ขออภัยค่ะบริโภคผลไม้นะคะไทยฟู้ดเฟสติวัล2026แอดนครศรีเป็นไปอย่างคึกคักพร้อมกับมีบริการในการส่งฟรีจากทางไปรษณีย์ด้วยค่ะที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชนะคะได้มีการจัดกิจกรรมในการรณรงค์บริโภคผลไม้ไทยฟู้ดเฟสติวัล2026แอดนครศรีระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนที่ผ่านมาค่ะมีพี่น้องประชาชนนะคะต่างให้ความสนใจไปเลือกซื้อผลไม้กันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะมังคุดและทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้คุณภาพของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่ได้มีการนำมาจำหน่ายในราคาพิเศษนอกจากนี้ก็ยังมีสละเงาะและลองกองสดๆจากสวนรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีการแปรรูปจากผลไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนกวนทุเรียนทอดหรือว่ามังคุดกวนค่ะ
0: ซึ่งทางด้านของนางประภัยเพชรคงพันธ์พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้เปิดเผยนะครับว่ากิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็จัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลไม้คุณภาพจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับเชื่อมโยงผลผลิตจากสวนสู่ผู้บริโภคโดยตรงภายในงานก็จะมีกิจกรรมเรื่องของการส่งเสริมการขายการแจกคูปองมูลเงินสดนะครับมูลค่า50บาทนะครับเขาเรียกว่าแจกนะครับ50บาทเนี่ยวันละ 5,000 ใบเลยทีเดียวโดยจะมีการแจกวันละ2รอบรวมไปถึงตลอดในเรื่องของการจัดกิจกรรมนะครับกว่า 15,000 บาทครับเพื่อที่จะกระตุ้นเรื่องของการบริโภคและสร้างบรรยากาศการจับจ่ายภายในงานเพราะเชื่อมั่นนะครับว่าทุกการอุดหนุนก็คือกำลังใจที่ส่งตรงจากผู้บริโภคถึงเกษตรกรนั่นเองครับ
1: นอกจากนี้นะคะก็ยังมีบริการให้เป็นกล่องผลไม้นะคะจากโครงการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ร่วมกันกับไปรษณีย์ไทยพร้อมกับบริการในการส่งผลไม้ฟรีทั่วประเทศเพื่อให้ลูกค้าได้ส่งผลไม้ไปยังญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดได้ฟรีผ่านทางบริษัทไปรษณีย์ไทยได้ด้วยค่ะ
2: สำหรับผลการตอบรับก็ประชาชนได้แบบหลั่งไหลเข้ามาในการที่จะเลือกซื้อเลือกหานะคะผลไม้ซึ่งเป็นผลไม้ของเราตอนนี้กำลังออกสู่ฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นมังคุดทุเรียนสละเงาะนะคะลองกองซึ่งได้นำผลไม้ที่เป็นของจังหวัดนครศรีธรรมราชในพื้นที่อำเภอต่างๆที่เป็นแหล่งผลิตสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองอำเภอลานสกาอำเภอพรมคีรีอำเภอร่อนพิบูรณ์นะคะมาร่วมในการจำหน่ายในครั้งนี้นะคะ คะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นการแปรรูปจากผลไม้ด้วยนอกจากนี้เรามีกิจกรรมส่งเสริมการขายนะคะมีการแจกคูปองมูลค่าใบละ50บาทนอกจากนี้ค่ะประชาชนท่านใดที่ซื้อผลไม้แล้วก็อยากจะส่งฝากไปยังต่างจังหวัดหรือว่าไปให้กับญาติพี่น้องนะคะเราก็มีบริการกล่องผลไม้ส่งทางบริษัทไปรษณีย์นะคะในการที่จะบริการให้กับทางพี่น้องประชาชนในการมาได้เลือกซื้อผลไม้แล้วก็เป็นของฝากของส่งไปยังญาติพี่น้องต่างจังหวัดด้วยค่ะ

0: ช่วงไทยช่วยไทยในวันนี้นะครับต้องบอกว่าที่ตลาดประชาชื่นจังหวัดยะลาเนี่ยถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายและสำหรับการจับจ่ายใช้สอยนะครับพี่น้องประชาชนก็ออกมาจับจ่ายกันอย่างคึกคักครับอย่างที่บอกครับว่าตลาดประชาชื่นจังหวัดยะลาคึกคักเลยทีเดียวครับรับโค้งสุดท้ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะที่พ่อค้าแม่ค้านะครับก็มีเสียงสะท้อนตรงกันนะครับว่ายอดขายเนี่ยเป็นการช่วยการกระตุ้นแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพให้สำหรับประชาชนที่สำคัญนะครับว่าอ้อนวอนรัฐบาลนะครับว่าให้พิจารณาในการต่ออายุโครงการด้วยครับบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดประชาชื่นอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาช่วงของเดือนกันยายนซึ่งก็ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์ต่างทยอยออกมาเลือกซื้ออาหารข้าวหวานและก็เครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนับ10ร้านทั้งร้านข้าวแกงอาหารพื้นถิ่นน้ำผลไม้ลูกชิ้นและก็ร้านยำโดยส่วนใหญ่นะครับผู้ที่ใช้สิทธิ์เนี่ยก็เป็นการสแกนจ่ายนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วก็ถุงเงินซึ่งร้านค้าหลายแห่งเนี่ยก็ได้รับความนิยมจากประชาชนครับไม่ว่าจะเป็นร้านน้ำพริกลวกผักลวกนะครับที่ได้มีการจำหน่ายอาหารแล้วก็เรื่องของอาหารพื้นบ้านราคาประหยัดที่มีราคาเริ่มต้น20บาทขึ้นไปนอกจากนี้ก็ยังมีร้านวีนาไก่แซ่บร้านรุสกีสตรอเบอรี่โยเกิร์ตแล้วก็ร้านโตเกียวสายย่อซึ่งก็จะมีลูกค้าเนี่ยแวะเวียนออกมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องเลยครับ
1: โดยร้านน้ำพริกผักลวกแล้วก็ร้านวีนาไก่แซ่บระบุนะคะว่าตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาค่ะโครงการไทยช่วยไทยได้มีการเพิ่มยอดขายและกระตุ้นการจับจ่ายได้อย่างชัดเจนพร้อมกับช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ค่ะจึงอยากจะให้ภาครัฐพิจารณาสานต่อโครงการนี้เพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือผู้บริโภคและผู้ค้ารายย่อยส่วนทางด้านของคุณสุนิตนะคะเป็นเจ้าของร้านขนมโตเกียวสายย่อก็บอกเขาว่าหลังจากที่เข้าร่วมโครงการนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนยอดขายก็ดีขึ้นในช่วงแรกนะคะแต่ก็จะค่อยๆซาลงและเข้าสู่สภาวะปกติสภาวะทรงตัวเพราะว่าในช่วงปลายเดือนค่ะหลายคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีเงินลดลงแล้วใช่ไหมคะทีนี้เขาก็เลยจับจ่ายกันน้อยนะคะในช่วงของปลายเดือนแต่จะคึกคักตอนช่วงของต้นเดือนขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบยังคงสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะไข่ไก่ที่มีราคาสูงเกือบ150บาทต่อแผงแต่ไม่สามารถที่จะปรับขึ้นราคาขายได้จึงอยากจะให้รัฐบาลค่ะพิจารณาในการสานต่อโครงการนี้ด้วยเช่นกันเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพให้กับประชาชนและผู้ค้ารายย่อยค่ะ
0: นอกจากนี้นะครับทางด้านของคุณสุนิตาดือเระประชาชนผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์บัตรโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับที่ได้มีการสมัครก่อนหน้านี้ก็ได้เปิดเผยนะครับว่าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยต่อเนื่องเป็นเดือนที่4แล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของการซื้ออาหารและก็สินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันมองว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยก็ช่วยลดเรื่องของค่าครองชีพค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้จริงแม้ว่าจะได้รับเงินนะครับ 1,000 บาทนะครับจึงอยากที่จะให้รัฐบาลเนี่ยช่วยพิจารณาในเรื่องของการสานต่อโครงการหรือว่าเพิ่มในเรื่องของวงเงินในการสนับสนุนเพื่อที่จะลดภาระค่าครองชีพของประชาชนครับ
1: อบจ.ยะลานะคะมีการจัดโครงการขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มทักษะให้ผู้ประกอบการในการขยายตลาดออนไลน์ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลานะคะเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการสร้างโอกาสขายสินค้าออนไลน์ขยายตลาดสร้างรายได้ค่ะที่ห้องประชุมมุขมนตรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะดร.ระเด่นสมาแอร์รองนายกองค์การบริหารขออภัยค่ะองค์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลานะคะได้เป็นประธานในการเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านการขายสินค้าทางออนไลน์โดยมีนางนิชาพรโอภาโสหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการวิทยากรและผู้ประกอบการกลุ่มสตรีในพื้นที่จังหวัดยะลาและประชาชนมาเข้าร่วมค่ะโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้มีความตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเครือข่ายสตรีผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันค่ะ
0: ซึ่งทางด้านของรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็กล่าวนะครับว่าเรื่องของกิจกรรมโครงการดังกล่าวนะครับเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และก็ทักษะให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะทักษะด้านการตลาดออนไลน์การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลและก็การสร้างแบรนด์นะครับรวมไปถึงการสร้างเนื้อหาและก็การถ่ายภาพสินค้าซึ่งก็ล้วนว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มพูนมูลค่าและก็ขยายตลาดในยุคดิจิทัล โดยอบจ.ยะลาเองนะครับก็มุ่งหวังที่จะให้ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเนี่ยสามารถที่จะนำความรู้แล้วก็ทักษะที่ได้นะครับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์รวมไปถึงธุรกิจของตนเองเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าการขยายฐานลูกค้าสร้างรายได้และก็พัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ให้เติบโตสามารถที่จะรองรับได้อย่างมั่นคงและก็เกิดความยั่งยืนครับ

0: ไปต่อกันที่ยะลานะครับไปดูเรื่องของตลาดน้ำยะกังนะครับเขาบอกว่าที่นี่มีขนม100ปีด้วยครับทางด้านของตลาดน้ำยะกังนะครับขนม100ปีนราธิวาสครับไม่ใช่จังหวัดยะลาขออภัยครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าคึกคักรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและก็มาเลเซียครับเป็นการดึงอัตลักษณ์เสน่ห์ทางมลายูมัดใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวมาเลเซียเป็นการตอกย้ำนะครับสำหรับหมุดหมายการเดินทางเชิงสร้างสรรค์ยั่งยืนใหม่ของชายแดนใต้ครับบรรยากาศที่ตลาดน้ำยะกังขนม100ปีตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสครับทางด้านของนายกฤษณันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำยะกังโดยมีนายณรงค์สังประสิทธิ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักโดยงานนี้ทางด้านของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสก็ได้มีการเนรมิตพื้นที่ริมน้ำให้กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวโดยชุมชนยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวรักษาวิถีชีวิตอัตลักษณ์ดั้งเดิมและสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งในชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับ
1: ไฮไลท์ก็จัดเต็มนะคะไปด้วยเสน่ห์ของแหล่งวิถีริมน้ำสะท้อนถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นและความสนุกสนานไว้อย่างครบครันทั้งการแข่งขันเรือพายยอกองการแข่งขันมวยทะเลการสาธิตการทำขนมโบราณอาหารพื้นบ้านศิลปะการเขียนลวดลายผ้าบาติกเอกลักษณ์ของทางชายแดนใต้มีบริการในการล่องเรือนำเที่ยวชมธรรมชาติของทางริมน้ำนะคะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการออกร้านจำหน่ายอาหารแล้วก็ขนมโบราณกว่าร้อยปีให้ได้ลองชิมช็อปแบบจุใจค่ะ
0: ซึ่งทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะครับก็พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติจากประเทศมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้แล้วก็สร้างงานให้กับคนในพื้นที่แล้วยังเป็นการสร้างความประทับใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวซ้ำในพื้นที่ครับ
1: ไป
0: เที่ยวต่อกันที่จังหวัดสตูลครับผม
1: ไปดูรูปแบบของการท่องเที่ยวนะคะในเชิงสร้างสรรค์เที่ยวบอกว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะจังหวัดสตูลค่ะเดินหน้าในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมดีโฮปค่ะเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวจากภูมิปัญญาสู่การลงมือปฏิบัติจริงค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่บริเวณเขาบอกะค่ะเป็นอยู่ในพื้นที่ของบ้านทางงอหมู่ที่5ตำบลควนสตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลค่ะนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติหรือว่าดีโฮปค่ะโดยมีนายเชษฐบุตรรักนายอำเภอควนโดนนายสะรีอศีลค่ะนุ่งอาหลีเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอค่ะแล้วก็ยังมีผู้ใหญ่บ้านนะคะมาเข้าร่วมตลอดจนผู้แทนจากทางหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า100คนค่ะ
0: ซึ่งงานนี้ครับทางด้านของอำเภอควนโดนก็ได้ร่วมกันสำนักกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนโดนจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและก็พัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวที่นำทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตธรรมชาติภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนมาถ่ายทอดเป็นประสบการณ์นะครับให้การเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริงพร้อมทั้งยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนและก็เปิดพื้นที่ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของผู้ประกอบการชุมชนภายใต้แนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรและก็อัตลักษณ์ของท้องถิ่นครับ
1: ภายในงานนะคะผู้เข้าร่วมก็จะได้สัมผัสกับกิจกรรมที่มีความหลากหลายค่ะทั้งปีนเขาพิชิตเขานะคะการชมการแสดงลิเกฮูลูและการทำชาชักที่ผสมลีลารวมไปถึงมีกิจกรรมผจญภัยปีนผาโรยตัวขับรถ ATV หรือว่าจะเป็นพายเรือคายักพร้อมกับชิมอาหารพื้นถิ่นและชมผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเองก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะมาเยือนที่เขาบอกค่ะค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่มาสัมผัสกับจุดชมวิวของเมืองควนโดนแล้วก็ทะเลหมอกท่ามกลางธรรมชาติพร้อมกับเรียนรู้วิถีชุมชนและลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นพร้อมกับสร้างมูลค่าเพิ่มและกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะครับถือว่าประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมระดับโลกครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะครับสำหรับคนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม IMF World Bank จากทั่วโลกด้วยน้ำใจแบบคนไทยพร้อมกับสร้างความประทับใจบนเวทีโลกครับประเทศไทยนะครับเตรียมพร้อมความเป็นเจ้าภาพนะครับต้อนรับสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม IMF World Bankกรุ๊ปประจำปี2026นะครับโดยเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนจากทั่วโลกซึ่งหัวใจสำคัญก็คือน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและก็จริงใจ ควบคู่กับการสื่อสารที่ชัดเจนบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือการใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกและก็มาตรฐานด้านความปลอดภัยเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของการส่งเสริมนะครับสำหรับโลเคอลฮีโร่นะครับในการถ่ายทอดอัตลักษณ์วัฒนธรรมและก็เสน่ห์ท้องถิ่นเพื่อที่จะสร้างมูลค่าและความประทับใจบนเวทีโลกเพราะฉะนั้นนะครับเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับ
1: NBT ยะลานะคะมีการเปิดห้องสตูเพื่อที่จะต้อนรับนักเรียนนักศึกษานะคะมาดูงานดูของจริงในการผลิตข่าวและรายการค่ะ NBT ยะลานะคะเปิดบ้านในการต่อยอดคนสื่อเติมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะที่ส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดยะลาหรือว่า NBT ยะลาค่ะได้มีการเปิดห้องสตูดิโอนะคะในการต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในคณะวิทยาการจัดการสาขานิเทศศาสตร์จำนวน33คนมาเข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้กระบวนการในการผลิตข่าวและรายการโทรทัศน์ซึ่งสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะมีการจัดกิจกรรมในการศึกษาดูงานรูปแบบของการดำเนินการการดำเนินรายการสดนะคะแล้วก็ดูเรื่องของการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆและการเผยแพร่ภาพและยังรวมไปถึงการทดลองการเป็นนักจัดรายการที่ทาง NBT ยะลาเขามีการสนับสนุนให้น้องๆได้ลองฝึกอ่านข่าวด้วยสามารถที่จะทดลองในการใช้เครื่องมือแล้วก็เรียนรู้ถึงบทบาทกระบวนการในการผลิตสื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษานะคะได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานในด้านสื่อสารมวลชนมากยิ่งขึ้นจุดประกายความสนใจต่อยอดในการประกอบวิชาชีพในสายงานด้านสื่อมวลชนในอนาคตให้กับน้อง
0: สำหรับ NBT ยะลานะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่ข่าวสารและรายการเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและรอบด้านผ่านช่องทางทีวีดิจิทัล NBT South ช่อง11และ NBT UHD รวมถึงแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok YouTube แล้วก็ Instagram ครับเปิดเสิร์ชไปเลยนะครับชื่อว่า NBT ยะลาครับไปดูนะครับเรื่องของการซ้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของน้องบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเช้านี้ครับแน่นอนว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นครับสำหรับรั้วแคแซญาติพี่น้องนะครับรวมไปถึงครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆนะครับร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตท่ามกลางรอยยิ้มดอกไม้แล้วก็ความภาคภูมิใจก่อนที่จะเข้าสู่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรจริงในวันที่9กันยายนนี้ครับบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครับต้องบอกว่าเต็มไปด้วยความอบอุ่นความสุขแล้วก็ความภาคภูมิใจหลังจากบัณฑิตกว่า 1,600 คนเข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี2569ขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องรวมไปถึงเพื่อนแล้วก็คนในครอบครัวต่างเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของบัณฑิตกันอย่างอบอุ่นทั่วทั้งบริเวณมหาวิทยาลัยที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและก็บรรยากาศแห่งความประทับใจแน่นอนว่าบัณฑิตใหม่นะครับก็มีการสวมชุดครุยต่างทยอยออกมาถ่ายภาพกับครอบครัวญาติพี่น้องแล้วก็กลุ่มเพื่อนทั้งบริเวณป้ายมหาวิทยาลัยอาคารเรียนแล้วก็จุดสำคัญต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเป็นการเก็บภาพความทรงจำครั้งสำคัญของชีวิตหลังจากใช้เวลาในการเรียนนะครับในการศึกษาพยายามที่จะก้าวมาจนถึงความสำเร็จของวันนี้ครับ
1: โดยบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงญาติๆที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีต่างก็นำช่อดอกไม้ของที่ระลึกและสิ่งของต่างๆค่ะมามอบให้กับบัณฑิตพร้อมกับร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยท่ามกลางสีหน้าและแววตาที่เต็มไปด้วยความสุขความภาคภูมิใจหลายครอบครัวก็ได้ใช้โอกาสนี้นะคะในการบันทึกภาพร่วมกันบางครอบครัวค่ะเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะเพื่อที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญของบุตรหลานค่ะขณะเดียวกันบัณฑิตใหม่เองก็ต่างก็ร่วมแสดงความยินดีซึ่งกันและกันด้วยมีการถ่ายภาพร่วมกันกับเพื่อนที่เคยได้ใช้ชีวิตเรียนหนังสืออยู่ด้วยกันในช่วงตอนศึกษาอยู่นะคะสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะค่ะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญที่ทุกคนจะได้เก็บไว้เป็นความทรงจำจากรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตหรือว่ารั้วแคแซดแห่งนี้ส่วนบรรยากาศก่อนที่จะซ้อมจริงซ้อมเสมือนจริงนะคะตรงบริเวณของห้องประชุมขุนเลิศโพคารักษ์ศูนย์ประชุมอันดามันพนรายทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฮิรัญประสานการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะ จารย์ได้มีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ค่ะจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงของการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรเสมือนจริงเพื่อให้บัณฑิตทุกคนได้มีความพร้อมและสามารถที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องสง่างามซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการประถมนิเทศบัณฑิตและฝึกซ้อมย่อยไปแล้วเพื่อให้บัณฑิตนั้นได้รับทราบถึงขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องบรรยากาศในช่วงของการฝึกซ้อมก็เต็มไปด้วยความเรียบร้อยนะคะบัณฑิตต่างก็ตั้งใจฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆค่ะ
0: ซึ่งทางด้านของคณาจารย์และก็เจ้าหน้าที่นะครับก็คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้สำหรับบัณฑิตก่อนเข้าสู่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจริงในวันที่9กันยายนนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยปีนี้นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568รวมทั้งสิ้น 1,174 คนนะครับทั้งระดับปริญญาโท11คนแล้วก็ระดับปริญญาตรี 1,161 คนครับ
1: จังหวัดภูเก็ตนะคะมีการจัดการแข่งขันเรือแคนูค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูสีสันของการแข่งขันเรือแคนูที่คลองมุดงชุมชนบ้านบ่อแรกกับลีลาของการพายแคนูที่ประชันกันบนสายน้ำท่ามกลางธรรมชาติของป่าชายเลนพร้อมกับเรื่องราวของวิถีชีวิตชุมชนที่ผูกพันกับสายน้ำแห่งนี้มาอย่างยาวนานค่ะบรรยากาศการแข่งขันพายเรือคายักหรือว่าเรือแคนูนะคะเป็นไปอย่างสนุกสนานค่ะนักกีฬาต่างก็งัดพลังงัดทักษะงัดลีลาฝีพายของตัวเองมาอย่างเต็มที่ประชันความเร็วค่ะท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติและป่าชายเลนริมของมุดงชุมชนบ้านบ่อแร่จังหวัดภูเก็ตโดยมีกำลังใจจากผู้ชมตลอดการแข่งขันนะคะส่งเสียงเชียร์ไปให้กับผู้เข้าแข่งขันซึ่งกลายเป็นอีกภาพหนึ่งของสีสันในกิจกรรมการแข่งขันเรือแคนูครั้งที่15ประจำปี2569ของทางเทศบาลตำบลวิชิตที่ได้มีการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและส่งเสริมพัฒนาทักษะของการพายเรือแคนูพร้อมกับสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อมบริเวณคลองมุดงทางนี้นะคะก็จะมีเยาวชนประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะมาร่วมกันสร้างสีสันในงานนี้พร้อมกับมาสร้างบรรยากาศในคลองมุดงแห่งนี้ค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชุมชนชาวประมงพื้นบ้านมาอย่างยาวนานค่ะ
0: สำหรับการแข่งขันนะครับก็ออกแบ่งเป็นหลายรุ่นครับทั้งรุ่นประชาชนชายหญิงรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน12ปีแล้วก็16ปีรวมไปถึงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีแล้วก็รุ่นหน่วยงานในเขตตำบลวิชิตโดยระยะทางการแข่งขันก็มีตั้งแต่100เมตรแล้วก็200เมตรนอกจากการแข่งขันแล้วก็มีการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมโดยอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกนะครับเทศบาลตำบลวิชิตก็ได้ร่วมกันพายเรือแคนูนะครับเก็บขยะตามแนวคลองมุดงทั้งเศษพลาสติกเศษไม้แล้วก็ขยะที่ลอยอยู่บริเวณผิวน้ำเพื่อเป็นการฟื้นฟูทัศนียภาพและรักษาความสะอาดของลำน้ำครับ
1: ด้านนายกรีธาโชติวิทย์พิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตก็กล่าวนะคะว่าคลองมุดงคือสายน้ำที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติของป่าชายเลนและเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งทำมาหากินของคนในชุมชนมีทั้งกุ้งหอยปูปลาแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายการแข่งขันเรือแคนูในครั้งนี้นะคะจึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่จะพาผู้คนได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตริมสายน้ำพร้อมกับตอกย้ำถึงความสำคัญในการร่วมกันดูแลป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อมในคลองมุดงให้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ต่อไปนอกจากนี้ค่ะความสนุกสนานของการแข่งขันนะคะก็ยังมีกิจกรรมในการช่วยประชาสัมพันธ์คลองมุดงในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติส่งเสริมการออกกำลังกายและทักษะการพายเรือตลอดจนการสร้างอาชีพนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะครับแล้วก็คุณวรวานไปชมนะครับสำหรับจุดพระอาทิตย์ตกอีกหนึ่งจุดของจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวครับต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินยอดนิยมของจังหวัดภูเก็ตสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะครับที่นิยมเดินทางมานั่งชมความสวยงามของพระอาทิตย์ตกท่ามกลางวิวทะเลและก็บรรยากาศธรรมชาตินั่นก็คือจุดชมวิวกังหันลมนั่นเองครับโดยเฉพาะในช่วงของวันหยุดที่ผ่านมาครับต้องบอกว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนและก็ชมบรรยากาศกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวครับบรรยากาศช่วงเย็นของวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่บริเวณจุดชมวิวกังหันลมครับมีนักท่องเที่ยวต่างทยอยเดินทางขึ้นมารับลมชมวิวแล้วก็รอชมพระอาทิตย์ตกกับถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกโดยจุดชมวิวกังหันลมนะครับก็ตั้งอยู่บนเนินเขาระหว่างหาดในหาและก็แหลมพรหมเทพอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนั่นเองครับสามารถที่จะมองเห็นทะเลอันดามันได้อย่างกว้างไกลแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ชมพระอาทิตย์ตกที่ได้รับความนิยมไม่แพ้แหลมพรหมเทพเลยทีเดียวนะครับแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดภูเก็ตโดยบริเวณโดยรอบนะครับก็ยังมีบริเวณทุ่งหญ้าบริเวณเนินเขาซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ช่วยเพิ่มความสนใจให้สำหรับจุดชมวิวแห่งนี้ นักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเดินเล่นนั่งพักหรือว่าเลือกในการที่จะเลือกมุมนะครับสำหรับการถ่ายภาพโดยบริเวณทุ่งหญ้าเนี่ยก็จะมีทั้งทะเลและก็กังหันลมเนี่ยเป็นองค์ประกอบภาพของการถ่ายภาพที่สวยงามเลยทีเดียวครับ
1: ในช่วงที่ก่อนพระอาทิตย์จะตกนะคะนักท่องเที่ยวก็เริ่มที่จะจับจองพื้นที่ต่างๆตามจุดต่างๆนะคะทั้งมาแบบครอบครัวแบบกลุ่มเพื่อนหรือว่ามาแบบคู่รักค่ะบางคนก็จะเลือกนั่งพักผ่อนรับลมชิลๆค่ะบางคนก็จะมีการตั้งกล้องในการถ่ายภาพบันทึกภาพเอาไว้ในช่วงเย็นค่ะเพื่อที่จะดูช่วงของพระอาทิตย์ตกท้องฟ้าค่อยๆเปลี่ยนสีจากสีฟ้าเป็นสีส้มค่ะแสงของพระอาทิตย์ก็จะทอดลงบนผืนของทะเลผืนน้ำทะเลนะคะก็จะสวยงามมากเลยทีเดียวขณะที่บรรยากาศโดยรอบในช่วงของตอนเย็นก็จะเป็นช่วงที่เหมาะกับการนั่งชมวิวและนั่งพักผ่อนค่ะนอกจากนี้นะคะวิวทะเลและวิวทุ่งหญ้าก็ยังมีวิวของกังหันลมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ด้านหลังนะคะซึ่งเป็นการตั้งอยู่บนเนินเขาเป็นอีกหนึ่งจุดค่ะที่จะเป็นสถานที่ให้หลายๆคนไปเก็บภาพความประทับใจตรงนี้ค่ะ
0: แน่นอนครับว่าสำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่ในการพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตนะครับลองหาเวลาในช่วงเย็นๆนะครับแวะที่จุดชมวิวกังหันลมในการรับลมนะครับชมวิวทุ่งหญ้ามองทะเลแล้วก็รอชมพระอาทิตย์ตกถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่สามารถแวะไปพักผ่อนได้แบบสบายๆกันเลยทีเดียวครับหากว่ามาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะครับบริเวณหาดนายหานหรือว่าแหลมพรหมเทพก็สามารถที่จะแวะมาชมบรรยากาศที่จุดชมวิวกังหันลมได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมของภูเก็ตที่เหมาะสำหรับการเก็บภาพและสัมผัสบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับ
1: หลายคนแบบยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็คือเลยจากแหลมพรหมเทพมานิดเดียวนะคะอยู่ซ้ายมือก็จะได้เห็นกับภาพบรรยากาศแบบนี้คือสวยมากเป็นแบบมุมกว้างหลายๆคนก็จะชอบไปนั่งชิลๆไปรับลมกันตรงนี้ค่ะ
0: ใช่ครับสำหรับรายการข่าวเด่นประเด็นใต้วันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วเราสองคนพร้อมกับทีมงาน NBD ภาคใต้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ะเองกินข้าวยังครับ
1: กำลังจะกิน4คาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2คาบ
2: นับคาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่คาบต่อวันสแกนเลยนับคาบลดโรค NCD ได้

คุณรู้ไหมอุบัติเหตุบนท้องถนนสิ่งที่ช่วยเซฟชีวิตเราจากความตายได้มากที่สุดมันอยู่ใกล้ตัวแค่นั้นเองหมวกกันน็อกไม่ใช่แค่ใส่กันตำรวจจับนะครับทุกคนแต่มันคือกรอบป้องกันศีรษะอวัยวะที่สำคัญที่สุดของตัวเราหากมีวินัยเคารพกฎจราจรขับขี่ด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่ตอนนี้เพื่อตัวคุณและคนที่รอคุณอยู่อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่นะครับ

วัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเมืองไทยดีๆครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรับชมเรื่องราวอะไรนั้นติดตามได้จากรายการวันนี้ครับเสียงคลื่นซัดสาดกระทบหาดทรายขาวที่ทอดตัวยาวเคียงคู่ผืนน้ำสีครามของหาดวาสุกรีดินแดนที่ธรรมชาติโอบกอดไว้อย่างสมบูรณ์ทั้งความงดงามของชายหาดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและวิถีชีวิตอันเรียบง่ายแต่อบอุ่นของพี่น้องชาวเลแต่สิ่งที่ล้ำค่าที่ซ่อนอยู่และเป็นหัวใจสำคัญของที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่มนต์เสน่ห์แห่งท้องทะเลเพียงเท่านั้นแต่มันคือภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนั่นก็คือเรื่องราวของช่างวาดลายเรือกอและผู้ใช้ปลายผู้กันและสีสันแต่งแต้มเรือประมงพื้นบ้านให้กลายเป็นงานศิลปะที่คู่กับท้องทะเลไทยที่เปลี่ยนไปด้วยจิตวิญญาณศรัทธาและมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเอาละครับเราไปสัมผัสเรื่องราวสีสันของพวกเขากันเลยดีกว่า

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาพูดคุยกับหนึ่งในสมาชิกนะครับที่รับโปรเจกต์ชิ้นใหญ่ชิ้นนี้นะครับซึ่งเป็นการวาดลายเรือกอและบนเรียกว่าบนพื้นผิวซีเมนต์นะครับซึ่งแตกต่างจากการวาดบนพื้นไม้นะครับที่เป็นเรือจริงนะครับอันนี้เป็นเรือจำลองที่ทางเทศบาลตำบลตาลุบันนะครับเขาขอสร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นการแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับที่คู่กับหาดวาสุกดีแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นเรือกอและขนาดใหญ่จำลองนะครับมีไว้ให้ผู้คนที่มาเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหาดวาสุกดีนะครับได้ชมได้ถ่ายรูปนะครับได้บันทึกเรื่องราวแล้วก็ได้มาเป็นจุดเช็คอินเป็นจุดแลนด์มาร์คของนักท่องเที่ยวนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนได้เป็นอย่างดีครับตอนนี้ผมอยู่กับแบดุลนะครับหนึ่งในสมาชิกที่รับโปรเจกต์ชิ้นนี้มาครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับแบดุลครับ
1: อัสสลามครับ
0: ผมโปรเจกต์ชิ้นนี้มันเกิดขึ้นมาได้ไงครับแบดุลครับ
1: ครับโปรเจกต์นี้ก็เริ่มมาจากเทศบาลเมืองตาลุบัน
0: ครับ
1: อยากให้ศิลปินนักเขียนลายเรือก็แล้วช่วยมาเพ้นลายเรือบนสถาปัตยกรรมประติมากรร
0: ม
1: ของเรือก็แล้วให้เกิดความสวยงามตรงนี้ก็เลยติดต่อหาช่างแต่ละช่างมาโดยติดต่อช่างนักเขียนภาพวาดทีนี้นักเขียนภาพวาดเขียนไม่เป็นเขาก็เลยประสานมาทางเวดุนฟอตอนีอาร์ตช็อปแล้วก็ประสานไปที่ชมรมลายเรือกอและปัตตานีก็จะมีเบดุนก็คนหนึ่งแล้วก็แบมันปนาริคนที่อยู่ในชมรมลายเรือกอและปัตตานี
0: ครับผมแล้วก็ลวดลายที่เรานำมาบรรจงใส่ในผลงานชิ้นนี้นี่มีลวดลายอะไรบ้างครับแบ
1: ลวดลาย
0: หลักๆเลยเน
1: ี่
0: ย
1: หลักๆเนี่ยเป็นลวดลายเรือกอและมลายูโบราณที่เริ่มตั้งแต่สมัยรุ่นปุยตายาที่เคยเผยแพร่มาเราเอาลายพวกนี้ลายมาอยู่เนี่ยอนุรักษ์ไว
0: ้
1: ให้อยู่บนเรือก่อนและของปัจจุบันนี
0: ้
1: ให้คนทั่วไปและก็เยาวชนทั่วไปได้เห็นว่านี่คือลวดลายของปัตตานีของโดยตรง
0: เท่าที่ผมได้เดินสำรวจนะครับก็จะเห็นเป็นส่วนบนเนี่ยก็จะเป็นลายดอกไม้นะครับลายกันนงกันหนกที่เป็นอ่อนช้อยมากส่วนข้างล่างก็จะดุดันนิดนึงก็จะเป็นพวกพญานกพวกมังกรพวก
1: อินทรี
0: อินทรีอะไรประมาณนี้นะครับทำไมพวกลวดลายพวกสัตว์ในตำนานต้องอยู่ข้างล่างแบบมันเป็นเอกลักษณ์ยังไงทำไมไม่อยู่ข้างบนผมเห็นทุกลำจะต้องอยู่ข้างล่างตลอดเลย
1: คือความเชื่อแต่ก่อนฮะเขาก็ทำพวกมังกรพวกนกเนี่ยก็เหมือนว่าไปออกทะเลเนี่ยมันจะไปเจอพูดผีอะไรสักอย่างที่มันอยู่ในทะเลพวกเนี้ยมันก็จะเป็นไอตัวที่คอยขู่ไอพวกที่อยู่ในทะเลพวกเนี้ยห้ามมายุ่งเขาก็จะไอ้นั้น
0: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับทุกคนเพราะว่าเรือก่อนและแต่ละลำที่ผมไปเห็นมาเนี่ยก็ส่วนมากแล้วเนี่ยแถบบนก็จะเป็นลวดลายดอกไม้สวยงามอ่อนช้อนนุ่มนวลแต่ส่วนครึ่งล่างของเรือที่อยู่สัมผัสกับขอบน้ำเนี่ยผิวน้ำเนี่ยจะดุดันมากจะเป็นพวกสัตว์ในตำนานก็ดีเป็นพญานกมีทุกอย่างเลย
1: ทุกอย่าง
0: เ
1: พื่อให
0: ้ก็เป็นความเชื่อ
1: เป็นเวลาออกทะเลเนี่ยไอ้พวกพูดผีปีศาจอะไรของไม่ดีเนี่ยมันก
0: ็กลัว
1: พวกนี้แต่ปัจจุบันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นงานศิลปะ
0: เป็นศิลปะไปแล้วนะครับ
1: ตรงนั้น
0: ก็เดี๋ยวจะให้ไปรับชมนะครับกับการวาดลายนะครับโดยแบมังช่างผู้มีประสบการณ์กว่า30ปีนะครับซึ่งตอนนี้ก็แบมังเองก็อายุ60กว่าปีแล้วก็ยังยึดอาชีพการวาดลายเรือกอและเป็นอาชีพหลักนะครับแล้วก็ในส่วนของแบดุลนะครับก็อย่างที่บอกก็เป็นกำลังเสริมนะครับเมื่อรูปแบบถูกร่างเป็นเส้นแล้วปุ๊บเนี่ยหน้าที่ลงสีสร้างความสะดุดตาสีสันหลากหลายเนี่ยก็จะเป็นเบดุลตามหลังอีกทีนึงนี่เป็นการทำงานร่วมกันที่เป็นการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนแล้วก็ทำงานกันอย่างมีความสุขท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุมากเพราะอยู่ริมชายหาดข้างหน้าก็เป็นหาดนะครับฝั่งซ้ายมือก็เป็นปากบางซึ่งงานชิ้นนี้เนี่ยต้องถือว่าทรหดมากนะครับเพราะว่ามันจะต้องทำกลางแดดนะครับและใช้เวลา4เดือนฉะนั้นแล้วศิลปินจะต้องมีความอดทนขนาดไหนวันนี้จะไปดูครับ างว่าลายเรือกอและเปรียบเสมือนผู้รักษามรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าลวดลายอันวิจิตรที่บรรจงลงบนตัวเรือนะครับคือการผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่างศิลปะไทยลายมลายูสะท้อนเอกลักษณ์พหุวัฒนธรรมอันงดงามของชายแดนใต้ทำให้พวกเขากลายเป็นหอศิลป์มีชีวิตที่บันทึกประวัติศาสตร์และความผูกพันของผู้คนกับสายน้ำทุกเส้นสายที่ตวัดลงไปแฝงไว้ด้วยศรัทธาความเชื่อเรื่องโชคลาภและการคุ้มครองยามที่ชาวเรือต้องออกไปเผชิญคลื่นลมกลางทะเลลวดลายที่เด่นชัดและฉูดฉาดจึงทำหน้าที่เป็นเหมือนขวัญกำลังใจที่สำคัญยิ่ง
2: เอาละครับตอนนี้ผมมานั่งอยู่กับเรียกได้ว่าเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งก็ว่าได้นะครับผู้เผยแพร่ลวดลายเรือกอและหรือเป็นลวดลายมลายูท้องถิ่นนะครับซึ่งแม่มังท่านนี้ก็มีอายุ60กว่าปีแล้วนะครับเรียกได้ว่า30กว่าปีที่ผ่านมานี่ก็วนเวียนอยู่กับการสรรสร้างผลงานลวดลายบนเรือกอและนะครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นร้อยลำแล้วมั้ง
3: โอ้ประมาณนั้นแหละ
2: นะเริ่มแรกเอาเริ่มแรกก่อนเลย
3: แ
2: ม่มังตั้งแต
3: ่
2: เริ่มแรกตั้งแต่สมัยเริ่มต้นเนี่ยเราทำอาชีพอะไรอยู่ก่อนหน้านั้น
3: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ saya memang mari dari Panare Panare สมัยก่อนมันไม่ใช่แบบนี้มันจะเป็นหาดทรายล้วนๆเลยมันไม่มีปาดอ่าวสมัยก่อน
2: ครับ
3: ตอนที่สมัยเรียนก็ชอบศิลปะอยู่แล้วพอจบป.6ปุ๊บตอนนั้น

0: ใบเกรดก็จะเป็นใบสุทธิ
1: ครับ
0: และข้างล่างสุดมันจะมีความชำนาญพิเศษแบบมังไล่ศิลปะตรงนั้นพอจบป.6ปุ๊บก็อยากเรียนต่อแหละครูสองคนมาที่บ้านให้มาคุยกับเมาะว่าให้ไปมาเรียนต่อเพราะว่าไปมันได้ศิลปะไงเมาะว่าเมาะไม่มีตังค
1: ์ไ
0: ปมาว่าไม่เป็นไรไม่มันไม่เรียนก็ได้มันจะเรียนด้วยตัวเองจบป.6ก็ตอนนั้นก็ฝึกมาเรื่อยๆแหละเพราะว่าไม่ใช่ฝึกที่บ้านไปฝึกที่ถ้าตอนที่อยู่ในโรงเรียนนั้นตอนที่เรียนอยู่ได้ข่าวว่ามีชาวบ้านซื้อเรือมาจากสายบุรีมากับบ้านแล้วเรือทุกลำก็ต้องลากขึ้นบนชายฝั่งและหาดสายมันจะสวยไงผมก็กลับบ้านเพราะได้ยินข่าวว่ามีเรือใหม่บางทีก็ไม่ถึงบ้านไปถึงที่เรือก่อนก็วางกระเป๋าแล้วถอดเสื้อผ้าไอ้ถอดกางเกงสมัยนั้นมันไม่มีอะไรเด็กๆเนาะมันไม่เหมือนสมัยนี
1: ้
0: ก็หากิ่งไม้อะไรสักอย่างนั่นแหละเน
1: า
0: ะแล้วไปนั่งแล้วก็วาดบุกสายแหละจนกว่าเบื่อก็กลับบ้านก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแหละทุกวันบางทีเรามาดูตอนกลางวันวันกลางคืนเรานอนไม่หลับเราก็เอาดินสอแล้วก็สมุดมาวาดไปก็นึกถึงอีกลายหนึ่งเราจำไม่ได้ไงมันอยู่ไม่ได้เราต้องไปลงที่เรือแหละถึงแม้จะเป็นที่หนึ่งที่สองกลางคืนก็สามเราก็ปลุกเพื่อนเฮ้ยปัตตาสาไปประชา
1: เลย
0: ไปทำไมเดี๋ยวมึงรู้เองแหละแล้วถ้าเราบอกมันไม่ไปไงก็ไปแล้วสมัยนั้นมันไม่มีไฟแช็กมันจะมีไม้ขีดมากกว่า
1: ไม้ขีดไฟ
0: ไปถึงที่เรือปุ๊บเราก็จุดโอเคนี่เองไอ้ที่เหงื่อแตกอะไรก็หายไป
1: ไปมาครับจากอดีตเนี่ยพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยลวดลายที่เราวาดที่มันมีความแตกต่างจากอดีตไหม
0: ต่างมากครับตอนแรกๆมันจะเป็นไปมาฝึกก็จะเป็นลายไทยมากกว่าแต่ตอนนั้นก็มังกรยังไม่ม
1: าม
0: ันจะมีแต่พญานาคหงส์แล้วก็นกอย่างนี้แหละ
1: ครับ
0: อยู่ไปมันก็ตอนได้250ไปมังพาสั่งไปให้เหมาะว่ามึงไปขโมยตังค์ที่ไหนอ่ะ เพราะว่าตอนนั้นผมจำได้ว่าเด็กจะจับ
1: แบงค์ร้อยมันยากมาก
0: มันยากใช่เพราะว่าแบบมาว่าแบงค์มังไปเข็นเรือมาเขาก็ยอมรับจนวันนั้นถึงวันนี้แหละได้ทำมาเรื่อยๆ
1: ได้ทำมาเรื่อยๆทุกครั้งที่ทำก็ถึงแม้จะต้องยืนตากแดดตากฝนยังไงก็ยังยืนหยัดที่จะทำอยู่นะ
0: ใช่ครับ
1: จนกว่าที่
0: จะทำไม่ได้
1: กว่าจะทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักนะ
0: ใช่
1: รักมาแต่สมัยเด็กแล้วแต่กว่าที่เราจะค้นเจอความสามารถของเรานี่ก็ใช้เวลามาพอสมควรลองผิดลองถูกมาเยอะไปมั้งนะ
0: ว่าคิดในใจนะการฝึกก็ไม่มั่งเท่าเราไม่ช่วยมัน
1: ไม่สำเร็จ
0: ไม่ใช่ลายนั้นปัตตานีกับนาราธิวาส มันจะต่างกันแล้วก็ของปัตตานีเองแต่ละช่างก็จะต่างกันเหมือนกันถ้าเราสังเกตเราจะรู้ว่าเออนี่คนนี้เขียนนี่คนมันจะไม่เหมือนอย่างเช่นหัวมังกรหัวนกลายอะไรมันจะต่างกันถ้าเราดูเผินๆมันจะเหมือนนั่นแหละถ้าเราสังเกตมันไม่ใช่

0: เมื่อการเวลาหมุนเปลี่ยนภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าไม่ได้หยุดนิ่งอยู่แค่บนลำเรืออีกต่อไปครับแต่เรื่องราวของช่างวาดลายเรือกอและกำลังข้ามไปสู่การสรรสร้างที่ร่วมสมัยและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจากลวดลายอันวิจิตรการตาของเรือกอและบัดนี้ได้รับการต่อยอดลงบนผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบไปจนถึงของที่ระลึกดีไซน์เก๋ไก๋การนำอัตลักษณ์อันโดดเด่นนี้มาผสมผสานกับวิถีชีวิตยุคใหม่ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดประตูให้คนรุ่นใหม่นะครับและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสได้เข้าถึงและได้ชื่นชมความงดงามของศิลปะท้องถิ่นได้ง่ายยิ่งขึ้น
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับเบนยุนเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราจะพาทุกท่านนี่เนี่ยมาดูการทำผลิตภัณฑ์หรือโปรดักต์ชิ้นงานนะครับที่มีการต่อยอดจากเขาเรียกว่าอาชีพประจำซึ่งเป็นช่างฝีมือวาดลายเรือกอและนะครับซึ่งก็เป็นเบนดุนของเรานั่นเองนะครับจากชิ้นงานโตๆชิ้นงานใหญ่ที่เป็นเรือกอและลำใหญ่ๆนะครับมันสามารถที่จะมานำมาต่อยอดได้เป็นชิ้นงานเล็กๆที่ทำเป็นสินค้าเป็นของที่ระลึกก็ดีเป็นของซื้อฝากเป็นของตกแต่งบ้านซึ่งก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่เบนดุนของเราได้สร้างสรรค์มันขึ้นมานะครับซึ่งบอกได้เลยว่าแต่ละอย่างนะครับก็มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ใช้สอยใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงทำให้การต่อยอดในการสร้างผลิตภัณฑ์ครั้งนี้เนี่ยมันทำให้เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเบดุนเองด้วยแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเบดุนเองด้วยนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในการต่อยอดจากงานของเรานะครับให้มันพัฒนาขึ้นไปแล้วก็ให้มันเกิดความหลากหลายเป็นที่ต้องการของตลาดและวันนี้นะครับเบดุนก็พร้อมที่จะสาธิตการวาดลายบนเขาเรียกว่า อุปกรณ์วางโทรศัพท์
2: วางโทรศัพท
1: ์ที่จำลองมาจากหัวเรือกอและ
2: ใช
1: ่วันก่อนเราไปดูชิ้นใหญ่มาแล้วอลังการร้านแปะอย่างสูงเลยนะครั
2: รบ
1: อยู่ที่หาดวาสุกรีนะครับอันนี้เรามาดูผลงานชิ้นเล็กของเบดุนบ้างครับว่าจะมีหน้าตาลวดลายที่มันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับแต่ความอลังการน่าจะสู้ชิ้นงานใหญ่ไม่ได้
2: ใช
1: ่แต่ความละเอียดตัวนี้อาจจะต้องใช้ความละเอียดใช้ความประณีตมากกว่าเพราะมันเล็กกว่า
2: ความละเอียดคล้ายกัน
1: คล้ายกันนะครับ
2: คล้ายกัน
1: อ๋อแล้วก็ลวดลายที่เราใช้นี่คือเราถอดแบบมาจากลวดลายเรือกอและใหญ่เลยเหรอ
2: ใช่ใช่
1: คร
2: ับอ๋อเราก็เอาลายของเรือกอและนี่มาใส่ของเรือกอและจำลองเป็นเฉพาะหัวเรือ
1: เฉพาะหัวเรือ
2: เฉพาะหัวเรืออ
1: ันนี้เป็นโทนสีฟ้านะไปดูนะ
2: อันนี้เป็นโทนสีฟ้าที่มีขอบเป็นสีฟ้า
1: อ๋อนี่ลวดลายผมคิดว่าเสร็จแล้วนะยังไม่เสร็จหรอไปด
2: ูยังไม่เสร็จครับมันก็จะมีขั้นตอนสุดท้ายก็คือการลงเส้นสี
1: อ๋อลงเส้นสีเพื่ออะไรไปดู
2: เพื่อให้เกิดมิติ
1: อ๋อ
2: ทำให้ลวดลายนี่เกิดมีชีวิตชีวาขึ้นมาทำให้ดูแล้วสวยงามเป็นสีสัน
1: ครับครับอันนี้ก็เรากำลังจะลงสีแดงนะไปดูนะ
2: ใช่
1: เดี๋ยวไปดูบรรเลงไปเลยนะครับแล้วก็ระหว่างบรรเลงผมก็จะพูดคุยกับไปดูไปเรื่อยๆนะครับนอกจากชิ้นงานชิ้นนี้แล้วที่เป็นที่วางโทรศัพท์แล้วมันมีชิ้นงานไหนอีกบ้างครับไปดูที่ร้านเนี่ย
2: ที่วางโทรศัพท์นี่ก็จะมีอยู่3รูปแบบก็จะมีหัวเรือกอและแล้วก็จะเป็นว่าววงเดือน
1: ว่าววงเดือน
2: แล้วก็จะเป็นหัวกริด
1: ห
2: ั
1: ว
2: กริดมี3รูปแบบ
1: ที่ร้าน
2: ที่เป็นที่วางโทรศัพท์
1: แต่เมื่อกี้ผมเห็นแวบๆนะมีกระต่ายขูดมะพร้าวด้วยนะไปดูนะ
2: ใช่ครับกระต่ายขูดมะพร้าว
1: น่ารักมากเลย
2: จำลอง
1: ก็
2: คือยอดส่วนลงมาใส่ในตู้กระจก
1: เอาไว้โชว
2: ์เอาไว้โชว์
1: เอาไว้ซื้อฝากนะ
2: ฝากคนที่ชอบ
1: เคารพนะ
2: ชอบในกระต่ายขูดมะพร้าว
1: ครับผมอันนี้ก็จะเป็นงานชิ้นเล็กๆนะครับที่ทำแบบจำนวนหลายๆชิ้นบางทีก็ทำตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาไปดูนะ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าให้เปรียบเทียบแล้วการวาดลวดลายบนชิ้นงานใหญ่อย่างเรือกอและจำลองใหญ่ๆเนี่ยกับชิ้นงานเล็กๆที่ไปดูกำลังทำอยู่เนี่ยความยากง่ายมันแตกต่างยังไงครับไปดู
2: ความยากง่ายอยู่ที่ว่าลวดลายที่ย่อส่วนลงมาเนี่ยขนาดเล็กเนี่ยจะยากจะยากขึ้นกว่าเรือลำใหญ่ๆ
1: ใหญ่ใช่ไหม
2: เพราะว่าด้วยต้องย่อส่วนแล้วใช้ปุกันเล็กเนี่ยก็คือต้องมีความชำนาญ มือนี่จะต้องนิ่ง
1: ต้องนิ่ง
2: นิ่งมาก เมื่อนิ่งแล้วเขียนมาแล้วความสวยงามก็อยู่ที่เส้นทีเนี้ยถ้ามือนิ่งเส้นก็จะสวยออกมาขนาดเล็กนี่ก็จะยากขึ้นมา
1: ครับผมอย่างวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่เป็นร้านนะครับแล้วก็เป็นแกลเลอรี่ของส่วนตัวของเบดุลนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในเขตเมืองปัตตานีซึ่งมีชื่อร้านว่าปัตตานีอาร์ทช็อปร้านนี้ก็เปิดมา20ปีได้แล้วมั้งเบดุล
2: ครับ
1: นะ
2: ครับ
1: เป็นแหล่งผลิตชิ้นงานไม่รู้กี่พันกี่หมื่นชิ้นแล้วนะเบดุลนะตลอด20ปีที่ผ่านมานะ
2: ใช่ครับแล้วผลิต เกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับของฝากปัตตานี
1: ของฝากปัตตานีนะ
2: ใช่ครับเราพยายามคิดไอเดียแล้วก็สร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาเพื่อให้กับคนปัตตานีได้เห็นว่าปัตตานีมีของดีมีของฝากที่จะมอบให้กับคนที่มาจากต่างจังหวัดได้รับของสิ่งดีๆจากเมืองปัตตานี
1: ครับ
2: ครับ

0: ทนสีฉูดฉาดที่ทับซ้อนและตัดกันเป็นมิติสะท้อนความ
1: เอาละครับมาดูชิ้นงานกันบ้างนะครับนี่เป็นชิ้นงานที่สำเร็จแล้วนะครับพร้อมวางจำหน่ายแล้วก็พร้อมที่จะส่งให้กับลูกค้าได้นำไปใช้ตามใจปรารถนานะครับไปดูนะมีอะไรบ้างไปดูที่เห็นอยู่นี้ไปดู
2: ก็จะมีเรือจำลองนะ
1: นี่ครับใส่กระจกเรียบร้อยนะครับนี่เป็นเรือกอแล้นะ
2: แล้วก็จะมีกระต่ายขูดมะพร้าว
1: กระต่ายขูดมะพร้าวโอ้นี่สวยมากเลย
2: เอาเรือละ
1: สมัยนี้ยังมีบ้านเรือนไหนเขาใช้กระต่ายขูดมะพร้าวบ้างครับทุกคนตอนนี้ใช้เครื่องหมดแล้วนะไปดูนะ
2: ใช้เครื่องหมดแล้วแต่ก็ยังมีคนใช้อยู
1: ่มีคนใช้อยู่นะ
2: อันนี้ก็ย่อส่วนลงมาเพื่อให้เป็นของฝาก
1: เป็นของฝากนะ
2: ใช
1: ่ถ้าจะทำเป็นของที่ใช้จริงได้แล้วเพ้นท์ไลน์มันก็ทำได้ใช่ไหม
2: ทำได้ครับก็ทำอยู่
1: ทำอยู่นะมีลูกค้าสั่งเหมือนกัน
2: ลูกค้าสั่งเหมือนกัน
1: โอ้โหคลาสสิกมากลูกค้าเจ้านั้น
2: อันนี้ก็
1: น่ารักครับน่ารัก
2: ส่วนเอาไว้เวลาเดินทางเอากลับไป
1: ใช่ก็ถ้าเกิดเราส่งลูกค้าเราก็จะใส่เป็นครอบกระจกแบบนี้ใช่ไหมใส่ปุ๊บก็จะสวยงาม
2: ครอบกระจกตู้แล้วก็จะเป็นว่าวว
1: าววงเดือน
2: ว่าววงเดือนก็เป็นว่าวคนนิยมในปัตตานีชอบเล่นกันว่าววงเดือน
1: เป็นว่าเป็นว่าวเอกลักษณ์ของคนสันจังหวัดในภาคใต้เลยนะว่าววงเดือนนะ
2: แล้วก็ใส่ตู้กระจกเ
1: พิ่มมูลค่าแล้วก็ทำให้มันดูสวยงามมากขึ้นส่วนมากพวกชิ้นงานแบบนี้เนี่ยเขาจะซื้อไปตกแต่งบ้านไหมไปดูหรือว่าซื้อไปเป็นของฝาก
2: เป็นของฝากไว้ตกแต่งบ้านแล้วก็เอาไว้เป็นแบบว่าเป็นสื่อแทนใจที่ระลึกอะไรพวกนี้ไว้โชว์ไว้ในโชว์ในตู้ของในบ้านนี่ก็จะเป็นสไตล์แบบนี
1: ้ครับผมโหสวยงามมาก
2: น
1: ี
2: ่ก็จะเป็นเรือกอแล้ท้ายตัด
1: เ
2: รือกอแล้ท้ายตัดจำลอง
1: ท้ายตัดเรือกอแล้ท้ายตัดนี่คือก็พัฒนามาจากเรือกอแล
2: ้เรือกอแล้
1: แบบนี้ดั้งเดิมแล้วก็พอหลังๆมาเขาจะใช้เป็นท้ายตัด
2: ท้ายตัดก็คือเอาหัวออกอัน
1: เอาหัวออกอันนึง
2: แต่เรือหัว
1: แต่รูปทรงแล้วก็ลวดลายก็ยังเอกลักษณ์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่
2: ใช่เป็นเหมือนเดิม
1: ซึ่งลวดลายของปัตตานีกับของนราธิวาสนี่คือมีความแตกต่างไงไปดูนะ
2: ก็คือมีความแตกต่างของนราธิวาสจะเป็นลายกระหนก
1: ครับ
2: ส่วนของลายของปัตตานีก็จะเป็นลายชวาพื้นบ้าน
1: ลายชวาพื้นบ้านนะครับพอสังเกตข้างล่างก็จะเป็นเรือกอแล้มีกระต่ายขูดมะพร้าวสวยนะครับทุกคนสีสันเขาแบบจัดจ้านมากนะครับนี่คือเอกลักษณ์เลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเคยเห็นเรือกอแล้นะในพื้นที่ของปัตตานีกับนราธิวาสนะมันจะเด่นตามากเลยเมื่อเขาแล่นเข้าฝั่งมาเนี่ยมันจะมีสีสันลวดลายที่แบบโอ้โหแบบเด่นชัดมากแล้วก็พอเรามันทำเป็นต่อยอดเป็นชิ้นงานผลิตภัณฑ์ชิ้นเล็กอย่างนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยความสวยงามของลวดลายก็ยังคงอยู่ไม่ได้แตกต่างจากเรือที่ใช้งานจริงเลยนี่คือเขาเรียกว่าคุณค่าของลวดลายที่ผมคิดว่าทุกวันนี้ก็จะมีผู้สืบทอดแต่ละรุ่นไปใช่ไหมไปดูนะน่าจะไม่สืบหายนะ
2: ไม่สืบหายครับก็มีการสืบทอดส่งรุ่นต่อรุ่นให้รักษาไว้ลวดลายของเรือ
1: ส่วนข้างล่างก็จะเป็นพวกงานเซรามิกนะงานดินเผาเป็นลาย
2: เบอร์เจกกัน
1: อ๋อโอเคอ่ะมีอีกจะไปดูกันต่อครับ
0: คุณผู้ชมครับสำหรับผู้ที่สนใจงานศิลปะและผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปัตตานีฟาตานีอาร์ตช็อปปัตตานีถือเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับและเลือกชมสินค้าที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจนร้านแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บนถนนรามโกมุตในอำเภอเมืองปัตตานีเป็นพื้นที่ที่รวบรวมงานฝีมือที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะพื้นบ้านโดยเฉพาะการประยุกต์การใช้ลวดลายเรือกอแล้และงานศิลปะที่สืบทอดกันมาให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกหรืองานศิลปะตกแต่งซึ่งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับช่างฝีมือและเป็นการสืบสานองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่โดยแท้จริงเอาละครับหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการเมืองไทยดีๆกันแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพร้อมไปทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ุดมันอยู่ใกล้ตัวแค่นั้นเองหมวกกันน็อกไม่ใช่แค่ใส่กันตำรวจจับนะครับทุกคนแต่มันคือเกราะป้องกันศีรษะอวัยวะที่สำคัญที่สุดของตัวเราหัดมีวินัยเคารพกฎจราจรขับขี่ด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่ตอนนี้เพื่อตัวคุณและคนที่รอคุณอยู่อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่นะครับ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
2: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
1: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
2: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
1: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

ในโลกที่มีแต่ความวุ่นวายมนุษย์มักจะไขว่คว้าหาความสงบจงมาเรียนรู้วิธีแห่งธรรมและนำไปปรับใช้กับวิถีชีวิตรายการคนครองธรรมนี้พาคุณผู้ชมมาเรียนรู้ธรรมะในศิลปะการแสดงของภาคใต้เนื้อหารายการจะเป็นยังไงไปติดตามกันได้ในตอนที่มีชื่อว่าศีลสะท้อนธรรม

พูดถึงหนังตะลุงกับศาสนามันก็เกี่ยวพันกันมาตั้งนานแล้วนะครับนะโดยเฉพาะหนังตะลุงโดยหลักแล้วนอกจากการแสดงเพื่อความบันเทิงแล้วนะครับก็ยังมีการสอดแทรกคติต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นธรรมะสอนใจนะครับสอดแทรกโดยใช้ตัวหนังเนี่ยเป็นสื่อนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการเจรจาก็ดีหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการใช้บทกลอนก็ดีนะก็แล้วแต่ลักษณะและโอกาสนั้นๆที่เหมาะสมสมควรที่จะนำเข้าไปนะครับในทั้งนี้โดยหลักแล้วหนังตะลุงเนี่ยนะคือเขาจะเล่นหนังตะลุงตามที่อาจารย์ท่านบอกนะครับก็คืออาจารย์ล้อมสังสัพพันธ์ก็คือเป็นผู้ที่ครอบมือให้กับครูเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าเราเล่นเพื่อยอคนดีติคนชั่วคือเราก็ต้องเอาคนดีเนี่ยเชิดชูไว้นะครับแล้วก็คนชั่วก็ใช่ว่าเขาจะชั่วตลอดไปนะครับแต่เราพยายามหว่านล้อมให้เขากลับตัวกลับใจนะครับเหมือนอย่างศาสนาพุทธของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนเป็นคนดีนะแต่พระพุทธเจ้าสอนให้คนทุกคนน่ะทำความดีคือคนดีก็ทำความดีได้คนชั่วก็ทำความดีได้

0: ิดยึดหลักธรรมนำเหตุผลรู้สิ่งใดไม่ทรูรู้เตือนตนเกิดเป็นคนรู้ทุกผิดรู้จักพิจารณาอย่าเอาแต่อารมณ์ร้อนวินัยรู้จักพ้นตนแล้วเกิดเป็นคนตาเตคือรู้จักการแก้ปัญหารู้สิ่งใดไม่ทรูหน่วยนะรู้วิชารู้รักษาตัวรอดยอดต่อเบาโอ้ไอ้ไรล่ะนายนู่นุ่ยรู้สิ่งใดไม่ทรูรู้วิชารู้รักษาตัวรอดมันเป็นยอดคุณเอาแล้วไม่ใช่ยอดต่อเบาอาจารย์ลายซาหรากลับนมัสการครับท่านอาจารย์จะเริ่มต้นเลยลูกเรามาถึงก็ไม่ได้ไหว้พระจริงไม่ได้นี่ก็เรียกมาไม่ถึงวัดทำมันไม่ถึงใจย่างน้อยๆเราก็จะต้องเข้ามาต้องกราบพระก่อนนมัสการกับท่านอาจารย์ที่เคารพในพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนอะไรไว้บ้างครับท่านอาจารย์โอ้ในเรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็ทรงตรัสในเรื่องของการให้เราเนี่ยละอกุศลและลูกให้ทำความดีว่าพนันคือละความชั่วสร้างความดีความดีทางกายความดีทางวาจาความดีทางใจแค่นี้ไม่ได้ซ่อนในเรื่องให้เรามากเมื่อพอเรารู้แล้วที่นี่ก็เรารู้จักปล่อยวางที่นี่ปล่อยวางนี่เกิดขึ้นจากอะไรลูกเมื่อเจ้าปฏิบัติเข้าไปแล้วเจ้าจะรู้เองแล้วมันจะปล่อยวางของมันไปเองนี่แหละหลักการพึงตนพึงธรรมโอ้พึงตนพึงธรรมในหมายความอะไรครับท่านอาจารย์องค์สมเด็จพระจัมมาจัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านได้ทรงตรัสกับพระอานุนว่าดูก่อนอานุนนักการบัดนี้ก็ตามหรือว่าการหลวงไปแห่งเราก็ตามใครก็ตามจะต้องมีตนเองเป็นประทีปจะต้องมีตนเองเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะถีพึงนี่ก็คือการพึงตนพึงธรรมนั่นเองพระองค์ไม่ให้พึงไอ้เลยแลลูกที่ว่าอัตตาอิอัตตานุนาโทตนยอมเป็นถีพึงของตนขอบคุณครับท่านอาจารย์ผมก็พอได้รู้แจ้งจากท่านอาจารย์แม้เป็นโชคดีของผมนี่ไม่ใช่เหตุบังเอิญเลยลูกสิ่งที่บุคคลเราได้เข้ามาพบในพระพุทธศาสนาได้พบกับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้พบกับพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเจ้ารู้ไหมว่าเจ้านั้นมีบุญก่อลูกบุญที่เคยกระทําไว้ชาติปางโกนชาตินี้เจ้าจึงได้มาพบธรรมคําสั่งครอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร
1: ูปตัวละครที่ฉลุลวดลายกลายเป็นหนังตะลุงทำการแสดงบนผืนผ้าสร้างความบันเทิงและเสียงหัวเราะหนังตะลุงเป็นมากกว่าการแสดงเพื่อความบันเทิงที่สนุกสนานแต่กลับเป็นจิตวิญญาณที่บรรพชนต้องการสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาและปรัชญาชีวิตของคนไทยมาช้านานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสะท้อนถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นแก่นหลักของสังคมไทย
0: หนังตะลุงคือโดยหลักแล้วตั้งแต่เรื่องของการเชิดมานะครับก็สอนให้รู้จักสมาธิให้เรามีสติมีปัญญาที่แน่วแน่การเชิดรูปชูตรงนั้นก็เป็นส่วนที่ให้เราเนี่ยมีสมาธิในเชิงของการบริกรรมคือจิตใจที่ตั้งมั่นนะครับถ่ายทอดออกไปจากรูปแม้กระทั่งการเชิดนะครับที่ต้องมีลีลาอย่างสุขุมเลือกเย็นเหล่านี้เป็นต้นนะทำให้เรามีสมาธิเพิ่มขึ้นในการแสดง
1: บทกลอนที่ร้อยเรียงเป็นคำสอนคอยเตือนจิตเป็นหลักธรรมแนวคิดที่ถูกสรรสร้าง เป็นธรรมะที่คอยตอกย้ำเตือนจิตใจของผู้ฟังโดยถ่ายทอดผ่านเงาบนผืนผ้าหนังตะลุงไม่ใช่เพียงแค่การแสดงที่ให้ความบันเทิงแต่ยังเปรียบเสมือนหนังสือเล่มใหญ่ที่บรรจุเรื่องราวมากมายทั้งเรื่องราวในชีวิตประจำวันเรื่องราวในตำนานและเรื่องราวที่สำคัญคือเรื่องราวทางธรรมะที่สอดแทรกอยู่ในบทพูดของตัวละครต่างๆตัวละครเหล่านี้จะเป็นผู้ถ่ายทอดคติสอนใจคำคมและหลักธรรมคำสอนต่างๆให้แก่ผู้ชมโดยเฉพาะบรรดาเด็กๆที่สามารถซึมซับและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้น้องก้องหรือนายประถมพงษ์ชูปานผู้ที่สืบสานวัฒนธรรมศิลปะการแสดงหนังตะลุงและมโนราเอาไว้จนเห็นได้ว่าเด็กๆคืออนาคตของชาติการที่เด็กๆได้เรียนรู้และสนใจศิลปะวัฒนธรรมนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง
2: หนังตะลุงมโนราเนี่ยผมก็รู้จักมาตั้งแต่4-5 ขวบแล้วครับแต่ว่าไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องการแสดงสักเท่าไหร่นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับอยู่มาเนี่ยทางที่บ้านนะครับหรือว่าทางครอบครัวเนี่ยเขาก็ได้มีการนับถือครูหมอนุราแล้วก็ครูหมอหนังตะลุงนะครับเขาก็ได้นับถือเอาไว้อยู่ช่วงทีนึงนะครับในทางครอบครัวเนี่ยเหมือนกับถูกเขาเรียกว่าถูกเพศครูหมอนะครับหรือว่าถูกครูหมอนุราย่างหรือว่าให้ไปไข้เจ็บกับคุณย่าของผมเองนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยย่าผมก็ไปโรงพยาบาลแบบไปแบบบ่อยมากครับแต่พอไปทุกทีเนี่ยพยาบาลก็จะบอกว่าไม่เป็นอะไรแต่พอกลับมาถึงบ้านแล้วก็มีการไข้เจ็บทันทีและหลังจากนั้นเนี่ยผมเนี่ยก็เหมือนเป็นเด็กที่วิกลจริตนะครับเหมือนกับเดินตามถนนเดินตามคือเดินรำไปเรื่อยในวัดในเดินไปเรื่อยเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยเดินไปบ้านที่เป็นคณะโนราอยู่ข้างบ้านนะครับเดินไปถึงและทีนี้ทางอาจารย์เนี่ยที่เป็นในคณะโนราเนี่ยแกก็เลยบอกว่าเธอถูกนะคือหมายถึงว่าเธอถูกเพศครูหมอโนรานะประมาณนั้นครับและทีนี้ผมก็ไม่รู้อะไรครับอาจารย์เลยหัดให้ผมรำโนราหรือว่าฝึกสอนให้ผมเนี่ยได้รำโนราและทีนี้เนี่ยย่าผมก็เลยหายลงเรื่อยๆหายขึ้นเรื่อยๆครับและหลังจากนั้นก็ได้มาสร้างเป็นคณะของตัวเองจนถึงปัจจุบัน
1: มโนราเป็นศิลปะการแสดงที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อความศรัทธาและหลักธรรมทางศาสนาเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวทำให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว
2: ้โนรากับศาสนานะครับคือมันจะเป็นของควบคู่กันไปครับผมเพราะว่าสมัยก่อนที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะครับว่าคนที่ตามแต่ละบ้านเนี่ยคือจะมียิ่งกลุ่มโนราหมดเลยเหมือนกับว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับผีบรรพบุรุษกับสามัญชนคือคนบ้านๆนะครับหรือว่าชาวบ้าน
3: ที่นับถือ
2: ใช่ครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาสอดแทรกหรือในบทบางบทที่โนราว่าบทคือจะเป็นเหมือนการสอนธรรมะเข้าไปในตัวคนชมหรือว่าท่านผู้ที่ได้รับฟังอยู่ครับผม
3: บทบางบทในที่นี้มีบทอะไรบ้างที่มีธรรมะหรือคำสอนสอดแทรก
2: บทธรรมะนะครับผมในของมโนราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบทพิธีกรรมลงครูเขาเรียกว่าบทชัยชายเนี่ยชัยชายเนี่ยเป็นคนที่ฝึกเรียนมาจากกาน้ำเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นสัตว์ปีกนะครับผมซึ่งกาเนี่ยมันมีลีลาการหาปลาหรือว่าอะไรคือเล่นน้ำอะไรประมาณนั้นคือเป็นท่าทางที่มันน่าดูและทีนี้เนี่ยชัยชายเนี่ยก็ไปเห็นว่ากาน้ำเนี่ยมาเล่นน้ำอยู่ดูแล้วท่าทางเนี่ยคงจะน่าจะเอาท่วงท่าของกานี้เนี่ยรำไร้รำกับดาบได้แต่ทีนี้เนี่ยชายคนนี้เนี่ยก็เลยเอาท่ารำเนี่ยของกาน้ำนี่แหละมารำเพลงดาบได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็น ผู้รู้เห็นธรรมก็เลยมาเห็นว่าเออนี่เจ้าชายเนี่ยได้ไร่รำสวยมากแต่พระพุทธเจ้าถามว่าชายเนี่ยไปได้ท่ารำมาจากไหนแต่ชายเนี่ยบอกไปว่าผมนี่เรียนมาเองถือว่าเป็นการลบหลู่ครู
3: ใช่
2: คือลืมบุญคุณครูและทีนี้หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้บอกไว้ว่าในเธอลองรำดูสิในเธอลองรำดูว่าท่วงท่านี้เนี่ยจะสวยงามขนาดไหนในเมื่อที่เจ้าเนี่ยคิดท่าทางเข้ามาเองทีนี้เนี่ยใจนั้นก็กำลังรำท่วงท่ารำอยู่นะครับปรากฏว่าดาบนั้นอะเทงเอาตัวเองตายต่อหน้าพระธรรมสัมพุทธเจ้า
3: ก็เปรียบเสมือนกับคำสอนเล็กๆในการแสดงและ แสดงพิธีกรรมก
2: ็
3: ใช่ว่าถ้าเราลืมคุณครูหรือไม่ระลึกถึงหรือพระคุณต่างๆก็มันก็จะสะท้อนกลับมาหาเราในทางที่ไม่ดีเหมือนกัน
2: ใช่ครับประมาณนี้ครับผม

0: เรียนบ้านมหาเรียนเป็นตรง
1: โยนเต้ใส่โยนเต้ใส่ว่า

0: แล้วก็ยังมีบทอย่างอื่นอีกบ้างไหมที่อยู่ในธรรมะแล้วก็หยิบยกมาแสดง
1: ก็คือยังมีบทอยู่บทหนึ่งเขาเรียกว่าบทฟ้าลั่น
0: บทฟ้าลั่นอันนี้
1: ใช่บทฟ้าลั่นเนี่ยบทฟ้าลั่นบทฝนตกทิศเหนือ คือจะสอนคนว่าคนเราเนี่ยเหมือนกับเป็นคู่สีภรรยากันเนี่ย อยู่กันแล้วต้องทำอะไรกันบ้างต้องเป็นเมียที่ดีเป็นผัวที่ดีคือโนราก็คือเขาก็จะว่ากันไปคือจะแบบสอดแทรกกันไปว่าคนเป็นเมียต้องเป็นแบบนี้คนเป็นผัวต้องเป็นแบบนี้เหมือนกับสอนคนไปในตัวด้วยประมาณนั้นครับผม
0: พอพูดถึงบทฟ้าลั่นพี่ก็อยากได้ยินบทนี้เหมือนกันเพราะว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะว่าเป็นบทที่ประพันธ์ขึ้นใหม่นะ
1: ไม่ครับมันเป็นเขาเรียกว่าบทนี้เนี่ยที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยเขาเรียกว่าเล่นในพิธีกรรมหมดเลย
0: อ๋ออยู่ในพิธีกรรมวันนี้น้องสามารถสาธิตบทนี้ให้พี่ฟังได้ไหม
1: ได้ครับผม
0: โอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันในบทฟ้าลั่นครับ

0: ส่วนที่ครูบาอาจารย์ได้สอนเอาไว้นะครับผมให้ทำสมาธิให้มีสติปัญญาก่อนจะทำงานหรือว่าจะไปรำที่ไหนยังไงนะครับแล้วก็ใช้หลักธรรมะหรือว่าต้องอยู่ในธรรมและจำในศีลนะครับผมหรือว่าศีล5อย่างน้อยเนี่ยโนราเนี่ยต้องมีศีล5เนี่ยเป็นคำหลักอยู่ในจิตใจนะครับผมเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและก็ระหว่างที่ไปทางท่านผู้ชมทางเจ้าภาพเนี่ยเราก็จะนำหลักธรรมเหล่านี้เนี่ยหรือว่าศีล5เนี่ยไปสอนเป็นประจำหลักหรือว่าจะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รู้ว่าโอ้บทนี้เนี่ยเขาจะกล่าวถึงตรงนี้จะสอนจิตใจคนยังไงบ้างหรือว่าบทตรงนี้โอ้นี่จะสอนจิตใจคนเนี่ยไปอีกแนวหนึ่งควรปฏิบัติอย่างไรบ้างอันนี้ก็คือสำหรับอาจารย์ที่มโนราจันแก้วสุธาพรศิลป์ของผมได้สั่งสอนมาไว้ว่าต้องอยู่ในธรรมจำในศีลใช้สติปัญญาให้ดีสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ก่อนที่เราจะไปไหนทำอะไรครับผม
1: วันนี้รายการคนครองธรรมก็ดำเนินมาถึงช่วงท้ายของรายการคุณผู้ชมเห็นไหมว่าธรรมะมักจะอยู่ในทุกๆสิ่งรอบตัวเราแม้กระทั่งในศิลปะการแสดงที่ยังคงมีธรรมะมาสอดแทรกเพื่อเป็นหลักธรรมข้อคิดคติเตือนใจฝากให้กับบรรดาผู้ชมหนังตะลุงและมโนราก็ถือเป็นสื่อในการเผยแผ่หลักธรรมทางศาสนาเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะและปรัชญาอย่างลงตัวเป็นการนำเอาสองสิ่งที่ดีงามมารวมกันอย่างกลมกลืน

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เวลาแห่งความสุขที่งอกเงยจากพื้นดินกับรายการเกษตรทำกินครับหลายคนเคยนิยามคำว่าเกษียณอายุราชการแล้วต้องไปพักผ่อนหรือเป็นช่วงเวลาที่หยุดพักผ่อนหลังจากที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยมานับหลายปีแต่วันนี้คำนิยามคำว่าเกษียณอายุราชการจะเปลี่ยนไปครับเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นบทเรียนบทใหม่สำหรับอาจารย์ท่านหนึ่งครับที่ท่านได้ใช้เวลาว่างจากการเกษียณอายุราชการมาทำเกษตรแบบผสมผสานวันนี้เรื่องราวของอาจารย์จะเป็นอย่างไรบ้างปลูกผักชนิดไหนปลูกผลไม้ชนิดไหนบ้างในสวนและพื้นที่เท่าไหร่เราไปติดตามกันได้จากรายการครับ

0: ครับตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กับคุณครูสุมนสักแก้วหรือว่าครูมนครับอดีตครูที่เกษียณอายุราชการแล้วก็มาผันตัวทำเกษตรแบบผสมผสานวันนี้เราไปพบกับท่านได้เลยครับสวัสดีครับครูครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับเมื่อก่อนครูเคยสอนหนังสืออยู่ในที่ไหนครับ
1: สอนอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
0: ครับในสาขาวิชาอะไรครับครูตอนนั้น
1: นาฏศิลป์พื้นบ้าน
0: ครับ
1: สอนเกี่ยวกับหนังตะลุงแล้วก็ดนตรีด้วยการเชิดการแสดงหนังตะลุง
0: ครับแล้วครูสอนอยู่กี่ปีครับที่นั่น
1: สอนตั้งแต่2534น่าจะประมาณ35ปีแล้ว
0: ครับเมื่อกี้ด้วยเดินผ่านมาจากทางหน้าบ้านเห็นสวนครูคือแบบว่าอลังการมากๆเลยมีพืชผักหลายอย่างมากมายเลยครับอยากจะถามครูว่าครูเมื่อก่อนครูสอนหนังสือแล้วก็ครูหันมาทำเกษตรแบบผสมผสานแบบนี้จุดเริ่มต้นของครูมาจากอะไรครับ
1: จุดเริ่มต้นคือการทำเกษตรผสมผสานนี้ก็เริ่มตั้งแต่ปี2540ถึง41ประมาณนั้นน่าจะเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นตอนนั้นรัฐบาลเนี่ยเขามีโครงการนะครับโครงการก็ทำเศรษฐกิจพอเพียงก็ขุดที่ดิน

0: ปีใครที่มีใครที่มีพื้นที่นะครับ
1: ครับ
0: ก็เห็นว่าแต่แถวบางเตยนะมันมีที่รกร้างอยู่นะครับจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็เลยลองไปทำนะครับตรงนั้นก็ประมาณ7 ไร่แต่มันก็ประสบปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับที่เราได้ไปเจอคือตรงนั้นมันจะเป็นที่ลุ่มต่
1: ครับ
0: ำนะครับทุกปีจะมีน้ำท่วมขังนะนั่นประการหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีน้ำเค็มขึ้นมาถึงก็ยากในการทำเกษตรเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับก็ทำไปก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่พอปลูกได้ปีหนึ่งพอปีที่สองพอถึงฤดูน้ำท่วมเนี่ยต้นไม้ก็ตายหมดนะก็เปลี่ยนจับเปลี่ยนเป็นปีแล้วปีเล่านะก็เปลี่ยนต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับต้นไม้กำลังเจริญเติบโตโดนน้ำขังก็ไม่สามารถที่จะไปได้นั่นก็คือเกิดปัญหาและอุปสรรคก็เลยล้มเลิกไปตรงนั้นนะครับก็ทำอยู่ประมาณ3-4 ปีนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นะครับที่ตรงนี้นะครับมาเริ่มต้นที่ตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะทำให้เต็มที่แล้วเพราะตรงนี้หนึ่งน้ำไม่ท่วมขัง
1: ครับ
0: นะครับและอย่างหนึ่งก็อยู่ใกล้บ้านด้วยนะคือไปมาสะดวกเราจะขึ้นตอนค่ำอะไรเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับประกอบกับว่าต้องเป็นครูสอนนะครับก็ต้องใช้เวลาว่างอาจจะเป็นช่วงเช้าก่อนไปโรงเรียนนะครับแล้วก็หลังเลิกเรียนนะกลับมาก็อยู่ในสวนแล้วก็ใช้วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับ
1: ครับ
0: ก็ทำมันไปเรื่อยๆนะครับคือเราไม่ได้ตั้งเป้าอะไรไว้นะครับที่สถานตรงนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2555นะครับก็เริ่มขุดเมื่อก่อนมันเป็นที่นานะครับเป็นที่นาก็เป็นมรดกของพ่อแม่นะครับที่ท่านให้มานะครับก็ลองทำดูนะครับตรงนี้ตอนแรกๆทำก็มีปัญหาอุปสรรคเหมือนกันนะครับ
1: ครั
0: เพ
1: บ
0: ราะว่าต้นไม้เนี่ยหนึ่งเราไม่มีเงินทุนนะครับไม่มีเงินทุนเมื่อขุดบ่อเสร็จแล้วนะครับคือสิ่งสำคัญที่เราทำตรงนี้หนึ่งก็เราเว้นไว้เป็นที่พักอาศัย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็จะแบ่งโซนเป็นน้ำเพื่อใช้ในเกษตรกรรมนะครับแล้วก็คิดว่าจะเลี้ยงปลาไปด้วยตอนนั้นก็เลี้ยงปลาไปด้วยนะครับก็ปลาธรรมชาตินะครับก็พอได้อยู่พอได้กินก็ไปเรื่อยๆก็ปลูกผักเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะลดรายจ่ายในครอบครัวลงนะครับประกอบกับต้องส่งลูกเรียนด้วยอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับ
1: ครับแล้วก็อะไรที่ทำให้ครูไม่ท้อครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่ครูเล่ามาทั้งโดนน้ำท่วมพืชไม่ได้ผลผลิตสิ่งนี้มันเกิดการท้อบ้างไหมครับครู
0: มันก็ท้อแต่ว่าก็ต้องดูว่ามันธรรมชาติแต่ละพื้นที่สภาพภูมิอากาศสภาพดินเนี่ยมันต่างกันนะครับก็พยายามหาต้นไม้ที่ดินมันชอบอ่ะนะดินมันชอบถ้าดินมันชอบเนี่ยมันก็โอเคบางอย่างมันก็ไปได้ง่ายแต่เราหนึ่งเรามีเวลาน้อยเราก็ทำเท่าที่เราพอไหวเราไม่ได้เร่งรีบอะไรนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเราไม่ได้ทำธุรกิจนะเราทำแค่เพียงเศรษฐกิจในครัวเรือนนะครับพอได้อยู่ได้กินได้ใช้แล้วก็นำเงินมาหมุนเวียนในการซื้อปุ๋ยซื้อปุ๋ยคอกขี้วัวอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะในสวนที่ตรงนี้ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงบัดนี้ไม่เคยใช้ยาฆ่าหญ้าแม้แต่นิดเดียวนะครับจะใช้เครื่องตัดหญ้านะครับจะตัดเองด้วยนะตัดแล้วทีนี้มันก็เป็นปุ๋ยนะมันทำให้ดินเราเนี่ยดีขึ้นนะครับพยายามปรับปรุงดินให้มันดีให้มันมีความเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดนะครับส่วนพวกไม้ยืนต้นอะไรเนี่ยตอนแรกๆนะก็อยากจะพูดว่าพอมีบ่อมีคันเรียบร้อยแล้วไม่มีต้นไม้อะไรที่จะปลูกก็ไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนนะครับคือมันมีพื้นที่อยู่แล้วก็บางทีขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไปโรงเรียนนะครับเห็นต้นไม้ต้นมะละกอบ้างอะไรบ้างข้างทางที่มันงอกขึ้นมาก็ ุดเอามาปลูกไว้นะปลูกไว้ไปเรื่อยๆนะครับได้ตั้งต้น2ต้นพอมันเป็นก็เอาเมล็ดพันธุ์ตรงนั้นแหละเอามาลองเพาะดูนะครับแล้วก็เริ่มขยายพันธุ์ออกไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็หาพืชผักล้มลุกอะไรพวกนี้นะที่เป็นที่เราพอได้กินก่อนคือเป็นพืชระยะสั้น
1: ครับ
0: เราก็ปลูกเป็นพืชหมุนเวียนนะครับส่วนพวกไม้ยืนต้นตอนแรกก็คิดจะปลูกมะพร้าวเหมือนกันนะตั้งใจจะปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะครับแต่ไม่มีเงินทุนที่จะไปซื้อพอดีรู้จักกับเพื่อนพวกนะครับก็ถามเขาก็บอกว่าอ๋อมีเดี๋ยวเขาทิ้งเพื่อนพันเยอะแยะไปนะเดี๋ยวไปเอาแต่ก็จะเก็บไว้ให
1: ้ครับ
0: แล้วก็เกรงใจนะไม่มีรถจะไปเอาบ้างอะไรบ้างเพื่อนเขาก็รอนานแล้วทำไมไม่ไปเอาสักทีเขาก็เลยขนมาให้ถึงที่นี่นะครับก็เลยปลูกมันนะปลูกไปก็มีทั้งมะพร้าวน้ำหอมม
1: ี
0: ทั้งมะพร้าวแกงนะมะพร้าวที่ใช้ทำขนมอะไรพวกนี้นะก็ปลูกไปเรื่อยๆและในระหว่างต้นมะพร้าวเนี่ยเราก็ปลูกพืชล้มลุกไปนะครับพออย่างน้อยก็รดน้ำไปทำไปทีละนิดทีละนิดทีละหน่อยครับไม่เร่งรีบจนกระทั่งว่าได้เห็นผลแล้วก็ส่วนพวกผลไม้ส้มโอเนี่ยที่จริงไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบกินอยู่แล้วไม่ชอบทานอยู่แล้วนะครับแต่บังเอิญว่ามีแฟนของลูกศิษย์นะครับแฟนของลูกศิษย์เขาปลูกส้มโอนะแถวๆบางบูชาอะไรแถวนั้นนะครับทีนี้ก็ซื้อต้นพันธุ์มาจากปัตตานีนะครับซื้อต้นพันธุ์มาบังเอิญว่าที่เขาเอาไปลงปลูกแล้วมีต้นหนึ่งที่มันไม่ค่อยเจริญเติบโตมันใกล้จะตายแล้วงั้นนะตอนนั้นปลูกพวกมะกงมะเขืออะไรเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าอ้าวลองปลูกไปจ้ะเล่นๆช่างมันอ่ะก็ไม่ได้สนใจอะไรเออก็ฝังเล่นๆไปอย่างนั้นนะปลูกไว้ไม่ได้พิถีพิถันอะไรพออยู่ไปประมาณสัก2เดือนกว่าๆมันแตกใบสวยทีนี้ก็มานั่งนึกแปลกสงสัยมันคงจะชอบดินนี้นะเออสงสัยนะก็เลยเลี้ยงปล่อยจนกระทั่งว่ามันโตนะครับพอโตสงสัยชอบแล้วทีนี้จะซื้อพันธุ์ตัวนั้นมันก็หายากนะครับเราก็ไม่มีก็เลยชำเองนะครับชำเองทยอยไปได้กิ่ง2กิ่งก็ทยอยปลูกไปจากต้นพันธุ์ต้นนั้นต้นเดียวนะครับก็ขยายพันธุ์มาจนเต็มสวนในตอนนี้ก็ถือว่ามากแล้วที่จริงเราไม่ได้ทำในเชิงธุรกิจอะไรพวกนั้นนะครับทำว่าปลูกถ้ามันตายก็ไม่เป็นไรตายก็ค่อยปลูกใหม่แค่นั้นนะอย่าไปคาดหวังอะไรมันมาก
1: ครับแล้วทีนี้ที่ครูทำสวนอยู่ตอนนี้ครับในพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้ประมาณกี่ไร่แล้วครูได้มีการจัดสรรปันส่วนยังไงครับว่าพืชส่วนนี้มีอยู่ในสวนและจะดีจะเกื้อกับอีกประเภทหนึ่ง
0: คืออย่างนี้นะครับปกติมันจะเป็นร่องนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ข้างๆเนี่ยด้านข้างเนี่ยจะปลูกมะพร้าวนะหนึ่งก็คือที่ริมบ่อ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่ริมแดนริมเขตนะครับอันนี้มันทำเป็นคิดว่าเคยโดนตอนนั้นปลาบึกมาปลูกส้มโอทีนี้พอปลูกส้มโอเนี่ยมันหมุนจนต้นขาดเลยนะตอนนี้เราก็เลยสร้างกำแพงให้มันก็คือปลูกมะพร้าว
1: กำแพงจากธรรมชาติ
0: ครับกำแพงจากธรรมชาติปลูกมะพร้าวไปทีนี้บางคนก็บอกว่าทำไมปลูกอย่างนี้ถ้าเป็นผมนะผมจะตัดมะพร้าวทิ้งให้หมดเลยผมจะไม่เอาผมจะปลูกส้มโอบอกว่าอันนั้นเป็นเรื่องของท่านนะครับผมไม่ได้ทำในเชิงธุรกิจผมได้เท่าไหร่ผมก็เอาแค่นั้นนะครับปรากฏว่าพอลมมาแรงๆเนี่ยของผมสามารถที่จะเป็นแนวกั้นลมได
1: ้
0: นะครับก็เลยปลูกเลยแบ่งโซนมะพร้าวน้ำหอมกับมะพร้าวที่ใช้แกงอยู่คนละฝั่งกันนะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ครับ
1: ครับในแนวคิดของครูครับระหว่างที่ครูได้มีการสอนหนังสือในสถาบันการศึกษาแล้วก็พอเกษียณออกมาผันตัวมาเป็นเกษตรกรแบบนี้ความยากความแตกต่างกันมันคืออะไรครับ
0: ตอนนี้ต้องคิดไว้ตรงนี้ก่อนตอนนั้นลูกก็อยู่แค่ม .6
1: ครับ
0: นะลูกผู้หญิงแค่ม .6 แต่ผู้ชายก็จะกำลังจะจบปริญญาตรีพอดีนะครับก็เหลือเวลา ในช่วงนั้นเลยที่มันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับลูกก็เรียนจบพอดีนะคิดว่าอีกปีนึงนะลูกจึงจะเรียนจบนะครับก็เลยลงมือเริ่มทำตั้งแต่ตอนนั้นนะคิดว่าพอลูกจบปุ๊บเดี๋ยวเราก็ได้อยู่ในสวนในไร่ในนานะครับก็ทำมันไปเรื่อยๆนะพอลูกได้งานทำต้นไม้ผลผลิตมันก็เริ่มได้ขึ้นมาแม้จะไม่มากก็พออยู่พอกินนะครับตอนนั้นถามว่าความยากง่ายในตรงนั้นคือมันอยู่ที่วินัยอ่ะนะ
1: ค
0: นเรามันต้องมีวินัยในตัวเองว่าเราถึงเวลานี้เราต้องทำอะไรเหมือนเลิกเรียนปุ๊บเราจะไปเที่ยวเตะอะไรมันก็ไม่ได้นะเพราะต้นไม้เนี่ยถ้าเราปลูกให้เทวดาเลี้ยงอ่ะมันไม่ได
1: ้
0: นะครับ ให้เทวดาเลี้ยงถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่มันผลผลิตมันก็ค่อนข้างน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ผลเสียไม่เกิดขึ้นมากนะครับการดูแลรดน้ำพรวนดินดูแมลงอะไรเนี่ยเวลาเราก็ใช้แบบคือมันไม่เร่งรีบนะดูเดินดูไปเรื่อยๆด้วยความสบายอกสบายใจคิดว่าอยู่กับธรรมชาติเราก็มีความสุขที่สุดแล้วนะครับใช้ความอดกลั้นอดทนนิดนึงก็ไม่ได้คาดหวังอะไรก็ทำไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็เพื่อสุขภาพตัวเองได้ออกกำลังกายนะครับได้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีนะได้เหงื่อทุกวันอยู่ในสวนไม่ต้องไปเที่ยวเดินเที่ยววิ่งตรงโน้นมันก็ค่าเท่ากันแต่ตรงนี้มันได้ผลประโยชน์ด้วย
1: ครับแล้วครูครับหลายคนเขาบอกว่าเกษียณอายุราชการแล้วต้องมาพักผ่อนแต่ทำไมครูยังไม่พักผ่อนหรือว่าการทำสวนนี้ก็คือเหมือนการพักผ่อนภายในตัวสำหรับครู
0: ถูกต้องครับมันก็คือการพักผ่อนไปในตัวเราได้อยู่กับธรรมชาติได้ตอนเช้าตื่นมาได้โอโซนที่ดีนะครับก็ถือว่ามันก็ไม่ค่อยมีมลพิษอะไรนะในตรงนี้เพราะมันเป็นธรรมชาติล้วนๆได้ร่มรื่นได้อยู่ได้สบายอกสบายใจอีกอย่างหนึ่งก็ได้อยู่กับกับแฟนนะถ้าลูกมาก็ตอนนี้ลูกไม่ได้อยู่นะคือได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะ
1: ค
0: ือความคาดหวังตอนแรกก็คิดว่านี่ถ้าลูกยังอยู่นะครับตอนที่อยู่เล็กๆอยู่ด้วยกัน 3-4 คนพ่อแม่ลูกเนี่ยก็คงจะมีความสุขเพราะเราก็ทำงานต่างคนก็เห็นอยู่เราไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันต้องเลยเกิดไปทำให้ครอบครัวเนี่ยมันมีความอบอุ่นมากขึ้นนะสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะแต่ว่าหลังจากที่ลูกไปโน้นก็เหลือแต่สองเท่าสองแก
1: ่
0: นะครับก็อยู่กันทำกันทุกวันอยู่ในสวนนะครับก็ถือว่าได้ความอบอุ่นได้สุขภาพจิตนะสุขภาพใจที่ดีด้วยนะสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงและอย่างหนึ่งก็ยังมีอสมในหมู่บ้านนะหมู่บ้านหมู่ที่10เนี่ยเขาก็มาช่วยดูแลในเรื่องของสุขภาพมาเช็คความดันมาอะไรเนี่ยก็รู้สึกว่ามันอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับนะแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่มันคิดว่ามันดีที่สุดเพราะว่าเหลือจากนี้แล้วเราคิดว่าอายุก็คงจะไม่เหลือเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็62 63แล้วนะครับนะถือว่าเกียรติยศชื่อเสียงอะไรพวกนั้นก็เหมือนเป็นเพียงเหมือนก้อนเมฆนะครับเดี๋ยวมันก็พัดผ่านไปเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นจงอยู่ให้มีความสุขฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าคนเราต้องหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดครัดไม่เครียดครัดนะทำให้เป็นธรรมทำอะไรก็ได้นะครับที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นนะครับ2มีความสุขอิ่มหนำมีความสุขอิ่มหนำ3ก็คือแบ่งปันพวกทรัพย์บำเพ็ญบุญนะ4ก็ไม่มัวเมาลุ่มหลงอะไรเนี้ยเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็ยึดธรรมะมาครองใจด้วยนะครับได้ทั้งธรรมะแล้วก็ธรรมชาติ
1: ครับและนี่ก็คืออาจารย์สุมนครับที่ผู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่งหลังจากเกษียณอายุราชการท่านก็บอกอย่างเมื่อกี้เลยว่าการพักผ่อนหลังจากเกษียณอายุราชการของท่านก็คือการมาทำสวนทำสวนก็ได้ทั้งออกกำลังกายบริหารสุขภาพแล้วก็ยังมีความอบอุ่นที่ได้อยู่กับครอบครัวอีกด้วยครับเดี๋ยวจะให้ครูพาไปดูสวนสักหน่อยว่าในสวนของครูมีอะไรบ้างได้ไหมครับ
0: ได้ครับได้ยินดีเลยครับ
1: ไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูสวนผสมผสานของครูสุมนกันครับว่าในสวนแห่งนี้มีพืชอะไรบ้างที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณครูสุมนในวัยเกษียณอายุราชการครับไปกันครับ

0: ครูครับที่นี่มีพืชอะไรบ้างครับครู
1: ก็ตรงนี้มันจะเป็นผักสวนครัวมีพวกมะเขือมีกระเจี๊ยบครับ
0: กระเจี๊ยบ
1: ประมาณ
0: ครับ
1: ครับ
0: กระเจี๊ยบนี่สายพันธุ์อะไรครับครูทำไมดูใหญ่จัง
1: อันนี้ครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสายพันธุ์อะไร
0: หรือว่าเพราะปุ๋ยดีดินดี
1: ดินดีปุ๋ยดีนะเนี่ยปกติแล้วดินมันไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่ามันเพิ่งขุดใหม่ทีนี้เราก็ต้องมาใช้เวลานิดหนึ่งในการปลูกก็มาทำขุดหลุมไว้แล้วก็ตากแดดเพื่อที่จะฆ่าเชื้อและรดน้ำนี่เป็นขั้นตอนตากแดดไปสักหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็เริ่มใส่ขี้ไก
0: ่
1: ใส่ขี้ไก่แล้วก็มาพรวนดินก็ทิ้งไว้ประมาณ 3-4 วันแล้วก็เริ่มลงปลูกได้เลย
0: ครับพื้นที่ตรงนี้ครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้มีพืชอะไรบ้างครับ
1: ตรงนี้มีชะอมมีถั่วพลูนะครับมีใบโหระพามีใบยี่รานะครับแล้วก็มีขนุนบ้างนะครับส้มสายน้ำผึ้งฝรั่งนะฝรั่งก็มีหลายสายพันธุ์นะครับก็ปลูกไว้
0: ครับ
1: แข็งน้อยก็พอได้กินมีมะละกอด้วย
0: เมื่อกี้เห็นนู่นเลยต้นมะละกอ
1: ครับ
0: แล้วก็ในส่วนของครูนอกจากผักสวนครัวแล้วที่มีกระเจี๊ยบมะเขือนู่นนี่นั่นมีผลไม้อะไรบ้าง
1: ผลไม้ก็มีส้มโอนะครับส้มโอทับทิมสยามแล้วก็มีพวกมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมนะครับซึ่งเป็นสวนอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเราค่อยเดินไปชมกัน
0: ได้ครับ
1: ครับ
0: อยากเห็นสวนของครูเดี๋ยวครูพาชมหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ครับได้

0: เหมือนการดูแลนี่ยากไหมครับครูในการ
1: ก็ไม่ยากอะไรนะครับดูมันไปเรื่อยๆดูสบายอกสบายใจนะครับคือไม่ซีเรียสถ้าต้นไหนตายก็เดี๋ยวก็ปลูกใหม่นะครับมันก็ธรรมดาก็เหมือนมันอยู่รวมกันนะก็เหมือนเราเป็นครูสอนนักเรียนนะไอคิวแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันแต่ต้องอยู่รวมกันได้อยู่ด้วยกันได้ต้นไม้ก็เหมือนกันจะให้มันสมบูรณ์แบบสวยทุกต้นมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับตรงนี้แต่เราก็พยายามดูแลก็เหมือนนักเรียนนั่นแหละคนนู้นเรียนเก่งคนนี้เรียนไม่เก่งนะครับ
0: คอยเกื้อหนุนกัน
1: คอยเกื้อหนุนกันครับ
0: ก็อันนี้มะละกอมะเขือยาวก็มี
1: ครับ
0: ชะอมก็มี
1: มะเขือพวงก็มี

0: มีผักหวานด้วย
1: มีผักหวานด้วยปลูกไว้ฝากไว้เล่นเล่น
0: เก่งเลี้ยงอร่อย
1: ครับก็ใช้กิ่งมันเนี่ยปักเล่นเล่นไว้นะครับปักเล่นเล่นไว้
0: โอเค
1: แล้วก็
0: ได้
1: ม
0: ด้
1: ี
0: านนู้น
1: ละมุด
0: อ๋ออ
1: ันนี้ละมุดฝรั่งละมุดฝรั่ง
0: ลูกสวา
1: ลูกสวา
0: ลูกสวาเป็นแถวฝั่งสงขลาจะเรียกลูกสวาหมุดรัง
2: และทั้งหมดนี้ก็คือความมหัศจรรย์ของสวนเกษตรผสมผสานครับที่นอกจากจะสร้างรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการได้ผลผลิตที่ปลอดภัยมารับประทานกันในครอบครัวครับจากวัตถุดิบสดๆในร่องสวนที่พวกเราช่วยกันเก็บมาเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ก็ได้เวลาส่งต่อเข้าสู่ห้องครัวแล้วครับมาดูกันดีว่าผักพื้นบ้านและผลไม้รสหวานฉ่ำเหล่านี้จะถูกเนรมิตออกมาเป็นเมนูเด็ดประจำถิ่นอะไรบ้างและรสชาติจะแซ่บโดนใจขนาดไหนตามพวกเราเข้าครัวไปชิมพร้อมๆกันครับ

0: มะละกอ
1: ค่ะมีมะละกอมีฝรั่งมีกล้วย
0: ครับ
1: นะคะ
0: ก็คือวันนี้คือจากครูมาทำอาชีพเกษตรกรที่ผสมผสานมีพืชหลากหลายชนิดมากเลยที่เราได้เห็นในรายการในวันนี้ครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับที่ให้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำแล้วก็ยังมีอาหารอร่อยให้กับทางทีมงานอีกด้วยครับครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนตามติดชีวิตเกษตรแบบไหนคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
0: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า SBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้เจอกันในเช้าวันอังคารที่8กันยายน2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัทยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณสิริลักษณ์มณีรัตน์ค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา APT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียจังหวัดนราธิวาสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืน
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: ในส่วนของการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมแผนที่ทหารก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีส่วนร่วมโดยเป็นหลักในการจัดเตรียมแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสำหรับใช้ในการจัดเตรียมสถานที่เส้นทางและการจัดริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศค่ะร้อยเอกนพพงษ์วงสุวรรณประจำแผนกประกอบแผนที่กองทำแผนที่กรมแผนที่ทหารเปิดเผยว่ากรมแผนที่ทหารได้รับมอบหมายภารกิจให้จัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสำหรับใช้ในการวางแผนและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานเพื่อการจัดเตรียมสถานที่การจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีการกำหนดเส้นทางตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในงานโดยจัดทำแผนที่ทางอากาศ2ส่วนคือพื้นที่ของกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่11รักษาพระองค์ซึ่งจะถูกใช้เป็นพื้นที่ในการฝึกซ้อมริ้วขบวนต่างๆและพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพื้นที่จริงในการเคลื่อนขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

0: ยกรมแผนที่ทหารได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดมาใช้ในการนำถ่ายภาพทางอากาศที่มีความซับซ้อนมาจัดทำเป็นแผนที่ทำให้สามารถวัดระยะทางและคำนวณพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ
1: การทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศเราไม่สามารถนำภาพถ่ายทางอากาศที่ได้มาใช้ได้โดยตรงในทันทีนะครับแต่จะต้องผ่านกระบวนการปรับแก้เพื่อขจัดความคลาดเคลื่อนต่างๆที่แฝงอยู่ในภาพนะครับทำให้เราได้สามารถวัดระยะทางและคำนวณพื้นที่ได้อย่างแม่นยำและสามารถส่งแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศนำไปให้หน่วยงานต่างๆนะครับนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปได้ครับ
0: ร้อยเอกนพพงศ์ย้ำว่าในการจัดทำแผนที่ทางอากาศกรมแผนที่ทหารตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องความถูกต้องแม่นยำถือเป็นหัวใจของความสำเร็จในทุกภารกิจโดยกรมแผนที่ทหารก็มีความภาคภูมิใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานพระราชพิธีในครั้งนี้ค่ะ
2: มาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญของการพัฒนาประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนขับเคลื่อนด้วยงบประมาณแผ่นดินนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันแรกของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2และ3ภายหลังจากที่คณะกรรมการวิสามันได้ปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆจนแล้วเสร็จแล้วก็นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมซึ่งภาพรวมตลอดทั้งวันการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นครับเริ่มกันที่บรรยากาศในช่วงเช้าเปิดการประชุมโดยนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมและนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญได้กล่าวรายงานผลการพิจารณาทางกรรมาธิการที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและวินัยการเงินการคลังของประเทศในอนาคตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะกรรมการมีข้อเสนอให้รัฐบาลเตรียมรับมือภาวะเศรษฐกิจปี2570ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงโดยเฉพาะความเสี่ยงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมบริหารหนี้สาธารณะให้ลดลงในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังไว้รองรับวิกฤตและไม่กระทบกับเสถียรภาพและวินัยการเงินการคลังของประเทศพร้อมกันนี้เสนอให้ทบทวนและปรับลดหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณรวมถึงปรับปรุงกฎหมายและระเบียบให้ครอบคลุมแหล่งเงินและเงินนอกงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรงบนายเอกนิติระบุว่าคณะกรรมการได้ปรับลดงบประมาณรวมประมาณ 1.1 หมื่นล้านบาทโดยพิจารณาจากความคุ้มค่าความพร้อมและศักยภาพในการใช้จ่ายตลอดจนผลการดำเนินงานจริงโดยเฉพาะโครงการล่าช้ากว่าแผนเบิกจ่ายไม่ทันรายการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือสามารถชะลอได้โดยไม่กระทบการให้บริการประชาชนในส่วนของงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเน้นรายการที่มีความจำเป็นอาทิงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงงบด้านการศึกษาในพื้นที่ทุรกันดารกองทุนหมู่บ้านและกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภายใต้วงเงินที่ปรับลดนั้นย้ำว่าการปรับลดและขอเพิ่มงบประมาณให้ความสำคัญกับความพร้อมของหน่วยงานลดความซ้ำซ้อนตลอดจนภารกิจที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ปัญหาความเป็นอยู่และสร้างประโยชน์โดยตรงแก่ประชาชนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจรองรับความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
3: ทั้งนี้ในการดำเนินงานของคณะกรรมการวิสามัญได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จำนวน8คณะและคณะกรรมการวิสามัญได้ปรับลดงบประมาณจำนวน 11,162,736,500 บาทถ้วนโดยได้พิจารณาจากความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันรวมทั้งเป้าหมายและผลการดำเนินงานจริงความคุ้มค่าความพร้อมในการดำเนินงานและศักยภาพในการใช้จ่ายงบประมาณตลอดจนให้ความสำคัญกับเงินนอกงบประมาณหรือรายได้ที่จัดเก็บเองของหน่วยรับงบประมาณสำหรับการเพิ่มงบประมาณนั้น คณะกรรมการวิสามัญได้พิจารณาเพิ่มงบประมาณตามความเหมาะสมจำเป็นให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานดังนี้ 1. งบกลางเป็นค่าใช้จ่ายรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น 2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นค่าวัสดุในการสอบทานตรวจสอบคุณสมบัติและออกหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ 3. กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเป็นค่าวัสดุการศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติจริงของผู้รับบริการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 4. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารรวมจำนวนทั้งสิ้น 11,162,736,500 บาทถ้วน
2: และสำหรับภาพรวมการประชุมในช่วงเช้าประเด็นสำคัญที่มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางคือมาตรา6งบกลางวงเงิน 6.93 แสนล้านบาทโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเพื่อการแก้ไขปัญหาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงาน 12,000 ล้านบาทซึ่งกรรมาธิการที่ขอสงวนคำประยติมองว่ามีความซ้ำซ้อนกับงบประมาณเงินกู้เดิมและขัดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายที่ชัดเจนแต่ท้ายที่สุดที่ประชุมก็ลงมติเห็นด้วยกับกรรมาธิการโดยไม่มีการปรับแก้ครับ
0: ขณะที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมายังรัฐสภาในช่วงเช้านะคะแล้วก็เข้าทักทายส.ส.พรรคภูมิใจไทยและส.ส.พรรคต่างๆค่ะโดยนายกรัฐมนตรีมีภารกิจเดินทางไปประเทศนอร์เวย์เพื่อร่วมถวายความเคารพพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราที่5แห่งนอร์เวย์ค่ะพร้อมย้ำนะคะบอกว่าจะติดตามการประชุมแล้วก็คอยประสานงานอยู่ตลอดเวลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จนถึงวันที่9กันยายนนี้มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ชี้แจงในประเด็นต่างๆในฐานะประธานกรรมาธิการแต่ว่าตัวท่านนายกเองก็จะมีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งภาพรวมในช่วงเช้าที่เข้าร่วมประชุมช่วงเช้าเมื่อวานนี้การประชุมเป็นไปด้วยดีในสภามีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นซึ่งรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการและฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่เป็นประโยชน์ต้องนำกลับไปประยุกต์ดำเนินการถือว่าเป็นการเมืองสร้างสรรค์ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
4: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังนะครับทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
2: ส่วนภาพรวมในช่วงบ่ายในที่ประชุมยังคงมีการอภิปรายสลับกันทั้งส.ส.ฝ่ายค้านและรัฐบาลนะครับโดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องขึ้นชี้แจงในแต่ละประเด็นครับเริ่มที่การอภิปรายของฝ่ายค้านอย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อภิปรายขอตัดลดงบประมาณ 150,000 ล้านบาทโดยให้เหตุผลว่าปัจจุบันมีข้อจำกัดด้านการคลังการจัดเก็บภาษีต่ำแต่ว่ามีเงินนอกงบประมาณมหาศาลที่จะสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศได้และรัฐบาลยังตราพระราชกำหนดกู้เงินเพิ่มไปอีกกว่า 200,000 ล้านบาทเห็นว่าการที่รัฐบาลและกรรมาธิการพิจารณาให้สถานะของประเทศในขณะนี้โดยเฉพาะเรื่องหนี้สาธารณะแทบชนเบดานไม่นับรวมหนี้ที่ค้างอยู่กับรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารของรัฐถือเป็นเรื่องที่อันตราย
5: ผมจึงยืนยันครับว่าควรจะมีการไปตัดลดวงเงินงบประมาณ 150,000 ล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือรายจ่ายที่ไม่จำเป็นรายจ่ายที่เป็นไขมันรายจ่ายที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตแล้วส่วนหนึ่งจัดมาเพิ่มเพื่อเป็นงบลงทุนอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะ ให้มันมีพื้นที่ในทางการคลังที่จะแก้ไขปัญหา

0: ต่อไปผมกราบเรียนว่าเรื่องนี้ผมจะติดตามนะครับเพราะแสนล้านที่ท่านนายกและครม.จะอนุมัติต่อไปเนี่ยผมจะดูว่าท่านมีเจตนาไหมที่จะรักษาสิ่งที่มาบอกกับสภาว่า 60% นั้นท่านจะไปใช้จ่ายในเรื่องของการลงทุน
1: ทางด้านนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้อภิปรายเสนอปรับลดงบกลางรวม 50,000 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 38,000 ล้านบาทและรายการค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงานอีก 12,000 ล้านบาทโดยตั้งข้อสังเกตในส่วนของงบกลางวงเงิน 12,000 ล้านบาทน่าจะมีความซ้ำซ้อนกับพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทที่สภาเพิ่งพิจารณาอนุมัติไปก่อนหน้านี้ซึ่งวัตถุประสงค์ของทั้ง2แหล่งงบประมาณก็ยังมีความใกล้เคียงกันทั้งการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางตลอดจนเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
2: 88,000 ที่ก้อนที่2นี้ก่อนนะคะสำหรับรายการค่าใช้จ่ายชื่อยาวๆนะคะค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงาน 12,000 ล้านบาทนี้นะคะดิฉันคิดว่าหลายปีที่ผ่านมานะคะรัฐบาลหลายๆรัฐบาลเนี่ยมีการให้กำเนิดรายการใหม่ในงบกลางเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะในช่วงที่มีวิกฤตเศรษฐกิจนะคะวิกฤตโควิดนะคะก็มีการที่มีการแตกรายการคล้ายๆแบบนี้นะคะโดยที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะอะไรก็ตามเนี่ยแต่มันชักจะทำซ้ำๆกันมาเรื่อยๆนะคะเป็นเวลาหลายปีนะคะซึ่งมันมีปัญหาค่ะท่านประธานเพราะว่าในส่วนของหมวดที่อยู่รายการที่อยู่ในงบกลางนั้นมันสามารถที่จะมีการโยกย้ายระหว่างกันได้นะคะในระหว่างรายการได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมาขอจากสภาอีกรอบหนึ่งนะคะที่สำคัญค่ะท่านประธานนะคะก่อนหน้าที่เราจะมาพิจารณากันในวาระที่2เนี่ยเราเพิ่งจะพิจารณาตัวพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทกันไปนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับที่จะใช้ในการเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจเอาไว้ในก้อนนั้นแล้วนะคะดิฉันก็เลยคิดว่ามันจะเกิดความซ้ำซ้อนกันหรือไม่กับ 12,000 ล้านบาทที่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจอันของแผนการนี้นะคะถ้าเราลองดูนะคะวัตถุประสงค์นะคะของทั้ง2โครงการนะคะของรายการนี้นะคะก็บอกว่าจะใช้แก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะแล้วก็ท่านประธานเห็นไหมมีพูดเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวหรือว่า Green Transition ด้วยนะคะส่วนทางด้านขวาคือเหตุผลแนบท้ายพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านค่ะก็มีการเปลี่ยนผ่านพลังงานเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะซึ่งมีความใกล้เคียงกันมากนะคะซึ่งเราก็กังวลเหลือเกินสำหรับตัวพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทโดยเฉพาะ 200,000 ล้านหลังที่จะมีการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่าจะถูกนำไปใช้อย่างไรนี่ก็มาขออีกแล้ว 12,000 ล้านบาทก็ไม่รู้อยู่ดีนะคะว่าจะเอาไปใช้ทำอะไร
1: ทางด้านนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการเสียงข้างมากชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะการแยกงบกลาง 12,000 ล้านบาทออกจากเงินกู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนผ่านพลังงานโดยระบุว่าแม้จะมีเป้าหมายเดียวกันแต่วิธีการดำเนินการนั้นแตกต่างกันโดยเงินกู้ 200,000 ล้านบาทรัฐบาลจะนำไปสนับสนุนประชาชนโดยตรงเช่นโครงการหลังคาโซลาร์เซลล์ขณะที่งบกลาง 12,000 ล้านบาทจะใช้ในลักษณะแมทชิ่งฟันหรือเงินสมทบร่วมกับเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานรัฐเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินครับ
3: ว่าวัตถุประสงค์ 12,000 กับตัวเงินกู้เนี่ยแตกต่างกันครับแน่นอนกรอบใหญ่ซึ่งเป็นธงใหญ่เนี่ยคือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานโจทย์ใหญ่คืออันนั้นครับแต่ว่าวิธีการจะแตกต่างกันในส่วนของเงินกู้ที่เหลืออยู่จะเรียกว่า 200,000 ล้านหลังก็ได้นะครับในส่วน 200,000 ล้านหลังเนี่ยแนวทางของรัฐบาลบอกว่าส่วน 200,000 ล้านหลังเนี่ยจะพยายามที่จะ สนับสนุนไปที่ประชาชนโดยตรงผมยกตัวอย่างก็ได้ที่พูดกันมากอยู่ในขณะนี้ในเรื่องของโครงการหลังคาโซล่าเซลล์ที่ทางการไฟฟ้าเนี่ยได้พยายามที่จะเสนอโครงการเข้ามาเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงหลังคาโซล่าเซลล์อันเนี้ยวิธีการของรัฐบาลคือจะอุดหนุนโดยตรงให้กับพี่น้องประชาชนหลังคาเรือนละ 50,000 บาทรัฐบาลก็หาแนวทางว่าเราจะดำเนินการแบบไหนที่จะเอาเงินที่เป็นเงินเย็นตรงนี้เอาออกมาใช้ในระบบเศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดเพื่อลดภาระงบประมาณของภาครัฐลงก็เลยคิดโครงการเป็นโครงการแมทชิ่งฟันนี้แหละครับแมทชิ่งฟันมีหลักการแบบไหนก็คือให้ท้องถิ่นเนี่ยเอาเงินสะสมของเขาส่วนหนึ่งมาผสมกับเงินที่ตั้งเอาไว้เนี่ยครับ 12,000 ล้านเนี่ยมาผสมกันแล้วก็ทำโครงการที่เป็นโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือไม่จำเป็นต้องเป็นท้องถิ่นก็ได้หน่วยงานไหนที่มีเงินสะสมของหน่วยงานตัวเองหรือมีเงินนอกของหน่วยงานตัวเองเช่นโรงพยาบาลท่านตั้งใจที่จะลดค่าไฟท่านตั้งใจที่จะติดหลังคาโซล่าเซลล์ที่โรงพยาบาลเพื่อลดค่าไฟของหน่วยงานมาใช้เงินก้อนนี้ได้ครับ
1: ส่วนข้อสงสัยที่ว่าเหตุใดจึงต้องจัดสรรไว้ในงบกลางนายพระดอนยืนยันว่าพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหาความเหมาะสมในการจัดสรรงบลงไปยังหน่วยรับงบประมาณที่ชัดเจนสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2571ต่อไปส่วนเรื่องที่ไม่ได้เพิ่มงบประมาณให้กับกองทุนกยศก็ย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญเพียงแต่ต้องการเห็นความเข้มแข็งในการบริหารกองทุนรวมทั้งต้องหามาตรการแก้ไขปัญหาระยะยาวครับ
4: ขณะที่นายจักรภพเพ็ญแขสสพรรคเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เคยกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ก็อภิปรายงบประมาณของกรมประชาสัมพันธ์นะคะโดยย้ำว่าปัจจุบันงานของกรมประชาสัมพันธ์มีความสำคัญยิ่งท่ามกลางความขัดแย้งที่มากขึ้นส่วนตัวมองว่ากรมประชาสัมพันธ์ต้องมีตัวชี้วัดหรือ KPI ในการใช้งบประมาณว่าจะสามารถลดความขัดแย้งในเรื่องต่างๆให้พลิกกลับมาเป็นความสมานฉันท์ประนีประนอมและเห็นอกเห็นใจได้หรือไม่พร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำเรื่องความกดดันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทำให้กรมประชาสัมพันธ์ต้องเป็นโรงงานความคิดผลิตสื่อที่ดีกว่าเพื่อน้อมน้าวจิตใจเพราะว่าสื่อที่มีคุณภาพจะทำให้ประชาชนยอมรับได้มากขึ้นส่วนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านได้อภิปรายตั้งคำถามถึงตัวแทนรัฐบาลเพื่อขอคำตอบและแนวทางในการสนับสนุนการผลักดันร่างกฎหมายที่พรรคประชาชนเสนอเพื่อแก้ไขกระบวนการจัดทำงบประมาณใน3มิติสำคัญประกอบด้วยมิติแรกนะคะเรื่องของการจัดทำงบประมาณที่โปร่งใสโดยเฉพาะกระบวนการสืบราคาสิ่งที่ต้องทำทันทีก็คือการเปิดเผยข้อมูลการสืบราคาและการประชุมคณะกรรมการ TOR ต่อสาธารณะ 2. เรื่องของการจัดทำงบประมาณตามกรอบนโยบายที่ชัดเจนเพื่อให้การจัดตั้งงบประมาณพุ่งเป้าไปที่การบรรลุเป้าหมายหลักของประเทศอย่างแท้จริงและ 3. การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยเสนอให้รัฐบาลใช้กลไกตามรัฐธรรมนูญเปิดเวทีสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ส.ส.ในฐานะตัวแทนประชาชนได้อภิปรายเสนอแนะแนวทางความต้องการและทิศทางจัดทำงบประมาณล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดทำและเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2571ในอนาคต
5: ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีขณะนี้มีความสำคัญยิ่งกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนื่องจากสังคมไทยซึ่งก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากสังคมอื่นๆที่อยู่ในโลกปัจจุบันนี้กำลังเผชิญหน้ากับความขัดแย้งที่รุนแรงและเป็นความขัดแย้งที่เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆในเชิงความเข้มข้นความขัดแย้งทั้ง5เรื่องเนี่ยแหละครับท่านประธานครับที่กระผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยคนหนึ่งจะใช้เป็นดัชนีชี้วัดการใช้งบประมาณรายจ่ายของกรมประชาสัมพันธ์นี่คือเกณฑ์ที่ต้องใช้วัด ว่าเราสามารถจะใช้การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของรัฐเนี่ยในการลดความขัดแย้งเหล่านี้ในการพลิกความขัดแย้งเหล่านี้ให้กลายเป็นความสมานฉันท์กลายเป็นความประนีประนอมกลายเป็นความเห็นอกเห็นใจหรือเข้าใจกันได้บ้างหรือไม่ไม่มีใครคาดหวังว่าจะต้องได้ผลในวันนี้พรุ่งนี้หรอกครับแต่มันต้องมีเส้นโค้งที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งผมจะใช้เป็นมาตรวัดในการวัดงานของกรมประชาสัมพันธ์จากนี้เป็นต้นไปกรมประชาสัมพันธ์นั้นต้องเริ่มตั้งตัวเป็นโรงงานความคิดเริ่มต้นตั้งตัวเป็นศูนย์ผลิตสื่อเพื่อจะเอาคุณภาพที่ดีกว่าด้วยเครื่องมือที่ดีกว่าที่กรมประชาสัมพันธ์มีเนี่ยไปสร้างสื่อที่ดีกว่าในงานโน้มน้าวจิตใจเพราะหลักฐานพิสูจน์แล้วว่าถ้าสื่อมีคุณภาพผู้รับก็รับได้อย่างยอมรับมากขึ้นขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
4: เรื่องของจริยธรรมสื่อยังคงมีความสำคัญนะคะด้านนายพรดอนปริศยกรัฐมนตรีตอบคำถามผู้นำฝ่ายค้านโดยเฉพาะข้อเสนอแนะทั้ง3ข้อของผู้นำฝ่ายค้านซึ่งยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งทั้งเรื่องของความโปร่งใสที่กรรมาธิการทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้ร่วมกันเสนอให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมาธิการอย่างโปร่งใสส่วนเรื่องของการกำหนดเพดานเงินงบประมาณล่วงหน้าหรือว่า pre-sealingนายพระดอนย้ำว่ารัฐบาลได้เริ่มต้นแล้วนะคะในการจัดทำปีงบประมาณนี้จากเดิมที่เคยกำหนดไว้100-200%จากปีที่ผ่านมาแต่ว่าในปีนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่าให้บวกเพิ่มได้เพียงแค่20-30%เท่านั้นส่วนในเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมทางรัฐบาลได้กำหนดไว้ในปีปฏิทินว่าจะต้องเปิดให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมก่อนการจัดทำ
3: เรื่องข้อเสนอแนะของท่านทั้ง3เรื่องนะครับในเรื่องของความโปร่งใสในเรื่องของความมีประสิทธิภาพและในเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการจัดทํางบประมาณเนี่ยผมเรียนตรงๆนะครับว่าทั้ง3ส่วนเนี่ยรัฐบาลให้ความสําคัญอย่างยิ่งในส่วนแรกในส่วนของความโปร่งใสผมเชื่อว่ากรรมาธิการชุดนี้พิจารณางบ70เนี่ยทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลถ้าย้อนหลังกลับไปเนี่ยในหลายปีผมก็เคยเป็นกรรมาธิการร่วมกับท่านผู้นำฝ่ายค้านหลายปีวาระแรกของการประชุมงบประมาณในปกติเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องท้วงติงเราจะต้องมีการอภิปรายกันหลายชั่วโมงเลยนั่นคือเรื่องของการถ่ายทอดสดครับปีนี้ไม่มีการหารือกันเรื่องนี้ครับผมก็เสนอกับที่ประชุมว่าขอให้มีการถ่ายทอดสดห้องประชุมกรรมาธิการงบประมาณเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งตลอดระยะเวลา2เดือนผมเชื่อว่าในแต่ละวันเนี่ยผมก็มานั่งมอนิเตอร์คนดูหลายร้อยคนนะครับยังไม่รวมการแชร์ยังไม่รวมการไปส่งต่อไปซึ่งผมคิดว่ามันก็สามารถที่จะทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในเรื่องของความโปร่งใสในส่วนที่สองในเรื่องของประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณแน่นอนที่สุดครับท่านยกข้อสังเกตข้อ 1.15 เรื่องpre-sealingที่จะให้ทางสำนักงบประมาณเนี่ยเซต sealingในกระทรวงทบวงกรมไว้ก่อนที่จะให้เขาทำเสนอปีนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับผมยกตัวอย่างปีนี้ก็ได้ก็เราอย่างที่บอกนะครับเราอยู่ในกรรมาธิการงบประมาณกันมาหลายปีเนี่ยเรารู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรผมวันนี้ได้รับมอบหมายให้มาดูสำนักงบประมาณให้มาดูเรื่องการจัดทำงบประมาณผมก็พยายามที่จะเอาข้อสังเกตของกรรมาธิการเราเนี่ยเอามาทำให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดในเรื่องของ pre-sealing เนี่ยปีนี้กำหนดชัดเจนนะครับว่าหน่วยงานราชการทั้งหลายตามปกติเวลาส่งเนี่ยส่ง2เท่า3เท่าจากที่เคยได้รับ 200-300% ปีนี้ก็บอกหน่วยงานราชการเป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณที่ท่านนายกได้ประกาศที่เมืองทองว่าปีนี้เนี่ยให้ส่งบวกมาแค่ 20% จากปีที่แล้วแน่นอนที่สุดมันยังไม่สมบูรณ์แบบหรอกครับแต่ว่าปี71ที่กำลังจะทำก็จะดำเนินการต่อไปอันนี้เนี่ยการกำหนดซีลิ่งเห็นตรงกันครับว่ามันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองโครงการจากหน่วยงานของภาครัฐทั้งหมดก่อนที่จะเสนอมาที่สำนักงบประมาณเนี่ยเขาจะได้คัดกรองเอาโครงการเฉพาะโครงการที่มันจำเป็นจริงๆโครงการที่มันมีประสิทธิภาพจริง ให้สำนักงบประมาณในการพิจารณาในเรื่องของKPI

0: เรื่องของตัวชี้วัดของหน่วยงานผมก็เห็นด้วยกับท่านสมาชิกนะครับแล้วก็ให้แนวทางกับทางสำนักงบประมาณไปเป็นนโยบายเช่นเดียวกันว่าการจะจัดงบประมาณปีบวกหนึ่งเนี่ยควรที่จะต้องเอาปีงบประมาณลบปีลบหนึ่งเอามาเป็นฐานว่าประสิทธิผลประสิทธิภาพของโครงการหรือไอตัว KPI ตัววัดผลเนี่ยเมื่อนำเงินไปแล้วเกิดผลมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดมีประสิทธิภาพมากนำเงินไปแล้วทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลได้ในปีบวกหนึ่งรัฐบาลก็ควรที่จะต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับหน่วยงานนั้นๆตรงกันข้ามถ้าหากว่านำเงินไปแล้วไม่สามารถที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพได้หรือโครงการไหนที่ไม่มีคุณภาพโครงการนั้นก็จะต้องถูกตัดออกจึงเป็นที่มาที่กำหนดในปีนี้เช่นเดียวกันเรื่องของ Zero Budgeting ก็คืองบประมาณฐานศูนย์ซึ่งอันเนี้ยเราพูดคุยกันมาหลายปีแล้วก็เห็นตรงกันก็มาเริ่มที่ปี70อย่างที่บอกก็ย้ำอีกครั้งนะฮะผมก็ไม่ได้บอกว่างบประมาณปีนี้มันสมบูรณ์แบบมันยังมีข้อบกพร่องมันยังมีข้อผิดพลาดแล้วก็จะต้องนำไปพัฒนาต่อไปในปีงบประมาณปี71ส่วนที่3ในเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมอยู่ในข้อสังเกตข้อ 1.15 เหมือนกันนะครับเรื่องP-Budget Consultation จริงๆอันนี้เนี่ยผมได้อภิปรายเอาไว้ได้ตอบเพื่อนสมาชิกเอาไว้ตั้งแต่ในวาระที่1ว่าก่อนที่จะมีการจัดทำงบประมาณเนี่ยเราควรที่จะต้องมารับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนเสียก่อนในเรื่องของการจัดทำงบประมาณในปีถัดไปปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราได้กำหนดเอาไว้ในปฏิทินงบประมาณนะครับปีงบประมาณ71เนี่ยเดี๋ยวท่านจะเห็นเลยว่าจะมีการกำหนดว่าจะให้ทำ P-Budget Consultation ซึ่งก็ได้ให้แนวทางกับทางสำนักงบประมาณไปแล้วนะครับท่านบอกว่าทำแบบเดิมก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมผมเห็นด้วยอย่างมากเลยครับจึงเป็นที่มาของหลายไอเทมในงบประมาณปีนี้ที่พยายามที่จะหาแนวทางที่มาทำรูปแบบใหม่ดูบ้างเพื่อที่จะได้ให้เงินงบประมาณเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
1: จริงๆแล้วเรื่องการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ยังมีเรื่องสำคัญที่ต้องติดตามอีกหลายเรื่องเลยนะครับแต่ว่าเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อใน NBT News ข่าวเช้าครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

6:30 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับและสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วาระ2วันแรกก็จบลงที่มาตรา13ก็คืองบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยประธานในที่ประชุมมีการนัดประชุมต่อวันนี้วันที่2ในเวลา9:00 น.ครับโดยบรรยากาศการอภิปรายตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงกลางดึกเป็นการพิจารณางบประมาณของกระทรวงการ

0: ทางกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับโดยงบประมาณในส่วนของกระทรวงการคลังนายกรจาติกะวณิชสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายว่าโครงสร้างงบประมาณของ3กรมที่จัดเก็บภาษีหลักมีความไม่สอดคล้องกับรายได้จริงโดยกรมสรรพากรได้รับงบประมาณราว 10,000 ล้านบาทแต่สามารถจัดเก็บรายได้สูงถึง 2.3 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น 80% ของรายได้รัฐบาลขณะที่กรมศุลกากรได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงถึง 4,000 ล้านบาทต่ำกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับกรมสรรพากรแต่รายได้ภาษีทั้งปีเก็บได้เพียง 1.2 แสนล้านบาทหรือคิดเป็น 4% ของรายได้รวมเท่านั้นจึงเสนอให้กระทรวงการคลังต้องเร่งปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานจัดเก็บภาษีโดยการแชร์ข้อมูลร่วมกันและพิจารณาควบรวมหน่วยงานจัดเก็บภาษีเช่นควบรวมกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเข้าด้วยกันเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
1: ความกังวลในเรื่องของรายได้ของรัฐบาลนะครับซึ่งนับวันมีแต่น้อยลงโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับGDP ผมได้ฝากตัวเลข2ตัวเลขไว้เมื่อเช้านะครับก็คือ 14% คือรายได้การจัดเก็บภาษีโดยรวมเทียบกับ GDP ของประเทศกับ 99% ก็คือตัวเลขที่บอกว่ารายได้ 99% ของกระทรวงการคลังนั้นมาจากการเก็บภาษีจากการทำงานไม่ใช่การจัดเก็บภาษีจากความมั่งคั่งซึ่งจะเก็บได้เพียงประมาณแค่ 1% เท่านั้นเพราะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยคงจะเป็นภารกิจภาระหน้าที่ของกระทรวงการคลังนะครับที่ต้องเข้าไปพิจารณาทบทวนโดยที่หลักๆเนี่ยภาษีที่ควรที่ต้องพิจารณานะครับว่าจะมียุทธศาสตร์อย่างไรยกตัวอย่างก็คือภาษีนิติบุคคลนะครับในส่วนของภาษีนิติบุคคลณปัจจุบันเนี่ยอัตราการจัดเก็บเป็นที่รู้กันนะครับอยู่ที่ 20% แต่ก็เป็นที่รู้กันเช่นเดียวกันนะครับว่าอัตราที่เก็บได้จริงหรือที่เรียกกันว่า effective rate เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4-5% เท่านั้นนะครับคือมันอยู่ในอัตราที่ต่ำมากเพราะเรามีสิทธิพิเศษสิทธิยกเว้นนะครับเยอะแยะไปหมดซึ่งณวันนี้เนี่ยคนก็ต้องทบทวนครับว่าต่างประเทศที่เขายกตัวอย่างสนใจจะมาลงทุนในประเทศไทยเรานั้นเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีมากเท่ากับที่เราให้เขาเสมอมาหรือไม่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลอย่างมีนัยสำคัญเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มครับเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครอยากที่จะพูดถึงนะครับแต่ว่าก็เป็นประเด็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และรัฐบาลเองก็มีแผนนโยบายระยะกลางนะครับที่จะปรับเพิ่ม VAT ซึ่งภาระหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยก็คงจะต้องการพยายามหาวิธีที่อธิบายกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าเมื่อถึงเวลาที่รัฐบาลจะเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยจะปกป้องผู้ยากจนผู้มีรายได้น้อยได้อย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้รับผลกระทบจากอัตราภาษีส่วนนี้ที่เพิ่มขึ้นนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้เมื่อสักครู่จริงๆเพื่อนสมาชิกได้พูดไปแล้วนะครับก็คือบทเรียนจากการจัดเก็บภาษีบางชนิดนะครับที่อาจจะสับสนในเชิงนโยบายแล้วทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเกิดความเสียหายทั้งในแง่ของรายได้ที่กระทรวงการคลังได้รับและผลต่อสังคมก็คือประเด็นเรื่องบุหรี่นะครับนโยบายการจัดเก็บที่ต้องการที่จะทำให้บุหรี่นอกแพงขึ้นนะครับเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยส่งผลทำให้รายได้ภาษีของรัฐบาลลดลงนับย้อนหลังไป10ปีร่วมแสนล้านบาทนะครับในขณะที่บุหรี่เถื่อนเพิ่มขึ้นนะครับจำนวนผู้สูบบุหรี่ไม่ได้ลดลงเลยนะครับเพราะนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยก็คงเป็นบทเรียนให้กับกรมสรรพสามิตได้กลับไปทบทวนด้วย
0: ทางด้านนายจาตุรนต์ฉายแสงสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอภิปรายว่างบประมาณของกระทรวงการคลังยังขาดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเช่น Data Center และเทคโนโลยี AI ซึ่งมีความจำเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรวมถึงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศนอกจากนี้ยังแสดงความกังวลเรื่องอธิปไตยทาง AIพร้อมยังเตือนรัฐบาลว่าไม่ควรพึ่งพาเพียงตัวเลขการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI ที่มียอดคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนกว่า 500,000 ล้านบาทแต่ต้องมีแผนรองรับที่ชัดเจนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและการพัฒนาศักยภาพของประเทศ
2: โดยเฉพาะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังต้องเป็นกลไกสำคัญที่จะป้อนข้อมูลความเห็นต่างๆให้กับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรี

0: ว่าการกระทรวงการคลังเพราะว่ากระทรวงคลังต้องเป็นต้นแบบกระทรวงคลังต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็กระทรวงคลังต้องสามารถที่จะนำในเรื่อง data center AI เพื่อประสิทธิภาพของทั้งระบบเพราะว่าท่านรองนายกท่านก็เป็นประธานคณะกรรมการด้านนี้แล้วเวลานี้เรื่อง data center ที่เป็นข่าวดังกันอยู่เป็นที่สนใจอยู่ในหลายวันมานี้เนี่ยก็คือเราไม่มีแผนรองรับมาตั้งแต่ต้นแผนทั้งสนับสนุนแผนทั้งในการรองรับผลกระทบที่ตามมาขณะนี้ก็ยังไม่มีที่ชัดเจนประโคมข่าวว่าได้ BOI ไปหลายแสนล้านประมาณ5แสนล้านบาทแต่ขณะนี้เรื่อง AI กำลังถูกมองว่าเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาเป็นตัวปัญหาแล้วคนเหล่านี้นักลงทุนเหล่านี้จะมาลงทุนจริงได้ยังไง
1: ขณะที่การอภิปรายงบประมาณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.สมาชิกอภิปรายเสนอให้ปรับลดงบประมาณกันอย่างกว้างขวางนะคะโดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณจัดการแข่งขัน MotoGP วงเงินก้อนแรก262,500,000 บาทสำหรับ1ปีแต่กลับมีความพยายามผูกพันงบต่อเนื่องถึง5ปีรวมมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาทขณะที่งบประมาณการพัฒนามาตรฐานสมาคมกีฬาทั่วประเทศกลับได้รับจัดสรรเพียง153,900,000 บาทเท่านั้นรวมถึงปัญหาเงินคืน Cash Rebate สำหรับกองถ่ายหนังต่างชาติที่ถูกมองว่าเป็นเหมือนการตีเช็คเปล่าเสี่ยงต่อวินัยการคลังส่วนงบประมาณของกระทรวงพม.ในมาตรา12สมาชิกอภิปรายสะท้อนปัญหาการเบิกจ่ายงบที่ไม่ตอบโจทย์ความเดือดร้อนของประชาชนเช่นงบอุดหนุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบางและการจัดซื้อคารุพันธ์อย่างรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์ชาร์จที่อาจยังไม่เร่งด่วนพร้อมทั้งตั้งคำถามถึงนโยบาย Gender Responsive Budgeting หรือว่า GRB ว่าหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งยังขาดการบูรณาการและการตรวจสอบที่แท้จริงหลายเสียงจึงเสนอให้ปรับลดงบประมาณลงราว 1% เพื่อส่งสัญญาณให้กระทรวงกลับไปทบทวนกลไกการทำงานใหม่ทั้งหมดโดยเฉพาะการดูแลคนไร้บ้านปัญหาการค้ามนุษย์และการเพิ่มอัตรากำลังของอพม.ที่ยังไม่เพียงพอต่อพื้นที่ปิดท้ายที่งบประมาณของกระทรวงอว.ในมาตรา13ที่ถูกอภิปรายทั้งปัญหาความซ้ำซ้อนของการตั้งงบประมาณระหว่างหน่วยงานอย่างเช่นโครงการคลังหน่วยกิจและแฟ้มสะสมทักษะรวมถึงเสียงวิจารณ์เรื่องค่าบริหารจัดการหรือว่า management fee ของหน่วยงานกลางหรือว่า PMU ที่ถูกตั้งคำถามว่าคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่เสียไปหรือไม่พร้อมเสนอให้อว.มุ่งเน้นการบูรณาการทรัพยากรและกำกับดูแลมหาวิทยาลัยที่มีโรงพยาบาลแพทย์ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่ายยิ่งขึ้นทั้งนี้ในการพิจารณาและลงมติรายมาตราวันแรกที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการรวมเวลาอภิปราย15ชั่วโมง30นาทีพักการประชุมในเวลาเที่ยงคืน39นาทีและนัดประชุมใหม่อีกครั้งในวันนี้เวลา9นาฬิกาโดยเป็นการเริ่มต้นพิจารณามาตรา14งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงิน 53,732 ล้านบาท
2: ดังนั้นวันนี้ติดตามกันต่อนะครับโดยเฉพาะทางหน้าจอ MPT2HD ก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาเป็นต้นไปครับมาดูเรื่องอื่นในการขับเคลื่อนงานของพี่น้องประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผู้ประกอบการนะครับแต่ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน TCT Competition Day 2026โดยระบุว่า3แนวทางปฏิรูปการแข่งขันสู่ระบบการเปิดกว้างและเป็นธรรมพร้อมกับส่งหนังสือถึง6แพลตฟอร์มตรึงค่า GP ควบคู่กับการตรวจสอบโครงสร้างค่า GP ลดผลกระทบของธุรกิจ SME ครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการปฏิรูปการแข่งขันทางการค้าไม่ควรมองเพียงแค่เปิดตลาดหรือเพิ่มยอดขายแต่ต้องสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการทุกขนาดแข่งขันและทำกำไรได้โดยเฉพาะ SME ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง 99.5% ของนิติบุคคลแต่กลับสร้างรายได้เพียง 34.8% ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้า3หลักการสำคัญคือการทำงานเชิงรุกทำความเข้าใจตลาดตั้งแต่ก่อนเกิดปัญหาเปลี่ยนจากการคุ้มครองผู้ประกอบการเป็นการคุ้มครองโอกาสการแข่งขันและเปลี่ยนจากการทำงานแบบแยกส่วนเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานโดยเฉพาะประเด็นค่า GP หรือค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งกระทบต้นทุนผู้ประกอบการล่าสุดภาครัฐได้ส่งหนังสือถึงแพลตฟอร์มหลัก6แพลตฟอร์มขอให้ระงับการขึ้นค่าธรรมเนียม6เดือนผ่านมาตรการ Cease and Desist ควบคู่กับการขอข้อมูลเพื่อตรวจสอบโครงสร้างค่าธรรมเนียมรวมถึงมาตรการเครดิตเทอมที่กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ให้เครดิตเทอมแก่รายเล็กไม่เกิน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและไม่เกิน45วันสำหรับสินค้าทั่วไปเพื่อให้ SME มีเงินทุนหมุนเวียนทั้งหมดนี้สะท้อนทิศทางใหม่ของการแข่งขันทางการค้าเพื่อให้ธุรกิจมีกำไรมีเงินทุนหมุนเวียนและมีโอกาสเติบโตครับ
3: สิ่งที่เราจะทำก็คือว่าใน6เดือนนี้ที่เราขอให้ cease and desist ก็คือว่าให้ยังไม่ขึ้นราคาแพลตฟอร์มนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราขอแค่นั้นแต่เราต้องร่วมกันดูนะคะว่าในนั้นเนี่ยเราก็จะใช้กลไกอำนาจของทางคณะกรรมการแข่งขันในการค้าด้วยทั้งกกร.ด้วยเนี่ยขอข้อมูลของแพลตฟอร์มนั้นมาดูมีการทำregulator dialogue มีการคุยกันนะคะว่าทำไมถึงคิดแบบนี้มีค่าธรรมเนียมอะไรแบบไหนอาจจะยังไม่ทันใจผู้ประกอบการแต่เป็นสิ่งที่เราต้องทำอย่างเหม็นธรรมเป็นธรรมนะคะแล้วก็ต้องถูกต้องโปร่งใสตามกฎระเบียบ
2: ทางด้านพลตำรวจโทพิทยะสิริรักษ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.กล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวนมากจากผู้ประกอบการในหลายแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซกรณีการปรับขึ้นค่า GP และค่าธรรมเนียมโดยกขค.ใช้มาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพุทธศักราช2560ให้แพลตฟอร์มหยุดการขึ้นราคาค่าธรรมเนียมเป็นเวลา6เดือนพร้อมส่งข้อมูลและเหตุผลของผู้ประกอบการในการปรับขึ้นเพื่อให้กขค.ตรวจสอบว่าเป็นไปอย่างเป็นธรรมหรือไม่แล้วก็ย้ำว่าไม่ได้กำหนดเพดานค่า GP ว่าต้องอยู่ที่เท่าไหร่แต่จะมีการพิจารณาจากหลักเกณฑ์และเหตุผลที่แพลตฟอร์มนำมาใช้ในการกำหนดค่าธรรมเนียมครับ
1: ส่วนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยผลการหารือระหว่างไทยกับมาเลเซียพร้อมเดินหน้าร่วมกันสร้างรั้วความมั่นคงและแลกเปลี่ยนข่าวกรองเพื่อเดินหน้าสันติสุขชายแดนใต้ค่ะนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวภายหลังการหารือร่วมกับดาโต๊ะเซรีอุตามาฮาจีโมฮัมหมัดบินฮาจีฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียและดาโต๊ะราชานูชิรวานบินไซนันอาบิดินเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซียเพื่อติดตามผลการหารือระดับผู้นำและผลักดันความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ว่าการเยือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยและนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำใน2ประเด็นหลักก็คือความมั่นคงตามแนวชายแดนร่วมกันและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนโดยมีมาตรการเร่งด่วนที่ตกลงร่วมกันก็คือโครงการรั้วความมั่นคงซึ่งฝ่ายมาเลเซียมีแผนการสร้างรั้วความมั่นคงอยู่แล้วทั้ง2ฝ่ายจึงเห็นพ้องให้กางแผนงานร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนโดยเน้นครอบคลุมพื้นที่อ่อนไหวที่เสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดและการยกระดับข่าวกรองมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกที่มีความแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์เพื่อช่วยในการตัดสินใจและรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีส่วนการลาดตระเวนร่วมได้มอบหมายให้ฝ่ายทหารดำเนินการผ่านกรอบคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคหรือ RBC และคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC
0: ที่เราเห็นตรงกันคือว่าเราไม่ควรจะทำอะไรซ้ำซ้อนกันนะครับแล้วก็รู้แล้วว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อเรื่องขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดนะครับเราก็คงจะต้องให้ความสำคัญกับพื้นที่เหล่านี้นะครับเขาเองก็มีแผนนะครับเราก็มีแผนนะครับเพราะฉะนั้นคงต้องมีการพูดคุยกันนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องข่าวกรองเนี่ยสำคัญ
4: เราเองเราก็ต้องปรับปรุงระบบข่าวกรองของเราแต่คิดว่าฝ่ายมาเลเซียเขาคงมีข่าวกรองของเขาด้วยนะครับซึ่งจะเป็นการช่วยให้ข่าวกรองของเราเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นเขาก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือนะครับนี้เราจะร่วมมือกันในกรอบอะไรคือประเทศทั้งสองเนี่ยเรามีคณะทำงานด้านความมั่นคงนะครับเราก็ตกลงกันว่าคณะทำงานด้านความมั่นคงเนี่ยซึ่งฝั่งเขาก็คือสมช.นะครับสำนักงานสภาความมั่นคงของมาเลเซียฝั่งเราก็คือสำนักงานสภาความมั่นคงของไทยเนี่ยควรจะมีการประชุมกันโดยเร็วและต่อเนื่องนะครับเพื่อมาเอาประเด็นเนี่ยถึงรั้วก็ดีเรื่องของข่าวกรองก็ดีนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของการลาดตระเวนร่วมกันตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางฝ่ายทหารเนี่ยควรจะคุยกันก็มีกรอบอยู่แล้วคือคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคคณะกรรมการชายแดนทั่วไปนะครับก็คงต้องคุยกันต่อไปนะครับ
1: ส่วนความคืบหน้ากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นายสิงหศักดิ์ยืนยันว่าฝ่ายไทยมีความพร้อมโดยมีนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยฝ่ายไทยเช่นเดิมขณะที่ฝ่ายมาเลเซียอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยความสะดวกหรือฟาซิลิเลเตอร์คนใหม่ที่เหมาะสมทั้งนี้ฝ่ายไทยระบุชัดเจนนะคะว่าการพูดคุยจะคืบหน้าได้ก็ต่อเมื่อสถานการณ์ในพื้นที่สงบลงจึงขอความร่วมมือให้กลุ่ม PRN ทุกปีกฝ่ายการเมืองและฝ่ายความมั่นคงมีท่าทีที่เป็นเอกภาพในการยุติเหตุความรุนแรงพร้อมทั้งเตรียมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในโต๊ะพูดคุยมากขึ้นเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายการลดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ภายในปี2570หรือว่าปีหน้าต่อไปค่ะ
4: แต่เราก็ยังเห็นตรงกันว่าถ้าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ยังมีความรุนแรงมันก็ลำบากที่จะมีการพูดคุยกันเพราะฉะนั้นต้องพยายามสร้างบรรยากาศที่ดีบรรยากาศที่มีความสงบไม่มีเหตุการณ์รุนแรงนะครับเพื่อให้กระบวนการพูดคุยเนี่ยได้เดินหน้าต่อไปนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นตรงกันคือกระบวนการพูดคุยเนี่ยเราควรจะให้เปิดกว้างมากขึ้นนะครับให้มีภาคส่วนอื่นเพื่อจะได้สะท้อนเสียงของประชาชนในพื้นที่เพราะในสุดแล้วกระบวนการพูดคุยเนี่ยมันเกี่ยวข้องความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพในพื้นที่นะครับเพราะตรงนี้เราก็คิดว่าเราจะร่วมมือกันต่อไป
1: พร้อมกันนี้นายสิงหศักดิ์ยังย้ำด้วยนะคะว่าในการหารือร่วมกับมาเลเซียได้รับคำยืนยันว่าความมั่นคงของไทยก็คือความมั่นคงของมาเลเซียเพราะว่ามีผลประโยชน์ร่วมกับไทยในการส่งเสริมความมั่นคงชายแดนและยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียไม่มีความประสงค์ที่จะให้ใครใช้พื้นที่มาเลเซียไปบั่นทอนความมั่นคงของไทย
4: ผมก็เชื่อว่าใครก็ตามที่จะมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกเนี่ยก็ต้องยึดมั่นในแนวทางของรัฐบาลมาเลเซียด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เขาก็เป็นเรื่องสำคัญและสิ่งที่เขาพูดตั้งแต่ตอนที่หารือกันเนี่ยเขาบอกความมั่นคงชายแดนของไทยเนี่ยก็คือความมั่นคงของมาเลเซียขออย่าได้เป็นห่วงเลยเขาจะให้ความร่วมมือกับไทยเต็มที่ครับคือประเด็นสำคัญเนี่ยพอเริ่มต้นเนี่ยก็ประเทศไทยเป็นพันธมิตรเพื่อนบ้านที่สำคัญความมั่นคงของไทยความมั่นคงของชายแดนเนี่ยเป็นผลประโยชน์ของมาเลเซียเพราะนั้นอย่าได้เป็นห่วงเลยว่าฝ่ายมาเลเซียเนี่ยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับฝ่ายไทยอย่างเต็มที่ผมคิดว่าวันนี้เป็นการหารือที่เปิดกว้างมากๆนะครับทั้งกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียและทางเลขาธิการสภาความมั่นคงของมาเลเซียคือเรามาคราวนี้ประเด็นพวกนี้เราต้องพูดคุยอย่างตรงไปตรงมานะครับก็อยากจะฟังจากเขาเหมือนกันเขามองสถานการณ์ยังไงต่างๆเนี่ยแล้ววันนี้เป็นการหารือที่ดีนะครับซึ่งเราเปิดกว้างนะครับหารือตรงไปตรงมาตรงไหนที่เป็นปัญหาตรงไหนที่เราจะปรับปรุงตรงไหนที่เราจะกระชับความร่วมมือระหว่างกัน
2: วันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ดังนั้นกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความ

0: ประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลก
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือและฟื้นฟูอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือกันค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:57 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้เริ่มต้นที่ภาพรวมการเดินทางมาพักผ่อนของกำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐจำนวน 4,800 นายระหว่างวันที่ 2-6 กันยายนที่ผ่านมาถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาจากภาพจำเดิมที่ถูกมองว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนแต่ตอนนี้ได้รับการยอมรับแล้วนะคะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายค่ะนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยากล่าวว่าพัทยายังคงมีการท่องเที่ยวกลางคืนแต่ว่าจำกัดอยู่ในบางพื้นที่ขณะที่ปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถเลือกเที่ยวได้หลากหลายทั้งแหล่งช้อปปิ้งอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยครั้งนี้พบว่ากำลังพลสหรัฐเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆอาทิปราสาทสัจธรรมสวนนงนุชพัทยาตลาดน้ำ4 ภาครวมถึงกิจกรรมขี่ช้างและซื้อสินค้าฝากครอบครัวสำหรับเม็ดเงินที่เกิดขึ้นนายกเมืองพัทยาระบุว่ายังไม่สามารถสรุปตัวเลขที่แน่นอนได้แต่จากการพูดคุยกับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐพบว่ากำลังพลมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า100-150ดอลลาร์สหรัฐต่อคนทำให้คาดว่าเงินสะพัดในพื้นที่ตลอดช่วง5 วันที่พักผ่อนอยู่ที่ประมาณ100 ล้านบาทโดยกระจายไปยังร้านอาหารร้านที่จำหน่ายเครื่องดื่มตามห้างสรรพสินค้าแหล่งท่องเที่ยวและร้านจำหน่ายสินค้ามากกว่าการใช้จ่ายในธุรกิจกลางคืนเพียงอย่างเดียว
1: กลายเป็นภาพกำลังพลใส่ชุดไทยถ่ายรูปในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอันนี้ก็เป็นภาพที่เรียกว่าได้ประชาสัมพันธ์ที่เรียกว่าใช้ไม่ต้องใช้เงินเลยแล้วก็เป็นภาพที่สื่ออย่างที่เราอยากจะสื่อนะว่าพัทยามาได้ทุกวันเที่ยวได้ทุกวัยปลอดภัยทุกคนแล้วก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญได้เห็นถึงภาพลักษณ์ของเมืองที่เป็นเมืองหลากหลายมาที่เนี่ยครบจบที่เดียวใช่ครับก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางผู้บังคับการเรือนะกับตันแดนเนี่ยเขาก็บอกว่าในกำลังพล 4,800 คนเนี่ย 20% เป็นผู้หญิงนะแล้วก็มีกำลังพลหนุ่มๆสาวๆที่เพิ่งจบม .6 มาจำนวนหนึ่งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็มีการศึกษานะว่ามาพัทยาอยากจะไปท่องเที่ยวที่ไหนบ้างซึ่งรูปแบบก็เปลี่ยนแปลงไปจากยุคก่อนที่เป็นทหาร GI แล้วนะครับซึ่งเราก็ยังเราก็ยังไปมองภาพเดิมๆอยู่ที่สื่อให้ความสนใจกันนะว่ามานี่จะต้องมาปลดปล่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็คิดว่าภาพลักษณ์แบบเนี้ยก็เป็นภาพลักษณ์ที่เราพยายามจะสื่อสารมาตลอดแล้วก็เป็นโอกาสของเราที่ได้สื่อสารได้เห็นทางสื่อมวลชนก็ไปตามถ่ายภาพเพราะต่างๆก็จะเห็นว่าเมืองก็มีการพัฒนาถ่ายตามชายหาดพัทยาก็ได้เห็นแล้วว่าเราปรับปรุงถนนทางเท้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับ